0: www.sso.go.th รวมถึงระบบ e-service สำหรับนายจ้าง SO ไทยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสถานที่เลือกตั้งในบางแห่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดจึงปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งนะครับโดยในวันที่9ตุลาคมนี้สปส.ก็จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยระบุพื้นที่ใช้สิทธิ์ไว้ทราบอีกครั้งหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะครับ1506กด9สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนรอบใหม่เริ่มแล้วค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักนะคะส่วนทางเหนือและอีสานตอนบนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงติดตามกันได้ที่สถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: เช้านี้ฝนเริ่มใหม่มาตามนัดค่ะแต่ไม่ได้หนักพร้อมกันทุกพื้นที่นะคะวันนี้ฝนจะเริ่มทำงานก่อนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคเหนือและอีสานตอนบนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยยังไม่ถึงกับหนาวเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมคาดการฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาช่วงรอยต่อระหว่างวันเริ่มทางภาคอีสานอยู่ที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจันทบุรีและตราดภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสค่ะสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสแต่ช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนค่ะภาคอีสานโดยรวมฝนไม่มากแต่ต้องระวังฝนหนักบางจุดในบางพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอากาศเย็นลงเล็กน้อยต่ำสุดวันนี้ 21-24 องศาเซลเซียสวันนี้มีฝนได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้แต่ไม่ได้ตกทั่วทุกพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกต้องระวังฝนหนักที่จันทบุรีและที่ตราดโดยเฉพาะช่วงที่เจอฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในทะเลจะแรงสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆและมีฝนหนักได้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากออกเรือเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมีฝนกระจายที่ภูเก็ตตรังและสตูลไม่หนักเท่าฝั่งอ่าวไทยแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองในทะเลจุดนั้นต้องเลี่ยงคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณสุรพันธ์ครับ
4: สวัสดีครับ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์เหล่าธารณาริศJISTA has released satellite images showing widespread flooding across 45 provinces nationwide. The hardest hit area is a central region where more than 620,000 rye of rice farmland have been damaged. The Geoinformatics and Space Technology Development Agency, or JISTA, has released an analysis of satellite imagery captured between September 28th and October 4th. The data shows flooding across 45 provinces nationwide.

0: ้นใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่ความคืบหน้าเหตุธนาคารเกาหลีใต้ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ครับโดยล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังอาจเป็นบุคคลที่พำนักในมณฑลกวางตุ้งของจีนครับบริษัท CrowdStrike ซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐนะครับได้ระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ต่อธนาคารเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้อาจจะเป็นบุคคลวัย26ปีที่พำนักในเมืองเหมาหมิงมณฑลกวางตุ้งของจีนโดยบริษัทได้ค้นพบข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ระหว่างการวิเคราะห์เซสชันนะครับการใช้งานเครื่องมือเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีสถาบันการเงินของเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมดังนี้ผู้โจมตีใช้ Artex ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบเจาะระบบแบบ Open Source ที่พัฒนาโดยจีนและก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ครับควบคู่ไปกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ CrowdStrikeประเมินว่าเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่ใช้ภาษาจีนและน่าจะมีแรงจูงใจด้านผลประโยชน์ทางการเงินขณะที่ตัวตนของผู้ก่อเหตุและปริมาณข้อมูลที่ถูกขโมยยังไม่สามารถยืนยันได้ครับ
5: ชาติสมาชิกทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA มีมติเห็นพ้องเร่งดำเนินการระบายน้ำมันสำรองตามที่เคยประกาศไว้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดและให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำมันดีเซลเป็นลำดับแรกในขณะที่รัฐบาลต่างๆพยายามรับมือปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และภาวะชะงักงานของอุปทานทั้งนี้ IEA ระบุว่าการระบายน้ำมันสำรองดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้ราวๆ100ล้านบาร์เรลโดยความเคลื่อนไหวจากIEA มีขึ้นหลังจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้บรรลุข้อตกลงที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลรวม100ล้านบาร์เรลซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีการระบายน้ำมันสำรองเพิ่มเติมโดยเมื่อเดือนมีนาคม IEA ได้เริ่มโครงการระบายน้ำมันสำรองปริมาณ400ล้านบาร์เรลเพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนและราคาที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านแต่ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในโครงการยังไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ตลาดอย่างครบถ้วน
4: พายุโซนร้อนอิซาเอียสนะครับได้ก่อตัวขึ้นเหนือผืนน้ำอุ่นนอกชายฝั่งตะวันออกของเม็กซิโกโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วง 2-3 วันข้างหน้าและมีโอกาสกลายเป็นพายุเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในช่วงปลายสัปดาห์นี้พร้อมกับเตือนว่าพายุจะเริ่มส่งอิทธิพลที่เป็นอันตรายต่อพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเส้นทางที่พายุจะเคลื่อนผ่านก็เร่งเตรียมพร้อมรับมือนะครับส่วนแท่นขุดเจาะน้ำมันบางแห่งในอ่าวเม็กซิโกได้ชะลอการผลิตแล้วและเมืองชายหาดในรัฐอาลาบามาก็ได้ยกเลิกเทศกาลสุดสัปดาห์ที่ปกติจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายพันคนด้านผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่มากกว่า1ใน3ของรัฐเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุ ทางนี้มีการประเมินว่าพายุอิซาเอียสนี้นะครับอาจจะทวีกำลังเป็นพายุเฮอริเคนระดับ3ก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งครับ
5: ตระกูลมหาเศรษฐีเวสตันจากประเทศแคนาดาทุ่มเงินถึง 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 300,000 ล้านบาทซื้อกิจการบูทส์เครือร้านขายยาและค้าปลีกชื่อดังของอังกฤษที่อายุเก่าแก่177ปีจากกลุ่มทุนไซคามอร์พาร์ทเนอร์สบริษัท Private Equity สัญชาติอเมริกันและตระกูลเพซิน่าโดยวิทิงตันอินเวสเมนต์บริษัทของตระกูลมหาเศรษฐีเวสตันได้ยืนยันการบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการดังกล่าวและการเลนเวสตันประธานของวิทิงตันจะเข้ามารับตำแหน่งประธานของบูทส์พร้อมส่งสัญญาณถึงแผนงานใหม่สำหรับเครือร้านค้าปลีกแห่งนี้ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงร้านค้าและการขยายบริการด้านสุขภาพการซื้อกิจการครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของบูทส์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์Boots Opticians และ Number 7 Beauty Company รวมถึงธุรกิจในประเทศไทยและธุรกิจแฟรนไชส์คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงต้นปีหน้าย
4: ังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันครับ
6: นายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียในเมืองปุตราจาย่าเพื่อหารือเรื่องสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลได้กล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาได้ย้ำขอบคุณเมียนมาในเรื่องนี้และยืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาในทุกด้านและจะผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเป็นเวลา2วันและจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของนักเรียนภายหลังหมอกควันพิษแผ่ปกคลุมรุนแรงยิ่งขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่ทำให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแตะระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากทั้งนี้รัฐยะโฮถือเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้สำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติของรัสเซียหรือรอสโปเทรฟนาซอระบุว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยการโรคที่เสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันได้มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงและ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคราว200คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วกรณีการประท้วงของนักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศล่าสุดนายโลรองนูเนสรัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสมีคำสั่งให้ตำรวจปราบจลาจลระงับใช้ระเบิดแสงในการควบคุมฝูงชนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองลองหลังมีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนมือขาดด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสได้รับปากจะรับฟังและทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนในการยกระดับสวัสดิภาพการศึกษาคริสตาไพนักโทษหญิงวัย50ปีในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐกำลังฟื้นตัวและเริ่มพูดได้แล้วเกือบสัปดาห์หลังจากที่เธอไม่เสียชีวิตจากการถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษถึง2ครั้งทั้งนี้ไพถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนวัย19ปีเมื่อปี2538โดยเธอถูกนำตัวเข้าสู่ห้องประหารเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและได้รับยาเพนโทบาร์บิทัน2ครั้งแต่ไม่เสียชีวิตก่อนถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากรณีของไพถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมาโปโชในเมืองตาลากันเต้ของชิลีล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์ในการอพยพทั้งนี้นับเป็นฝนในช่วงเดือนตุลาคมที่ตกลงมาหนักที่สุดในรอบ76ปีโดยคาดว่าฝนจะยังคงตกสะสมต่อเนื่องทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเพิ่มมากขึ้น ทางการมองโกเลียเตือนให้ประชาชนระมัดระวังตนเองหลังมีรายงานพบหมีป่าเดินเพ่นพ่านรอบพื้นที่อยู่อาศัยหลายครั้งโดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นหมีป่าบุกรุกเข้าทำความเสียหายแก่บ้านเรือนและกระโจมทรงกลมแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียหรือเกอร์นอกจากนี้หมีป่ายังทำร้ายปศุสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์และตอกย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับหมีในชุมชนท้องถิ่น
5: ประชากรผึ้งในสหรัฐลดลงในระดับวิกฤตแล้วนะคะสาเหตุใหญ่เกิดจากอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
7: ในสหรัฐมีปัญหาประชากรผึ้งถูกรุกรานจากศัตรูตัวร้ายอันดับหนึ่งนั่นก็คือไรวาโรอาไรปรสิตที่สูบเพื่อสูบเนื้อและฆ่าชีวิตผึ้งถึงในรังดังนั้นเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อหาทางป้องกันบรรดาคนเลี้ยงผึ้งตั้งแต่ผู้เลี้ยงเป็นงานอดิเรกและเกษตรกรผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์จึงต้องนัดไปรวมตัวพูดคุยกันโดยใช้ปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งแถบเชิงเขาแอปพาเลเชียนในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเป็นสถานที่นัดพบที่นี่พวกเขาได้ระดมสมองกันเพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่แก้ไม่ตกเหตุที่พวกเขาต้องมารวมตัวกันเองอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะการที่ภาครัฐไม่ได้สนใจต่อปัญหาประชากรผึ้งโดยได้ปิดศูนย์วิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นที่ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยผึ้งที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐเท่ากับเป็นการปิดฉากหน่วยงานด่านหน้าที่ศึกษาวิจัยโรคผึ้งมานานกว่าศตวรรษฟังเฮาเซอร์เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์ระดับปรมาจารย์เดิมทีเขาเคยดูแลรังผึ้งมากถึง 1,200 รังทว่าปีนี้ในมือของเขาเหลือผึ้งไม่ถึง200รังด้วยซ้ำเขาบอกว่ามันคือการต่อสู้ดิ้นรนที่แท้จริงและเห็นว่าปรสิตที่ผู้เลี้ยงผึ้งกำลังเผชิญตอนนี้อีกทั้งยังมีตัวไรและไวรัสอื่นๆรวมไปถึงยาฆ่าแมลงได้ทำให้การดูแลผึ้งเป็นไปได้ยากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าส่งผลให้ประชากรของพวกมันลดลงไปอย่างมากตามรายงานของสมาคมผู้ตรวจสอบฟาร์มผึ้งแห่งอเมริการะบุว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนปีที่แล้วสหรัฐสูญเสียประชากรผึ้งไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดถือเป็นสถิติการตายของผึ้งที่พุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บข้อมูลส่วนปรสิตไรวาโรอาที่บรรดาผู้เลี้ยงผึ้งกล่าวถึงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวขนาด 1.5 มิลลิเมตรรูปร่างคล้ายปูโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐได้นิยามมันว่าเป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดของพันธุ์ผึ้งสร้างความเสียหายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าโรคผึ้งอื่นๆทั้งหมดรวมกันโดยไรปรสิตชนิดนี้ไม่เพียงแต่จะกัดกินและดูดน้ำเลี้ยงของตัวผึ้งเท่านั้นมันยังเป็นพาหะนำโรคไวรัสปีกพิการที่ระบาดไปทั่วรังผึ้งในสหรัฐด้วยและความเสียหายนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรังแต่มันกำลังสั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารของชาวอเมริกันทั้งประเทศมีไร่มากมายที่ต้องพึ่งพาบริการฝูงผึ้งผสมเกสรของฟังเฮาเซอร์เพราะไม่มีผึ้งอยู่ตามธรรมชาติทำให้ฟังเฮาเซอร์มีรายได้ทุกปีจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชต่างๆที่ได้จ่ายเงินให้แก่เขาเพื่อบรรทุกรังผึ้งมาในไร่บางคราวเขาต้องเดินทางข้ามฟากไปไกลถึงสวนอัลมอนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ผึ้งเหล่านี้ได้ใช้เวลาสักราว2สัปดาห์ในการทำหน้าที่ผสมเกสรฟังเฮาเซอร์ยังรู้จักมักคุ้นกับแซคลามาสนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยผึ้งสังกัดศูนย์วิจัยการเกษตรเบลส์วิลล์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐด้วยทีมของแซคเคยลงพื้นที่มาที่นี่เพื่อมาเก็บตัวอย่างทุกอย่างไปตรวจสอบซึ่งแซคก็ได้บอกว่างานของเขาไม่ใช่แค่การช่วยเหลือคนเลี้ยงผึ้งคนใดคนหนึ่งแต่มันคือการปกป้องรังผึ้งมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และรักษาบริการผสมเกสรพืชผลมูลค่ามหาศาลไม่ให้สูญหายไปหากฝูงผึ้งเหล่านี้ตายลง
4: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่พิมพ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
8: สวัสดีครับ
4: จากวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
9: เมื่อวานนี้รัฐบาลนะครับมีการมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยที่เขาร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับ236ล้านบาทจำเลขไว้นะครับ236
4: โอเคโอเคได้ครับ
10: เพื่ออะไร
4: ไม่กี่วันละ
10: จดก่อนนะคะจดก่อน
9: จดก่อนนะ
4: เชิญเลยครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: กับกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับหลังจากเก็บเหรียญทองได้ถึง18เหรียญทองเมื่อวานนี้ก็รัฐบาลมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็ทั้งหมดยอดอยู่ที่กว่า236ล้านบาทเลย
10: เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ยืนยันว่า รงถึงบัญชีนักกีฬาแน่นอนนะคะ
9: ใช่
10: เมื่อวานนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จัดที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงพระราม9ตามหลักเกณฑ์เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจบอันดับที่7ของเอเชียอันดับที่1ของอาเซียนได้มาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญเลย
9: ครับตอนเราประเมินตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองนะนะครับถือว่าเกินเป้าที่วางไว
10: ้
9: ได้รับเกียรติจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีนักกีฬาสมาคมกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับนี่คือยอดการจ่ายตังค์เมื่อวานนี้นะโอ้โหเยอะมากเลย
10: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยจะแบ่งเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงตามลำดับกันไปสำหรับยอดจำนวนเงินที่มีการให้เนี่ยนะคะสำหรับเหรียญทองเนี่ยรับ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทส่วนผู้ฝึกสอนสำหรับนักกีฬาไม่เกิน6คนเนี่ยนะคะรับเงินรางวัลร้อยละ20แล้วก็ในประเภททีมเนี่ยตั้งแต่7คนขึ้นไปก็รับร้อยละ10ส่วนสมาคมก็ได้ร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับนะ
9: ครับก็ทางกองทุนจะจ่ายโอนตรงรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทนะครับแบ่งเป็นนักกีฬาประมาณ165ล้านบาทผู้ฝึกสอนประมาณ27ล้านบาทและก็สมาคมกีฬา44ล้านบาทนะครับสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้
10: อ
9: ผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวมประมาณเกือบ69ล้านบาท
10: ค่ะ
9: รองลงมาก็เป็นสมาคมกรีฑานะครับ3เหรียญทอง2เหรียญเงินรับไปเกือบ28ล้านบาท
10: โอ้โหแล้วก็ยังมีมอบเงินรางวัลพิเศษด้วยนะคะไม่ใช่แค่เงินรางวัลตามสัดส่วนเมื่อกี้เท่านั้นเองนะคะก็คนที่ทำผลงานได้เป็น MVP ของรายการนี้นะคะน้องบิวนะคะภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยค่ะก็ 800,000 บาทรับเงินรางวัลพิเศษไปจากผลงานเหรียญทอง1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองเนาะ1เหรียญเงินนะคะก็ทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรชายด้วยนะคะ
9: ครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการที่เราไปเล่นต่างแดนนะ
10: ค่ะ
9: ครับก่อนหน้านี้เหรียญที่ได้มากกว่านี้ก็คือตอนที่แข่งที่ประเทศไทยนะครับแต่เราไปเล่นต่างประเทศเนี่ยครั้งนี้18เหรียญทองได้เยอะสุดเลย
10: ใช่ค่ะก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในบรรดาชาติอาเซียนทั้งหมดด้วยนะคะ
9: ครับขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่กับผลงานในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากผลงานที่ไอจินาโกย่านะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ได้มา18เหรียญทอง
10: ค่ะก็เป็นการจัดอีกงานหนึ่งนะคะเป็นการแถลงความสำเร็จของกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมาค่ะโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะนำโดยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างคุณชัยภักดิ์ศิริวัฒน์ค่ะก็ขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาคมกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะอย่างที่พี่ท็อปบอกนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เหรียญทองมากที่สุดนอกประเทศไทยด้วย
9: นะครับก็มีการยกย่องบิวพุทธิพลบุญสอนนะครับคว้า2เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติทั้ง100เมตรและก็200เมตรด้วยนี่เป็น MVP ฝ่ายชายของเอเชียนเกมครั้งนี้
10: ใช่ค่ะก็มีการแจ้งข่าวดีด้วยไม่ใช่แค่แถลงถึงความสำเร็จของทีมนักกีฬาเท่านั้นนะคะก็บอกว่าเดี๋ยววันที่29ตุลาคมนี้เนี่ยทางผู้สนับสนุนโอลิมปิกไทยอย่างบาโอจิเขาจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนเลยนะคะเหรียญทอง 30,000 บาทเหรียญเงิน 20,000 บาทแล้วก็เหรียญทองแดง 10,000 บาทก็เป็นรางวัลแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยนะคะ
9: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเกมที่2เอาชนะมาเก๊าไป 9-0 เลย
10: ถล่มเลยนะ
9: ใช่ยิงกระจุยกระจายนะครับนี่เป็นรอบคัดเลือกเตะกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับนี่เป็นเกมที่2ของทีมชาติไทยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม F นะครับเจอกับมาเก๊านัดแรกไทยชนะปูตานมา 4-0 ส่วนมาเก๊าแพ้เลบานอนมา 0-6
10: ก็เกมนี้ยังคงใช้งานเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกส์นะคะที่ประสานงานกับทิติรัตน์สำรงในแดนหน้าส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ของกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมต่อไปนะ
9: ครับก็ผลงานของเราชนะไป 9-0 นะครับได้ประตูจากปวิญญาดายศถาวรีนะครับทำแฮตทริกได้แล้วก็มีเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกยิง2ประตูปวีสุดา อ้วนล้ำนะครับยิงได้นาที67กัญญาพัฒน์ม่วงอ่อนยิงได้นาที71แล้วก็มีนันทิยามีโพที่ยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นวรันธรพงโคกศรีนาที89ก็เรา2นัดมี6คะแนน
10: ถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างโค้ชมิ่มพิดารัตน์วิวาสุขุค่ะก็ออกมาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเด็กๆกดดันตัวเองมากเกินไปคืออยากจะได้ประตูไงลงไปก็เลือดมันร้อนนะคะลงไปทำเกมแต่ว่าพอไปพูดคุยปรับทัศนคตินิดหน่อยเนี่ยสามารถทำให้น้องๆกลับมาทำตามเกมของตัวเองได้แล้วก็อย่างที่เห็นนะ90นะคะ
9: ครับเดี๋ยวนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้นะครับแข่งกัน1ทุ่มเหมือนเดิมเตะที่ชลบุรีสเตเดียมครับ
10: ไปติดตามข่าวคราวฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะคะเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาจะกลับมาแข่งขันกันแล้วหลังจากที่เบรกทีมชาติไปหลายสัปดาห์อยู่นะคะก็กลับมาสัปดาห์นี้เนี่ยอาร์เซนอลรองจ่าฝูงก็เตรียมที่จะเปิดบ้านต้อนรับลีดส์ยูไนเต็ดค่ะ
9: ครับเกมล่าสุดของอาร์เซนอลแพ้มานะแพ้เบตันไป0-3นะครับเดี๋ยวคู่นี้เตะกันวันเสาร์นี
10: ้
9: เวลา18:30 น.อาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับเจอกับลีดส์ผลงานดีนะ
10: ช่
9: วงหลังตอนนี้อยู่อันดับที่5ด้วย
10: ใช่แล้วก็ถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยผลงานในบ้านน่าประทับใจนะคะไม่แพ้อาร์เซนอลเลยนะคะความพร้อมต้องไปดูอาร์เซนอลก่อนละกันเพราะว่าเล่นในบ้านของเขาเนี่ยนะคะอาร์เตต้าอย่างที่เมื่อวานเรารายงานไปต่อสัญญาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้มาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ไบรตันสัปดาห์ก่อนนู้นก็เลยทำให้หลายคนเอางงเลยอยู่สถิติชนะรวดเอาไว้นะคะสำหรับอาร์เซนอลก็เลยทำให้ต้องหยุดลงไปเปิดโอกาสแมนซิตี้ตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอาร์เซนอลในอยู่ที่2นะคะงานในบ้านของอาร์เซนอลถือว่ายังทำผลงานได้ดีนะคะพี่ท็อปคุณผู้ชมคือแข็งแกร่งมากๆ5นัดติดเนี่ยก็ถือว่าชนะมาแล้วยิงไปทั้งหมด10ประตูนะแล้วก็เสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะคะ
9: ครับอาร์เซนอลเดี๋ยวต้องดูเรื่องของผู้เล่นด้วยนะครับต้องเช็คอาการบาดเจ็บของตัวหลักที่ถอนตัวจากทีมชาติทั้งเดคันไรส์เอสปริคอนซ่าไคฮาวเวตแม็กซ์ดาวแมนคริสตอฟโซลิสของโซลิสเนี่ยอาการเหมือนกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับอาจจะต้องพักพอสมควรแล้วก็เบนไวท์แล้วก็คริสเตียนมอสเกรายังต้องรอเช็คความฟิตวิลเลียมซาลิบาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บยาวนะครับก็ถือว่าของอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับนักเตะเจ็บเนี่ยอาร์เตต้าคุ้นอยู่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็เจ็บเยอะนะ
10: ใช่
9: นะครับแต่ฤดูกาลของอาร์เซนอลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนที่ไปเล่นทีมชาติเนี่ยต้องเตะกัน4นัดเลยนะครับกลับมาก็ถือว่าสภาพทีมก็ยังโอเคอยู
10: ่ค่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าคนที่รายชื่อบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะฟิตทันลงสนามหรือเปล่านะคะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ท็อปบอกว่าผลงานดีเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยเสีย3ลูกนั้นเองจาก5นัดนะคะต้องบอกว่าไม่แพ้ใคร5นัดแรกชนะมา2เสมอ3เก็บไป9แต้มตอนนี้อยู่ที่5ของตารางเกมรับดีน่าสนใจมากๆนะคะก็ไม่มีชองมาเตโอบาโยฮานะคะถอนตัวไปจากทีมชาติฝรั่งเศสก็มีปัญหาบาดเจ็บยาวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่าจะลงสนามได้หรอกในคืนวันเสาร์ที่ผ่านที่จะถึงนี้นะคะส่วนทางด้านของโจเซฟเนี่ยเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกโจโรดอแล้วก็แฮร์รี่วิลสันก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะคะแต่คนอื่นเนี่ยไม่น่าที่จะมีปัญหาน่าจะลงสนามได้
9: ใช่สถิติที่เจอกันนะครับลีสเป็นรองอาร์เซนอลค่อนข้างชัดเจนลีสแพ้อาร์เซนอลมาแล้ว8นัดติดฤดูกาลที่แล้วแพ้แบบไปกลับนะครับแพ้ที่บ้านของอาร์เซนอล0-5กลับไปเล่นในบ้านโดนไปอีก4ลูกแพ้ไป0-4
10: ก็ต้องรอดูเพราะว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายิงตั้งแต่ออกไปจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีเลยนะสำหรับโดมินิกคาวเวิร์ตเลวินนะกองหน้าลีดส์นะคะกำลังตามหาประตูแรกในรอบ9นัดยังไม่สามารถทำประตูได้คือถ้าเล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยยังยิงไม่ได้เลยต
9: ั้
10: งแต่กุมภาพันธ์ปี2020แหละ
9: ครับคาวเวิร์ตเลวินจริงฤดูกาลนี้ก็ถือว่าผลงานโอเคนะครับตอนแรกก็มีข่าวจะเป็นแคนดิเดตของทีมชาติอังกฤษด้วยนะ
10: ใช่
9: นะโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันเสาร์พรุ่งนี้จะมีอาร์เซนอลเจอกับลีด18:30 น. 3ทุ่มมีวิลล่าเจอเบรนท์ฟอร์ดเชลซีเจอบอร์นมัธอิปสวิชเจอฟูลแลมซันเดอร์แลนด์เจอไบรตันแมนยูเจอสเปอร์ครับสเปอร์ยังไม่ชนะใครนะ
10: ค่ะ
9: อย่านับหนึ่งนัดนี้นะสติให้ดำเนินต่อไป
10: ถูกต้องค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็อย่างที่เห็นบิ๊กแมตช์เนี่ยอยู่ที่ช่วง16:30ก็คือลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วง20:00จะมี2คู่ก็คือคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เอเวอร์ตันจะไปเยือนเฮาซิตี้ค่ะ
9: เอเวอร์ตันไปเจอเฮานี่ก็เฮาฟอร์มดีนะ
10: ใช่ค่ะ
9: นะครับไปที่ข่าวของบาสเกตบอล NBA นะครับก็คือมีซุปเปอร์สตาร์ NBA แต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าของร่วม ของสโมสรแอตเลติโกมาดริดล่ะนะครับเชกิลเจียสอเลซานเดอร์นะครับซูเปอร์สตาร์บาสเกตบอล NBA เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP 2สมัยติดต่อกันประกาศเข้าร่วมกลุ่มผู้ถือครองกรรมสิทธิ์สโมสรแอตเลติโกมาดริดทีมดังในลาลิก้าสเปน
10: ก็นิยมนะคะเดี๋ยวนี้นักกีฬาจากสหรัฐเนี่ยมาลงทุนเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในยุโรปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ก็คือรายล่าสุดนั่นเองโดยเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ของแอตมาดริดเองแต่บางเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าในรายละเอียดว่าเท่าไหร่ยังไงเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาดังจากโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เลยนะคะคว้าแชมป์ NBA ไปเมื่อฤดูกาล2025ด้วยนะคะ
9: ครับซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเจ้าของสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับเพราะถือว่าเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปเลย
10: ก็สโมสรตอนนี้อยู่อันดับที่2นะคะของตารางลาลิก้าสเปนเนาะเล่นไป7นัดมี16แต้มตำหลังบาร์ซ่าอยู่5นัดนะคะก็ออกมาระบุบอกว่าที่เลือกคนนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีความสามารถในการรับมือแรงกดดันแล้วก็ความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นค่านิยมเดียวกับทางสโมสรมันคลิกกันพอดีก็เลยเลือกคนนี้ยอมให้มาซื้อหุ้น
9: ครับ
10: นะคะ
9: ส่วนทางยูฟ่านะครับล่าสุดทางอเล็กซานเดอร์เซเฟรินประกาศลงแล้วนะครับว่าจะลงแข่งขันในเรื่องของการชิงตำแหน่งประธานสมัยที่4นะครับอเล็กซานเดอร์เซเฟรินครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่า

0: เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานอีกสักหนึ่งสมัยหลังจากประกาศต่อบรรดาผู้บริหารสมาคมฟุตบอลชาติสมาชิกนะครับในการประชุมที่เบอร์ลินที่เยอรมนี
1: คือเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยย้อนไปปี2016เลยนะคะสำหรับเซเฟรินแล้วก็ถ้าได้รับเลือกอีกครั้งหนึ่งในสมัยนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ยาวๆไปเลยจนถึงปี2031นะคะก็จะมีการเลือกตั้งเนี่ยปีหน้าที่คาซัคสถานที่กรุงอัสตานา
0: ครับก็เดินทีทางเซเฟรินเคยประกาศว่าจะไม่ลงสมัครหลังครบวาระในปี2027แม้ว่ายูฟ่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการจำกัดวาระประธานในการประชุมใหญ่เมื่อปี2024นะครับทำให้เปิดทางให้เจ้าตัวสามารถลงสมัครได้อีกครั้งหนึ่ง
1: คือเหมือนน้อยหน้าไม่ได้นะคะนะเพราะว่าคู่แข่งของเขาอย่างอินฟานติโน่คือเป็นคู่แข่งทางอุดมการณ์แล้วกันนะคะเพราะว่าคนละองค์กรกันแต่ว่าก็จะลงสมัครสำหรับอินฟานติโน่เนี่ยจะลงสมัครประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าอยู่แล้วแล้วก็สองคนนี้เขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานะคะ
0: โอ้ตอนนี้ก็ทะเลาะกันพอสมควรนะ
1: เออทั้งหลายประเด็นเลยนะคะแล้วก็คือเจ้าตัวเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับแผนการบริหารผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของฟีฟ่าด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าจะไม่มีใครไปคานอินฟานติโน่ถ้าอินฟานติโน่ชนะนะคะ
0: นะครับขณะที่การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปเนี่ยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่18พฤศจิกายนล่าสุดก็มีรามอนเวก้าอันนี้เป็นอดีตกองหลังของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะลงท้าชิงอินฟานติโน่ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016เลย
1: อยากให้ได้นะคะส่วนตัวเวก้าน
0: ะครับ
1: ค่ะ
0: ไปที่เรื่องของฟีฟ่ากันบ้างนะครับทางอินฟานติโน่ได้เสียงสนับสนุนจากทางแอฟริกาครบ54ชาตินะครับเตรียมลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยในปีหน้านะปีหน้าจะมีการเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับทางฟีฟ่านะ
1: ใช่ค่ะก็ทางอินฟานติโน่เนี่ยเขาเดินหน้าไปประชุ
0: ม
1: กับหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนวงการฟุตบอลแอฟริกาแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มทรัพยากรงบประมาณเป็นการไปหาเสียงนั่นแหละกับการประชุมที่ประเทศเคปเปิลนะคะก็มีชาติสมาชิกเนี่ยเข้าร่วม54ชาติโดย54ชาติเนี่ยเขาก็ย้ำว่าฟีฟ่าเนี่ยลงทุนผ่านโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดให้แอฟริกาไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการเลยแหละเป็นร้อยๆโครงการเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนต่อไปแน่นอนถ้าได้รับหน้าที่อีก1สมัย
0: ครับขณะที่ทางปาทริสมดเซเปประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF นะครับประกาศจุดยืนสนับสนุนอินฟานติโน่ระบุว่าสมาคมฟุตบอลทั้ง54ชาติของแอฟริกาให้การสนับสนุนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันอย่างเป็นเอกฉันท์และไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งจะสวนทางกับทางฝั่งของยุโรปนะยุโรปก็มีเยอะเหมือนกันที่ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับนะก็สำหรับการเลือกตั้งฟีฟ่านะครับจะมีขึ้น18มีนาคมปีหน้านะครับในการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าก็จะจัดที่โมร็อกโกนะครับมี211สมาคมสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนเส้นตายการยื่นสมัครอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือวันที่18พฤศจิกายนในการเสนอตัวที่จะลงแข่งขันนะประธานฟีฟ่า
1: ก็ต้องรอดูว่าเวก้าเขาจะได้ชาติสมาชิกครบหรือเปล่าตามกำหนดของฟีฟ่านะคะที่จะลงสมัครได้เนาะ
0: ครับไปดูการแข่งขันแบดมินตันกันบ้างนะครับรายการอาร์คติกโอเพ่นวิวกลวุฒิก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ครับนี่เป็นการแข่งขันรายการ Arctic Open นะครับเป็นรายการ World Tour Super 500ชิงรางวัลประมาณเกือบ17ล้านบาทแข่งที่เมืองวันต้าที่ฟินแลนด
1: ์วิวนี่ลงรอบ2แล้วนะคะไปเจอกับมือ26ของโลกจากจีนอย่างเวงหงหยางเกมนี้ใช้เวลาไปแค่ชั่วโมงกับอีก2วินาทีเท่านั้นเองนะคะแพ้ไปก่อนนะในเกมแรกนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยกลับมาเอาชนะไปได้สกอร์ก็10ต่อ21 21ต่อ11แล้วก็21ต่อ13 2ต่อ1เกมนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบ8คนไปเจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นมือ18ของโลกอย่างทานากะนะคะ
0: ครับวิว3เกม
1: 3เกมตลอดเลย
0: ตามคาแรคเตอร
1: ์ค่ะ
0: ส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นนะครับหญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกเอาชนะอามารีชูสมือ40ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกมนะครับแล้วก็มีเมรัชนกอินทานนท์ชนะแทนวีชามาจากอินเดียไป2ต่อ0เกม
1: ค่ะส่วนชายคู่นะคะน้องพีน้องโอโม่นะคะพีรัชชัยสุขพันธ์แล้วก็พักพลธีรรัตน์กุลมือ34ของโลกเป็นฝ่ายเอาชนะคู่มือ33จากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ไป2เกมรวดนะคะ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ11ค่ะ
0: ครับแล้วก็คู่ผสมโอโม่พักพลกับปอป้อซับซีรีนะครับคู่มือ15ของโลกแพ้คู่จากไชนีสไทเปก็คือหลิวกวงเฮงกับซูเหยินหุยแพ้ไป0ต่อ2เกม
1: ค่ะ ส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะคะที่ประเทศจีนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายน่าเสียดายนะคะทิพย์อรวรรณพารณา

0: ทางก็เป็นฝ่ายตกรอบ16คนไปนะคะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ค่ะก็จัดรอบ16คนสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนสำหรับรายการ Table Tennis WTT Grand Smash นะคะ China Smash 2026ค่ะสู้เต็มที่แล้วเนาะสำหรับน้องทิพย์นะคะมือ101ของโลกค่ะไปแพ้ให้กับทางฝั่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะนะคะมือ14จากญี่ปุ่นไป3เกมรวดเลย8ต่อ11 6ต่อ11แล้วก็9ต่อ11ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแต่ผลงานของอรวรรณในการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่โดดเด่นของเจ้าตัวนะครับเริ่มเส้นทางตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วก็รอบ32คนสุดท้ายเนี่ยปราบมือหนึ่งของโลกได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเกมการแข่งขันที่โอ้พลิกล็อกเลย
0: ใช่หลายคนก็ลุ้นนะคะว่าไหนโค่นมือหนึ่งแล้วคงจะอยากจะให้โชคในมันรันต่อไปเรื่อย
1: ๆนะครับส่วนชายเดี่ยวรอบเดียวกันครับครูสโมเรกาเจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024มือ4ของรายการจากสวีเดนนะครับเฉินชนะเวิร์นหรูโปมือ13จากจีนไป3ต่อ2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับหลินหยุนจูมือ5จากไชนีสไทเปครับ
0: มาดูคู่ผสมกันบ้างนะคะรอบรองชนะเลิศลิมจงฮุนกับชินยูบินค่ะมือ1จากเกาหลีใต้นะคะเอาชนะโซระมัตสึชิมะแล้วก็มิวะฮาริโมโตะมือ8จากญี่ปุ่นไป3ต่อ1เกมค่ะผ่านเข้าไปชิงกับคู่มือ7จากไชนีสไทเปอย่างหลินหยุนจูแล้วก็เฉิงอี้ชิงค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นนะครับทางมิระอันเดรวาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นี่เป็นการแข่งขันรายการ WTA ทัวร์ระดับ 1,000 นะครับไชน่าโอเพ่นแข่งที่กรุงปักกิ่งที่จีนนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายแล้ว
0: ค่ะก็มิราอันเดรวาเนี่ยเป็นเจ้าของแชมป์เฟรนช์โอเพ่นที่ผ่านมาด้วยนะคะมือ4ของรายการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชาติของตัวเองมือ19ของรายการอย่างเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวานะคะ1ชั่วโมง55นาทีกับ2ชั่วโมงนะคะเหนื่อยพอสมควรทีเดียวแต่ว่าชนะไป2เซตค่ะ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับนิโคลาบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็กนะคะ
1: ครับขณะที่ ATP ทัวร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนชายเดี่ยวรอบแรกเยนเลนาสตรัฟมือ59ของโลกจากเยอรมนีเอาชนะมาร์ตินเลนดารูเซ่จากสเปนไป6ต่อ4ทั้ง2เซตก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับไปเจอกับดานิลเมดเวเดฟมือ5ของรายการและก็มือ6ของโลกจากรัสเซียต่อไปนะครับ
0: ไปดูการแข่งขันจักรยานทางไกลกันบ้างนะคะที่อิตาลีค่ะก็เป็นแข่งขันแบบวันเดียวจบก็ได้ผู้ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้จักรยานทางไกลรายการกรานเปมอนเต้ครั้งที่110ที่อิตาลีค่ะจบวันเดียวเลยนะคะวันเดย์เรส185กิโลเมตรจากเมืองอัสติไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบรานะคะ
1: ครับก็ปรากฏว่าโดเรียนโกดองนักปั่นฝรั่งเศสจากทีมเอเนออสเกรนาเดียสนะครับเร่งสปรินต์ในช่วง50เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา4ชั่วโมง6นาที19วินาทีคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นการคว้าชนะรายการที่7ของเจ้าตัวในปี2026เฉือนชนะอันทอนชามิกจากเดนมาร์กแล้วก็อัลเบอร์โตเบตติโอนักปั่นจากอิตาลีไปได
0: ้ส่วนแชมป์เก่าจากเม็กซิโกอย่างไอแซคเดลโตโรนะคะก็เร่งเครื่องในช่วง18กิโลเมตรสุดท้ายแต่ว่าเร่งไม่ทันค่ะจบที่82เลยก็ป้องกันแชมป์ไม่ได้นะคะ
1: นะครับก็ในช่วงท้ายของการแข่งขันมีอุบัติเหตุ2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็อีกครั้งเนี่ยบริเวณโค้งสุดท้ายแต่ว่าในงานเบื้องต้นระบุว่ายังไม่มีนักปั่นใดๆที่บาดเจ็บรุนแรงก็ช่วงสปรินต์สุดท้ายเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะทางก็จะแคบลงด้วย
0: ใช่สูสีกันนะคะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเป็นรายการ DP World Tour De España Open 2026นะคะแข่งขันกันที่กรุงมาดริดของประเทศสเปนค่ะจบรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคอร์เนอร์ไซน์โปรจากสกอตแลนด์ออกสตาร์ทที่หลุม10นะคะก็เก็บไป6เบอร์ดี้มาเสีย1โบกี้ที่หลุม8พา4ก็เลยจบรอบที่5อันเดอร์พาค่ะเท่ากับแกรนด์ฟอเรสต์เพื่อนร่วมชาติแล้วก็ทางชาคาร่านะคะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นผู้นำร่วมกันค่ะ
1: ครับขณะที่เซอร์จิโอกาเซียแชมป์รายการนี้เมื่อปี2002กำลังลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่2จบรอบแรกด้วยสกอร์4อันเดอร์พานะครับอยู่ในกลุ่มอันดับ4ร่วมตามหลังอยู่สตรอกเดียว
0: แล้วก็ทางด้านโปรมือ17ของโลกจากอังกฤษอย่างจัสตินโรสนะคะเครื่องก็ยังไม่ร้อนค่ะจบไป1โอเวอร์พาสำหรับวันแรกนะคะอยู่อันดับ48ร่วมกับมาร์โกเพนช์นะคะแชมป์เก่าจบรอบแรกที่2โอเวอร์พาอันดับ74ร่วมค่ะ
1: ครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยอย่างกิตติเดชอภิบาลรัตน์ออกสตาร์ทดีทํา3เบอร์ดี้เสีย2โบกี้เสีย2โบกี้นะครับสกอร์1อันเดอร์พาอยู่อันดับ21ร่วมตามหลังกลุ่มผู้นำอยู่4สโตรกด้วยกันนะสำหรับนักกอล์ฟไทย
0: ส่วนศึกฟอร์มูล่าวันนะคะสัปดาห์นี้จะกลับมาแข่งขันกันที่สิงคโปร์ค่ะสำหรับรายการสิงคโปร์กรังปรีก็มีความพร้อมมาฝากกันด้วยนะคะไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การลุ้นแชมป์ระหว่าง2นักขับจาก Mercedes นะคะก็คือคิมิอันโตเนลลี่แล้วก็จอร์จรัสเซลค่ะ
1: ครับก็อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากอิตาลีนะครับเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมหลังคว้าอันดับ2ในสนามล่าสุดแล้วก็ขยับหนีรัสเซลที่พลาดเก็บคะแนนจากปัญหาชุดขับเคลื่อนจนต้องออกจากการแข่งขันไป
0: สถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยอันโตเนลลี่มี320คะแนนนะคะนำรัสเซลที่มี236คะแนนแล้วก็เหลือการแข่งขันแค่7เรสเท่านั้นเองค่ะทำให้ศึกสิงคโปร์เนี่ยเป็นโอกาสที่ใครจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงต้องไปดูสนามนี้เลยนะคะน่าจะวัดกันที่นี่แหละค่ะ
1: ครับทางรัสเซลเองต้องเผชิญโจทย์ยากหลังจาก Mercedes เตรียมเปลี่ยนชุดขับเคลื่อนใหม่ส่งผลให้เจ้าตัวต้องรับโทษสตาร์ทจากท้ายกริดในวันแข่งขันนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษเพิ่มหลังช่วงก่อนจะจบฤดูกาลด้วยอาจจะมีโทษเพิ่มเติมอะไรเข้ามาด้วยนะครับ
0: ส่วนทางฝั่งของแม็กซ์เวอร์สเตเปนนะคะที่อยู่อันดับที่6มีคะแนนสะสมอยู่188แต้มเนี่ยสนามล่าสุดเพิ่งจะได้แชมป์มาก็เลยทำให้มีแต้มขยับขึ้นมานะคะก็ต้องเป็น อีกหนึ่งความมั่นใจจากเรดบูลดูซิว่าสนามนี้เนี่ยจะกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกหรือเปล่านะครับ
1: ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะครับเดี๋ยวจะมีรายการชิงแชมป์เอเชียช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ทีมชาติไทยนำโดยโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนำลูกทีมลงซ้อมนะครับที่สนามฟุตบอลชายหาดการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันนะครับแข่งกันวันที่18ถึง28พฤศจิกายนนี้ที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับก็การฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้าเข้าฝึกภายในห้องฟิตเนสก่อนลงสนามซ้อมในช่วงเย็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมด้านแทคติกหลังโปรแกรมการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ
0: ทางด้านโค้ชเอกเขาก็บอกนะคะบอกว่าชุดนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นชุดที่แข่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมานะคะก็มีทั้งดาวรุ่งมี3ผู้เล่นใหม่ด้วยก็คือวัชระหงทองผู้รักษาประตูฟอร์มมาเนี่ยดูมาเกาะมา2ปีแล้วรวมไปถึงยงยุทธงอกงามแล้วก็อนุชิตฐานโอภาสค่ะมีทั้งเท้าซ้ายผู้เล่นที่มาจากทักษะฟุตบอลเป็นเด็กใหม่ที่ทำผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้มาเรียนรู้ได้อย่างแน่นอนนะ
1: ครับก็โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยนะครับลงสนามนัดแรกของกลุ่ม A วันพุธที่18พฤศจิกายนจะเจอกับอิรักนะครับนัดที่2จะเป็นวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนเจอกับบาเรนและก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนจะเจอกับญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับเดี๋ยวจะแข่งต่อจากเอเชียนเกมจะแข่งกันช่วง18ถึง24ตุลาคมนี้นะครับไปดูความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยกัน
0: ค่ะก็ทีมล่าสุดที่ประกาศความพร้อมมาก็คือทีมเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด12คนทั้งคลาสยืนแล้วก็วีลแชร์นะคะตอนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำผลงานทั้งคว้าเหรียญกลับมาฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ได้นะคะ
1: ก็นักกีฬาชุดนี้จะนำโดยโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนะครับนักกีฬาแบดมินตันพารามืออันดับ2ของโลกซึ่งลงแข่งขันประเภทชายเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมหลังเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีอีกหนึ่งกำลังสำคัญก็คืออำนวยเวทวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจนะครับก็พร้อมกลับมาลุ้นความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะก็นักกีฬาคลาสยืนมีหลายคนเลยนะคะที่ดังๆก็ณัฐพงษ์มีชัยนะคะแล้วก็สิริพงษ์เติมอารมณ์ฉายแซ่ย่างนะคะแล้วก็มีหลากหลายคนเลยทีเดียววีลแชร์มีแจ๊อูเซงเปาะเลาะนะคะแล้วก็รวมไปถึงออนอนงพรายแก้วแล้วก็กิติชัยรักใจงามอำนวยเวทวิถาด้วยยังไงเดี๋ยวรอเป็นกำลังใจกัน18ถึง24ตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับส่วนช่วงนี้ในบ้านเราก็มีการแข่งขันเทควันโดนะครับเป็นเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งกันที่โคราชบรรยากาศคึกคักนะครับมีนักกีฬาร่วมประลองมากถึง 2,000 อีเวนต์เลย
0: เยอะมากนะคะโดยทางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารนางสาววนิฐาธารัตน์เนี่ยก็มาร่วมในงานด้วย
1: นะครับก็นี่เป็นรายการ GS Bank เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทพุมเซ่นะครับแข่งกันที่เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชที่จังหวัดนครราชสีมา
0: ค่ะ
1: นะครับในกีฬาปีนี้มีนักกีฬาสมัครทั้งหมด900คนมีอีเวนต์ทั้งหมด 2,000 รายการนะครับจากเดิมปีที่แล้วเนี่ย 1,400 นะครับนี่เพิ่มเข้ามาเยอะเลย
0: ใช่ค่ะก็เป็น4วันเนาะแข่งขันเพิ่มเป็น4วันนะคะก็ อยากจะให้ได้ประวัติศาสตร์เหมือนเอเชียนเกมเพราะว่าเอเชียนเกมในความมาได้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะคะก็เลยทำให้พุ่มเซ่มีความนิยมเพิ่มมากขึ้น
1: ครับก็ไฮไลท์วันแรกเนี่ยก็มีนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันด้วยนะครับคู่ไฮไลท์รอบชิงชนะเลิศพุ่มเซ่ชายเดี่ยวรุ่นอายุ 18-30 ปีธนาเขียวไลเลิศดีกรีเหรียญทองชิงแชมป์โลกพุ่มเซ่คู่ผสมจากสโมสรเพชรสยามเทควันโดโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะนาวินปินทสูตรดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมไปได้นะครับอันนี้เป็นคู่ไฮไลท์เลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ส่วนทาง
1: นะครับก็เทควันโดถือว่าเป็นกีฬาที่สร้างเหรียญรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยเราเยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เชื่อว่าเด็กๆดูแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับต่อไปนักกีฬาน่าจะเยอะขึ้นด้วย
1: ขอบ
2: คุณทั้งสองท่านครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของบรรยากาศบริเวณหน้าร้าน Starbucks นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองอุรุมชีในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนครับซึ่งก็มีผู้คนมาต่อแถวยาวเหยียดนะครับโดยบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่จากอเมริกาแห่งนี้ได้เปิดร้านใหม่2แห่งในซินเจียงท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับในการดำเนินธุรกิจที่นี่ซึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ผล 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปผ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสน่ห์สมุนไพรไทยวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ2คุณค่าจากธรรมชาติคู่ร้องถิ่นไทยนั่นก็คือน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มค่ะจากจุดเริ่มต้นของพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่เราคุ้นเคยในโลกยุค ปัจจุบันความมหัศจรรย์ของน้ำนมข้าวบริสุทธิ์และผลผลิตอุดมสมบูรณ์จากเมล็ดปาล์มธรรมชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเล่าในตำราหรือการใช้ประโยชน์ดั้งเดิมต่อไปค่ะเมื่อนวัตกรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาถอดรหัสลับจนนำไปสู่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับสากลที่น่าทึ่งจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำนมข้าวอุดมไปด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังขณะที่เมล็ดปาล์มโดดเด่นด้วยกรดไขมันธรรมชาติชั้นดีและเมื่อนำทั้งสองสิ่งนี้มาผสานเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการนวัตกรรมก็สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทค่ะการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้นี้นอกจากจะเป็นการพิสูจน์คุณค่าของพืชพันธุ์ไทยในเวทีสากลแล้วยังเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าใหม่จากฐานชีวภาพและตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความงามที่ยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยค่ะนอกจากสาระความรู้ดีๆแล้ววันนี้เรายังมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากความตั้งใจของทีมงานบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรทจำกัดในรอบเดือนที่ผ่านมาว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่สร้างรอยยิ้มและประโยชน์ให้กับชุมชนบ้างไปติดตามชมกันได้ในช่วงกิจกรรมตะวันเดือนได้เลยค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมตะวันเดือน
0: สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมตะวันเดือนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงานเสวนาและเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการเปิดโลกสมุนไพรไทยครั้งที่3เมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยภายในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลรัตวันเดือนผู้สืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านและสมุนไพรนางแสงและดร.สรวิทย์เผ่าดีรองคณบดีวิทยากรประจำสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทรงคุณค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยมุ่งเน้นความเข้าใจในพฤกษเวชไทยการนำสมุนไพรไปใช้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แพทย์แผนโบราณเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของประชาชนค่ะการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านยกระดับคุณค่าสมุนไพรไทยตลอดจนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมสุขภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งได้รับกระแสตอบรับและความสนใจอย่างดียิ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายสุขสมอมรฤทธิ์นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรทจำกัดที่ให้ความสำคัญทางด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆจากการที่บริษัทได้ส่งเสริมประชาชนในหลายจังหวัดเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรภายใต้ระบบการควบคุมและการดูแลที่ถูกต้องเน้นวัตถุดิบที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนได้มาตรฐานซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรเกษตรกรสามารถผลิตและส่งจำหน่ายให้แก่บริษัทภายใต้ระบบราคาประกันนายสุขสมกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรักษามาตรฐานของสมาคมซึ่งดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยมายาวนานกว่า30ปีพร้อมเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน

0: เรียนค่ะ
1: ผมก็ได้ทราบว่าทางบริษัทตะวันเดือนเนี่ยได้ไปส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับเช่นอย่างอุดรธานีเร็วๆนี้ก็มีแนวโน้มที่จะไปทางสุพรรณได้ไปปลูกสมุนไพรนะครับเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงบางทีถ้ามันเกิดในที่ไม่เหมาะสมมันอาจจะไปติดโลหะไปติดอะไรได้นะครับทางตะวันเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมกระบวนการปลูกกระบวนการผลิตให้ถูกต้องนะครับไม่มีสารปนเปื้อนเป็นที่น่าเชื่อถือครับครับเพราะไม่อย่างนั้นสมาคมก็คงไม่รับรองบริษัทตะวันเดือนให้มาเข้ามาร่วมมือกันหรอกครับถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับสมาคมก็ต้องกลัวชื่อเสียงของสมาคมที่สั่งสมมากกว่า30ปีเหมือนกันนะครับ
0: นายมงคลรัตน์ตะวันเดือนหรือลุงแดงผู้ก่อตั้งบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์เกรสจำกัดและผู้สืบทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยมากกว่า40ปีเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นขอจัดสรรพื้นที่ในงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายศูนย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดเพื่อจัดสร้างลานพืชเวทตะวันเดือนขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์และปั้นเป็นแลนด์มาร์คศูนย์เรียนรู้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความยั่งยืนหลังจบงานลุงแดงระบุว่าวัตถุประสงค์หลักคือการขอใช้พื้นที่ในการปลูกและดูแลสวนสมุนไพรในระยะยาวแม้ว่าการจัดงานพืชสวนโลกตลอด134วันจะจบลงไปแล้วก็ตามเพื่อที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกการผลิตและการจำหน่ายสมุนไพรอย่างครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำตามนโยบายของภาครัฐค่ะ
2: ครับก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องพืชต่างๆนะครับปีนี้ทางจังหวัดอุดรได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดพืชสวนโลกของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นพืชน้ำก็มีจากต่างประเทศเท่าที่ทราบมาตอนนี้มี16ประเทศครับที่มาปลูกพืชต่างๆที่เราไม่เห็นในบ้านเรานะลองไปชมดูแล้วก็มีบรรยากาศต่างๆอีกมากมายแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้ไปพัฒนาให้ดูน่าท่องเที่ยวนะครับว่าทั้งความรู้ทั้งความเพลิดเพลินต่างๆเนี่ยลองไปดูนะครับแล้วที่อุดรก็ยังมีเขาเรียกว่ามรดกโลกก็คือทะเลบัวแดงนะท่านไปครั้งนี้ก็ไปเยี่ยมชมได้ทั้งสองที่เลยครับทั้งพืชสวนโลกแล้วก็ทะเลบัวแดงทางตะวันเดือนยินดีอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติเลยครับขอให้เชิญชวนคนไทยพี่น้องคนไทยไปดูครับว่าสมุนไพรที่สมควรจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยจริงๆเนี่ยผมนำเสนอก็คือรดธนงแดงซึ่งเป็นพืชที่เกิดเฉพาะถิ่นในประเทศไทยที่มีตัวยาให้ประโยชน์มากมายแล้วยังเป็นสมุนไพรที่คนโบราณของประเทศไทยเนี่ยได้ใช้เป็นตัวยาคู่บ้านคู่เมืองมาเลยครับก็ความรู้ตรงนี้ต้องหาจากพวกหมอพื้นบ้านนะครับคนทั่วไปหรือว่าพวกที่เรียนแพทย์แผนไทยอาจจะโอกาสรู้จักน้อยหน่อยนะครับเพราะเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างมีสรรพคุณสูงมากเลยนะครับแล้วก็ลองไปชมฮะเราเอามาขุดมาปลูกไว้ที่แปลงนี้แล้วก็ไปเยี่ยมชมครับเรามีของแจกแล้วยังให้ความรู้ต่างๆเรื่องการทำเรื่องสมุนไพรต่างๆใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเรายังมีสวนสมุนไพรที่อยู่ในไม่ห่างจากตัวเมืองอุดรครับประมาณสัก10กว่ากิโลครับเรายังมีสวนสมุนไพรที่ส่งเสริมได้รับการอนุเคราะห์ทุนทรัพย์ส่วนตัวจากท่านพลตำรวจตรีธนากรคำสุทธินะฮะฟักเงินส่วนตัวครับซื้อที่ดินแปลงนี้ที่มีโฉนดถูกต้องจัดเป็นป่าที่เป็นป่าอยู่แล้วเนี่ยแหละครับเราเข้าไปดูแลเอาสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาตินะฮะให้เขาขึ้นอยู่ด้วยความ อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเอาวัชพืชออกเอาแต่สมุนไพรทิ้งไว้เชิญท่านไปเที่ยวชมได้เลยครับไปในสวนสมุนไพรของมงคลประเสริฐธนทรัพย์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแพทย์แผนไทยของจังหวัดอุดรเลยครับไปแล้วเนี่ยมีแหล่งเที่ยวเยอะเลยครับเรื่องสมุนไพรเนี่ยทางตะวันเดือนยินดีต้อนรับเรามีคณะทำงานแพทย์แผนไทยนะของจังหวัดอุดรเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าผู้ให้ความรู้เลยครับ
0: เมื่อวันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมาณสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมตะวันเดือนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนผู้สืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านพร้อมด้วยดร.สรวิทย์เผ่าดีวิทยากรทรงคุณวุฒิจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมถ่ายทอดแนวทางการนำพฤกษเวท

0: ทยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการแพทย์แผนโบราณกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันยกระดับคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาไทยและขับเคลื่อนเครือข่ายสมุนไพรไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงคุณค่าสมุนไพรที่ควรรู้
0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับคุณค่าของพืชพันธุ์และสมุนไพรไทยในเชิงวิชาการค่ะพบกับดร.สรวิทย์เผ่าดีรองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และวิทยากรประจำสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมวันนี้ท่านจะมาร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของงานวิจัยต่อน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มที่เข้ามามีบทบาทในการยกระดับวัตถุดิบและภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ความน่าเชื่อถือในระดับมาตรฐานสากลพร้อมยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจของน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มซึ่งช่วยยืนยันถึงคุณค่าสรรพคุณตลอดจนแนวทางการนำไปประยุกต์และแปรรูปได้อย่างถูกต้องปลอดภัยค่ะไปติดตามมุมมองและสาระความรู้ดีๆจากท่านกันได้เลยค่ะ
1: การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสามารถนำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไร
2: จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสมุนไพรเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นความโชคดีเนาะของคนไทยนะฮะที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ต้องเรียกว่าบรรพบุรุษเนี่ยเลือกไว้ให้เราซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือในเรื่องของสมุนไพรไทยนี่แหละนะครับแล้วถ้าเราไปดูนะครับว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยที่อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยก็มีนับหมื่นชนิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาใช้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ไม่กี่ชนิดหมายว่าเรามีองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาเนี่ยอยู่ไม่กี่อย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับโบราณเนี่ยถ้าเราพูดถึงสมุนไพรในโบราณไม่มีโรงพยาบาลไม่มีแพทย์แผนสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ได้อันนี้น่าสนใจมากเลยแสดงว่าเขาเนี่ยอยู่ได้โดยภูมิปัญญาไทยและก็ที่อิงอาศัยกับสมุนไพรดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราต้องศึกษากันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษเนี่ยมีดีตรงไหนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันได้ครับ
1: มองว่าที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้นเพราะอะไร
2: ณปัจจุบันนะมีการเขาเรียกว่ามีการย้อนกลับเนาะคนในยุคปัจจุบันนะครับมีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอาหารการกินแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่หลีกหนีไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของสมุนไพรเพราะว่าณปัจจุบันนะฮะองค์ความรู้นะครับเราสามารถที่จะหาต่างๆจากอินเทอร์เน็ตจากการเซิร์ชหาซึ่งมันทำได้สะดวกมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเข้าห้องสมุดแล้วก็อ่านหนังสือแต่ว่าปัจจุบันนะครับในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่อิงกับธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีให้ค้นคว้าหลากหลายและตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์หรือว่าทางด้านทางสุขภาพเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมามองในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันต้องบอกเลยว่าคนเริ่มมาหันมาสนใจในเรื่องของกรีนในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสมุนไพรซึ่งณตอนนี้เนี่ยได้รับการยอมรับเนี่ยอย่างโดยทั่วไปเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่มีการตื่นตัวแค่ในประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีนะต่างก็มีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรหมดเลยแต่ว่าก็เหมือนที่บอกทุกท่านไว้ครับว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งน่าจะดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกฮะที่เต็มไปด้วยสมุนไพรดังนั้นเนี่ยคนณปัจจุบันเนี่ยมีความตื่นตัวที่จะหันมาศึกษาอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพด้วยวิถีของธรรมชาติมากขึ้นนะครับ
1: ทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มาสนใจผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจากนวัตกรรมวิธีการหรือแนวทางใดที่จะส่งเสริมได้
2: ถูกต้องเลยครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องสมุนไพรเนาะถ้าสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นวัยรุ่นยุค90เนี่ยจะนึกออกนะครับเราจะเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นรากไม้ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในกล่องหรือว่าในถุงผ้านะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการใช้แบบยุคก่อนมันจะมีความยุ่งยากหลายอย่างเช่นจะต้องฝนปริมาณเท่าไหร่จะต้องเอาอะไรมาผสมยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเอาน้ำมะนาวน้ำซอสข้าวหรือว่าเหล้าขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีความยุ่งยาก นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาความรู้สมัยใหม่นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์กับภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอามาทำนะครับให้มีความง่ายต่อการใช้ไม่ยุ่งยากซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำแบบนั้นได้เนี่ยคนรุ่นใหม่ครับเขาก็จะหันมาสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเขามีผลลัพธ์หรือว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราตัดความยุ่งยากครับแล้วก็เอามาทำเป็นนวัตกรรมเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ครับได้ใช้อย่างง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากนักเนี่ยเชื่อว่าสมุนไพรไทยเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาเป็นที่น่าสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ครับ
1: น้ำนมข้าวมีความน่าสนใจในมิติใดและอะไรคือเหตุผลที่เหมาะสมให้นำมาศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้วยงานวิจัย
2: คงเคยได้ยินนะฮะคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนก็อาจจะนึกว่าอาบน้ำแร่เราก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับก็คือไปอาบน้ำแร่โดยทั่วไปนะโดยธรรมชาติไปแล้วแต่ว่าอาบน้ำนมเนี่ยถ้าเรานึกถึงเรื่องน้ำนมเนี่ยถ้าเราเอาน้ำนมมาอาบเนี่ยน่าจะใช้น้ำนมจำนวนเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วความหมายครับคือคำว่าน้ำนมในที่นี้คือน้ำนมข้าวนะก็คือเอาน้ำนมข้าวเนี่ยมาอาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนมข้าวเนี่ยจึงมีคุณค่าและก็ประโยชน์ในตัวของเขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆมีการอ้างอิงถึงในเรื่องของน้ำนมข้าวอยู่แล้วและที่สำคัญครับแผ่นดินไทยนะฮะต้องเรียกว่าเป็นแผ่นดินข้าวเป็นแหล่งข้าวของโลกเลยนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่ข้าวเนี่ยมีคุณภาพระดับต้นๆของโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นการประกวดอะไรต่างๆเนี่ยทั้งคุณค่าทางอาหารนะครับแล้วก็ทั้งกลิ่นนะฮะก็อยู่อันดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นทองคำสีขาวเนาะที่ทางบรรพบุรุษได้มอบให้เราถ้าเราสามารถที่จะนำเอาประโยชน์นะครับในการต่อยอดจากข้าวเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวเนี่ยผมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรหรือว่าให้กับคนที่ทำนาเนี่ยอย่างมหาศาลในที่สำคัญมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์นะในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของดูแลเรื่องผิวนะฮะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำนมข้าวได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: หากต้องการเพิ่มมูลค่าน้ำนมข้าวงานวิจัยสามารถช่วยและมีโอกาสต่อยอดอย่างไรได้บ้าง
2: ตรงนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยที่ชัดเจนนะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยสามารถที่จะเอาเป็นลักษณะบำรุงผิวครับซึ่งทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็มีความนุ่มเนียนโดยธรรมชาติเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าถ้าเรามีการศึกษาแล้วนำเอาเรื่องการศึกษาตรงนั้นนะครับมาสร้างเป็นนวัตกรรมซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้แล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกครับว่าสมุนไพรนะครับที่มีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเนี่ยมีความปลอดภัยสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนาะมาให้การรองรับมาตรวจสอบนะครับอย่างเข้มงวดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยนะครับที่หลักๆเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับในงานวิจัยเนี่ยแต่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยนะฮะแล้วมีการวิจัยในเรื่องของน้ำนมข้าวที่มีผลต่อสุขภาพผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะฮะทำให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวอ่อนโยนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยสามารถที่จะมาใช้กับสุขภาพผิวของเราได้ครับ
1: มีงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำนมข้าวที่น่าสนใจอีกไหม
2: จริงๆน้ำนมข้าวเนี่ยเหมือนที่บอกไปนะว่ามีงานวิจัยเยอะนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับงานวิจัยเนี่ยฮะทั้งหมดทั้งมวลที่ผมไปประมวลมาเนี่ยนะครับก็จะสรุปได้นะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวเนี่ยละเอียดอ่อนแล้วก็มีความกระจ่างใสและที่สำคัญครับก็คือเป็นanti aging ก็คือในการชะลอวัยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นตรงกันเลยครับประมวลทั้งหมดนี้นะฮะของงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชะลอวัยนะครับเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สังเกตดีๆว่าถ้าเราครับมีการส่งเสริมมีการสนับสนุนนะครับในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยออกมาเป็นนวัตกรรมก้อนหรือว่ามาออกมาเป็นครีมออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากน้ำนมข้าวเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าครับให้กับเกษตรกรในเรื่องของข้าวเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็สามารถที่จะนอกจากเอาไว้ทานแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของผิวหรือว่าดูแลในเรื่องของผิวพรรณของเราด้วยและที่สำคัญเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ย สร้างมูลค่าหรือว่ายกระดับนะครับในเรื่องของราคาของข้าวเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราสามารถนำไปต่อยอดในส่วนอื่นที่นอกจากเป็นอาหารแล้วเนี่ยยังไปสามารถที่จะเอาไปทำในเรื่องของความสวยความงามได้เนี่ยซึ่งมันมีมูลค่าทางการตลาดมหาศาลมากครับ
1: อย่างน้ำนมข้าวจากงานวิจัยจะต่อยอดสู่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อเกษตรกรได้ไหม
2: โอ้แน่นอนเลยครับถ้าเกิดว่าเราสามคือถ้าเราสามารถทำให้ขึ้นชื่ออย่างนี้ได้นะเราสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะคือแน่นอนครับเวลาอย่างเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วได้ผลดีเนี่ยสมมติว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนมข้าวแล้วได้ผลดีเนี่ยเราก็อยากจะไปดูว่ามันที่มีที่มาที่ไปอย่างไรต้นน้ำเป็นยังไงเขาปลูกยังไงเขาดูแลยังไงนะครับแล้วเขามีส่วนนะครับในการที่จะคัดสรรเนี่ยในเรื่องของเมล็ดข้าวเนี่ยเอามาเป็นน้ำนมข้าวหรือว่าเก็บน้ำนมข้าวตอนไหนเนี่ยเราก็ผสมผสานในเรื่องของการใช้แล้วก็ผสมผสานกันในเรื่องของการเรียนรู้ไปด้วยอันนี้เนี่ยมันจะก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมหาศาลเลยเราสามารถที่จะนำไปต่อยอดหรือว่าแตกออกไปในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ครับท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติและก็ในการเรียนรู้ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเราคนเนี่ยจะสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญครับอย่างเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะพาลูกหลานของเราครับไปสัมผัสบรรยากาศนะครับในการที่ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวการดูแลข้าวหรือว่าการได้มาอย่างไรเนี่ยให้ได้น้ำนมข้าวมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ไปถึงเขาเรียกว่าไปถึงชาวบ้านจริงๆเพราะว่าแน่นอนครับการปลูกข้าวเนี่ยก็ชาวบ้านน่ะเป็นคนปลูกเองครับ
1: มองเห็นศักยภาพปาล์มในการนำมาศึกษาวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆอย่างไร
2: ครับในเรื่องของปาล์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงปาล์มเนี่ยเราจะนึกถึงในเรื่องของน้ำมันการมาทำอาหารใช่ไหมฮะน้ำมันพืชอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆนะครับคุณสมบัติของปาล์มเขาเนี่ยเขามีคุณสมบัติเนี่ยที่พิเศษมากกว่านี้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผิวเนี่ยเพราะว่าปาล์มเนี่ยนะครับเป็นเหมือนมอยเจอไรเซอร์โดยธรรมชาติก็คือมอยเจอไรเซอร์เนี่ยมันจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราอยู่แล้วดังนั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำการวิจัยทำการต่อยอดในเรื่องของปาล์มเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มอย่างแน่นอนก็เหมือนกับเรื่องของน้ำนมข้าวเลยนะที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยกระดับหรือว่านำไปต่อยอดในเรื่องของจะเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวหรือว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมความสวยความงามเนี่ยมันมหาศาลมากถ้าเราสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยซึ่งเขามีคุณสมบัตินะครับในการช่วยดูแลผิวโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนำมาต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยต่อหรือว่าการพัฒนาในเรื่องของการเป็นนวัตกรรมโดยที่นำปาล์มนะครับหรือว่าเมล็ดปาล์มเนี่ยนะครับรวมถึงน้ำนมข้าวด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาทำเป็นเครื่องประทินผิวเนี่ยก็สามารถที่จะยกระดับในเรื่องของมูลค่าให้กับเกษตรกรได้อย่างมหาศาลเลยครับ
1: มีงานวิจัยเกี่ยวกับปาล์มด้านไหนบ้างที่น่าสนใจ
2: จริงๆแล้วเนี่ยมีงานวิจัยหลายชิ้นเช่นกันนะครับที่พูดถึงเรื่องปาล์มเนี่ยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเรื่องของปาล์มเนี่ยนะครับงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะสรุปเลยว่าช่วยนะครับในเรื่องของสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราผิวแห้งเนี่ยเราก็มักปกติอ่ะเราก็มักจะใช้ครีมนะในการที่จะชโลมผิวของเราให้มีความชุ่มชื้นใช่ไหมฮะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าปาล์มเนี่ยเขามีมอยเจอไรเซอร์โดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะนำมาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะเป็นเชิงเดี่ยวไม่ได้นะเช่นจะเอาปาล์มอย่างเดียวมาเลยไม่ได้เนาะมันก็อาจจะได้เพียงแค่ความชุ่มชื้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาปาล์มเนี่ยนะครับหรือว่าเมล็ดในปาล์มเนี่ยเอามาใช้ในการผสมผสานกับสมุนไพรอื่นนะครับแล้วก็มีการเอามาคลุกเข้าด้วยกันหรือว่ามาเอามาเป็นส่วนผสมโดยที่เราใช้เมล็ดปาล์มเนี่ยเป็นเบสเนาะก็สามารถจะสร้างผลลัพธ์แล้วก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับปาล์มเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็สรุปในเรื่องของการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเป็นหลักครับ
1: แสดงว่าความโดดเด่นของปาล์มที่ ที่นำไปพัฒนาต่อยอดด้านเวชสำอางได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหม
2: อ๋อแน่นอนฮะเราคือสามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของเวชสำอางได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีส่วนอื่นเนี่ยมาผสมผสานต่อนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีบริษัททางด้านเอกชนเนาะเขาก็มีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมก้อนลักษณะแบบนี้มาแล้วนะฮะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะไปต่อยอดนะโดยการเอาเมล็ดในปาล์มเนี่ยนะครับเอามาผสมผสานการคู่เค้ากันกับสมุนไพรอื่นไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นนางแซงหรือว่ารดต้นนางแดงนะครับหรือว่าฟ้าทลายโจรว่านนางคำพวกนี้ครับเอามาผสมผสานกันโดยใช้เมล็ดปาล์มเนี่ยเป็นเบสนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นนวัตกรรมก้อนเนี่ยแล้วก็เอามาดูแลในเรื่องของผิวพรรณของเราเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์นะครับในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ
1: กล่าวได้มั้ยว่างานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาสมุนไพรด้วยการเป็นนวัตกรรมซึ่งจะโยงไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรด้วยใช่ไหม
2: แน่นอนครับคืออย่างนี้ฮะคือสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามีงานวิจัยไปรองรับเนี่ยก็อย่างแรกเลยสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับว่าอ๋ออันนี้มีงานวิจัยมาแล้วเพราะว่ากระบวนการของการวิจัยเนี่ยนะครับก็มันมีกระบวนการขั้นตอนเนาะในการพิสูจน์ในการทดลองนะครับแล้วก็เอามาเป็นคำตอบคือแต่ก่อนนะครับดั้งเดิมทีเดียวเนี่ยเราจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าสมุนไพรตัวนี้นะครับหรือว่าสิ่งนี้สามารถที่จะสร้างสุขภาพเราหรือว่าสามารถที่จะดูแลสุขภาพเราได้เนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีครับเราไม่ได้จดไม่ได้ผ่านการพิสูจน์เป็นขั้นเป็นตอนถ้าเรามีงานวิจัยมารองรับนะครับจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนนะครับ5เพิ่มมากขึ้นแล้วกันเนาะสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ออกมาเนี่ยฮะก็จะเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ทดลองต่างๆแล้วในขณะเดียวกันนะฮะหลังจากงานวิจัยอะไรก็ต้องไปตีพิมพ์เป็นในวารสารที่มีชื่อเสียงโดยที่เกี่ยวข้องด้วยนะก็จะมีผู้ที่ทรงคุณวุฒินะครับในการตรวจสอบว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยใช้ได้ถูกต้องยังไงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งครับกว่าจะออกมาเป็นอย่างเป็นทางการได้เนี่ยเป็นวารสารหรือว่าเป็นบทความเชิงวิชาการเชิงวิจัยเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการได้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยหลายขั้นตอนมันจึงทำให้งานวิจัยครับที่ทำออกมาเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือพองานวิจัยนะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยมันก็ไปซัพพอร์ตหรือว่าไปรองรับนะครับในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการรองรับลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหรือว่ามีการยืนยันข้อมูลชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะทำให้ส่งผลถึงความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
0: เราไปย้ำฟังคำยืนยันเรื่องศักยภาพของน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มรวมถึงมุมมองเรื่องความสำคัญของงานวิจัยกับการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรจากลุงแดงมงคลรัตน์ตะวันเดือนผู้ก่อตั้งบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดและผู้สืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมากกว่า40ปีกันนะคะ
3: เรื่องน้ำนมข้าวเนี่ยคนโบราณเขาก็ใช้อยู่แล้วนะครับคนโบราณเนี่ยในเทศกาลในการประกวดนางงามนพมาศนางงามสงกรานต์เขาก็จะต้องปัจจุบันนางงามเขาก็เก็บตัวใช่ไหมฮะแต่สมัยโบราณเขาบอกก่อนจะประกวดนางงามในเทศกาลต่างๆเขาบอกให้ไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมก็คือน้ำนมข้าวตอนนี้น้ำนมข้าวนี่เป็นประโยชน์อะไรมหาศาลเลยครับมีงานวิจัยเยอะมากเลยครับมีวิตามินหลายตัวนะครับที่สามารถทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความผุดพองนะมีความเขาเรียกว่าเนียนนุ่มนะครับนะครับจึงเป็นที่นิยมใช้มาแต่โบราณนะก็เราก็เอามาพัฒนาให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ต้องรอฤดูการปลูกข้าวรอข้าวเริ่มตั้งท้องเอาเม็ดข้าวมารีดเอาน้ำนมไม่ต้องครับเรามีทำไว้ให้โดยการที่เอาสรรพคุณตรงนั้นนะครับที่จากนมข้าวเนี่ยสร้างเป็นนวัตกรรมใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยครับส่วนไอ้เม็ดในปาล์มนะครับซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าหรือทางวิชาการนะครับเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัว 80%ที่ได้มาจากเม็ดในปาล์มปาล์มเนี่ยจะมี2ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือเปลือกเขาเอาไปหีบเอาน้ำมันส่วนข้างในเม็ดเหมือนก็มีกะลาใช่ไหมข้างในกะลาก็จะมีเนื้อขาวๆเหมือนน้ำมะพร้าวอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ไปเอาสกัดเอาตรงนั้นเป็นไขมันตรงนั้นออกมาอีกจึงไขมันตรงนั้นมีประโยชน์มากครับนะถ้าจะกล่าวกันแล้วเนี่ยผมว่าจะไม่ให้ผิดพลาดไปดูทางวิชาการพิมพ์คำว่าไขมันอิ่มตัว 80% จากเมล็ดในปาล์มเนี่ยจะเห็นประโยชน์ตรงนั้นที่ถูกต้องมีทั้งงานวิจัยมีการค้นคว้าแล้วเป็นอาหารของมนุษย์ด้วยนะครับเอามาใช้ประโยชน์มากมายครับ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการเสน่ห์สมุนไพรไทยในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านได้รับทั้งความรู้และ

แรงบันดาลใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากมีความรู้เรื่องของสมุนไพรไทยที่ทางตะวันเดือนได้นำมาใช้ประโยชน์หรือชนิดอื่นๆสามารถสอบถามหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอทุกช่องทางได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ครปฐมรับมอบถุงยางชีพจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอริมแม่น้ำฝั่งท่าจีนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทีมลงพื้นที่3อำเภอเร่งพร่องน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำรับมือมวลน้ำเขื่อนแม่กลองและฝนตกหนักวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีนนทบุรีเปิดเส้นทางเกษตรบางใหญ่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร5แห่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัล TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลฟ์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีและคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ห้องกัลปพฤกษ์อาคารราชบุรีเกรมส์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 28,070 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้นกว่า 68,800 คนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 32,000 ไร่รวมถึงมีโรงเรียนได้รับผลกระทบ54แห่งและวัด40แห่งทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิง31แห่งซึ่งมีผู้เข้าพักพิงจำนวน528คนทั้งนี้มีพื้นที่ที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วจำนวน38ตำบลและยังมีพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบายอีก40ตำบลโดยคาดว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนในพื้นที่ตกลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยให้ได้ทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,500 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยโดยในวันนี้ได้มีการจัดสรรสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่มาร่วมพิธีจำนวน100คนและผู้แทนของแต่ละอำเภอได้แก่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงอำเภอสวนผึ้งอำเภอบางแพและอำเภอวัดเพลงนอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีองคมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดท่าโขลงตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีโดยตรงอีกจำนวน3ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับราษฎรชาวจังหวัดราชบุรีที่ประสบอุทกภัยต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างหาที่สุดมิได้
2: คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรีจัดโครงการธรรมนาวาวังสู่หัวใจประชาชนพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ ที่เรือนจำกลางลพบุรีตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายวินัยหมวกมณีผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพระวชิระจริยาภรณ์ปท.5เจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมเรื่องการเจริญมรรคด้วยยา2เม็ดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามหลักธรรมชุดพระราชทานธรรมนาวาวังปูทางสู่การตื่นรู้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่สร้างเซฟโซนที่ใจณเรือนจำกลางลพบุรีโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขังชายและหญิงร่วมกว่า200คนเข้าร่วมโครงการและร่วมรับฟังการบรรยายธรรมเรื่องการเจริญมรรคด้วยยา2เม็ดตามหลักธรรมชุดพระราชทานธรรมนาวาวังโดยพระวชิระจริยาภรณ์ปท.5เจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นองค์แสดงธรรมเน้นการนำหลักธรรมพระราชทานมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะยา2เม็ดคือการยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐและการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองอย่างมีสติเพื่อคลี่คลายความทุกข์และสร้างสมดุลทางใจทั้งนี้นะคะเพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้น้อมนำหลักปฏิบัติและแนวทางแห่งการดับทุกข์สร้างเซฟโซนที่ใจสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นความสุขความเจริญต่อตนเองตลอดจนสังคมและประเทศชาตินะคะโดยยึดพระรัตนตรัยอันเป็นที่สิ่งสักการะสูงสุดแห่งพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่การก่อสร้างและตกแต่งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่ห้องประชุมต้นตาลสารกลางจังหวัดเพชรบุรีนายพักพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่การก่อสร้างและประดับตกแต่งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และบริเวณโดยรอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการก่อสร้างและประดับตกแต่งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ณวัดคงคารามวรวิหารตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจังหวัดเพชรบุรีต้องขอบคุณทุกหน่วยงานในจังหวัดโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองที่รับผิดชอบหลักในการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำนักงานแขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรีการซ่อมแซมสถานที่ปรับปรุงถนนภายในวัดและบริเวณที่ตั้งเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องตกแต่งสถานที่รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างที่ต้องจัดเตรียมรองรับสำหรับประสบกรณิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีที่จะมาร่วมพิธีมากกว่า 4,000 คนรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับซึ่งจะทำให้ทางจังหวัดเพชรบุรีจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างสมพระเกียรติ
2: จังหวัดพระนคร

0: ศรีอยุธยาค่ะจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคค่ะนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดณห้องประชุมใหญ่อาคาร3ชั้น2ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางสุทธิการวงสถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ขั้นตอนและรูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลและถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งภายในกิจกรรมมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยครูต้นแบบร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ต้นแบบหรือดอกสโนจำนวน1ช่อเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสำหรับใช้ในพิธีระดับส่วนกลางและจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง16อำเภออำเภอละ1ช่อเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทร์ระหว่างวันที่1ถึง20ตุลาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาและศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คค่ะ
1: จังหวัดนครปฐมรับมอบถุงยังชีพจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนครับที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐมนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายรณรงค์วิทย์ภพพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบถุงยังชีพจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนได้แก่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานอำเภอละ200ชุดรวมมูลค่า 300,000 บาทสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมข้อมูลณวันที่8ตุลาคม2569พื้นที่คลี่คลายแล้ว4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนครปฐมอำเภอดอนตูมอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอกำแพงแสนรวม51ตำบล486หมู่บ้าน70ชุมชนส่วนอำเภอนครชัยศรีคลี่คลายบางส่วนจำนวน6ตำบล26หมู่บ้านขณะนี้ยังคงมีพื้นที่ประสบภัย2อำเภอได้แก่อำเภอบางเลนและอำเภอสามพรานรวม31ตำบล303หมู่บ้านครับสำหรับในด้านการเกษตรคาดการพื้นที่ได้รับความเสียหายด้านพืชใน7อำเภอ96ตำบล563หมู่บ้านเกษตรกรจำนวน 3,798 คนทางนี้จังหวัดนครปฐมได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
0: คุณผู้ชมคะปิดฉากแล้วนะคะโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมหลังขนย้ายผู้ป่วยออกจนหมดล่าสุดนะคะเงียบเหงาเหลือเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่รายค่ะบรรยากาศที่บริเวณศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะคะได้ออกคำสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวลงเมื่อวานที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มดำเนินการขนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของทางศูนย์ออกทั้งหมดจนเรียบร้อยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะหลังมีการขนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยออกจากศูนย์จนหมดทางศูนย์ได้ทำการปิดประตูเอาไว้2ประตูและเปิดเพียงประตูเดียวภายข้างในนะคะไร้เงาของเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานกันอย่างคึกคักหลายสิบคนเหมือนที่ผ่านมาวันนี้นะคะเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ไม่กี่รายที่เดินทางมาเก็บเข้าของเท่านั้นและผู้สื่อข่าวก็ยังไม่พบกับป้าแมวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแต่อย่างใด ในขณะที่ในส่วนของคดีความผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก่อนจะได้รับทราบข้อมูลว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาตินะคะเดินทางเข้ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับทางเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแต่อย่างใดแต่หากมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคกลางนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
1: ไ
0: ม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
8: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
9: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
10: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
11: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามภารกิจ3รัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์เปิดทางการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนค่ะนายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมประชุมติดตามการระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีค่ะที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนบริเวณริมเขื่อนคลองรังสิตประยูรศักดิ์หรือสะพานแดงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยคณะรัฐมนตรีได้หารือถึงการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่เชื่อมต่อในการรับน้ำจากจังหวัดนครนายกโดยต้องการให้เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำให้สามารถระบายได้โดยเร็วที่สุดในขณะที่การระบายน้ำของคลองรังสิตมีแนวทางการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทั้งทางรังสิตเหนือและรังสิตใต้โดยต้องดูความสมดุลของการระบายน้ำในพื้นที่ค่ะซึ่งปัจจุบันยังมีน้ำคงค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำที่ค้างทุ่งอยู่ได้ทั้งหมดในเวลา 7-9 วันทางนี้หลังการประชุมคณะได้เดินทางไปสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้น้ำยังรอการระบายอยู่โดยกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเพิ่มอีก4เครื่องโดยติดตั้งเสร็จแล้วเสร็จ2เครื่องค่ะส่วนอีก2เครื่องจะติดตั้งในคืนนี้ซึ่งจะทำให้ศักยภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีก14ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสามารถรับน้ำจากคลองรังสิตใต้ได้เพิ่มขึ้นส่วนน้ำที่มาจากรังสิตเหนือทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือจะช่วยการระบายออกทางด้านเหนือนะคะโดยจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนฝั่งรังสิตเหนือให้น้อยที่สุดค่ะ
0: รองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะครับเดินทางไปตรวจพื้นที่เตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกและคณะครับพร้อมด้วยนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีออกเดินทางโดยอากาศยานหท.17บินสำรวจลำน้ำเจ้าพระยาระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุด C2จังหวัดนครสวรรค์และลงจอดบริเวณสนามบินชั่วคราวเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับขณะที่สถานการณ์น้ำล่าสุดน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทางกรมชลประทานมีการปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนและคาดว่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในระยะต่อไปครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบและความเสียหายให้ได้มากที่สุดครับด้านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับเปิดเผยว่ากองทัพบกได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกเหล่าทัพรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการกองทัพไทยโดยส่งทั้งกำลังพลยานพาหนะรถเรือท้องแบนเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตลอดจนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ทหารดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างดีที่สุดครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะนำทีมลงพื้นที่3อำเภอเร่งพร่องน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำรับมือมวลน้ำเขื่อนแม่กลองและฝนตกหนักในวันที่10-13ตุลาคมนี้ค่ะ นางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์พุทธจันทราปลัดจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบจุดสูบน้ำและเส้นทางการระบายน้ำในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอโพธารามและอำเภอบ้านโป่งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำจากเขื่อนแม่กลองตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์นะคะว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยจุดแรกพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเร่งสูบน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่บริเวณถนนมนตรีสุริยวงศ์ซอย3เขตเทศบาลเมืองราชบุรีรอยต่อคลองอู่เรือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่โดยจุดนี้ได้รับเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาดำเนินการสูบน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองลงสู่คลองอู่เรือและระบายต่อลงสู่แม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังอำเภอโพธารามเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในคลองบาง200ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองพร้อมตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำบางตะโหนดอำเภอบางตะโหนดโดยได้เตรียมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและเดินทางต่อไปยังอำเภอบ้านโป่งเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำณประตูน้ำวังมะนาวเพื่อประเมินและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทางนี้นะคะมวลน้ำจากลำห้วยยางจะไหลผ่านตำบลเขาขลุงเข้าสู่บึงวังมะนาวตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งก่อนจะไหลหลากต่อไปยังพื้นที่อำเภอโพธารามซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังทิศทางน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำพร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือและแจกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายยุทธชัยจิตอารีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามและส่วนราชการนะครับร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำภายในจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่ากองเรือประมงของชาวแม่กลองจากโซนแหลมใหญ่และบางจะเกรงซึ่งได้มาช่วยผลักดันน้ำบริเวณใต้สะพานวัดพวงมาลัยได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องมาเป็นคืนที่6ซึ่งถือเป็นคืนสุดท้ายครับเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเริ่มลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัดและไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมแล้วพร้อมกล่าวขอบคุณชาวประมงทุกภาคส่วนที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือชาวจังหวัดสมุทรสงครามและพร้อมจะกลับมาสนับสนุนอีกหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ว่าสมุทรสงครามนั้นได้เน้นย้ำถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ตอนบนเช่นที่อบต.เหมืองใหม่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตลอดจนพื้นที่สวนผลไม้ในอำเภออัมพวาและบางคนทีซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มส่งกลิ่นเน่าเสียครับโดยได้มีการประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่เร่งระบายน้ำจากลำคลองสาขาเล็กๆเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอให้ประชาชนนั้นเตรียมเอกสารและหลักฐานรูปถ่ายความเสียหายก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุให้ครบถ้วนทั้งในส่วนของบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือประกอบอาชีพสวนไร่นาและสัตว์เลี้ยงเพื่อให้กระบวนการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประสบภัยครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนข้อพิพาทเรื่องที่ดินค่ะ

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนกมีนส3กหรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส3กเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไกล่เกลี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าที่อ่างทองครับคุณผู้ชมครับเขายังคงเดินเครื่องสูบน้ำแม้ว่าภาพรวมระดับน้ำเจ้าพระยาจะลดลงจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าครับ

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสื่อ

ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์สุภควณิชนางพันวิภาปิยมปุตระนายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับกำชับ8ข้อสั่งการเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์พร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีโดยไม่ต้องรอน้ำลดโดยหลังจากการประชุมผ่านสื่อนะครับอิเล็กทรอนิกส์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้หารือประเด็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งประสานขอเรือผลักดันน้ำจากหน่วยงานสำนักงานชลประทานที่13เพื่อเร่งให้น้ำในคลองหรือแม่น้ำให้ไหลผ่านจุดที่ติดขัดหรือไหลช้าให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะนายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยที่ประชุมได้รับทราบการประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารและข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการคาดหมายลักษณะอากาศที่ส่งผลต่อสถานการณ์รวมถึงสถานการณ์น้ำผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนจากพื้นที่และนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้ติดตามผลสำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับฟังข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เขตเทศบาลเมืองอ่างทองครับยังคงเดินเครื่องสูบน้ำแม้ว่าในภาพรวมระดับน้ำเจ้าพระยาจะลดลงครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับภาพรวมระดับน้ำยังคงทรงตัวโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเช้านี้ครับลดลงประมาณ10เซนติเมตรห่างจากตลิ่งประมาณ 1.4 เมตรซึ่งพื้นที่โดยรอบอำเภอเมืองอ่างทองยังคงเดินหน้าเครื่องสูบน้ำเพื่อทำการระบาย

0: น้ำที่ผุดลอดหรือรั่วซึมเข้ามาในพื้นที่ชุมชนบางส่วนนะครับโดยบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเครื่องสูบน้ำจากปภ.ลำปางและกรมชลประทานยังสลับกันเดินเครื่องเนื่องจากยังมีน้ำรั่วซึมเข้ามาตามแนวคันอยู่บ้างรวมถึงสูบน้ำออกจากท่อที่ระบายมาจากพื้นที่ชุมชนเช่นเดียวกันกับที่พื้นที่ชุมชนวัดต้นสนริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเครื่องสูบน้ำจากทางเทศบาลเมืองอ่างทองยังคงเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากบริเวณชุมชนวัดต้นสนที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานั้นรั่วซึมเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนรวมถึงบริเวณแนวถนนด้านหลังวัดต้นสนที่ยังคงมีน้ำนะครับในแนวคันกั้นน้ำชั้นแรกซึมออกมาบ้างแต่บริเวณบ่อเต่าและภายในวัดไม่มีน้ำท่วมขังแล้วพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะได้เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีค่ะที่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวานายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามและคณะนะคะลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยพระเมธีวัชระประชาธรรองศาสตราจารย์ดร.หลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสวัดอินทารามตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมอบน้ำอาหารและถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดและวัดอินทารามแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อจากนั้นค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบางคนทีในตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีพร้อมมอบถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดแก่ผู้อพยพในศูนย์พักพิงจำนวน5รายโดยมีนางสาวเรนูเล็กนิมิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีร่วมลงพื้นที่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับโคมประพัดจากอดีตที่ได้ผลิตผ้าพิมพ์ลายทำมือนะครับที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ลายไทยโบราณแต่ปัจจุบันได้มีการปรับตัวเองให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของผ้าไทยซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรติดตามพร้อมกันได้จากรายงานครับ
2: โคไฮของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2491โดยพระองค์เจ้าบวรเดชเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเราเป็นการพิมพ์มือเป็นผ้าที่ทำด้วยมือตั้งแต่ขั้นตอนแรก
3: ลายนี้มีทั้งหมด3 สี 3 สีแล้วพอเราปูผ้าเสร็จแล้วเราก็กรอบหนึ่งก็ลงเลยสีไหนที่เขากำหนดมาเราก็ต้องลงไปตามนั้น
4: ลายผ้าเกี้ยวเป็นหนึ่งในลวดลายไทยโบราณที่มีความอ่อนช้อยจากภูมิปัญญาไทยสู่ผลงานศิลปะบนผืนผ้าโขมพัดซึ่งถือกำเนิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนำองค์ความรู้ด้านการย้อมและการพิมพ์ผ้ามาพัฒนาจนเกิดเป็นแบรนด์ไทยที่มีเอกลักษณ์คำว่าโขมพัดหมายถึงผ้าที่ละเอียดอย่างยิ่งซึ่งปัจจุบันโขมพัดได้สืบต่อทายาทรุ่นที่3ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ผ้าไทย
2: เอกลักษณ์ของผ้าโขมพัดเนี่ยถ้าจะมองถึงเรื่องเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเราเป็นการพิมพ์มือเป็นผ้าที่ทำด้วยมือตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเนี่ยของเราจะการเป็นการเขียนลวดลายด้วยมือแกะสลักลงไปแล้วก็นำมาถ่ายลงบนบล็อกแล้วก็ไปพิมพ์สีสันของเราเนี่ยจะเป็นสีสันที่โดดเด่นมากเลยค่ะจะเป็นสีสันที่ดูคมชัดลึกชัดเจนและมองเห็นภาพได้เหมือนภาพเนี่ยมีชีวิตส่วนลวดลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นลวดลายที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สอดคล้องกับเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัด
4: ผ้าขมพัดมีกรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยรักษาลวดลายดั้งเดิมและมาตรฐานการผลิตที่มีความประณีตสูงผ่านกระบวนการของงานฝีมือและเทคนิคเฉพาะเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบและเขียนลายซึ่งต้องอาศัยความชำนาญโดยเฉพาะลายไทยโบราณที่มีความละเอียดซับซ้อนสู่การลอกลงบล็อกพิมพ์แล้วทำการแกะสลักอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เกิดร่องรอยที่คมชัด
5: เขาเรียกแผนกเขียนลายเขาจะทำฟิล์มทำไซฟิล์มมาให้เราครับส่งมาให้เราแล้วเราก็ทำต่อจากเขาอีกทีหนึ่งเพื่อเราจะเอาฟิล์มของเขามาถ่ายลงในกรอบครับเราก็จะมาทำตามขั้นตอนของเราก็คือว่าตกแต่งครับเราจะตกแต่งลายที่ว่ามันเกินเข้ามาอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาในลายครับพอถ้าของเราทำเสร็จเรียบร้อยกรอบของเราสมบูรณ์ครับเราก็จะส่งเข้าไปในห้องพิมพ์ครับให้เขาไปพิมพ์ผ้าจะไปสกรีนได้เลยครับ
4: ซึ่งคมพัฒน์มีชื่อเสียงในเรื่องของการพิมพ์สกรีนด้วยมือโดยจะวางผ้าลงบนโต๊ะพิมพ์ที่มีความยาวมากแล้วใช้ช่างพิมพ์2คนช่วยกันยกบล็อกสกรีนวางทับแล้วปาดสีลงทีละสีจนครบตามลวดลายหากผ้ามีสีสันหลายสีก็ต้องใช้บล็อกพิมพ์ตามจำนวนสีที่พิมพ์
3: เราก็นำผ้ามาปูพอมาปูแล้วเราก็ลายนี้มีทั้งหมด3 สี 3 สีแล้วพอเราปูผ้าเสร็จแล้วเราก็กรอบ1ก็ลงเลยสีไหนที่เขากำหนดมาเราก็ต้องลงไปตามนั้นพอพิมพ์กรอบ1กรอบ2เสร็จตามสีที่เขากำหนดเสร็จพิมพ์เสร็จแล้วก็นำไปซักไปอบก่อนนะคะแล้วก็นำไปซักแล้วก็รีดออกมาก็คือเสร็จผ้ายากที่สุดคือผ้าเกี้ยวผ้าเกี้ยวของเราจะยากเพราะว่าระวังมือเขาไม่ได้ใช้หมุดถ้าเป็นพวกขลาดนี่เขาใช้หมุดค่ะถ้าเป็นผ้าเกี้ยวนี่จะวางมือเอา
4: จากเดิมที่เน้นรายไทยโบราณหรือวิถีชาวบ้านคมพัฒน์ได้ปรับตัวให้เข้ายุคสมัยสร้างสรรค์ลวดลายใหม่กว่า 2,000 แบบและพัฒนาเป็นสินค้าเสื้อผ้ากระเป๋าหรือของตกแต่งบ้านผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์ไทยกับดีไซน์สมัยใหม่ภายใต้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลพร้อมเปิดให้ผู้สนใจได้มาลงมือรังสรรค์ผ้าด้วยตนเองและยังร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกแบบและผลิตลายผ้าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของเมืองประจวบคีรีขันธ์
2: คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบอะค่ะท่านมาเห็นท่านก็เลยมาดูว่าของเราเนี่ยเป็นผ้าพิมพ์มือท่านก็เลยให้เราอะทำลายขึ้นมา2ลายลายนี้จะเป็นลายพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ลายนี้จะเป็นลายของดีคีรีขันธ์ซึ่งลายนี้ทำไมถึงต้องเป็นลายของดีคีรีขันธ์ท่านเพราะว่าท่านบอกว่าอยากจะให้คนรู้ว่าที่จังหวัดประจวบของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านก็เลยให้บรรจุทุกอย่างลงไปที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบนะคะลงไปในลายผ้านี้ซึ่งก็จะมีทั้งสับปะรดทั้งช้างปลาหมึกทุเรียน
4: จากกระบวนการรังสรรค์ทำให้ผ้าแต่ละชิ้นมีเสน่ห์และคุณค่าของงานศิลปะบนผืนผ้าสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ได้ครอบครองทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามที่จังหวัดราชบุรีค่ะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และที่จังหวัดนนทบุรีนะคะได้เปิดเส้นทางเกษตรบางใหญ่ค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ Save Broadcast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: กลับติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะเทศบาลเมืองราชบุรีจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ระดมสรรพกำลังฟื้นฟูชุมชนรอบวัดมหาธาตุวรวิหารพร้อมตั้งศูนย์อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรีได้มีการจัดกิจกรรมผนึกกำลังฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์โดยมีนางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมมีนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมซึ่งบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารและสถานที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก็ภัยเมื่อตั้งแต่วันที่27กันยายน2569จากสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะโดยหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงได้ทิ้งขยะและคราบความสกปรกไว้ภายในชุมชนเป็นจำนวนมากทางเทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้ร่วมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ให้บริการดูแลและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเปิดให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ตลอดจนซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ระยะที่3ครับที่ห้องประชุมเกาะหลักสารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับภายใต้การดำเนินงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ระยะที่3ประกอบด้วย4จังหวัดได้แก่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกลุ่มบริษัทผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการแก่หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนำเสนอรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานแนวทางการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินการครับตลอดจนผลการทบทวนและพัฒนาการคัดเลือกและจัดลำดับเมืองในแผนแม่บทรวมถึงแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางต่อการดำเนินโครงการครับทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1ยังคงมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
1: จังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดเส้นทางเกษตรบางใหญ่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร5แห่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ค่ะนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกิจกรรมนำร่องการตลาดท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีโดยเส้นทางวันนี้นะคะเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร5แห่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่โดยจุดแรกคณะได้เดินทางไปยังสมจิตฟาร์มเรียนรู้การเพาะต้นอ่อนทานตะวันผักสดปลอดสารสัมผัสรูปแบบการทำเกษตรที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และเพิ่มความน่าสนใจให้กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดที่2นะคะสวนบัวปานเจริญโดยมีนายเจริญอาจดอนเจ้าของสวนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์บัวสวยงามโดยเปิดโอกาสให้คณะได้เรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกไม้ประดับจุดที่3บุญมีฟาร์มเรียนรู้การเตรียมกระบวนการปลูกผักปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกไปจนถึงแนวทางการผลิตพืชผักที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคจุดที่4นะคะสวนอาจารย์น้อยโดยมีนายเทวฤทธิ์เทพนรินทร์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์ไม้ประดับและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปิดมุมมองการนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตต้นพันธุ์และพัฒนาอาชีพด้านไม้ประดับและจุดที่5นะคะสมาร์ทไนท์ฟาร์มโดยมีนางสาวอัญชลีอัศววิมลหรือคุณเต้ที่เป็นเจ้าของไร่นะคะร่วมถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการเกษตรกรรมและการนำแนวคิดเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มสะท้อนความหลากหลายของภาคการเกษตรในอำเภอบางใหญ่ตั้งแต่อินทผาลัมบัวสวยงามผักปลอดภัยไม้ประดับไปจนถึงการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีนะครับเรียกว่ากำลังบานสะพรั่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ครับทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีนะครับบานสะพรั่งขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมกันสัมผัสความงามของทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกที่กำลังเบ่งบานเต็มท้องทุ่งสีเหลืองอร่ามสุดลูกหูลูกตาครับณไร่จำรัดเฟส2ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26ตุลาคมนี้โดยนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวครับต่างเริ่มทยอยเดินทางไปเก็บภาพความประทับใจและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันอย่างคึกคักเลยครับซึ่งทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกของฤดูกาลแปลงนี้เป็นของคุณจำรัดอินเผือกเกษตรกรผู้มากประสบการณ์ในวัย55ปีใช้พื้นที่กว่า8ไร่ครับปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวแบบเกษตรวิถีไทยซึ่งเป็นการเพาะปลูกทานตะวันนอกฤดูกาลเพราะปกติดอกทานตะวันนั้นจะบานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนยาวจนถึงมกราคมของทุกปีครับโดยคุณจำรัดอินเผือกครับกล่าวว่าทุ่งทานตะวันแปลงนี้อาศัยต้นทุนทางธรรมชาติของพื้นที่การเกษตรที่มีฉากหลังภูเขาเรียงซ้อนกันถึง3ลูกสุดอลังการซึ่งไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามของดอกทานตะวันสีเหลืองทองอร่ามเท่านั้นนะครับแต่ยังมีทัศนียภาพอันโดดเด่นที่ยากจะหาที่ใดเหมือนโดยมีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนถึง3ลูกได้แก่เขาจีนแลเขากระดึงและเขาโหนกวัวเป็นฉากหลังสุดอลังการตัดกับท้องฟ้าสีครามทำให้ภาพถ่ายที่นี่นั้นมีความสวยงามและมีมิติที่ไม่ซ้ำใครครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับทั้งเกษตรกรในด้านของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดทานตะวันโดยแปลงนี้นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมถึงวันที่26ตุลาคมนี้ค่าเข้าชมเพียงท่านละ20บาทครับมีที่จอดรถให้ฟรีและสำหรับในเรื่องของการเดินทางนะครับทุกท่านสามารถปักพิกัดที่ Google Map พิมพ์ว่าไร่จำรัดเฟส2ได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเรา2คนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวนะคะและที่สำคัญนอกเหนือจากการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ในการสร้างบุคคลด้วยสร้างบุคคลที่จะไปต่อยอดในการพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่ากับเรื่องของสีเขียวด้วยจะน่าสนใจอย่างไรนะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์นะคะกับอาจารย์อุดมค่ะอุดมการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์หนูพูดถูกไหมพื้นที่สีเขียว
1: ก็จริงๆสามารถพูดได้แต่ว่าสีเขียวก็คือภาพรวมต่างๆก็คือเราปลูกต้นไม้ก็คนก็จะคิดว่าเป็นสีเขียวทั้งหมดนะแต่ว่าวันนี้เราผลิตพืชที่เป็นไม้ประดับเนี่ยในกลุ่มสีอื่นๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวอมส้มนะอมเหลืองหรือว่าสีด่างต่างๆซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ว่าไม้ด่างแพงในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือกระแสเท่านั้นเองแล้วก็คือกระแสที่มาแล้วก็ไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะจากเราไปแบบถาวรนะครับวันนี้มันก็วนกลับมาเหมือนเป็นแฟชั่นนะครับที่คนก็ยังบอกว่าปลูกวันนี้นะครับก็ยังขายได้พรุ่งนี้หรือเปล่าคนก็จะถามกันจริงๆแล้วขายได้ตลอดนะโดยเฉพาะในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศ EU แล้วก็ทางเอเชียตะวันออกกลางหรือทางเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านก็ยังใช้ไม้ประดับค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงตรงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของเป็นกระแสแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างหรือไม้อะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนิยมเป็นตามกระแสด้วยไหมหรือว่าเป็นพื้นที่หลักที่เริ่มมีการปลูกต้นไม้อยู่แล้วคะอาจารย
1: ์คือที่ผ่านมานะเราปลูกไม้เพื่อผลิตในการตัดใบขายเข้าโรงแรมเข้างานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงงานอวมงคล หรือต่างประเทศที่เขาพออากาศหนาวเย็นนะครับเขาไม่มีใบไม้สีเขียวเราก็ส่งใบไม้สีเขียวเนี่ยไปจัดไม่ว่าจะเป็นนครนิวยอร์กนะครับหรือว่าในกลุ่มของประเทศทางอิตาลีฝรั่งเศสนะเนเธอร์แลนด์แล้วหลายประเทศทีเดียวเขาใช้ใบไม้สีเขียวของเราไป
0: ของบ้านเรา
1: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้วิธีการตัดใบออกไป นะแต่วันนี้ก็คือช่วงเวลาก็ผ่านไปเราก็จะใช้เรื่องของการผลิตต้นขึ้นมาทดแทนที่ว่าไม่ได้ตัดใบแล้วเราก็ผลิตต้นขึ้นมาแทนครับที่นี่เรามีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างจะใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมีแมลงก็มีพวกตัวกินแมลงสมบูรณ์มากครับที่นี่ครับ
0: ค่ะถ้าหนุ่มคนญาติย้อนกลับไปก่อนที่จะมีพื้นที่เยอะขนาดนี้อาจารย์ทำอะไรมาก่อนคะ
1: สมัยก่อนก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2530ก็ยังเป็นพนักงานรับจ้างนะเป็นพนักงานราชการแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทด้านค้าเคมีเกษตรมา
0: เคมีเกษตร
1: ครับแล้วก็อยู่บริษัทงานเกี่ยวกับงานจัดสวน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ทำค่อนข้างหลากหลายจนช่วงหนึ่งเกิดฟองสบู่ประเทศไทยประมาณปี2540
0: ค่ะ
1: นะครับช่วงนั้นก็ออกจากงานมาแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเกษตรกรที่ดำเนินสะดวกเนี่ยครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะในก่อนการที่เราทำด้านเคมีเกษตร
1: ครับ
0: แต่พอเรามาจับในเรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนค่อนข้างคนละทางกันนะอาจารย
1: ์ก็ถ้ามองคนละทางก็ใช่แต่ถ้ามองทางเดียวกันก็ไม่ผิดนะฮะแต่ทีนี้ก็คือว่าวันนั้นไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปหาคนอื่นเขาเพื่อจะไปทำงานไปรับเงินเดือนเหมือนเดิมเนี่ยก็จะถูกปฏิเสธ
0: ยากแล้ว
1: ก็คือฐานเงินเดือนสูงอายุมากไม่มีตำแหน่งที่เราต้องการ
0: ค
1: ือทุกๆเหตุผลก็เลยทำให้เราต้องตัดสินใจเข้ามาปรับตัวเรียนรู้การเป็นเกษตรกรนี่จริงๆแล้วดูเหมือนง่ายเนาะใครๆก็ไปเป็นได้แต่ว่าเป็นเกษตรกรที่ทำแล้วผ่านในจุดที่ว่าหาเช้ากินค่ำไปแล้วก็ยากพอสมควรครับ
0: ปลูกอะไรคะตอน
1: แรกๆก็มาปลูกพวกดาวเรืองพริกข้าวโพดแตงโมแล้วขายรอบๆแถวนี้แต่ปรากฏว่าพอปลูกไปแล้วเนี่ยมันใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างจะมากใช้ยาฆ่าแมลงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปลูกแล้วต้องปลูกซ้ำ
0: มันคือพืชเชิงเดี่ยวถูก
1: ก็เป็นเกือบเรียกพืชเชิงเดี่ยวก็ได้แต่ว่าเราก็ปรับตัวมาทำเรื่องของไม้ตัดใบพอไม้ตัดใบเนี่ยปลูกแล้วมันตัดแต่ใบไปเรื่อยต้นก็อยู่หรือก็ออกใบพืชยังไงก็ต้องมีใบฮ
0: ะ
1: ถ้ามีดอกก็ต้องทำให้ออกดอกแต่พืชยังไงก็ต้องมีใบเราตัดใบร่วมกับขายกับคนที่เขาใช้ตัดดอกไปจัดเป็นช่อบูเก้เป็นพวงหรีดเป็นจัดหน้าหีบศพอะไรเนี่ยใช้ใบประกอบดอกไม้เหมือนพระเอกนางเอกฮะแต่ใบคือตัวประกอบภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยพระเอกนางเอกมีแค่2คนแต่ตัวประกอบเยอะเล
0: ย
1: เราทำตัวประกอบเข้าไปใช้ในงานครับ
0: โอ้ เนาะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกเป็นไม้ดอกคือสวยๆตัดดอกสวยๆออกไปจัดตามช่อดอกไม้อะไรต่างๆแล้วนี่อาจารย์ดูเป็นเรื่องของใบตัวประกอบอย่างที่ว่า
1: ครับเราสร้างเหมือนกับแบบเราสร้างตัวประกอบเข้าไปสู่เนื้อหาภาพยนตร์เนี่ยยังไงต้องมีตัวประกอบอะถ้ามีแต่พระเอกนางเอกหนังไม่สนุก
0: ไม่น่าสนใจ
1: ทีนี้การจัดดอกไม้เนี่ยก็มีดอกไม้เนี่ยสวยละ ต้องมีตัวประกอบทำให้พระเอกนางเอกอะเด่นขึ้นมาก็ถ้าเป็นไม้ใบก็คือทำให้ดอกไม้เนี่ยดอกไม้ที่เด่นขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็คือเราทำตัวประกอบต้องบอกว่าตัวประกอบบางคนนะบางคนเนี่ยค่าตัวแพงกว่าพระเอกนางเอกบางเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ใบไม้บางชนิดที่เราผลิตเนี่ยแพงกว่าดอกไม้หลายชนิดเหมือนกันอันนั้นก็คือเราก็ทำเรื่องของไม้ตัดใบมานะตั้งแต่ใบเล็กๆจนถึงใบใหญ่ๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการปรับตัวนะครับสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คืองานที่เขาเรียกว่าแฟชั่นแล้วก็เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆหรือทุกวันเนี่ยก็มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งใหญ่ก็คือโควิดนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องเรียนรู้และปรับตัวใหม่คนที่จะอยู่รอดได้เนี่ยคือคนที่สามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวได
0: ้
1: เราก็เช่นกันนะทำสวนอยู่ดีตัดใบอยู่ดีเนี่ยขายดีอยู่มากเลยลูกค้าระดับ 30, 40, 45รายหายหมดเลยในช่วงโควิดฮะก็ช่วงเวลานั้นก็เริ่มก็อยู่เริ่มนิ่งเลยแล้วอยู่เฉยจนมีคนบอกว่ามีต้นที่ตัดใบเนี่ยใส่กระถางขายไห
0: ม
1: ตอนนั้นเราก็มีอยู่ในกระถางก็ขายหมดมี100ต้นก็ขาย100ต้นนะมี200ต้นก็ขาย200ต้นนะจะเห็นว่าที่นี่ระบบนิเวศสมบูรณ์เนาะ
0: ก็ใช่ค่ะ
1: มีเพิ่มเข้ามา
0: คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพิธีกรทำหน้าเก๋ๆเพราะตอนนี้ก็จะมีระบบนิเวศที่มีพึ่ง
1: ค
0: อย
1: อยู่ในสวนนะเป็นธรรมชาตินะบางทีนกมาบินเกาะใกล้ๆก็มีนะช่วงที่เราปรับตัวนะครับจากการตัดใบก็เป็นการขายต้นไม้ที่อยู่ในกระถางแล้ววันดีคืนดีเนี่ยก็มีน้องๆดารานะถ่ายรูปกับต้นไม้
0: ไปรีวิวซะ
1: นะแล้วก็เกิดกระแสแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกกระแสเข้าไปสู่ต้นไม้ชนิดนั้นชนิดตักต่างๆที่น้องๆดาราเขาถ่ายโพสต์ขึ้นไปหลักการขายที่เขาขายไปทุกวันนั้นเอามาใช้ของหลักการขายทั่วไปไม่ได้นะการเปลี่ยนแปลงผิดรูปเปลี่ยนแปลงไปแบบมหาศาลเลยนะคนที่จะต้องเอาต้นไม้เข้าไปตลาดไม่ทันใจฮะวิ่งมาเอาที่สวนแต่โควิดเราก็จำกัดนะบางทีรัฐบาลล็อกดาวน์ด้วยก็มาไม่ได้ก็นัดมาเก็บของหน้าสวนจากต้นราคาหลัก10บาท35บาท50บาทมันขึ้นหลัก100 200 500 800จนหลักพันและหรือหลักหมื่นบางชนิดนับใบฮะหลักหมื่นนี่บางทีนับใบถ้า3ใบก็ 30,000 นะเคยผ่านมาแล้วหลายๆท่านนะท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าคงผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาแล้วแต่มันคือกระแสฮะกระแสที่คนที่ใช้ของพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยของที่ใช้พร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันน่ะยังไงก็ไม่พ
0: อ
1: จากวันนั้นก็คือว่าทุกกระแสเนี่ยโหยหาว่าทำไมไม่มีต้นไม้ขายแล้วซื้อต้นไม้ก็ไม่ได
0: ้
1: วัสดุปลูกก็ขาดแคลนกระถางก็ขาดแคลนอันนี้คือการต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยของระบบของการทำการเกษตรแต่ก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับตอบโจทย์ในชีวิตว่าทำใบไม่ได้เรามาทำอื่นๆก็ได้เหมือนกันก็คือปรับตัวจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเราก็ทำการเรื่องของการปรับปรุงพันธ
0: ุ์
1: อยู่ตอนเนื่องตัวเราก็มีพันธุ์ใหม่เข้ามาโดยเฉพาะมีน้องๆลูกๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในนี
0: ้
1: เรารับนักศึกษามายาวนานนะตั้งแต่ปี2543วันนี้ก็เกือบ30ปีนะครับเข้ามาเรียนรู้อยู่ในนี้แล้วก็น้องๆลูกๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเราก็ได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็มีแลบทิชชูคัลเจอร์ขยายพันธุ์ก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าถ้าผลิตไม่ทันทำไงก็เข้าแล็บแล้วผลิตไม่ทันเข้าแล็บก็ไม่ทันปุ๊บเราก็หาพันธุ์ไม้ใหม่ๆเข้ามาขายตอบโจทย์สังคมให้ได
0: ้
1: ขณะเดียวกันวันนี้เราก็มีพันธุ์ไม้ค่อนข้างจะหลากหลายมากมายแล้วก็หลังโควิดเนี่ย ระแสไม้ประดับที่เป็นแฟชั่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงดรอปลงมาแต่ยังไงเสียถ้าเราเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราปรับตัวก็สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาได้อีกวันนี้ก็คือไม้ที่เราใช้เนี่ยมันเกิดกระแสไม้ใหม่ก็คือไม้ในรูปแบบของที่เป็นเทรนด์ใหม่กระแสใหม่ๆรูปลักษณ์การใช้ใหม่หรือว่าเอาของเก่าเนี่ยมาแปรรูปนิดนึงเขาเรียกจับแต่งตัวก็สามารถที่จะทำให้ไม้เหล่านั้นเป็นพระเอกนางเอกขึ้นมาในโฉมรูปใหม่ในเวลาใหม่ได
0: ้
1: ผมยกตัวอย่างอย่างพวกกวักมรกตกวักมรกตเนี่ยเราเดิมทีเราเห็นบักมรกตสีเขียวคนก็เชื่อเป็นไม้มงคลเป็นความเชื่อนะเราขัดไม่ได้เนา
0: ะ
1: แต่เอาจริงแล้วเป็นมงคลหรือเปล่าวันนี้ผมคิดว่ายิ่งกว่ามงคลอีกเพราะว่ายิ่งปลูกคนก็ยิ่งมาซื้อนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยฮะวันนี้ต่างประเทศเกือบทั่วโลกเลยฮะมาซื้อไม้ประดับก็คือกวักมรกตดำๆเป็นกระแสเป็นไวรัลของเรื่องของการผลิตการซื้อจำหน่ายบริโภคกันเกือบทั่วไปเลยแล้วก็วันนี้กราฟค่อนข้างจะชัน
0: ค่ะ
1: นะก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าเราเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งเหล่านั้นได
0: ้นั่นหมายความว่าในแต่ละช่วงก็จะมีความเด่นของแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องฮะทีนี้เราต้องจับกระแสตรงนั้นให้ทันการเรียนรู้ที่จะเข้าสู่กระแสเนี่ยก็คือหลักการของการสังเกตตลาดถ้ามีตลาดมากกว่า1จุดมาถามหาไม้ชนิดนั้นๆในช่วงเวลาเดียวกันที่เขาไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่นชลบุรีกับเชียงใหม่มาถามหาไม้ชนิดนี
0: ้ค่ะ
1: หรือว่าหาดใหญ่กับสุพรรณบุรีหรือว่ากรุงเทพมาถามหาไม้ชนิดนี้ถ้าเราไม่มีเราต้องผลิตแล้วหรือถ้ามีปุ๊บต้องเร่งขยายพันธุ์แล้ว
0: ค
1: ือจับจุดของการเปลี่ยนแปลงให้เจอฮะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่มันก่อนที่จะเข้าสู่ถึงช่วงพีคถึงช่วงสูงสุดของเขาเนี่ยถ้าเราจับจุดเจอเนี่ยเราจะได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านั้นครับ
0: อาจารย์ในส่วนของผู้ที่เขาหลงไหลหรือว่ารักในเรื่องของต้นไม้เนี่ยถ้ามองในมุมเนี่ยมันเป็นกลุ่มเฉพาะไหมเรียกว่าแคบหรือกว้างหรือยังไงบ้าง
1: คือจะมีกลุ่มก็มีฮะเป็นประเภทชมรมสมาคมต่างๆนะเราจะเห็นคนที่ชอบเหมือนกันเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ก็จะมีคนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าชมรมเข้าสมาคมก็ปลูกก็เลี้ยงด้วยความรักแล้วด้วยความที่ว่านำตัวเองเนี่ยจะไปสู่ธรรมชาติด้วยความยากเขาเอาธรรมชาติเข้ามาหาตัวเองก็เป็นรูปแบบของไม้ประดับอันนี้ไม้ประดับมีทั้งไม้ดอกไม้ใบไม้ผลไม้ต้นไม้ยืนหัวไม้น้ำนะโดยเฉพาะไม้ใบเนี่ยไม่มีดอกมันก็สวยแต่ถ้าไม้ดอกเนี่ยต้องคอยให้มีดอกแต่ไม้ดอกบางชนิดอ่ะถ้ายังไม่มีดอกมันก็สวยก็มีฉะนั้นกระแสความต้องการเนี่ยแล้วแต่ความชอบ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนที่จะปลูกต้นไม้คนที่จะเลี้ยงต้นไม้เนี่ยบางคนก็ไม่รู้เราชอบอะไรแต่ว่าขอให้มีดอกไว้ก่อน
0: สวยไว้ก่อน
1: มีสีสันกุหลาบนะกุหลาบก็อย่างน้อยที่สุดดอกสวยมีกลิ่นหอม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคนที่ชอบไม้ดอกผมว่าไม่ได้ทุกคนอ่ะเราก็ถ้าเป็นต้นไม้ผมว่าได้ทั้งหมดแหละ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้นไม้ถ้าเป็นไม้ใบยังไงก็ต้องออกใบแล้วก็ไม่ต้องคอยดูแลประคบประหงมมากนักแล้วก็ไม้ใบเนี่ยวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชื่นชอบไม้ใบที่ส่งออกไปวันนี้ก็คือต้องบอกว่าเกือบทุกสัปดาห์ก็มีการคนมาเก็บเพื่อการส่งออกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเราแล้วก็คือนักศึกษาที่อยู่ที่นี่เรียนรู้เรื่องของการคัดเลือกไม้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนใช้ไม้ประเภทไหนถ้าส่วนหนึ่งที่ผ่านมาตะวันออกกลางก็ใช้ไม้โตนิดนึงถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ใช้ไม้เล็กนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นไม้ทางโซนอื่นๆเนี่ยแล้วแต่ความต้องการของเขาเลยซึ่งตลาดแตกต่างกันไปแต่ที่สุดก็คือว่ายังใช้ไม้ประดับอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่จะเป็นกลุ่มคนต่างๆก็ยังใช้ไม้ประดับก็คือคิดว่ามันน่าจะสร้างความสุขกายสบายใจให้กับคนที่ได้ปลูกได้เลี้ยงได้สัมผัสหรือว่าได้ดูแลต้นไม้บางคนเนี่ยรักต้นไม้เหมือนลูกเลยนะคุยกับเขาทุกวันทุกเช้าให้น้ำสเปรย์เสร็จเป็นไงโตขึ้นแล้วหน้าเราอะไรประมาณนี้ก็คุยกันเล่นๆก็เหมือนกับคุยกับลูกกับหลานคุยเหมือนกับคุยกับสัตว์เลี้ยงเลยคุยกับต้นไม้น่ารัก
0: ค่ะในส่วนนี้พอการที่เราตัดเป็นพวกไม้ประดับไม้ใบต่าง
1: ๆ
0: ส่งขายส่งไปยังต่างประเทศตรงนี้เขามีความคงทนมากกว่าพวกไม้ดอกไหมคะอาจารย
1: ์คือที่ผ่านมาที่เคยตัดไม้ใบส่งออกเนี่ยเราพยายามที่พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่ใบหนาใบแข็งแล้วก็คงรูปแล้วก็มีลักษณะที่บรรจุพันธุ์ง่ายก็คือบรรจุพันธุ์คือแพ็คกิ้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ง่ายๆนะครับแต่บางอย่างนี่ก็ทำไม่ได้ปุ๊บแต่ตลาดเขาใช้เราต้องทำเช่นฟิโรเดนอนโกดีอะไรประมาณเนี้ยบรรจุพันธุ์ยากมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็พยายามที่จะทำให้ได้การที่เขาใช้ไม้ใบเนี่ยถามว่าคงทนไหมผมว่า ผมเคยเห็นไม้ใบที่เราปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันอยู่กับลูกค้าเนี่ยระดับ5สัปดาห์ถึง8สัปดาห์เขาเปลี่ยนดอกไป3ชุดแล้วใบไม้ยังอยู่เลยก็ถือว่าทนพอสมควร
0: ตัวนี้ราคาก็ต้องสูงตามไปมั้ย
1: ไม่สูงครับเพราะไม้ใบเนี่ยมันแค่ตัวประกอบนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็แม่ค้ายังบอกเลยอย่าทำให้ทนนักฉันขายของไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็พยายามให้ทำให้พอดีพอดีแต่ว่าเราทนทำให้ทนเพราะว่าถ้าเราส่งออกปุ๊บลูกค้าไปทางที่จะต้องส่งไปถ้าอย่างอเมริกาเนี่ยก็ส่งไปกว่าจะเข้าสนามบินบรรจุภัณฑ์ส่งสนามบินก็ต้องมีถึง2วันแล
0: ้
1: วเดินทางอีกวันนึงกว่าจะออกถึงเข้าตลาดแกะกล่องมาก็อีกประมาณ2วันเบ็ดเสร็จก็เกือบสัปดาห์แล้วกว่าจะถึงผู้บริโภคก็อีกประมาณ2ถึง5วันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเหี่ยวง่ายเหลืองง่ายก็คงลูกค้าคงไม่ใช้ฉะนั้นก็พยายามทำให้ทนไว้ก่อน
0: แสดงว่าในส่วนของการที่มันเป็นไม้ใบไม้ประดับเนี่ยเขามีโอกาสที่จะออกสู่ท้องตลาดได้ตลอดเวลาได้เรื่อยๆ
1: ใช้ตลอดนะฮะก็คือไม้ประดับผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ใช้ไม้เทียมยังไงมันก็ให้อารมณ์ไม่เหมือนกับไม้จริงรู้สึกได้เลยครับประมาณนั้นฮะ
0: แต่ทีนี้พอเวลาอย่างที่อาจารย์บอกว่าการปลูกไม้เนี่ยมันก็มาเป็นตามกระแสเนาะกระแสสมัยก่อนนะตอนโควิดก็ไม้ด่างเนาะโอ้โหแรงมาก
1: ถูกต้อง
0: หลักหมื่นหลักแสนมีแน่นอนตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวกวักมรกตอีกแล้วในเทรนต่อไปก็อาจจะมีพันธุ์อื่นมาก็ได้อาจจะเป็นต้นที่อยู่ด้านหลังเราก็ได้ตรงน
1: ี้เป็นไปได
0: ้ฮะก็จะผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อย
1: ๆเป็นไปได้
0: ทีนี้บางท่านนะที่เขาอาจจะมีทุนทรัพย์สูงสูงหน่อยเขาก็จะลงแบบตูมไปเลยแล้วพอมันดรอปไปอะค่ะมันก็จะมีผลตัวนี้อาจารย์จะให้มุมมองหรือข้อคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือถ้าเกิดกรณีนี้ก็คือว่าเราคงจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม้ประดับเนี่ยคือแฟชั่น
0: ค่ะ
1: มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมตามความนิย
0: ม
1: นะครับถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นอะมันดีก็ลงทุนได้แต่ว่าคิดเผื่อใจไว้บ้างนะครับ
0: เพราะว่า
1: ของมันมีได้มันมีไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างในอดีตสมัยก่อนเนี่ยที่คนเขาปลูกว่านกันนะคนเขาชื่นชมว่านตั้งแต่สมัยเทเวศริมต้นไม้ริมคลองหลอดไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะทันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ถ้ายุคนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่ายุคถัดมาก็เป็นหน้าวัวนะเป็นบอนสีนะครับเป็นโกศลนะท่านนึกตามในภาพของงานไม้ประดับในอดีตนะแต่พอเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถามพวกนั้นเขาหยุดไหมไม่หยุดเขาวนกลับมาใช้บางทีโป๊ยเซียนนะครับก็มีการประกวดมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆต่างๆมากมายเลยกระแสใช้ก็มีและวันหนึ่งมันก็ชะลอตัวลงทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนคนที่จะไปลงทุนได้เยอะเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นโอกาสของเขาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงแฝงอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วนะฮะเป็นอาชีพไม้ประดับเป็นอาชีพการเกษตรที่มั่นคงผมคิดว่าธรรมดามันมีได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ใช่ว่าได้กับไม่ได้ไม่ใช่นะได้มากกับได้น้อยช่วงได้น้อยก็คือกระแสที่มันลงนะช่วงได้มากก็คือกระแสที่มันขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจบริบทในเรื่องของกระแสเนี่ยเราทำให้ติดกระแสให้ติดเทรนให้ทันในช่วงเวลาเนี่ยเราพอจะหยิบจับได้ทันจับเงินได้ทันแต่ถ้าไปทำในช่วงที่ว่ากราฟมันขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็น normal curve นะแล้วระฆังคว่ำเนี่ยมันขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็ลงแต่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามันกราฟที่มันไม่ปกติก็คือขึ้นชันลงชันอันนี้น่ากลัวแต่ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงชันนั่นก็น่ากลัวดังนั้นก็อยากให้ดูกระแสว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าเป็นการปั่นหรือว่าสร้างเขาเรียกสร้างดีมานด์เทียมนะอุปสงค์เทียมขึ้นมาหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยบางคนบางกลุ่มเขาสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาตรงนี้อยากจะบอกท่านผู้ลงทุนนะครับว่าจับกระแสให้ถูกแล้วก็ดูตลาดที่แท้จริงว่ามันมีการซื้อขายในประเทศซื้อจริงหรือเปล่าส่งออกจริงหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะกลุ่มอันนี้ต้องระวังครับ
0: ถ้าดูในลักษณะทีมันก็เป็นลักษณะเหมือนกันวนลูปนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนไม้แบบเนี้ยสมัยก่อนเขาเคยได้รับความนิยมแล้วก็ดรอปไปแล้วก็วนกลับมานิยมอีกเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อย
1: ๆบอกไม้ไม่มีวันตายฮ
0: ะ
1: เพียงแต่นิยมมากกับนิยมน้อยแต่ว่าในช่วงที่นิยมน้อยเนี่ยหรือว่าไม่นิยมก็ตามนะแล้วแต่สุดแท้แต่จะเรียกเราสามารถที่จะปรับโครงสร้างเรื่องของการปลูกหรือว่ารูปแบบของภาชนะที่ใส่หรือทำอะไรที่ของเก่าๆทำให้โดดเด่นขึ้นมาก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าหรือการตลาดให้มันเติบโตขึ้นได้สำคัญก็คือคนต้องมีความคิดในเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะทำให้มันเปลี่ยนรูปไปหรือแม้กระทั่งจะต้องทำให้เกิดความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ นะครับให้มันเปลี่ยนแปลงไปในมิติที่คิดว่ามันน่าจะสร้างจุดเด่นหรือว่าความโดดเด่นให้กับระบบตลาดที่หันมาดูปุ๊บว่ามันไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนเดิมอีกแล้วครับก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าทำให้เกิดกระตุ้นของอุปสงค์ให้เพิ่มขึ้นอีกทีครับ
0: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ที่นี่นอกเหนือจากเป็นที่ที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับไม้ใบต่างๆหรือต้นไม้ต่างๆกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเป
1: ็
0: นศูนย์อะไรคะอาจารย
1: ์ที่นี่เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นอบรมข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: หล
0: ัก
1: สูตรของนบก.นบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางหรือนบส.ระดับสูงรวมถึงโรงเรียนสถาบันต่างๆก็เข้ามาดูงานฝึกอบรมรวมถึงก็กระบวนการของการเรียนที่เราเรียกว่าทวิภาคีเข้ามาเรียนในนี้ก็หลักสูตรก็เป็นปีนะครับก่อนที่จะไปจบไปรับใช้สังคมแล้วก็สาขาศึกษาก็เป็นวิชาเรียนของสกสถาบันการอุดมศึกษาก็มาทำงานเช่นเหมือนกับพนักงานประจำ
0: ค
1: นหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ทำต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็เด็กๆพวกนี้หลายๆคนเนี่ยจบไปแล้วก็ประสบผลสำเร็จหรือบางคนก็เรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็สามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์ในสถาบันศึกษาได้บางคนก็ไปทำงานในวิชาชีพที่ตนเองรักหรือชอบบางคนก็ไม่ได้ทำต้นไม้นะเหมือนที่นี
0: ่
1: แต่ก็ใช้ชีวิตในการปลูกต้นไม้ประดับตามบ้านต่างๆนะเขาก็มีความสุขของเขาแล้วแต่ว่าคนจะเข้ามาในหลักสูตรไหนแต่ว่าที่เนี้ยเราก็ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปแต่ว่าขอว่าเข้ามาต้องนัดเพราะว่าหลังๆเนี้ยก็จะมีคนมาเด็ดมาแกะมาตัดอะไรไปเนี้ยเพราะว่าหลังๆไม้เนี้ยเราทำเนี้ยเราจะทำไม้มูลค่าสูงก
0: ็
1: คืองานเกษตรเราจะรู้ว่าทำมากเราจะได้ตอบแทนน้อยก็คืองานเกษตรทั่วไปแต่งานเกษตรสมัยที่ว่ามีการพัฒนาแล้วก็คือทำมากและได้มากแต่ถ้างานเกษตรที่มันพัฒนาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่างานเกษตรเนี่ยสามารถทำน้อยและได้ตอบแทนมากก็คือในกลุ่มของไม้ประดับของเรานี่เอง
0: ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีการทำเป็นเพาะเองแล้วก
1: ็
0: มีการผสมผสานจนกลายมาเป็นสายพันธุ์ใหม
1: ่ๆ
0: ตรงนี้เราเป็นแบบมีแนวคิดหรือไปเอาองค์ความรู้อะไรมาจากไหนยังไงบ้าง
1: คือเป็นงานทดลองนะเพราะว่าส่วนหนึ่งไม้ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยก็คือเอาพันธุ์ที่มีอยู่ในตลาดมาเพาะขยายพันธุ์แต่มูลค่าเพิ่มมันไม่มีสักเท่าไหร่อันนี้ในประเทศเองก็ตามเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ไม้ที่เป็นพันธุ์ใหม่เลยก
0: ็
1: คือจะต้องปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาง่ายๆก็คือการใช้แกสอนตัวผู้ไปผสมแกสอนตัวเมียก็ได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังไงมันก็เหมือนต้นพ่อต้นแม่เทคนิคที่เราพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของการทำเรื่องของการใช้ฮอร์โมนโอเวอร์โดสหรือว่าใช้เคมีบางอย่างในกลุ่มของพวกสารโคชิซินหรือว่าไซโตไคนินหรือแม้กระทั่งยากำจัดวัชพืชเนี่ยก็สามารถทำให้พืชเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมได้ระดับใน DNA เลยแต่ที่นี่ที่เราทำในที่แบบว่าสถาบันศึกษาอื่นๆเข้ามาเรียนรู้เลยก็คือว่าเทคนิครูปแบบใหม่ก็คือเราทำให้พืชป่วยพืชเนี่ยดีๆเนี่ยทำให้ป่วยแล้วก็รักษาไม่หายเขาเรียกประคองถ้าเป็นวงการแพทย์เขาเรียกคนชาวบ้านเขาจะเข้าใจเขาว่าเลี้ยงไข้ร
0: ัก
1: ษาไม่หายเขาบอกหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าจริงๆแล้วหมอไม่เลี้ยงไข้นะฮะแต่สิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์แต่เรามาทำกับต้นไม้เนี่ยเราทำให้เกิดการกลายพันธุ์เนี่ยโดยการทำให้พืชป่วยแล้วก็ใช้ในกลุ่มของพวกยาปฏิชีวนะรักษาไม่หายประคองถ้ายิ่งใกล้ตายแต่ไม่ตายนะจะเกิดการกลายพันธุ์
0: อ
1: ันนี้ก็คือการปรับปรุงพันธุ์อีกอย่างหนึ่งรูปแบบหนึ่งหรือว่าใช้การฉายรังสีที่ศูนย์ประมาณูเพื่อสันตินะครับก็มีการเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเช่นกันเราทำทุกช่องทางที่จะทำให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เราก็ถ้าเกิดได้ปุ๊บเราก็สามารถเรียกพืชนั้นเป็นพันธุ์ของเรานะครับแล้วก็จะเปิดตัวขายราคาเท่าไหร่หรือว่าตกลงการค้าขายต้นเดียวหรือว่าขายทั้งหมดหร
0: ือ
1: ว่าเขาให้ทำให้มีปริมาณขายก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็คือส่วนที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดแล้วการผลิตในเรื่องของไม้ประดับครับ
0: ตอนนี้เรียกว่ามีความสำเร็จไปถึงขั้นไหน
1: โอ้พันธุ์ใหม่ใหม่พันธุ์ใหม่ใหม่ที่สร้างชื่อเสียงที่นี่เลยก็คือฟิโลเดนดอนชื่อโกลเด้นดราก้อนนะครับก็เราทำไม้ตัดใบแล้วก็เกิดการกลายขึ้นมาพวกเล็บคุดโชคนะครับหลายพันธุ์พืชเลยฮะอย่างไอตัวกวักมรกตดำด่างกวักมรกตแคระด่างก็ได้เป็นที่นิยมของท้องตลาดหรือเสน่ห์จันดำด่างนะครับช่วงโควิดก็ขายกันต้นหลักหมื่นหลักแสนกันนะครับเราก็มีหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์แล้วก็พัฒนาให้มีความแปลกแตกต่างทนทานแข็งแรงแล้วก็ขายให้ได้จำนวนกับประมาณนี้ฮะ
0: ไม่ใช่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้คือพอบอกว่า อะไรนะมรกตนะ ต่างๆกวักต่างๆไปหาซื้อกันต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นตามกระแส ตามแต่ละพื้นที่ด้วยไหมคะอาจารย์
1: คือกระแสเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะอยู่สั้นอยู่ยาวมาแล้วแต่แล้วก็จากไปแล้วก็วนกลับมาเป็นเรื่องของการตลาดนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยเขาทำได้ช้าโตช้ามากขยายพันธุ์ก็ช้าแล้วก็ใบด่างเนี่ยช้ำแล้วก็ยังไม่ได้ด่างสัดส่วนในการได้ด่างเนี่ยของในหน่อแรกก็อยู่ประมาณสัก
0: 16%
1: หรือเอาไอ้ต้นเผือกเนี่ยมาช้ำนะฮะแล้วได้ต้นด่างก็อยู่ที่ 0.02% แค่นั้นเปอร์เซ็นต์มันน้อยฮะจะทำให้ตอบสนองกับความต้องการตลาดแบบพอดีๆเนี่ยมันไปไม่ถึงก็เลยทำให้ราคาเขาไม่ได้ดำดิ่งเหมือนกับไม้ทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ว่ามีความจำเพาะกับใช้เวลายาวนาน
0: อ
1: ันนี้ก็จะทำให้ตลาดเนี่ยคงอยู่ถาวรยาวนานได้กว่าปกติแต่ยังไงเสียนะทุกอย่างเนี่ยมันคือแฟชั่นนะมาแล้วก็ไปบางทีแล้วก็อาจจะอยู่นานหน่อยแต่ท้ายสุดก็คือว่าซื้อตามความพอใจความต้องการแล้วก็มีซื้อขายเก็บสะสมปลูกด้วยความสุขฮะตัวนี้ถือว่าเป็นประเด็นแล้วครับ
0: ถ้าพูดถึงแนะนำเนี่ยแนะนำนี่คือควรเป็นไม้ประดับไม้ใบถูกต้องไหมคะที่มันจะไปได้ตลอดเวลา
1: คือทุกตัวฮะไม้ประดับทุกตัวมีความสุขอย่างกุหลาบเอาดอกแล้วเดี๋ยวมันก็เอาดอกอีก
0: ค่ะ
1: นะฮะหรือไม้อื่นนี่ก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็ทำให้ต้นใหญ่ก็สวยอีกมิตินึงหรือต้นเล็กก็สวยอีกมิตินึงแล้วแต่คนชอบจะบอกให้คนจะต้องปลูกต้นนั้นต้นนี
0: ้ไม่
1: ใช่ต้องปลูกตามที่เรารักเราชอบแล้วมีความเชื่อว่าเราปลูกแล้วเรามีความสุขครับ
0: ไม่เป็นไรเราปลูกก็เราปลูกแล้วให้อาจารย์ดูแลขออาจารย์ดูแลเดี๋ยวสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านนิดนึงอาจารย
1: ์
0: เปิดให้เข้ามาเรียนรู้ยังไงบ้างยังไงบ้าง
1: ครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการปลูกหรือว่าผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะครับทุกวันนี้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้โดยทั่วไปแต่ว่าถ้าข้อมูลเชิงลึกนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่จริงนะครับไม่มีการแบบสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แต่ถ้าสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่อุดมการ์เด้นนะครับก็สามารถที่จะต่อที่IG อุดมการ์เด้นภาษาอังกฤษครับหรือว่าFacebook อุดมถิตวรรณสกุลภาษาอังกฤษหรือว่า TikTok อุดม UDOM อุดม44อุดมประมาณหลายช่องทางฮ
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าอยากจะโทรเร่งด่วนนะครับส่วนใหญ่การรับสายเนี่ยจะน้อยนิดนึงเพราะว่าเวลาที่จะสอนนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ติดต่อกับคนอื่นเนี่ยมาจำกัดพอสมควรถ้าเข้ามาเนี่ยก็0818091900เบอร์โทรศัพท์ครับก็สามารถที่จะติดต่อนัดล่วงหน้าเข้ามาเยี่ยมชมดูงานหรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมราชบุรีอุดมการเด่นของเราครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยังสูงเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: พามาคุยแบบสบายๆท่ามกลางบรรยากาศที่มีพึ่งตอมด้วย ขอบคุณนะคะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของต้นไม้ที่นี่นะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

วันนี้นำคุณผู้ชมมายังจังหวัดราชบุรีที่นี่ไม่ได้มีเพียงโบราณสถานอันทรงคุณค่าแต่ยังมีการสืบสานภูมิปัญญามวยคาดเชือกให้กับเยาวชนด้วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยดีๆครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดมหาธาตุวรวิหารนะคะของจังหวัดราชบุรีซึ่งปกติแล้วเวลาเรามาเที่ยวที่ราชบุรีเราก็จะมาเที่ยวดูศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งเรียกว่ามวยคาดเชือกเขามีชื่อว่า

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ภายในโรงเรียนแล้วนะครับสวัสดีครับผอ.ครับตอนนี้เด็กๆข้างหลังเขาทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เขาฝึกซ้อมมวยไทยค่ะเพื่อเตรียมการแสดงค่ะ
0: อ๋อวันนี้เรามานะเรียกว่ามหาธาตุคาดเชือกเล่าให้ฟังที่มาหน่อยว่ามหาธาตุคาดเชือกนี่คืออะไรครับ
1: มหาธาตุคาดเชือกนี่ก็คือเป็นมวยพื้นบ้านที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการมวยไทยนะคะก็คือใช้สถานที่คือวัดมหาธาตุวรวิหารกับมวยคาดเชือกผสมผสานกันจึงเกิดเป็นเรียกว่าลายเซ็นคือว่าเป็นมวยไทยมหาธาตุคาดเชือก
0: ครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับมวยไทยพื้นบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละที่ก็จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอยู่กับวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมีประวัติยาวนานของจังหวัดราชบุรีก็เลยเป็นมหาธาตุคาดเชือก
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีการสอนมายังไงฮะทำไมถึงเป็นมหาธาตุคาดเชือกมาถึงทุกวันนี้ฮะ
1: ค่ะแต่เดิมหลายสิบปีมาแล้วเคยมีมวยไทยในโรงเรียนเทศบาล4อยู่แล้วแล้วก็หายไปด้วยการเวลานะคะ
0: ครับ
1: ก็จึงฟื้นกลับมาใหม่ก็พอฟื้นกลับมาใหม่แล้วเนี่ยบวกกับเราอยู่ในวัดมหาธาตุเราจึงตั้งชื่อว่ามวยไทยมหาธาตุคาดเชือกแล้วก็เด็กๆ ก็ฝึกฝนใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียน
0: มาราชบุรีเนี่ยเรามาท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมีอะไรฮะที่เราเคยไปหนังใหญ่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่เราสืบต่อกันมานานแล้วผอ.มองเรื่องนี้ยังไงคะเรื่องของการสืบสาน
1: ค่ะการสืบสานนะคะคืออย่างวัดมหาธาตุเราเนี่ยทุกวันนี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาอยู่แล้วและวัดเราเป็นวัดอนุรักษ์ซึ่งหลวงพ่อท่านพระธรรมปัญญาภรณ์เนี่ยค่ะท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านอนุรักษ์แล้วก็ใครจะมาเยี่ยมชมท่านจะดีใจอยากให้เด็กเข้าวัดทีนี้พอเรามาต่อยอดมวยไทยเนี่ยแล้วเราใช้ชื่อว่ามวยไทยมหาธาตุคาดเชือกเนี่ยท่านหลวงพ่อก็เลยยิ่งชอบแล้วเราก็บางทีรายการหรือการถ่ายทำเบื้องหลังเนี่ยเราจะประกวดนะคะแล้วก็ใช้แบ็คกราวด์เป็นพระปางวัดมหาธาตุก็ได้ในเชิงท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดมหาธาตุแล้วก็ได้ในเชิงอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยค่ะ

0: การที่จะทํามวยคาดเชือกเนี่ยมันจะต้องดูอะไรเค้าเรียกว่ามีวิธีเช่นอาจจะต้องมีวิธีการรํามวยการต่อสู้มีอะไรบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อย
1: ก็เริ่มจากต้องมีครูมวยไทยเด็กต้องมีการครอบครูที่ที่สังเกตบนศีรษะเค้าเรียกมงคล
0: ครับ
1: ซึ่งทุกอย่างเวลาก่อนที่จะเริ่มชกมวยหรือไหว้ครูเนี่ยเขาก็จะไหว้ครูพอไหว้ครูเสร็จแล้วเขาก็จะเอามงคลหรือถอดมงคลเก็บนั่นคือการเคารพการนอบน้อมไหว้ครูนะท่าก็จะเริ่มจากไหว้ครูแล้วก็จะมีแบบแผนมีท่าเรียกการไล่รำแต่ละท่าแล้วก็รวมถึงท่าที่ใช้ในการต่อสู้ก็จะมีท่าแต่ละท่าเช่นจระเข้ฟาดหางช้างประสานงาอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็จะปิดท่าทางไป

0: เราได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะคะซึ่งจัดหลักสูตรอบรมให้ครูเราแล้วอบรมอย่างเดียวไม่ได้เราก็มีการเข้าไปร่วมวิภาคหลักสูตรร
1: ่
0: วมกับทางวิทยาลัยมวยไทยแล้วก็โรงเรียนต่างๆที่ใช้มวยไทยในสถานศึกษาแล้วก็มาวิภาคหลักสูตรแล้วก็โปรแกรมการอบรมเนี่ยก็จะมีตามแนวทางที่เราจะมาใช้ในการสอนเด็กๆอะค่ะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้นะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยนะก็จะมีการแสดงของเด็ก
0: ๆ
1: ที่เป็นศิลปะนี่แหละที่เรามามหาธาตุคาดเชือกนี่แหละว่าเขาทำยังไงเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปคุยนอกจากท่านผู้บริหารแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆด้วยแล้วก็ไปคุยกับคุณครูด้วยว่าเฮ้ยเขาทำอันนี้เขาทำยากแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับ

0: รู้สึกว่าเห็นพี่ๆเขาซ้อมมวยและเท่ดีค่ะก็เลยอยากลองเข้าดูแรกๆจะปวดแขนปวดขาให้ความสามารถในการป้องกันตัวค่ะนอกจากป้องกันตัวได้ก็สามารถช่วยคนอื่นได้ค่ะ
1: หนูอยากได้ไปไว้ป้องกันตัวจากคนที่จะมาทำร้ายเราหรือว่านำไปเป็นอาชีพได้ค่ะรู้สึกแบบยากค่ะแล้วก็กังวลว่าจะทำท่าได้ไหมแต่พอทำจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะความอดทนค่ะแล้วก็มีสมาธิมีสติแล้วก็วินัยค่ะ
2: มันเท่ครับมีแรงบันดาลใจด้วยครับร่างกายแข็งแรงขึ้นครับได้สุขภาพแล้วก็บุคลิกการเดินครับ

หาธาตุคาดเชือกนี่ก็คือเหมือนเป็นชื่อนะคะเราตั้งให้มาตั้งแต่รุ่นที่ว่าเริ่มสร้างโรงเรียนแรกๆอะค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะโรงเรียนเราเนี่ยนะคะวัดมหาธาตุเนี่ยเคยมีมวยคาดเชือกเนี่ยมานานหลายปีแล้วค่ะแล้วก็หายไปท่านผอ.อภิรดีเนี่ยค่ะก็เลยมาดำริคิดว่าควรจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ก็เลยจัดครูไปอบรมแล้วก็จัดอบรมเด็กๆเกี่ยวกับมหาธาตุคาดเชือกนี่แหละค่ะก็เลยได้เป็นที่มาของมหาธาตุคาดเชือกมวยไทยของเราแตกต่างจากมวยประเภทอื่นยังไงของเราเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราจะมีการไหว้ครูด้วยนะคะมวยไทยอื่นก็อาจจะมีแต่ของเราเนี่ยจะอิงท่าบังคับที่ตามหลักที่เขาให้มานะคะอิงท่าบังคับแล้วก็จะฝึกซ้อมเด็กแล้วก็ไปแข่งนะคะไปประกวดอยากจะให้เขาเอาไปใช้ในชีวิตจริงโดยเฉพาะผู้หญิงอยากให้เขาได้ใช้แบบป้องกันตัวค่ะดูแลตัวเองได้ให้รอดพ้นให้หนีพ้นจากอันตรายเหล่านั้นได้อ่ะค่ะอยากให้เขาไปต่อยอดอยากให้เขาได้ไปเรียนมหาลัยแล้วก็ไปต่อยอดจะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวของเขาด้วยค่ะ

0: ลองเข้ามาเรียนรู้นะคะสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นที่โดนรังแกได้ด้วยค่ะ
1: อยากให้เข้ามาเพราะว่าศิลปะป้องกันตัวเนี่ยค่ะมันสำคัญต่อเราสำหรับผู้หญิงมากค่ะถ้าเราไม่มีไว้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปป้องกันตัวเองได้ค่ะ
2: อยากบอกให้เพื่อนว่ามาเรียนมวยได้วิธีการป้องกันตัวด้วยครับแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วยครับ

คุณผู้ชมครับมหาธาตุคาดเชือกที่เราได้รับชมไม่ได้เป็นเพียงการฝึกทักษะเพื่อการแข่งขันหรือศิลปะการต่อสู้แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนในหลายด้านซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของวินัยการฝึกซ้อมที่มีความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่างกายให้มีความแข็งแรงคล่องตัวขณะเดียวกันก็ยังได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยความอดทนที่สำคัญครับการที่โรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารนำมวยคาดเชือกเข้ามาสืบสานยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาสัมผัสศิลปะการต่อสู้ที่มีรากเหง้าจากภูมิปัญญาไทยมาถ่ายทอดในรูปแบบศิลปะการแสดงมหาธาตุคาดเชือกที่สร้างความภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดราชบุรีเมืองแห่งวัฒนธรรมส่วนวันนี้หมดเวลากับทางรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะพบกับรายการคิดดีวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนถาวรวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้มีการจัดโครงการตลาดนัดมือ2หรือถาวรมาร์เก็ตนะคะที่ให้น้องๆนักเรียนตัวน้อยๆของเราได้ลงมือเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยๆได้ลองคิดได้ลองค้าขายกันจริงๆค่ะโดยการนำทักษะบูรณาการของวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในการค้าขายรวมกับคุณครูและเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ

0: ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มในวันนี้พื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นห้องเรียนอีกหนึ่งรูปแบบของเด็กๆจากนักเรียนที่เคยเป็นเพียงผู้ซื้อวันนี้พวกเขาได้ลองเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพ่อค้าและแม่ค้าตัวน้อยลงมือจัดร้านเตรียมสินค้าพูดคุยกับลูกค้าและเรียนรู้การขายด้วยตนเองค่ะสินค้าที่นำมาจำหน่ายในวันนี้เป็นสินค้ามือสองคุณภาพดีที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนังสือของเล่นของใช้หรือสิ่งของต่างๆที่เจ้าของเดิมไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังมีคุณค่าและสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได
1: ้ก็โรงเรียนถาวรเราที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะให้นักเรียนจากเดิมเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทีนี้ของเราก็ต่อยอดมาเป็นกิจกรรมตลาดนัดมือ2เพื่อที่จะฝึกให้เด็กๆมีทักษะชีวิตแล้วก็ช่วงนี้ก็รู้จักการทอนการการซื้อของการทอนเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปในอนาคตได้เวลาโตอาจจะทำงานอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ก็เห็นเด็กๆเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้นับจำนวนที่ตัวเองจะมาขายแล้วก็จะจำหน่ายว่าได้เท่าไหร่แล้วก็รับมา20ค่าของ5บาทก็ทอนไป15บาทเด็กก็จะได้เรียนรู้ในตรงนี้ด้วยอะค่ะอันนี้เราก็มีแนวคิดที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยก็ได้ทั้ง2แบบก็แล้วแต่ความประสงค์ของตัวเองของนักเรียนเองว่าจะใช้ประกอบอาชีพหลักหรือจะเป็นอาชีพเสริมอะค่ะแนวคิดนั่นเหรอเราก็แต่ก่อนเนี่ยเราเคยทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้เราก็ต่อยอดให้เป็นตลาดนัดมือ2แล้วนักเรียนเนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยเพื่อที่จะแบบมีการวางแผนในการดำรงชีวิตแล้วก็มีวินัยในการใช้เงินก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเป็นการวางแผนในการใช้เงินในอนาคตที่ดีได้มีระเบียบวินัยในการใช้เงินเพื่อไม่เป็นหนี้เป็นสินในอนาคตได้นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยได้รู้และมีทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตต่อไปค่ะก็ตอบรับดีนะคะก็เหมือนว่าฝึกลูกเข้าไปด้วยในเรื่องต่างๆที่ในอนาคตอย่างเราบางทีถ้าเราไม่ได้ฝึกระเบียบวินัยในตรงเนี้ยเด็กก็จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่รู้คุณค่าของเงินด้วยทักษะในการคิดคำนวณในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาไทยได้บูรณาการกับวิชาอื่นๆได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพเทคโนโลยีได้หมดค่ะบูรณาการได้หมดก็จะมี2ท่านรับผิดชอบโครงการแต่เราทั้งหมดทุกคนก็มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดก็จะมีอย่างคุณครูก็จะมีรับผิดชอบโครงการตลาดนัดมือ2เขาก็จะมีการดําเนินงานแล้วก็แต่ละชั้นก็จะช่วยกันอีกทีนึงแรกอ่ะเทอมละครั้งทีนี้ก็เหมือนกระแสเรียกร้องมาให้เทอมละ2ครั้งอย่างสมัยก่อนก็มีเฉพาะนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็ซื้อกันเองแต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้เชิญชุมชนเข้ามาด้วยแล้วก็ผู้ปกครองเข้ามาด้วยก็เห็นความคึกคักของตลาดนัดมือ2ของเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะก็มีค่ะเพราะเราจะต่อยอดให้เด็กแบบได้มีทักษะที่ดีขึ้นกว่านี้ให้ทันยุคทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะคะเพราะเราก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเพราะเราก็จะแบบเก็บค่าร้านเด็กๆเนี่ยร้านตอนแรกร้านละ2บาทเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น5บาทแต่ถ้าร้านชุมชนที่เข้ามาก็20บาทก็เป็นค่าที่เก็บกวาดค่ะโครงการตลาดนัดมือ2ก็เป็นโครงการที่ดีเป็นการฝึกทักษะให้เด็กเนี่ยได้มีทักษะเรียนรู้แล้วก็มีทักษะชีวิตที่ดีในอนาคตด้วยนะคะก็ขอให้โรงเรียนอื่นๆก็สามารถที่จะนำโครงการนี้ไปปรับใช้กับโรงเรียนของท่านได้นะคะ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะแล้วเกิดเป็นตลาดนัดมือ2ให้กับเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะต่อยอดยังไงให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยๆเริ่มจากนักเรียนอนุบาลจนถึงป.6นะคะโรงเรียนเรามีถึงป.6เนาะทำให้เด็กๆเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าคุยกล้าที่จะทอนตังกล้าที่จะถามนะคะก็ต่อยอดสามารถทำรายรับรายจ่ายในครัวเรือนได้ค่ะรายรับรายจ่ายในครัวเรือนได้ยังไงน้องจะไปรับสินค้ามาเขาก็จะลิสต์ว่ารายจ่ายของเราอะรายจ่ายของเราซื้ออะไรไปบ้างเอาอะไรที่จะมาขายได้บ้างลิสต์ออกมาก่อนจากนั้นเอามาขายแล้วเราก็มาลิสต์อีกว่ารายรับเราเนี่ยเราขายได้กี่ชิ้นเราขายได้เท่าไหร่นี่ค่ะเตรียมความพร้อมในด้านในหรอคะคุณก่อนจะตลาดนัดมือ2ของเราเนี่ยจะจัดทุกๆเทอมละ2ครั้งนะคะเทอมละ2ครั้งก่อนจะถึงกิจกรรมเนี่ยทางผู้บริหารเจ้าของโครงการแล้วก็คุณครูที่เป็นหัวหน้านะคะจะมาประชุมร่วมกันก่อนหารือกันก่อนว่าเราจะจัดช่วงไหนดีแล้วจะจัดช่วงไหนที่ทําให้เด็กไม่ได้คิดมากเรียนหนักเกินไปนะคะจากนั้นทางคุณครูหัวหน้าสายชั้นก็จะไปกระจายข่าวให้กับคุณครูสายชั้นของตนเองคุณครูสายชั้นก็จะไปประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มของโรงเรียนแล้วก็ในไลน์ผู้ปกครองแล้วก็ในห้องเรียนของเด็กๆอะค่ะว่าใครสนใจจะขายของเราจะจัดกิจกรรมในช่วงนี้วันศุกร์อย่างเช่นวันนี้จะเป็นวันศุกร์เราจะจัดทุกๆวันศุกร์นี่ค่ะคนตอบรับแล้วคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังเราเด็กๆจะแฮปปี้มากเพราะว่า1ได้ดีแลกได้ลงมาซื้อของช้อปปิ้งต่างๆสิ่งที่ชอบเพราะว่าสินค้ามือ2อ่ะมันมีอาจจะมีของมือ1มือ2ใช่มั้ยคะอาจจะเป็นของเล่นที่เด็กชอบอาจจะเป็นของกินหรืออาจจะเป็นของใช้นะคะเด็กๆแฮปปี้กับการที่ได้มาเดินได้มาช้อปอารมณ์เหมือนคนโตไปเดินช้อปใช่มั้ยคะที่นี่ก็เหมือนกันเด็กๆก็จะแฮปปี้จะชอบมากคนตอบรับดีมั้ยดีเด็กๆก็จะมีว่าคุณครูจะมีตลาดนัด2ตลาดนัดมือ2เมื่อไหร่นะคะเด็กๆ1เลยนะคะเด็กๆสามารถที่ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองในด้านไหนด้านที่ถือของมาเองโดยที่ไม่มีผู้ปกครอง2ปูเสื่อเองจัดสถานที่เลี้ยงของเองเด็กๆสามารถทําได้สามารถขายของจนหมดได้ทอนตังค์ได้นะคะแล้วผลสรุปตอนที่คุณครูจัดเสร็จแล้วคุณครูจะถามว่าหนูเป็นยังไงบ้างชอบมั้ยอะไรมั้ยเด็กๆก็จะชอบมากแฮปปี้แล้วอยากจะให้จัดทุกๆพูดง่ายว่าเด็กๆอยากจะให้จัดทุกๆทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าเด็กๆชอบที่จะมาลงมาข้างล่างปัญหาที่จะเห็นได้ว่าคือพื้นที่ของเราเนี่ยมันอาจจะแคบไปหน่อยทำให้เด็กๆ เข้ามาซื้อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอาจจะแช่กระอึดอัดชนกันแล้วบวกกับอากาศร้อนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อส่งผลยังไงก็อย่างเช่นเราจะกิจกรรมนัดมือ2ใช่ไหมคะเด็กๆแฮปปี้แล้วคุณครูเป็นคุณครูสายไอทีอยู่แล้วถ่ายรูปนะคะก็เป็นการไปโปรโมทในโรงเป็นการกิจกรรมเนี่ยคุณครูฝ่ายไอทีนะคะเขาก็จะมีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโปรโมทผ่าน Facebook หรือเพจของโรงเรียนนะคะก็จะเป็นการที่เราแชร์สาธารณะแล้วมันกระจายสู่โลกภายนอกทําให้ผู้ปกครองท่านอื่นที่ไม่สามารถเข้ามาได้เห็นรายการของเราหรือว่าเห็นช่องของเราจะเข้ามาติดต่ออย่างเช่นพี่ๆนักข่าวที่เคยติดต่อเข้ามานะคะก็อยากจะมาชมบรรยากาศโรงเรียนของเราเราก็เลยมันก็ตื่นเต้นอิ่มใจแล้วทําให้คุณครูเนี่ยดีใจตื่นเต้นแล้วก็ทําถึงผู้อำนวยการถึงเจ้าของโรงเรียนเขาก็ดีใจด้วยค่ะที่ทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยกระจายไปสู่โลกภายนอกแล้วทำให้คนอื่นรู้แล้วก็อยากจะเข้ามาโรงเรียนของเราอะค่ะ

แนวคิดที่เราเริ่มขึ้นมานะคะเกิดมาจากแนวคิดที่นำมาจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเป็นแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเราเนี่ยค่ะได้ต่อยอดมาจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้ประชุมกันว่าเราจะทำยังไงให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีกิจกรรมที่ดีแล้วเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้ได้นะคะซึ่งพื้นที่ของโรงเรียนเราเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะคะเราก็เลยหาทางว่าจะทำกิจกรรมอะไรซึ่งตอนนี้การค้าขายนะคะกำลังเป็นที่นิยมนะคะซึ่งเราก็เลยอยากปลูกฝังให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีการสร้างรายได้เองอดออมนะคะแล้วก็รู้จักอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่เขาสามารถทำได้เพราะว่าการค้าขายเนี่ยทำได้หลายอายุนะคะหลายอาชีพด้วยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จากพื้นที่ของเรานะคะที่มีจำกัดเมื่อก่อนนี้นะคะโรงเรียนเราเนี่ยจะให้ขายเฉพาะนักเรียนนะคะเพราะว่าเริ่มทดลองโครงการเนาะเราก็จะให้มีเฉพาะนักเรียนของเราเองที่ทำการค้าขายแต่ว่าเราเล็งเห็นว่าเราอยากให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กับชุมชนด้านนอกด้วยเราก็เลยได้มีการเชิญร้านค้าด้านนอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีเขาเรียกแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะแล้วก็เรียกว่าแลกความรู้กันให้นักเรียนเนี่ยไปเป็นคนที่ไปต่อยอดเองอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างเรื่องการกำหนดราคาสินค้าเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะสอนเรื่องการใช้เงินอยู่แล้วแล้วก็จะมีการสอนรายรับรายจ่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการสอนว่าการบวกลบคูณหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราจะขายชิ้นละเท่าไหร่แล้วจะขายในราคาเท่าไหร่เพื่อให้คุ้มกับสินค้าของเรานะคะถ้าเกิดมีการขายในราคานี้เราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เราให้เงินเท่าไหร่เราจะต้องได้เงินทอนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีครูวิชาคณิตศาสตร์ที่มีการบูรณาการกันอยู่แล้วค่ะปัญหาเรื่องนี้ก็จะไม่ค่อยมีค่ะเรื่องสินค้านะคะคุณภาพสินค้าเนี่ยเราก็จะให้คุณครูประจำชั้นในการตรวจสอบให้ก่อนนะคะว่ามันควรที่จะนำไปขายต่อไหมหรือสิ่งนี้ทำเองด้วยมือแต่อาจจะมีคุณค่าเท่าไหร่ให้คุณครูคุณครูประจำชั้นผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยร่วมกันกำหนดราคาก่อนออกมาวางขายอยู่แล้วค่ะค่ะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าโรงเรียนเราเนี่ยก็จะเอาไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์เนาะเราก็แก้ปัญหาโดยการที่สอนอยู่แล้วว่าบวกลบคูณหารเราต้องให้เงินถูกทอนเงินได้แล้วก็คนรับเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองจ่ายเท่าไหร่ต้องได้เงินทอนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติแม่ค้าทอนเงินผิดคนผู้ซื้อก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเราก็ต้องคืนให้เขาอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเช่นสภาพปัญหาที่เจอโดยตรงก็คือเด็กนักเรียนชอบทําเงินหล่นหายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการเอามาคืนให้คุณครูเขาก็จะมีการจดว่าเด็กคนนี้เจอเงินเท่าไหร่เป็นการบันทึกความดีของนักเรียนคนนี้ไว้ตลอดค่ะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ลงลายโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะว่ามีของทรัพย์สินอะไรหายไหมอย่างเช่นเงินรองเท้าหรือสิ่งของหล่นหายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการบันทึกสมุดความดีแล้วก็พูดที่หน้าเสาธงให้เขาทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆสร้างความดีมาด้วยค่ะในเรื่องของความดีคุณธรรมนะคะเด็กๆของเราเนี่ยก็คือเราปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนาะต้องทำความดีมีคุณธรรมแล้วก็มีเมตตาเนาะอย่างเช่นทุกคนเด็กในโรงเรียนเนี่ยค่ะแม้กระทั่งอย่างเช่นเงินนะคะที่ยกตัวอย่างไปว่าถ้าไม่ใช่ของตัวเองเขาก็ไม่เอาเลยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าเอาไปให้คุณครูพอไปให้คุณครูเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้แรงตอบรับจากการชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็มีการยกย่องหน้าเสาธงเขาก็เป็นการบอกต่อยอดกันไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะทางโรงเรียนก็เล็งเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยให้ความสน

ใจค่อนข้างเยอะในเรื่องของการค้าขายอย่างเช่นการค้าขายออนไลน์เดี๋ยวนี้เราก็ทำง่ายขึ้นเนาะแล้วก็การค้าขายกับผู้ปกครองด้านนอกเองแม้กระทั่งตอนเย็นๆนะคะหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนบางคนก็นำของด้านนอกที่ผู้ปกครองเตรียมไว้ให้เนี่ยมาขายในโรงเรียนได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้นักเรียนเนี่ยมีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เป็นเงินของตัวเองเขาก็จะได้ภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองด้วยค่ะกิจกรรมนี้ผู้ปกครองค่อนข้างที่ถึงเลยเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยเพราะว่าเป็นการที่ค่ะมีการเตรียมของมีความกระตือรือร้นในการที่จะแบบว่าต้องขายอะไรแล้วจะขายยังไงผู้ปกครองก็จะคิดว่าโอ๊ยจะต้องเตรียมอะไรให้เด็กความจริงเราไม่ผู้ปกครองไม่ต้องมาคิดเลยค่ะเด็กเขาต้องขายในราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเขาให้ความสนใจค่อนข้างมากอย่างเช่นวันนี้ค่ะได้อย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็อย่างที่กล่าวคำนี้เริ่มต้นมาจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเราซึ่งในเศรษฐกิจพอเพียงของเราก็จะแตกแขนงออกไปหลายๆกิจกรรมอีกทีนึงซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะผู้อำนวยการและคณะบริหารโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความสนใจว่าเราอยากจะทำยังไงให้โรงเรียนเรามีกิจกรรมที่ดีแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนด้วยซึ่งพอได้ประชุมแล้วก็วิเคราะห์ออกมาแล้วมีการคุยกันแล้วเนี่ยก็เลยได้ออกมาเป็นตลาดนัดมือ2ค่ะ

0: สิ่งสำคัญของกิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่การซื้อหรือขายสินค้าเพราะทุกครั้งที่เด็กๆได้หยิบสินค้าขึ้นมาแนะนำฝึกการคิดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฝึกคำนวณเงินและเงินทอนพวกเขากำลังนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาใช้ในสถานการณ์จริงเด็กๆได้เรียนรู้ว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้มีเพียงแค่การนำสินค้ารู้จักเตรียมสินค้ารู้จักนำเสนอรู้จักสังเกตความต้องการของลูกค้าและรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ใช้เงินได้อย่างมีคุณค่าและเข้าใจพื้นฐานของการบริหารจัดการเงินตั้งแต่ในวัยเรียนค่ะจากกิจกรรมเล็กๆในวันนี้มีสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นคือองค์ความรู้และประสบการณ์ที่พวกเขาจะนำติดตัวไปใช้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปวิชยาไตรรัตนชัยกูลอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ชื่อเล่นชื่อฟินฟินค่ะกิจกรรมนี้นะคะช่วยส่งเสริมให้หนูมีจรรยาบรรณการเป็นแม่ค้าส่งเสริมรายรับรายจ่ายให้หนูบริหารธุรกิจเป็นให้หนูได้คิดกำไรขาดทุนด้วยตนเองและยังส่งเสริมให้หนูได้ฝึกใช้ชีวิตด้วยตนเองอีกด้วยค่ะผู้ปกครองรู้สึกว่าดีมากค่ะที่โรงเรียนของเราได้จัดตลาดนัดมือ2ขึ้นเพราะว่าโรงเรียนของเราจัดตลาดนัดมือ2ขึ้นยังทำให้มีเด็กๆมาเข้าร่วมกิจกรรมและยังทำให้หนูมีรายได้เสริมผู้ปกครองจึงมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะหนูเอาของมาขายที่นี่ค่ะและหนูรู้สึกว่าการเอาของมาขายที่นี่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะและยังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่อีกด้วยค่ะพบเจอปัญหาหลายอย่างค่ะแต่ผู้ปกครองแนะนำว่าให้สู้ต่อไปและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะเรื่องการเรียนไม่มีผลกระทบต่อการเรียนเลยค่ะเพราะว่า1เทอมตลาดนัดมือ2จะจัดขึ้น2ครั้งและเราจะรีแลกร่างกายตนเองด้วยการอ่านหนังสือสอบหรือทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเราถึงจะมาค่อยคิดเรื่องการขายตลาดนัดมือ2ได้ค่ะในอนาคตหนูอาจจะได้เป็น CEO หรือเจ้าของธุรกิจหรืออาจจะได้เป็นแม่ค้าออนไลน์ขาย

ของต่างๆตามตลาดนัดหรืออื่นๆค่ะและถ้าหนูชอบการค้าจริงๆหนูอาจจะได้ไปเรียนสาขาการค้าหรือสาขาบริหารธุรกิจต่างๆและยังทำให้หนูมีรายได้ค่ะรายได้ตรงนี้พ่อแม่บอกว่าถ้าหนูเป็นคนขายหนูเหนื่อยจนตนเองพ่อแม่ก็เลยให้หนูเก็บตังค์ด้วยตนเองและก็ใช้จ่ายด้วยตนเองเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูชอบกิจกรรมนี้มากๆเพราะว่ากิจกรรมนี้สอนอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการเป็นแม่ค้าหรือว่าการไม่โกงการทุจริตหรือการไม่ทุจริตค่ะเราก็สามารถแจ้งคุณครูได้แต่ว่าของที่เขาจะห้ามนำมาขายนะคะก็จะเป็นน้ำอัดลมค่ะเพราะว่าจะส่งเสียผลสุขภาพค่ะเราก็จะนำของที่เขาให้มาขายได้พอเราขายได้ตังค์แล้วเราก็จะได้รายได้เสริมเยอะเลยค่ะมีคนแนะนำเยอะเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนประถมพ่อแม่หนูก็จะบอกว่าถ้าขายของที่มันไม่ใช่อาหารหรือของกินดีๆมากก็ขอให้ไม่เกิน30บาทหรือ40บาทค่ะหนูคิดว่าเป็นของเล่นแล้วก็ของกินค่ะเพราะว่าเด็กๆบางคนเดินตลาดนัดมือสองแล้วรู้สึกเหนื่อยก็จะไปแวะกินน้ำหรือแวะกินของกินต่างๆค่ะหรือเด็กบางคนที่อยากเอาของเล่นกลับไปเล่นที่บ้านก็จะมาซื้อของเล่นค่ะกิจกรรมนี้นะคะช่วยส่งเสริมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์เราสามารถบริหารรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนด้วยตนเองได้ค่ะและยังช่วยให้เราคิดเลขเร็วขึ้นส่วนการงานอาชีพช่วยให้เรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดร้านอยู่เป็นประจำซึ่งทำให้เรารู้สึกเรียบร้อยและลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าร้านของเราเรียบร้อยลูกค้าก็จะเข้ามาร้านของเราแล้วค่ะหนูก็อยากจะบอกเพื่อนๆค่ะว่ากิจกรรมนี้ช่วยทั้งส่งเสริมด้านการเรียนรู้การค้าขายการคิดการจ่ายการขายทุกอย่างค่ะตลาดนัดมือสองของโรงเรียนเราได้สอนอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะ

0: ที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ที่สามารถใช้ได้อยู่เอามาขายเป็นพัดลมที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นพัดลมแบบถือเพราะว่าที่บ้านมีเยอะแล้วแล้วก็มีหลายตัวเลยนำมาขายเพราะว่าอยากให้น้องๆหรือเพื่อนๆมีความสามารถในการค้าขายได้มีประโยชน์การค้าขายเพื่อว่ามีของหรือมีตลาดนัดดูแบบพ่อแม่ค่ะหนูจะได้เอาของมาขายที่ตลาดการส่งเสริมคณิตศาสตร์การงานอาชีพสามารถบวกเลขสามารถลบเลขได้แล้วก็การงานอาชีพได้รายรับรายจ่ายเคยมีบางครั้งตอนที่อยู่ป.2ค่ะตอนนั้นบวกเลขยังไม่ค่อยเก่งเลยมีคนได้แบบมีแบงค์ร้อยเข้ามาอะไรพวกนี้แล้วหนูก็แบบบวกว่าบวกเลขนานทีนี้ก็กลัวแบบลูกค้าเขาไม่ซื้อกันหนูก็เลยแบบถอนไปเลยค่ะ
1: แล้วเราแก้ปัญหา
0: แก้ปัญหาคือเรียนคณิตให้มากๆค่ะแล้วก็บวกเลขให้เยอะๆเพราะว่าเผื่อบางคนที่ยังบวกลบเลขไม่เป็นแล้วก็มาค้าขายถ้าสมมุติว่ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ไปนำแก้ไขสู่อนาคตได้ค่ะให้การงานอาชีพให้เป็นการค้าขายที่เขาจะแนะนำว่าการค้าขายเราต้องทำตัวยังไงหรือยังไงบ้างแล้วก็พอเราเอาของมาขายเราต้องนำของที่ยังไม่ผุพังสามารถนำมาขายใหม่ได้เอามาเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้ค่ะแล้วก็แบบเป็นการค้าขายอะไรพวกแบบนี้ค่ะแล้วก็นำของที่เรามีเอาไปขายในออนไลน์ค่ะไลฟ์สดขายของอะไรแบบนี้ค่ะตอนเวลาช่วงว่างหรือเป็นอาชีพเสริมได้เข้ามาในตลาดนัดมือสองเยอะๆกันนะคะเพราะว่ามีทั้งของกินของเล่นแล้วก็มีสิ่งต่างๆให้ซื้อเยอะมากมายเลยค่ะการที่เราค้าขายเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่การบวกลบคูณหารอะไรแบบนี้คือตอนเราขายของบางครั้งเราอาจจะถอนผิดหรือถอนถูกแต่เราก็ต้องเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเรียนคณิตหรือว่าลองเวลาว่างเราลองแบบบวกลบเองอะไรแบบนี้

รียนรู้แค่ภายในห้องเรียนเราสามารถเอามาเรียนรู้สู่โลกกว้างเหมือนดังกับนักเรียนโรงเรียนถาวรวิทยาที่น้องๆเนี่ยได้ลงมือทำกันจริงๆได้ปฏิบัติกันจริงๆได้วางแผนกันจริงๆจนมาเป็นพ่อค้าตัวน้อยๆแม่ค้าตัวน้อยๆดังที่เราเห็นกันวันนี้ค่ะเพื่อที่จะเสริมทักษะให้น้องๆสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้สำหรับวันนี้รายการคิดดีของเราหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

าติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังจากปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงนะคะทางกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตรานี้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหลืออย่างใกล้ชิดโดยทางนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบาย

สภาพคล่องเงินออมและกำลังซื้อของครัวเรือนเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ทางกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินมาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนในตำบลแม่สายโป่งผาสีเมืองชุมเวียงพังคำและเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายในการดื่มและประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำทำอาหารหลังมีการตรวจพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดที่เกินมาตรฐานหากมีอาการผิดปกติหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าเข้ารับการตรวจประเมินตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่พร้อมขอให้ยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ว่าไม่ประมาทนะคะขณะเดียวกันค่ะขอให้ติดตามสถานการณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหรือหากมีข้อสงสัยปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าสอบถามไปยังสายด่วนกรมควบคุมโรคที่เบอร์1422ค่ะอินโดนีเซียส่งตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัฐบาลไทยกลับประเทศไทยตามที่มีหมายจับของทางตำรวจสากล นะคะโดยนายเผ่าพเดชถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ชี้มูลความผิดเมื่อปี2567ในข้อหารับเงินสินบนจำนวน $300,000แล้วก็เป็น1ใน4ผู้บริหารบริษัทที่ถูกสัดทอดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการทุจริตที่เชื่อมโยงกับการจัดซื้อเครื่องอัดความดันก๊าซสำหรับกังหันแก๊สในระหว่างปี2547ถึง2551ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า24,600,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีเมืองครามาทอสทางตะวันออกของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง33คนและบาดเจ็บอีก18คนโดยจุดที่ถูกโจมตีนั้นเป็นป้ายรถโดยสารประจำทางและมีรถโดยสาร2คันที่จอดให้บริการอยู่บริเวณนั้นถือเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือนครั้งเลวร้ายที่สุดอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะรัสเซียนั้นก็ไม่มีความเห็นต่อเหตุการณ์นี้แต่ยืนยันว่าการโจมตีเมืองครามาทอสมุ่งเป้าทำลายแนวปะการป้องกันตนเองของยูเครนในภูมิภาคโดเนสขณะที่นายมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งอยู่ในระหว่างการเยือนโปรตุเกสแสดงความเห็นว่าสงครามรัสเซียยูเครนได้เข้าสู่ภาวะทางตันเชิงยุทธศาสตร์แล้วค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยงอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ

สวัสดีครับเคาะประเด็นข่าวประเด็นแรกเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้รัฐบาลก็เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์หรือว่าจะลงทะเบียนด้วยตัวเองณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าจุดรับลงทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ทั่วประเทศในพื้นที่บ้านของท่านส่วนท่านที่จะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้ผ่านทางแอปทางรัฐนะครับวันนี้เราจะมาดู6ขั้นตอนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ1เข้าใช้งานระบบนะครับก็คือดาวน์โหลดแอปทางรัฐทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเข้าสู่ระบบยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีช่องอยู่ในแอปทางรัฐ 2. ลงทะเบียนคำร้องเลือกคำร้องที่เปิดรับลงทะเบียน 3. บันทึกข้อมูลคำร้องกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบฟอร์มที่เขาแจ้งไว้ 4. ยืนยันข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ก่อนส่งคำร้องคือพิมพ์แล้วก็เช็คด้วยนะครับว่าท่านพิมพ์กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไร 5. ส่งคำร้องสำเร็จระบบจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อใช้ติดตามสถานะและ 6. ติดตามสถานะคำร้องนะครับสามารถติดตามสถานะได้ที่เมนูคำร้องของฉันก็คือเมื่อส่งข้อมูลคำร้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบข้อมูลและก็จะแจ้งผลแจ้งสถานะคำร้องว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับซึ่งข้อมูลของท่านเนี่ยจะถูกเข้ารหัสและปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยกรณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงอันนี้สำคัญนะครับข้อมูลเช็คให้ดีชื่อนามสกุลที่อยู่และต้องเป็นข้อมูลจริงไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะฮะอันนี้สำคัญนะต้องใส่เข้าไปด้วยเพื่อยืนยันห้ามไปใช้ AI ตกแต่งรูปภาพนะครับเพราะว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่จริงเนี่ยท่านมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อมูลจริงต้องเป็นภาพถ่ายจริงและเขาก็จะให้กรอกหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน13หลักเพื่อรับเงินเยียวยาผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับก็คือธนาคารอะไรก็ได้ที่ท่านมีการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักถ้ามีอยู่แล้วเคยผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้ไปเปลี่ยนก่อนเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กรอกข้อมูลในระบบนะครับจากนั้นก็คอยติดตามสถานะและผลการพิจารณาได้ผ่านระบบนะครับซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรฐานความปลอดภัยทีนี้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายได้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันได้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปได้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงขั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปได้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและกรณีที่เสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้เงินช่วยเหลือค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทโดยผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยก็ประกาศในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพคือถ้าพื้นที่ไหนถูกน้ำท่วมเนี่ยโดยมาตรฐานเนี่ยก็จะมีการประกาศอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นท่านก็ไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ได้ในโทรศัพท์หรือจะลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ได้นะครับก็ใช้บัตรประชาชนนะครับก็ไปติดต่อณอบต.หรือว่าเทศบาลนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็สำนักงานเขตหรือว่าบางที่เนี่ยอาจจะมีการตั้งจุดไปรับลงทะเบียนในพื้นที่ท่านก็สามารถดำเนินการได้นะครับเพื่อรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับส่วนผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายพืชผลทางการเกษตรเสียหายอันนั้นมีเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกส่วนหนึ่งรวมถึงผู้ที่สัตว์เลี้ยงได้รับปัญหาก็ไปลงทะเบียนอีกส่วนหนึ่งถ้าพืชผลเสียหายทางการเกษตรก็ไปลงทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอหรือว่าทางระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรรวมถึงถ้าสัตว์เลี้ยงนะครับได้รับผลกระทบก็ไปลงทะเบียนที่ปศุสัตว์อำเภอหรือทางระบบออนไลน์ของทางกรมปศุสัตว์ก็มีเงินช่วยเหลือเยียวยาหลายๆส่วนควบคู่กันไปเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมรวมถึงอุทกภัยอื่นๆประเด็นที่2ไปดูในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคหนึ่งที่มีปัญหาและก็เป็นที่หวาดผวากันเยอะก็คือโรคฉี่หนูนะครับคือหลายคนเนี่ย
จอปัญหาน้ำท่วมขังนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาโรคฉี่หนูทีนี้มันมี5เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาป้องกันโรคฉี่หนูอันนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับ 1. เข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงคือยาตัวนี้ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนยาทำหน้าที่แค่ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเชื้อเนี่ยยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานานคือช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงไม่ได้ป้องกัน 100% นะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกัน 2. เข้าใจผิดว่าทุกคนที่ลุยน้ำต้องกินยาความจริงคือแนะนำเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเจ้าหน้าที่หรือว่ากู้ภัยหรือประชาชนที่ต้องแช่น้ำขังนานเป็นชั่วโมงอันเนี้ยควรจะต้องกินยาป้องกันแต่ถ้าเกิดประชาชนทั่วไปที่ลุยน้ำสั้นๆไม่จำเป็นต้องกินยานะครับตามนี้เลยไม่ใช่ว่าโดนน้ำปั๊บจะต้องกินยาทุกคนเพราะว่าการกินยาเนี่ยบางครั้งมันก็มีผลกระทบในเรื่องของสภาพร่างกายเช่นเดียวกันข้อ3เข้าใจผิดว่าซื้อกินเองล่วงหน้าได้ความจริงคือการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยาและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้เวียนหัวและไม่ควรซื้อยากินเองล่วงหน้าอันนี้ต้องระมัดระวังไว้4. เข้าใจผิดว่ากินตอนไหนก็ได้ความจริงคือต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วและห้ามนอนราบใน30นาทีแรกเพื่อป้องกันหลอดอาหารอักเสบนะครับอันนี้ก็คือการกินยาเมื่อต้องกินเนี่ยก็ต้องกินอย่างถูกวิธีและ 5. เข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำได้ปลอดภัยเต็มที่ความจริงคืออย่างที่บอกว่ากินยาเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% นะแม้ว่ากินยาแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการลุยน้ำถ้าจำเป็นควรใส่รองเท้าบูทและล้างตัวล้างเท้าล้างมือให้สะอาดทันทีหลังจากสัมผัสน้ำแล้วและหากมีอาการไข้ปวดน่องหรือตาแดงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าโรคอื่นอันนี้ต้องรีบหาหมอโดยด่วนแม้ว่าจะกินยาป้องกันแล้วก็ตามอย่างที่บอกนะครับกินยาต้องกินอย่างถูกวิธีกินเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงจริงๆและเมื่อกินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันได้ 100% ก็ต้องระมัดระวังตัวเองเหมือนเดิมนะครับคือต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปซึ่งนอกจากโรคฉี่หนูแล้วเนี่ยก็ยังมีหลายๆโรคที่ต้องระมัดระวังในช่วงน้ำท่วมนะครับรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างเต็มที่ประเด็นถัดไปจะพาไปดูกองทัพเรือเขามีเรือผลักดันน้ำช่วยเร่งการระบายน้ำในหลายพื้นที่เพื่อให้น้ำลดอย่างรวดเร็วมากขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษคลิปนี้นะครับเชิญครับ

0: ก็ได้เยอะเลยค่ะค่ะก็ได้เยอะเลยเพราะทุกวันนี้ถ้าไม่มีทหารมาก็แย่อยู่ค่ะอย่างปีที่แล้วก็มีมาเรือของทลอเนี่ยค่ะก็มาผักดันน้ำอยู่โอเคเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะรักทหารทุกคนค่ะเป็นกำลังใจค่ะให้ทุกคนสู้ๆขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่ว่ามาดูแลเรา
1: ครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยผลักดันช่วยระบายน้ำจากแม่น้ำลำคลองต่างๆให้ไหลลงสู่ทะเลและทำให้น้ำลดในพื้นที่ชุมชนได้เร็วมากขึ้นนะครับประเด็นถัดไปเรื่องไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมนะครับซึ่งได้วงเงินคนละ 1,000 บาทใช้ได้รวม2เดือนในเดือนตุลาและพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งผู้ที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยท่านต้องไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับย้ำนะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับได้เพิ่มนะแต่ต้องไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และก็เริ่มใช้สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทได้เลยทั้งคนที่เคยใช้สิทธิ์มาแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงคนที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์รายใหม่ก็คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์อาจจะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ผ่านเกณฑ์คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐก็เปิดโอกาสให้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ได้แต่ต้องมีแอปเป๋าตังค์นะครับทำการดาวน์โหลดทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยและกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ถ้าเลย15ตุลาคมไปแล้วท่านยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์ก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะเพราะนั้นก็ฝากไว้นะบางคนอาจจะลืมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยใช้ช่วงปลายเดือนก็ได้แต่ถ้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ก่อนภายใน15ตุลาคมนี้ถึงจะเริ่มใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมรวมถึงร้านค้านะครับร้านค้าที่รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยก็ต้องมีการกดยืนยันรับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับร้านค้าเนี่ยกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่30 พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนร้านค้ารายใหม่นะครับตอนนี้เขายังไม่เปิดรับนะครับรับเฉพาะร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมไทยช่วยไทยพัฒนะครับอัปเดตไว้ตามนี้เลยทั้งประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้ก็ใช้สิทธิ์ได้เลยส่วนร้านค้ากดยืนยันใช้สิทธิ์รับเงินไทยช่วยไทยพัฒต่อภายใน30พฤศจิกายนนี้สำหรับไทยช่วยไทยพัฒนะครับอันนี้ต้องจำเป็นพิเศษเพราะว่าหลายคนเคยมีบัตรสวัสดิการรัฐซึ่งไม่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพัฒและเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบทบทวนสิทธิ์ก็คือหมดสิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐแล้วท่านมีโอกาสมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒซึ่งรัฐเปิดช่องให้ได้วงเงินคนละ 1,000 บาทใช้ได้เดือนตุลาและพฤศจิกายนนี้บางคนอาจจะไม่เคยมีแอปเป๋าตังค์หรือว่าติดขัดในเรื่องของการลงทะเบียนก็สามารถนำบัตรประชาชนแล้วก็โทรศัพท์ของท่านไปติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศทางกรุงไทย

0: พร้อมที่จะดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนให้ท่านเรียบร้อยแต่ต้องภายใน15ตุลาคมนี้เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60 40รอบเพิ่มเติมซึ่งได้วงเงินคนละ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนตามนี้เลยนะครับประเด็นถัดไปจะพาไปดูสุดยอดเมนูท้องถิ่นเมืองตาดนะครับคือเมืองตาดนะมีของอร่อยเยอะแต่ว่าอันนี้เป็นเมนูท้องถิ่นเมนูหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของอร่อยและให้คุณค่าทางโภชนาการได้เป็นอย่างดีกระดูกปลาเค็มต้มกะทิโอ้โหน่ารับประทานอย่างมากติดตามได้จากรายงานพิเศษนะครับเชิญครับ
1: เจ
2: ๊ปลาไหมครับขายกิโลเท่าไหร่อ่ะ
1: อันตัวนี้ประมาณกิโล400-500คร
2: ับ เออก็ดีเหมือนกันจะซื้อเอากระดูกปลาไปทำต้มฟัก
1: กินได้หมดครับอันนี้ต้มฟักแล้วก็เนื้อทอดได้
2: อันนี้น้อมน้อมมาดูเนื้อปลาเร็วถ้าสวยเราก็เอาเนาะเออดู
3: สวยแค่ยี่อ้วย
2: เออสวยเออเอา
1: เอาป่ะครับ
2: เอามันเอาเนาะ
3: เอาขายทั้งตัวเลยแม่
1: ขายหมดเลยครับ
3: ขายทั้งตัวเดี๋ยวเราเอาเนื้อไปทอดแล้วกระดูกเราต้มฝักได
2: ้ได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปซื้อไปเลยเดี๋ยวเราไปต้มฝักเอา
1: สวยครับเนื้อสวยครับ
2: สวยสวยจ้ะ
4: ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของนางกิมอวยเจริญสุขแม่บ้านไต่เรือที่ครอบครัวหาอยู่หากินกับทะเลมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วย้อนนึกถึงรสชาติแกงกระดูกปลาเค็มต้มกะทิที่ไม่ได้ทำกินมานานเพราะด้วยวัตถุดิบที่หาได้ไม่ง่ายนัก
2: เหมือนว่ากระดูกปลาเนี่ยทีแรกว่ามันก็เอ๊ะมันจะกินได้ยังไงมันมีเนื้อที่ตรงไหนมันก็มีนิดเดียวมันมีอยู่เนื้อที่ผีเนื้อนี่ก็เลยว่าลองเอามาทำดูมันก็เลยเอามาต้มเอามาแช่น้ำมันก็เนื้อมันก็ฟูออกมาหน่อยนึง
4: เมนูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวของคนทะเลได้รับการโหวตให้เป็นเมนูรสชาติที่หายไปของจังหวัดตราดในปี2569จาก5เมนูที่มีเรื่องเล่าเรื่องราวแตกต่างกันออกไป
2: 50 50หน่อยเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
4: หลังจากได้ปลาทะเลตัวใหญ่จากน้ำลึกชาวประมงจะเร่งทำเค็มตั้งแต่บนเรือเนื้อปลาถูกแล่เลาะกระดูกมาให้อย่างชำนาญเนื้อปลาเค็มถูกหั่นแบ่งพร้อมขายราคาชิ้นละ 50-70 บาทส่วนที่เหลืออย่างกระดูกและก้างปลาก็คือวัตถุดิบสำคัญของเมนู
5: กระดูกปลาสลักต้มกะทิใส่ฟักซึ่งเป็นเมนูที่ว่ามีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราเนาะว่าเออพอออกเรือไปอย่างเงี้ยได้กระดูกได้ปลามาเขาก็จะมาทำการแล่แล้วก็เขาเรียกวิธีการถนอมอาหารเนาะทำเค็มหลังจากเอาเนื้อปลาไปขายก็เหลือกระดูกเออจะทำอะไรกันดีอันนี้คือปลาสละนะคะกระดูกปลาสละต้มกะทิใส่ฟักซึ่งมันจะออกรสชาติจะออกเค็มๆมันๆแล้วก็มันก็จะหวานนิดๆกับฟักอะค่ะแล้วก็เลยเป็นเมนูที่ว่าตอนนี้วัยรุ่นก็ไม่มีใครรู้จักแล้วค่ะว่ากระดูกปลามันเป็นยังไงแล้วถามว่าทำไมคนแก่บ้านเราปู่ย่าตายายถึงมากินกระดูกปลาแทนที่จะกินเนื้อปลาค่ะ
4: จุดเด่นของกระดูกปลาคือความมันนัวที่ผสมผสานกับกะทิและความเข้มข้นจากเนื้อที่ห่อหุ้มกระดูกปลาเต็มไปด้วยคอลลาเจนและไขมันดี
2: เดี๋ยวใส่ฟักเสร็จก็จะใส่หางกะทิลงไปค่ะ
4: อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยตัดความมันคือความเปรี้ยวละมุนจากน้ำมะขามเปียกหรือบางบ้านใช้ยอดมะขามอ่อนทำให้ได้รสชาติกลมกล่อมเค็มมันเปรี้ยวตามด้วยความหวานชุ่มฉ่ำที่มาจากฟักตามฉบับอาหารพื้นบ้านชายทะเล
5: กระดูกปลาเนี่ยใครเขาจะกินน่ะแต่ถ้าได้ชิมแล้วจะรู้เลยว่ามันอร่อยเพราะกระดูกปลาก่อนเราทำเนี่ยเราจะต้องเอาไปแช่น้ำเพื่อให้เนื้อปลามันฟูแล้วก็พอเอามาทำเนี่ยมันจะเข้ากันดีกับกะทิมันก็จะออกเค็มๆมันๆอร่อยค่ะ
6: เป็นคนชอบกินฟักจะร้อนหน่อยเนาะจะเป็นร้อนอ่ะเย็น
5: พวกพี่ก็ทำท่องเที่ยวอยู่เวลานักท่องเที่ยวมาก็จะชูตัวนี้ค่ะให้นักท่องเที่ยวได้ทานถ้ามาคลองใหญ่จะต้องกินกระดูกปลาสละต้มกะทินะไม่ใช่มาคลองใหญ่กินแค่ขนมเบื้องกินแค่ขนมบันดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่คาดหวังรางวัลรสชาติที่หายไป The Lost Taste จะทำให้เมนูกระดูกปลาสลัดต้มกะทิใส่ฟัก ป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่นักท่องเที่ยวตั้งใจมาเยือนอำเภอคลองใหญ่ได้มาสัมผัสรสชาติและกลิ่นอายวิถีชีวิตของคนทะเลอย่างแท้จริงทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
0: ครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: down to the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ที่อาณาจักรปากาตูนจันทบุรีแน่นอนครับผมกลับมาที่นี่อีกครั้งผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปไขเคล็ดลับการเลี้ยงหอยหวานนะครับที่สำคัญบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ700ถึง800บาทแล้วจะเลี้ยงยังไงล่ะให้ขายได้ในราคาขนาดนี้แล้วที่สำคัญวันนี้มีทั้งกระบวนการการเพาะกระบวนการการเลี้ยงนะครับไปจนถึงนู่นเลยนะครับการขายจะเป็นแบบไหนอย่างไรแน่นอนผมยืนอยู่กับพี่ตีแล้วพี่ตีคนเดิม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณยุ้ยครับ
0: โอ้โหต้องขออนุญาตกลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าที่นี่นอกจากมีปลาการ์ตูนที่แบบว่าโดดเด่นแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือการเลี้ยงหอยหวานครับจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปการเลี้ยงหอยหวานเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีชื่อฟงชื่อฟาร์มแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักอีกสักนิดหนึ่งครับเชิญครับ
2: ก็สวัสดีครับก็สำหรับจุดเริ่มต้นสำหรับที่

0: าร์มนี้ครับก็เริ่มแรกกันเนาะผมก็ทํางานอยู่ที่ศูนย์ฮุ่งเบนนะครับก็เนี่ยได้รับองค์ความรู้จากที่ศูนย์เนาะก็เลยมาทําอาชีพเสริมเนาะก่อนที่ผมจะมาทําฟาร์มปลาการ์ตูนเนี่ยผมเคยเลี้ยงหอยหวานกับพี่สาวมาก่อนประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนาะแล้วก็มาเลี้ยงแต่เลี้ยงได้สักระยะนึงอ่ะราคาตอนนั้นน่ะมันดรอปลงดรอปลงก็เลยเลิกเลี้ยงกันไปแล้วก็ผมก็มาทําฟาร์มเองคือผมก็สนใจปลาการ์ตูนแต่ในระหว่างที่ผมเลี้ยงปลาการ์ตูนเนี่ยผมก็เอาหอยหวานอ่ะมาเลี้ยงไว้สะสมไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยเลี้ยงคู่กันไ
1: ป
0: เลี้ยงคู่กันไปเนาะเลี้ยงในตะพักเนี่ยแล้วก็คือที่เนี่ยก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะคร
1: ับ
0: ก็จะมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับก็เราก็เลี้ยงหอยหวานตอนหลังมาเนี่ยหอยหวานก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นนะจากกิโลกรัมละประมาณ100บาท200ก็ขึ้นมา400 500ตอนนี้ขึ้นมา7 800แล้ว
1: เป็นไซส์เนื้อที่ทานใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับเป็นไซส์เนื้อครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่ตีต้องขออนุญาตพาทีมงานรายการเมืองไทยเมืองเกษตรเนี่ยเข้าไปไขเคล็ดลับเลยกว่าเนาะในการเพาะการเลี้ยงการขายนี่วันนี้พี่ตีจะเปิดอกเลยเปิดหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูพร้อมแล้วพี่ตีขออนุญาตด้านหลังเลยครับไป

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่โรงเลี้ยงหอยหวานทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับมีหลากหลายเลยตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์อนุบาลมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับพี่ตีครับการที่เราจะต้องเตรียมพื้นที่เลี้ยงหอยหวานให้เหมาะกับเขาเนี่ยคุณผู้ชมดูทางบ้านเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: คือการเตรียมพื้นที่นะครับคืออย่างว่าเนาะคือที่เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะโชคดีเนาะคือเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำทะเลนะครับคือพื้นที่อ่ะต้องอยู่ถ้าให้ดีอ่ะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำทะเลก่อนเพราะว่าหอยหวานเนี่ยเป็นสัตว์น้ำทะเลค่อนข้างอยู่น้ำลึกเนาะน้ำก็จะอยู่ความเค็มที่ประมาณ 25-35 ppt นะครับก็คือที่เนี่ยมันก็เหมาะแก่การเลี้ยงหอยหวานมากเพราะว่าคือมันเป็นโครงการที่ว่าเขาสูบน้ำทะเลเข้ามาแล้วก็น้ำทะเลจะค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปีนะครับก็จริงๆแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะครับก็เนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างเพราะว่าหอยหวานเนี่ยเขาเลี้ยงในพื้นที่ประมาณ300-500ตัวต่อตารางเมตรนะครับก็การเตรียมพื้นที่ก็เนี่ยแต่ที่เนี่ยเราโชคดีเรามีบ่อดินนะครับเราก็สูบน้ำจากบ่อดินขึ้นมาเข้าในบ่อเลี้ยงนะครับแล้วน้ำก็จะหมุนเวียนกลับไปบ่อดินอีกเป็นระบบน้ำหมุนเวียนนะครับประมาณนี้ครับ
0: ข้อดีของเขาของการเลี้ยงน้ำระบบหมุนเวียนนี่มันมีข้อดีข้อเสียไงครับ
1: คือข้อดีก็คือน้ำมันจะถ่ายเทตลอดทั้งวันเนาะมันจะมีน้ำใหม่ตลอดเข้ามาทั้งวันเนาะหอยมันก็จะสุขภาพมันก็จะแข็งแรงกินอาหารดีแล้วก็โตเร็วนะครับข้อเสียก็อาจจะมีแค่คือใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับถ้าเรามีบ่อกลางแจ้งไว้เนาะเป็นบ่อพักน้ำควรจะมีหลังคาคุมกันน้ำฝนนิดนึงเพราะว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนตกหนักทำให้น้ำเขาจืดได้จืดลงถ้าเราใช้เป็นหลังคาคุมกันฝนก็จะดีมากครับ
0: แล้วในบ่อต้องมีการเลี้ยงอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพื่อให้มันเกิด
1: ในบ่อเนี่ยเราก็มีเลี้ยงพวกสาหร่ายทะเลนะครับเป็นพวกสาหร่ายพวกองุ่นก็ได้ก็สามารถทำเราเลี้ยงสาหร่ายพวกองุ่นเราสามารถทำเป็นรายได้เสริมด้วยนำสาหร่ายพวกองุ่นไปจำหน่ายได้อีก
0: ต้องทานหนึ่งเขาช่วยเรื่องอะไรครับ
1: ก็ในสาหร่ายเนี่ยเขาช่วยดูดซับพวกแอมโมเนียในไตนะครับคือบำบัดน้ำนะคร
0: ับทีนี้การเตรียมกระบะการเลี้ยงครับพี่ตีครับที่เห็นอยู่มีหลากหลายมากเลยพี่ตีแนะนำหน่อยครับว่าเราต้องมีกระบะที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงเนี่ยกี่ประเภทกี่แบบครับเชิญครับ
1: คือกระบะที่เนี่ยเราก็จะใช้เป็นกระบะผสมปูนนะครับเอาเป็นกระบะสำเร็จรูปเลยเอามาเลี้ยงนะครับก็มีกระบะเนาะแล้วก็มีทรายก็จะเป็นพวกทรายทะเลหรือทรายน้ำจืดก็ได้นะครับที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็แค่นี้ประมาณนี้ครับ
0: มีแค่นี้เอง
1: มีแค่นี้เองครับ
0: หนึ่งมีกระบะ
1: แล้วก็
0: มีทราย
1: แล้วก็เดี๋ยวมีน้ำเข้า
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับทำสองอย่างนี้ให้เห็นแต่ก่อนที่จะทำครับพี่ตีปัญหาที่เจอโรคภัยที่เจอการเลี้ยงหอยเนี่ยครับเรามีไหมพบไหมแล้วเราดูแลป้องกันยังไงครับ
1: คือก่อนหน้านี้เนาะผมก็เลี้ยงเป็นระบบคือระบบถ่ายน้ำเนาะคือถ่ายน้ำวันละครั้ง
0: ระบบปิด
1: ระบบปิดเนาะก็เลี้ยงไปได้สักพักนึงก็พอหอยหวานก็กินอาหารอิ่มเนี่ยน้ำมันจะเสียน้ำ

0: เสียปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นโรคคือโรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือโรคงวงบวมนะครับก็จะตายยกกระบะเลยแล้วเมื่อก่อนที่เลี้ยงนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราก็มาเรามาเตรียมเป็นบ่อมีบ่อดินบ่อพักน้ำเนาะแล้วก็สูบน้ำจากบ่อดินที่มีสาหร่ายบำบัดน้ำเนี่ยสูบเข้ามาแล้วก็มีท่อน้ำล้นกลับไปบ่อดินเขาเรียกระบบน้ำหมุนเวียน
1: ครับ
0: ก็จะได้น้ำใหม่ตลอดหอยก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงแล้วก็โตเร็วนะครับ
1: ตลอด10ปีที่เลี้ยงมาเนี่ยเราไม่ต้องมียาหรือมีวิตามินอะไรปลาสดก็คือเป็นอาหารคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ผมต้องขออนุญาตพี่ตีนะครับทำให้ดูหน่อยว่าสมมติว่ากระบะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือใช้เลี้ยงพ่อแม่ก็ได้เลี้ยงลูกก็ได้ถูกไหมครับพี
0: ่ใช่ๆครับ
1: ลุยเลยครับมีอะไรบ้างฮะอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือ
0: ก็มีทรายครับ
1: มีทราย
0: ครับ
1: มีทราย
0: เดี๋ยวเราก็เอาทรายใส่ไปในกระบะ
1: แค่นี้เอง
0: ครับ
1: ลุยเลยเทเลยดีกว่าง่ายๆ

0: ทีนี้ก่อนที่ระหว่างรอน้ำเต็มครับพี่ตี
1: ครับ
0: ที่เห็นอยู่เนี่ยครับก็คือด้านหน้าผมเนี่ยอันนี้เป็นไซส์
1: อันนี้เป็นลูกหอยไซส์หอยเซน
0: อ๋อหอยเซน
1: หอยเซนครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นไซส์หอยก็ใกล้จะเป็นหอยเนื้อแล้วครับสามารถใกล้จะจำหน่ายได้แล้วครับณปัจจุบันเนี่ยส่วนมากกับผมก็จะเน้นจำหน่ายเป็นลูกพันก่อนเนาะเพราะว่าผมต้องบอกก่อนเนาะว่าเนี่ยผมทำเป็นอาชีพเสริมเนาะมันจะไม่ค่อยมีเวลามากก็จะจำหน่ายเป็นหอยเซนก่อนแต่ว่าคือในอนาคตอ่ะเดี๋ยวเนี่ยก็อยากจะทำเป็นโรงเรือนเลี้ยงหอยเนื้อแบบเป็นครบวงจรเลยนะครับตอนนี้ก็มีการขายเนื้อบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนมากพอเลี้ยงไปสักพักผมก็เสียได้เนาะผมก็เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันต่อ
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับพี่ตีครับฝั่งนี้จาก1จากเซนหนึ่งมาสู่ไซส์ขนาดที่มันใหญ่กว่าเดิมอันนี้ประมาณกี่เดือน
1: อันนี้ก็ไซส์ประมาณ 4-5 เดือนนะครับมี 4-5 เดือนแล้วก็เดี๋ยวด้านนอกนู้นก็จะมีไซส์อายุประมาณ8เดือนนะครับคือสามารถ
0: พร้อมจำหน่ายแล้ว
1: พร้อมจำหน่ายแล้วหรือว่าใกล้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ต่อไปในอนาคตนะครับ
0: กลับมาที่ฝั่งที่4เดือนการให้อาหารเหมือนกันเลยไหมฮะ
1: การให้อาหารเหมือนกันเลยครับ
0: เหมือนกันเลย
1: แต่พอระยะลงพื้นก็จะกินปลาสด
0: วันละมื้อ
1: วันละมื
0: ้
1: อง่ายๆกินปลาสดแล้วก็ถ้าคือให้อาหารไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วถ้าเกิดอาหารเหลือก็ต้องมีการเก็บอาหารออกเนาะเพราะถ้ามันเหลือนะแต่ว่าที่เนี่ยเราทำเป็นประจำเราก็จะรู้ละว่าเขาจะกินอาหารประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จะให้อาหารอย่างเดียวไม่ค่อยได้เก็บออกเพราะว่าอาหารแทบไม่เหลือ
0: หนึ่งกระบะเนี่ยคาดว่ามีประมาณกี่ตัว
1: กระบะหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยงประมาณ300ตัว
0: 300ตัว
1: ช่วงแรกที่เราให้อาหารเนี่ยเราก็จะให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเนาะให้ไปดูสักพักแล้วดูอาการหอยว่าเขาขึ้นมากินเยอะไห
0: ม
1: แต่เขาขึ้นมากินเยอะเราก็ค่อยๆให้เพิ่มนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ค่อยขึ้นเราก็ให้น้อยลงเพราะว่าในแต่ละวันอ่ะบางทีเขาอย่างช่วงฝนตกหนักอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับแต่ถ้าช่วงอากาศร้อนอ่ะจะกินอาหารดีมากขึ้นอยู่กับอุณหภู
0: ม
1: ิน้ำด้วยนะครับ
0: เรามีการต้องมีการดูดขี้ของหอยออกไหมหรือไม่ต้องเลยครับปล่อยเลย
1: จริงๆที่เนี่ยมันจะมีเป็นระบบน้ำหมุนเวียนเนาะมันก็จะพวกสารแฝงลอยพวกเนี้ยมันจะถูกขับออกไปทางท่อน้ำล้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนที่เลี้ยงกันเป็นระบบปิดเนาะก็จะมีการล้างทรายสัปดาห์ละครั้งแต่ที่เนี่ยมันก็จะมีการโฟน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืนเนาะมันก็ของเสียมันก็จะไม่ค่อยตกค้างนะครับ
0: ผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเลี้ยงแบบระบบปิดก็เลี้ยงได
1: ้ได้ครับ
0: เลี้ยงแบบระบบปิดข้อควรระวังก็คือ1ก็ต้องทำความสะอาดแหละ2เรื่องของน้ำ
1: เรื่องของน้ำ
0: เพราะว่ามันเป็นอาหารสดเน
1: า
0: ะที่หอยต้องกิน
1: ใช
0: ่สมัยก่อนที่พี่เลี้ยงเนี่ยการเลี้ยงระบบปิดเนี่ยต้องทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละกี่ครั้ง
1: สัปดาห์ละครั้งคร
0: ับสัปดาห์ละครั้งเลยแล้วก็ที่สำคัญคือตะกอนที่เป็นขี้ของหอยเนี่ยเราก็ต้องล้างทรายด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นการบริหารจัดการแบบระบบน้ำหมุนเวียนมันก็จะข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ให้อาหาร
1: อย่างเดียว
0: เราแค่โครงสร้างครั้งเดียวรอบแรกก็คือจบเลย
1: ใช
0: ่โอ้เอาละข้อดีอีกอย่างนึงก็คือบ้านไหนที่อยู่บริเวณใกล้
1: ใกล้แหล่งน้ำทะเล
0: แหล่งน้ำทะเลก็เราก็จะมีโอกาสเลี้ยงได้เต็มที่ได้เลย
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทรายก็ทราย
1: ทรายก็ริมทะเลหรือเป็นทรายน้ำจืดก็ได
0: ้โอ
1: ้ได้หมดขอให้เป็นทรายขอให้เขาฝังตัวได
0: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูไซส์พ่อแม่พันธุ์นะครับเราไปดูไม่รู้ว่าจะเจอไข่ด้วยหรือเปล่าถ้าเจอ

0: เดี๋ยวจะให้พี่ตีหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับว่าพ่อแม่พันเนี่ยมีอายุเนี่ยสูงสุดกี่ปีแล้วที่สำคัญอย่างที่พี่ตีบอกไปก็คือเขาสามารถไข่ได้ตลอดมีหน้าที่แค่บริหารจัดการพื้นที่ระบบให้เพียงพ
1: อ
0: แค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมไปดังนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูพ่อแม่พันธุ์ซะหน่อยครับพี่ตีครับพร้อมแล้วไปเลยครับ

0: ข้ามาถึงในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็กระบะที่พี่ตีบอกก็คือ 7-8 เดือนพร้อมจำหน่าย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เรื่องของอาหารครับพี่ตีครับ ก่อนที่เราจะไปดูพ่อแม่พันธุ์ครับคุณผู้ชมอยากรู้ครับว่าอาหารที่เจ้าหอยหวานเนี่ยได้กินแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็โตไวเนี่ยครับอะไรครับพี่
1: คืออาหารของเขาก็เป็นปลาทะเลทั่วไปนะครับปลาทะเลทั่วไปเลยพวกปลาหลังเขียวปลาทูปลาข้างเหลืองหรือปลาที่มีราคาค่อนข้างถูกหน่อยก็จะดีครับปัจจุบันนี้ก็ผมก็จะเปลี่ยนวิกฤตมาเป็นโอกาสเน
0: า
1: ะให้กินปลาหมอข้างดำ
0: ปลาหมอข้างดำ
1: ครับ
0: เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้มันให้มานานเนี่ยครับปลาหมอข้างดำ
1: ก็ให้มาพักใหญ่
0: ช่วงที่ระบาดใช่ไหม
1: ช่วงที่ระบาด
0: โอ้
1: เราก็กำจัดโดยการเนี่ยเอามาให้หอยหวานกินให้หอยหวานบ้างให้พวกปลาเก๋าบ้างก็เป็นการประหยัดเซฟต้นทุนด้วย
0: ครับแล้วพี่ตีมีเทคนิคไงครับที่ทำให้หอยหวานของเราเนี่ยมันโตได้มีขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เปลือกแข็งเนื้อดี
1: ครับ
0: ยังไงฮะ
1: คือที่เนี่ยเนาะเราเลี้ยงระบบน้ำหมุนเวียนเนาะคือสัตว์น้ำอ่ะเนาะเราต้องดูที่คุณภาพน้ำเนาะถ้าระบบน้ำดีอ่ะหอยเขาก็จะมีการกินอาหารที่ดีแล้วก็เจริญเติบโตดีเนาะแล้วสุขภาพร่างกายเขาก็คือหอยก็จะแข็งแรงเนาะไม่มีโรคเนาะเมื่อก่อนอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนเลี้ยงระบบปิดอ่ะจะเจอปัญหาเรื่องโรคนะครับ
0: คือระบบปิดก็มีปัญหาแต่อันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเลย
1: อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหา
0: ระบบน้ำหมุนเวียนดีที่สุดแล้วนะทีนี้ครับพี่ตีอย่างจันทบุรีบ้านเราครับฝน8แดด4เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเราเนี่ยต้องเลี้ยงน้ำเค็มเพราะว่าหอยมันเป็นหอยน้ำเค็มแล้วน้ำลึกถูกไหมครับพี่ปัญหาถ้าเกิดว่ามีน้ำจืดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเจอโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำมันต้องนิ่งไหมครับพี
1: ่
0: น้ำเค็มเนี่ยครับ
1: คือน้ำเค็มเนี่ยคือโดยปกติน้ำเค็มคือความเค็มต้องนิ่งนะความเค็มต้องอยู่ช่วงประมาณ 25-35 ppt ครับคือต้องเป็นน้ำทะเลเลยนะครับก็ถ้าเป็นหน้าฝนที่นี่อาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับก็เพราะว่าที่นี่เราโชคดีเราอยู่ใกล้แหล่งชลประทานน้ำเค็มเนาะแล้วก็เวลาหน้าฝนน่ะฝนมันตกมาเนี่ยเราก็สูบน้ำเค็มจากคลองชลประทานเข้าไปไล่น้ำจืดออก
0: ม
1: ันจะมีท่อน้ำล้นนะครับก็จะทำให้หอยไม่คือไม่ป่วยไม่ตายครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับที่จะพาไปดูพ่อแม่พันธุ์นะครับพี่ตีครับแนะนำให้ผมหน่อยว่าพ่อแม่พันธุ์ต้องมีลักษณะยังไงดูยังไงตัวผู้ดูแบบไหนแล้วอัตราส่วนในการผสมพันธุ์กันเนี่ย1กระบะเนี่ยครับเราต้องเตรียมพ่อแม่พันธุ์ยังไงพร้อมแล้วอยู่ด้านหน้าผมพี่ตีเอาเลยฮะ
1: คือหอยหวานเนาะวัยเจริญพันธุ์ของเขาเนี่ยจะมีอายุประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับ
0: ครับ
1: หรือความยาวเปลือกก็ประมาณความยาวเปลือกก็อยู่ประมาณโอ้โหประมาณ 5-7 เซนนะครับแล้วก็สังเกตตัวผู้ตัวผู้เขาจะมีติ่งแบนๆต้องให้เนื้อเขายื่นออกมานะครับตัวผู้จะมีติ่งแบนๆอยู่ใต้ตาขวานะครับส่วนตัวเมียจะมีรูวางไข่อยู่ด้านหน้าเท้านะครับแล้วก็อัตราปล่อยก็อัตราปล่อยก็1:1เลย
0: 1:1เลย
1: 1:1เลยนะครับ
0: 1กระบะประมาณเมตรกว่า
1: ๆประมาณเมตรกว่าๆ
0: เราก็จะ
1: ปล่อยหอยไปประมาณแค่ประมาณ25คู่หรือทั้งหมดก็50ตัวกว่าไม่เยอะ
0: โอ้โหนี่อายุของหอยของเรานี่ครับกี่ปีแล้วครับพี่ตัวพ่อแม่พันธุ์เน
1: ี่
0: ย
1: พ่อแม่พันธุ์ชุดนี้เลี้ยงมาประมาณ6ปีแล้วครับประมาณ6ปีแล้วก็ยังให้ไข่ปกติอยู่นะครับ
0: แล้วมันอยู่ยาวขนาดไหนครับพี
1: ่คือจริงๆหอยเนี่ยน่าจะอยู่เป็น10กว่าปีครับ10กว่าปีถึง20ปีนะที่ผมเลี้ยงมาก็คือถ้าระบบน้ำดีๆอ่ะเนาะเขาก็จะไม่ป่วยไม่ตายนะครับคือสำคัญคือระบบน้ำต้องดีก่อนนะครับ
0: คือเราจะเห็นบางตัวเนี่ยลายแทบหายไปแล้วนะ
1: ใช่บางตัวแทบไม่มีลายแล้วครับบางตัวไม่มีลายเลย
0: โอ้ยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียฮะขึ้นมาอย่างงี
1: ้เดี๋ยวต้องรอให้เขาคานออกมาเนาะถ้าตัวผู้อ่ะเดี๋ยวมันจะมีติ่งต้องรอสักพักนึงอ่ะครับ
0: คือเราจะดูตอนที่เขาเดินในน้ำ
1: ใช่ๆครับ
0: อ๋อๆๆแล้วเราจะสังเกตยังไงครับเขามีวิธีการไข่เราต้องเตรียมพื้นที่หรือสถานที่หรือต้องมีตัวอะไรไปให้เขาซุกมั้ยฮะเขาถึงจะไข
1: ่ก็เลี้ยงเหมือนเราอนุบาลลูกเลยครับคือเราใส่ทรายลงไปทรายก็พอให้เขาฝังตัวมิดนะครับเพื่อให้ทรายคือจริงๆแล้วหอยเนี่ยเราไม่ใส่ทรายอ่ะเขาก็สามารถอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่เพียงแต่ว่าเปลือกเขาก็จะเปลือกเขาจะไม่สะอาดไม่สวยนะครับ
0: นี่ฮะวันนี้มีไข่ไหมครับผมอยากให้พี่ตีช่วยดูนิดนึงเขาจะปล่อยลงก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ปล่อยอันนี้ปล่อยลงได้เลย
1: ปล่อยได้เลยครับ
0: อึ๊บมีกระบะไหนมีไข่มั้งไหมครับ
1: มีกระบะนี้ครับ
0: เอาคุณผู้ชมฮะนี่ฮะกระบะนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้าง
1: ก็จะมีสวิงกับตะกร้า
0: แล้วก็มีแค่นี
1: ้มีแค่นี้ครับ
0: หลังจากนี้ก็คือเราจะตักไข
1: ่ครับ
0: ใส่ตัวเต้าฝาชีอย่างเงี้ยฮะ
1: เล็กๆนะครับ
0: แล้วก็เอาไปลอยน้ำ
1: ลอยน้ำไว
0: ้แล้วก
1: ็ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ครับ
0: ครับ
1: พอไข่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็เริ่มให้กินพวกแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็กพวกสาหร่ายเตต้าเซมี
0: ครับ
1: นะครับ
0: เขาจะอยู่ในนี้เหรอครับ
1: เขาพอวันที่7เขาจะว่ายน้ำออกนอกตะกร้า
0: ก็คือต้องอยู่ในกระบะต้องเตรียมกระบะไว
1: ้เตรียมกระบะไว
0: ้เราเตรียมกระบะเหมือนกับพ่อแม่พันเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: เอาแบบนี้เลย
1: ห
0: ลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาพี่ตีนะครับมาช้อนไข่เพื่อที่จะเอาไปฟักนะครับขั้นตอนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมาชมกันเลยครับ
1: ครับ
0: ลุยครับพี่ตี
1: ครับ

0: ได้ไข่พอที่จะเราจะเอาไปฟักแล้วก็ใช้ระยะอย่างที่พี่ตีบอกก็คือประมาณ5วันจะเริ่มฟักเป็นเขาเรียกว่าผีเสื้อ
1: ระยะวัยผีเสื้อ
0: ระยะวัยผีเสื
1: ้
0: อแล้วการเตรียมกระบะล่ะครับพี่ตีครับของการอนุบาลเนี่ยครับ
1: ก็การเตรียมกระบะแล้วก็ใช้ถังทั่วไปนะครับแล้วก็คือเราใช้น้ำที่มีความเค็มประมาณ 28-30 ppt นะครับก็เอาน้ำทะเลเนี่ยมาฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนะครับฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนแล้วก็พอคลอรีนหมดแล้วก็นำมาใส่ในถังที่เราเตรียมไว้เนาะแล้วก็เอาฝักไข่หอยไปลอยไว้ประมาณสัก5วัน
0: อ
1: ่ะหอยก็จะเริ่มฟักเป็นตัว
0: ครับ
1: พอเริ่มฟักเป็นตัวปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเอาอาหารมาให้เขากินเลยเป็นตะไคร่สีเขียวนะครับให้เขากินก็น้ำที่นี่ก็จะไม่ได้ถ่ายน้ำเนาะให้อาหารวันละครั้งวันละมื้อก็ให้อาหารวันละครั้งอ่ะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน
0: ครับ
1: ก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นระยะลงพื้น
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แค่นี้ครับคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

0: นี่เลยคุณผู้ชม
1: อันนี้ก็หลังจากที่เราเก็บอะไรเก็บปลาไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาลอยน้ำไว้คือเราก็จะเตรียมน้ำที่ความเค็มประมาณ28ถึง32 ppt นะครับแล้วก็ลอยให้กับฟักเป็นตัวใช้เวลาประมาณ5วันนะครับตัวอ่อนจะว่ายน้ำออกจากฝักนะครับก็เริ่มให้สาหร่ายกินได้เลยนะครับ
0: เขาก็จะอยู่ในกระบะ
1: อยู่ในกระบะนี้เลยก็อนุบาลในนี้อยู่ประมาณสัก10ถึง15วัน
0: ก็เข้า
1: แล้วถึงเข้าไปห้องไปในระบบที่มีทราย
0: แค่นี้เอง
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ตักมาคุณผู้ชมพี่ตีครับประมาณกี่ตัวคร่าวๆ
1: คือคร่าวๆก็ประมาณเนี่ยรวมประมาณ 20,000 ตัวนะครับ20,000 ต
0: ั
1: ว
0: แต่ก็เหลือประมาณสัก 4,000 ก็โอเคแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: ทีนี้พี่ตีก็ต้องจะเตรียมกระบะไว้รอแล้วถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นกระบวนการของการเพาะนะครับหอยหวานเรียกว่าไม่ยากไม่ง่ายที่สำคัญก็คือเรื่องระบบน้ำนี่สำคัญที่สุดเท่าที่ผมคุยมาเน
1: า
0: ะพี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เรื่องระบบน้ำเราจะเป็นระบบปิดหรือระบบหมุนเวียนเนี่ยไม่คีนเลยนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ

0: ากการเลี้ยงครับคุณผู้ชมสู่การสร้างรายได้นะครับพี่ตีครับการเลี้ยงหอยหวานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับเราสร้างรายได้จากหอยหวานเนี่ยส่วนไหนบ้างที่เราทำอยู
1: ่หลักๆเลยนะครับตอนนี้ที่เราสร้างรายได้หลักๆก็จากการจำหน่ายลูกพันธุ์นะครับก็ตอนนี้คือเราจะเน้นจำหน่ายลูกพันธุ์ก่อนนะครับก็ไซส์เซนตัวละ1บาทนะครับก็จะมีเกษตรกรที่มีความสนใจนำไปเลี้ยงต่อนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเกษตรกรเขาสนใจให้ผมทำให้เขาเนี่ยเดือนละ 100,000 ตัวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยว่าบริบทคือผมทำหลายอย่างเนาะก็จะไม่ค่อยมีเวลาคือก็เลยอยากจะให้สำหรับใครที่มีความสนใจนะครับอยากจะมองหาอาชีพเสริมอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามีทำเลพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงหอยหวานได้เนี่ยก็สามารถมาเรียนรู้แล้วก็นำกลับเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตได
0: ้ไหนๆก็อยากให้พูดถึงต้นทุนสักนิดนึงในการเลี้ยงหอยหวานสำหรับ
1: ครับคือต้นทุนนะเนาะถ้าเป็นหอยเนื้อคือหอยเนื้อเขากินอาหารเนี่ย FCR ของเขาเนี่ยอยู่ที่2ต่อ1คือเขาจะกินอาหาร2กิโลจะได้น้ำหนักเนื้อ1กิโลนะครับถ้าเป็นอาหารปลาสดโลละ20บาทเนี่ย2กิโลก็ลงทุนแค่40บาทที่เหลือก็จะเป็นค่าไฟนะครับค่าไฟก็คือถ้าเราทำระบบดีๆการจัดการดีๆเรามันจะมีตัวใช้ปั๊มน้ำอ่ะคือที่นี่จะใช้ปั๊มน้ำแบบปั๊มน้ำตู้ปลานะคร
0: ับ
1: มันจะค่อนข้างประหยัดไฟนะครับก็จริงๆแล้วต้นทุนค่าอาหารกับค่าไฟเนี่ยก็ไม่สูงมากนะครับก็จะมีคือช่วงระยะเวลาในการเลี้ยงยาวนิดนึงประมาณ 7-8 เดือนนะครับก็ถ้าเลี้ยงอ่ะคือสามารถทยอยปล่อยเป็นชุดๆเราก็จะมีหอยจำหน่ายได้ทุกเดือนประมาณนั้นนะครับ
0: สิ่งที่เราได้คุกคีกับการเลี้ยงหอยหวานนะครับพี่ตีมันจะมีเจอทั้งอุปสรรคอุปสรรคการแก้ไขปัญหาพี่ตีแนะนำมือใหม่หน่อยครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะศึกษาเรื่องการเลี้ยงหอยหวานที่เป็นอาชีพเลยอาชีพหลักเขาเลยนะครับหนึ่งเลยสำคัญที่สุดคือเรื่องอะไร
1: คือ
0: แล้วก็ปัญหาอุปสรรคเป็นยังไงครับเชิญครับ
1: หนึ่งก็คือเนี่ยหลักๆเลยก็คือทำเลที่ตั้งฟาร์มเนาะให้อยู่ใกล้ถ้าใครโชคดีที่มีใกล้แหล่งน้ำทะเลก็จะสามารถเลี้ยงได้เลยนะครับก็เป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงมากปัญหาอุปสรรคคือถ้าเราใกล้แหล่งน้ำทะเลเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับก็จะถือว่าจะเลี้ยงง่ายเลยนะครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับพี่ตีครับแล้วก็มือใหม่ล่ะสำหรับอย่างผมเนี่ยไม่เคยมีองค์ความรู้เลย
1: ครับ
0: สิ่งที่จะแนะนำมือใหม่ครับ
1: คือมือใหม่เนี่ยก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำรินะครับได้ด้านการผลิตสระน้ำใช้ฝั่งของที่นี่นะครับเพราะเราก็มีเปิดให้เข้ามาเรียนรู้ให้บุคคลทั่วไปได้มาเรียนรู้นะครับ
0: ครับ
1: ก็มาเรียนรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงเป็นหอยเนื้อประมาณนี้ครับ
0: อยากจะฝากอะไรกับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆครับพี่ตีที่เขาจะต้องทำอาชีพนี้ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำในด้านของทะเลเพราะว่าพี่ตีมีประสบการณ์เรื่องนี้มายาวนานมาก
1: ครับก็คือสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีความสนใจในอาชีพนี้ก็สามารถเนี่ยคืออยากให้มาเรียนรู้กับที่เราคือเราทำจริงเนาะเราจะรู้ปัญหาหมดแล้วสามารถมาเรียนรู้ได้เลยแล้วก็เรียนรู้เสร็จสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
0: ยังไงก็ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นจริงๆพี่ตีอาจจะแบบมองเป็นเรื่องง่ายแต่คนที่ไม่ได้ทำนี่เรียกว่าไม่ได้คุกคีกับเรื่องของสัตว์น้ำทะเลเนี่ยมันก็จะยากถูกไหมครับเหมือนปลาการ์ตูนนะครับ
1: ค
0: ือทุกคนบอกว่าโอ้ผมนำเสนอไปแล้วเนี่ยมันดูแบบง่ายมากแต่กระบวนการดีเทลผมเยอะมากที่จะต้องเลี้ยงเขาให้รอดและเติบโตเนาะเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับหอยหวานนี่ก็เหมือนกันคือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนนะครับรู้เพื่อเอาไปทำเป็นอาชีพหลักได้จริงเนี่ยครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังให้ความสนใจกับหอยหวานอยู
1: ่
0: ราคาก็ยังดี
1: อย
0: ู่นะครับพี่ตีครับฝากช่องทางให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าเกิดอยากจะเข้ามาศึกษากับพี่ตีต้องติดต่อยังไงช่วงไหนเข้ามาเรียนรู้แห่งนี้ครับ
1: ก็ติดต่อทางเบอร์โทรเลยครับก็เบอร์โทร0890956390นะครับหรือเพจอาณาจักรปลาการ์ตูนจันทบุรีนะคร
0: ับ อันนี้ก็อยู่กับพี่ตีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอาชีพที่หลายคนกำลังมองหาอยู่นะครับคุณผู้ชมว่าใครที่อยากจะเอาหอยหวานเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านนะครับมันก็จะมีทั้ง การเพาะการดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การอนุบาล นะครับไปจนถึงกระบวนการการสร้างรายได้นะพี่ตีเนาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตีมากที่เปิดบ้านหอยหวานแล้วกันนะให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ผมเนี่ยได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เอาไปทำกินได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตีมากครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับพี่ตีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนร่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณจัตราสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุทธิกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาค

0: วมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกก่อนยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งค้ำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
1: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคือเริ่ม9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้นะคะ9ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลานราธิวาส10ตุลาคมค่ะฝนตกหนักหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทมปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเช้านี้กลับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆ

0: จ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ 30-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2 อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่มเติมและปรับการระบายน้ำโดยนำกระสอบทรายออกไปบางส่วนเพื่อปล่อยให้น้ำล้นผ่านสันบานประตูระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองด้านในยืนยันบอกว่าการระบายน้ำด้วยวิธีนี้ค่ะจะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี
2: ้น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งเรียนอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหลโดยเร็วไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อสูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้กรณีน้ำในทุ่งจะจัดการแบบนี้นะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมคลองริมแม่น้ำบางปะกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
0: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำนงด้านการบำรุงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการ

0: ลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามัญธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
1: น้ำมาจากฝายตะโกครับฝายตะโกค่ะปริมาณน้ำก็ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝายตะโกขาดก็จะมาป่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10ป่าบ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
2: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วคร
1: ับ ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
0: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่าโมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุดตั้งเซลไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทีนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
3: ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนำกำลังนักศึกษาและศิษย์เก่ารวมกว่า200คนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: และจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหา

0: สารเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่ม9เนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า 800,000 กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งรวมกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจากทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
0: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: หลังน้ำลดแล้วนะคะก็ต้องมีมาตรการทั้งเรื่องการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูตามสถานที่ต่างๆนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำทุกหน่วยงานค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็จัดการกับขยะที่สะสมเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะแล้วก็กำชับไปยังจังหวัดทางภาคใต้ต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งเน้นย้ำบอกว่าแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องไม่ละทิ้งความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรุนแรงซึ่งขอให้มุ่งความสนใจไปที่ชุมชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะการบริหารจัดการการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนสามารถเข้าไปถึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งวางแผนจัดการขยะที่สะสมจากน้ำท่วมและทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่ฝุ่นละลอกใหม่จะตกลงมาเพื่อไม่ให้กองขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรือว่าขวางทางระบายน้ำหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถร้องขอการสนับสนุนได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนในขณะนี้จะต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนั้นจะเป็นช่วงที่มีน้ำมากพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคและเพื่อควบคุมสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง
1: ก็นั่นคือความตั้งใจที่เราจะทำนะครับ
2: ท่านนายกความจำของเงินเยียวยาที่ท่านนายกได้ขอถามที
1: ่
2: บอกว่า
1: เร่ง
2: วันศุกร์เนี่ยเข้าถูกกระเป๋าประชาชนหรือยังคะ
1: เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวนะครับแต่ว่ายังน้อยก็เมื่อกี้ก็ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมเรารวบรวมไปในรวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปอพอได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
2: สอดถามเรื่องสอดทนชเขาประเมินไว้อย่างปาจีต้องใช้เวลา1 เดือนนะคะกว่าน้ำจะ
1: เราก็ทำที่สุดให้เร็วที่สุดครับ
3: ขณะที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองครับแต่ล่าสุดนั้นกระทรวงมหาดไทยก็มีหนังสือย้ายในอำเภอบ้านสร้างกลับไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2 คนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่9 ตุลาคมเป็นต้นไปโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนริศปลักกวงณ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียถึงคำสั่งของกรมการปกครองย้ายในอำเภอบ้านสร้างเมื่อวันที่7 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคำถามดังกล่าวนายอนุทินได้ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังในวงสัมภาษณ์ว่าไปถามสิคนที่ยืนอยู่ข้างหลัง จากนั้นอนุทินก็กล่าวว่าจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายในที่นี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถโยกย้ายหรือรายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้อย่างกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายนายอำเภอออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาเป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการ
1: ถามที่คุณยืนอยู่ข้างหลังนี
4: ่บอกว่า
1: เดี๋ยวนายกไม่ได้สั่งย้ายนายกไม่ได้สั่งย้าย
4: ไม่ได้รับสั่งการย้าย
1: คนที่ย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทย
4: ค่ะเขาบอกว่า
1: อย่างนี้นะเมื่อเช้าก็ประชุมคือณขณะนี้ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจังหวัดไหนที่เขาประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยก็หมายว่าจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่มีตั้งกฎหมายเลยก็เหมือนกฎอะไรกฎฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินกฎอัยการศึกเขาก็ถ้ามีกฎอัยการศึกทหารที่กำกับดูแลพื้นที่นั้นก็จะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในกรณีเรื่อง

0: สบภัยนี่ก็เช่นกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพราะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดการสั่งการการสั่งการที่สั่งการข้ามกระทรวงได้เลยสั่งการโยกย้ายหรือว่ารายงานนะครับความการทำงานของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังกัดเขาได้เลยนั้นในกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ได้ทำหนังสือนะครับมาขอให้ทางอธิบดีกรมการปกครองได้พิจารณาย้ายนายอำเภอคนนี้ออกจากพื้นที่และอธิบดีกรมปกครองเขาก็พิจารณาซึ่งก็เป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการการความร่วมมือนะครับโดยฉับพลันทันใด
1: นายกมั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยในโดยใช้คำที่อาจจะมีแรงนิดนึงอับอายอะไรต่างๆท่านนายกได้ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการแล้ว
0: ก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้จัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนั้นก็คือแม่ทัพถ้าแม่ทัพบอกว่าขุนพลคนนี้ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนแล้วก็อย่างที่เรียนนะเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็สลับตำแหน่งให้เขาไปเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่ถูกไหมครับทั้งท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สลับแล้วท่านก็มาชี้แจงที่ประชุมมารายงานผมไม่ทราบซึ่งท่านไม่ต้องรายงานก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นคนปัจจุบันนะ
2: ทางด้านของกกต.นั้นก็ชี้แจงเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินหรือว่าสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองนั้นสามารถจ่ายได้ค่ะไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งในส่วนของพรรคการเมืองไม่เกิน3ล้านบาทค่ะทางกกต.นะคะชี้แจงหลักเกณฑ์การให้เงินหรือว่าสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในหลายกรณีค่ะคือ1การให้ในแต่ละโอกาสตามปกติประเพณีพรรคการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของพรรคการเมืองมูลค่าไม่เกิน3ล้านบาทและการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมูลค่าไม่เกิน 300,000 บาทการให้เงินทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดเอาไว้ให้นำเฉพาะส่วนเกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปหากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะต้องระวังโทษตามมาตรา154และมาตรา155แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะหากให้เงินหรือว่าทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน 300,000 บาทแต่หากให้เกินวงเงินดังกล่าวก็ให้นำเฉพาะส่วนเกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
3: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยถึงมือประชาชนแล้ว20จังหวัดกว่า 30,000 ครัวเรือนนะครับก็รวมเป็นเงินกว่า316ล้านบาทนายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อที่25สิงหาคม29กันยายนและ6ตุลาคมหรือว่าเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 นะครับและน้ำล้อมรอบ 5,000 โดยปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยแล้วรวม20จังหวัดได้แก่กระบี่จันทบุรีเชียงราย ายเชียงใหม่ตราดตากนครพนมน่านปราจีนบุรีพะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนลำปางสมุทรปราการสระแก้วสระบุรีสุโขทัยอุตรดิตถ์และอุบลราชธานีรวม 35,887 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 316,915,000 บาทอธิบดีปภ.ก็กำชับทุกจังหวัดให้ประสานงานกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการรับเงินของประชาชนตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาสิทธิ์เพื่อให้ผู้ประสบภัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและรวดเร็วพร้อมขอให้ประชาชนนั้นตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องและการโอนเงินนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า
2: ไปดูความช่วยเหลือต่างๆนะคะที่ขณะนี้ยังคงมีหลายภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องกรณีน้ำท่วมค่ะอย่างกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมนะคะมีการผนึกกำลังนะคะนำภาคเอกชนนำเทคโนโลยีเป็นโดรนค่ะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมหรือว่าวทกหนะคะบูรณาการความร่วมมือกับทางบริษัทเน็กโดรนอินดัสทรีจำกัดและหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำผลงานวิจัยด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยี2ทางหรือว่า Dual Use มาประยุกต์ใช้ช่วยเหลือประชาชนโดยนำท่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะสนับสนุนภารกิจจำนวน2ลำก็คือโดรนขนสิ่งของและเสบียงและโดรนตรวจการติดตั้งระบบกระจายเสียงสำหรับสำรวจประเมินสถานการณ์
3: ทางด้านนายสันติภาพทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการและเกษตรอำเภอทั้ง26อำเภอร่วมกันรวบรวมสิ่งของและก็บรรจุถุงยางชีพเพื่อนำเตรียมไปส่งมอบให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรทุกอำเภอและผู้มีจิตศรัทธารวบรวมข้าวสารได้ถึง 28,470 กิโลกรัมเงินบริจาคกว่า 83,000 บาทพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มและยารักษาโรคเร่งส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
2: ขณะที่นางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำส่วนราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตามโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินโครงการดังกล่าวนะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทมอบความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจังหวัดพะเยาได้เร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็เปิดจุดให้ประชาชนเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ว่าการอำเภอในพื้นที
3: ่มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อครับฝ่ายค้านก็ยืนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรายบุคคลตามมาตรา151ครับพุ่งเป้าในการซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนโดยขอเวลาของประธานสภาในการอภิปรายครั้งนี้5วันครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิรองขออภัยครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำผู้นำฝ่ายค้านในสภาแทนราษฎรก็นำทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านจำนวน145คนเขายื่นยติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยการยื่นยติในครั้งนี้ไม่มีรายชื่อส.ส.จากพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมลงชื่อด้วยสำหรับยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีความยาว7หน้าโดยผู้นำฝ่ายค้านระบุว่าการซักฟอกครั้งนี้จะเน้นการเจาะลึกการบริหารงานภายใต้ระบอบสีน้ำเงินทั้งในสภาผู้แทนราษฎรอุทิศสภาและกลไกการตรวจสอบซึ่งถือเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีอีก5ท่านก็ได้แก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสนางสุปจีสุธรรมพันธ์และนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี
2: นอกจากนี้นะคะยังมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง4ท่านค่ะคือนายณพินทร ศรีสันพางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนายประดอนปริศนานันทกุลนางสุขสมรวยวันธนียกุลรวมถึงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก2ท่านก็คือนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะประสานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมส่วนประเด็นการอภิปรายเรื่องของหัวเลือกสว.นั้นสามารถทำได้หากเนื้อหามีการเชื่อมโยงถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรียืนยันบอกว่าในฐานะประธานสภาค่ะจะทำหน้าที่ควบคุมการประชุมด้วยความเป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและไม่เอ็นเอียง
4: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับ
2: ส่วนรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือเป็นกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านยื่นมานั้นดูเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ชัดเจนทำให้ตนเองเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะนำข้อมูลใดไปชี้แจงในสภาอย่างย้ำด้วยว่ากลไกของรัฐสภาต้องว่ากันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาลอยๆเพราะจะทำให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์พร้อมกับเปรียบเทียบกับสภาของต่างประเทศที่ฝ่ายตรวจสอบจะยึดหลักเหตุผลเป็นสำคัญส่วนข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเอื้อพวกพ้องนั้นฝ่ายค้านต้องอธิบายแล้วก็นำหลักฐานมาแสดงให้ชัดเจนว่ามีการเอื้อประโยชน์อย่างไรไม่ใช่อาศัยเพียงวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้น
5: จริงๆแล้วนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราว่ากันด้วยเหตุผลถ้าว่ากันด้วยเหตุผลเนี่ยข้อกล่าวหามันควรจะชัดเจนกว่านี
6: ้ครับผม
5: ไม่งั้นมันเหมือนกับการกล่าวหาลอยๆแล้วก็เวลาชี้แจงก็ดีเวลาอภิปรายกันก็ดีเนี่ยมันผมว่าชาวบ้านไม่ได้อะไรสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยคือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือการกล่าวหากันลอยๆในความรู้สึกผมอย่างนั้นนะเวลาผมดูประชุมสภาของสิงคโปร์ของออสเตรเลียของอังกฤษเนี่ยผมก็เปิดดูทุกวันผมก็ไม่เห็นเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้
3: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจต่อการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่น่ากลัวและต้องเร่งปรับตัวคือการบริหารจัดการปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากสงครามนอกจากนี้ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบว่านโยบายและการดำเนินงานที่ผ่านมามีสิ่งใดบ้างที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
7: ไม่เป็นไรยินดีก็จะน่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีการอธิบายได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์กับ

0: ได้อย่างไรดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือต้องตอบ
1: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปรียบเปรยการยื่นซักฟอกครั้งนี้ว่าเป็นเพียงบันเทิงทิปไตยและเปรียบเสมือนหนังม้วนเดิมโดยเตือนฝ่ายค้านให้ยึดข้อบังคับสภาอย่างเคร่งครัดห้ามพาดพิงบุคคลภายนอกให้ได้รับความเสียหายพร้อมเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนจะสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทุกข้ออย่างแน่นอน
2: เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมายว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทางสมาชิกได้เคร่งครัดก็คือให้ดำเนินการตามข้อบังคับในการประชุมนะครับสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงในทิศทางที่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหายหรือยังไงก็ขอให้ทำตามข้อบังคับ
3: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตร

0: บ
1: า
0: ้าง
1: สุดท้ายแต่มอง
0: เย
1: ว
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ามันเยอะไปไหม
2: นะครับ
0: ก็ถึงได้บอกว่าบันเทิงที่ประตายไง
1: ถ้าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าข้อกล่าวหามันอาจจะแบบไม่ได้พุ่งเป้าไม่ค่อยมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการที่จะพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีแต่ละคน
0: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์
3: เช่นเดียวกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าหนักใจแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาเคยถูกพาดพิงในการอภิปรายมาแล้วและยินดีที่จะชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านมีข้อสงสัยสำหรับข้อกล่าวหาในยติที่ดูรุนแรงนั้นนายเจเศรษฐ์มองว่าไม่ใช่สาระสำคัญแต่สิ่งที่ต้องการรับฟังจากสภาในครั้งนี้คือข้อเสนอแนะที่ชี้ให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของตนนั้นมีความบกพร่องในจุดใดเพื่อนำไปปรับปรุง
4: ยินดีครับยินดีที่จะชี้แจงนะครับในทุกประเด็นนะครับของเพื่อนสมาชิกที่ฝ่ายค้านนะครับที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจครับผมแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตนะครับในรูปแบบของการอภิปรายไม่วางใจการที่เราทํางานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยแนะนําเรานะครับอาจจะเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะตกลงบกพร่องตรงไหนเนี่ยนะครับผมก็จะพร้อมจะรับฟังนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกับสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับผมเองก็คงต้องตอบไปตามความจริงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฟังเนี่ยก็คือว่าตรงไหนที่ผมเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยแล้วผมผิดพลาดตรงไหนนะครับตรงไหนที่ผมควรจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมอยากฟังในมุมนี้มากกว่า
5: ภาคเอกชนไทยยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังจากที่มีผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันได้ในช่วงของข่าวเศรษฐกิจค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะแต่ว่าต้องจับตาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ยังประเมินความเสียหายไม่ได้พร้อมกับเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำค่ะนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.ระบุนะคะว่าภาคเอกชนยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ไว้ที่ 2.1 ถึง 2.5% แต่จากสถานการณ์น้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจเพราะกระทบกับหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและภาคธุรกิจกกร.ก็จึงเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.และคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของภาคธุรกิจภาคการเกษตรและประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะกกร.ก็ยังมีมติจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมและจัดทำข้อเสนอด้านการเตรียมความพร้อมและการฟื้นฟูรวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบควบคู่กับการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบและเร่งฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจกกร.ค่ะยังเป็นห่วงปัญหาการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ท่าอากาศยาน

0: สุวรรณภูมิรวมถึงเที่ยวบินที่ล่าช้าและมีการยกเลิกซึ่งก็อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีและการเป็นเจ้าภาพในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คน
1: 12-16 เราเป็นเจ้าภาพ World Bank นะครับซึ่งเมื่อกี้บอกตัวเลขไปแล้วนะแล้วจริงๆมั่นใจว่าทยอยเข้ามาตั้งแต่8-9นะพวกเขาลงมาก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะงานจริงมัน12-16จบ16ก็ไม่ได้กลับทันทีนะก็สรุปว่าอย่างน้อยสุดต้องมี2วีคหรือครึ่งเดือนที่จะมีคนใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยเต็มไปหมดนะครับงั้นถ้าบริหารจัดการไม่ดีในช่วงนั้นเนี่ยนะเกิดความท้าน้ำท่วมขึ้นมาสนามบินมีปัญหาขึ้นมาผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่งั้นในรัฐยังไงต้องรีบรัชการในส่วนนี้นะครับ
0: ทางด้านนายปณิธานปวโรลาวิทยาเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายแห่งต้องหยุดดำเนินการหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในวันที่12ตุลาคมนี้ก็อาจจะเริ่มกระทบต่อการประกอบรถยนต์เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกเดิมค่ะในเบื้องต้นเนี่ยประเมินความเสียหายภาคอุตสาหกรรมแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมครั้งที่1ประจำปี2569โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่ระเบียบและกฎหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลังยังมีข้อพิพาทในหลายพื้นที่เช่นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ในชุมชนลับแลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและชุมชนท่าอยู่อำเภอตะกดทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งรฟท.เองก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและก็รายงานความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการปัญหาชุมชนดั้งเดิมและชุมชนชาวเลในจังหวัดพังงากระบี่และระนองก็ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพื่อพิจารณาการกำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบและการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งนี้ยืนยันว่าจะติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: นับถอยหลังนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในฐานะห้องรับแขกของประเทศก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษ

0: ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมครั้งสำคัญ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก2วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
3: ตอนนี้ฝนรอบใหม่นะมาแล้วนะคะวันนี้จะเริ่มใน3พื้นที่ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการขยายวงกว้างค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT
4: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
5: เข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนรอบใหม่แล้วนะคะรอบนี้ไม่ได้หนักพร้อมกันทุกพื้นที่ค่ะวันนี้ฝนจะเริ่มทำงานก่อนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มเข้ามาช่วงรอยต่อระหว่างวันเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะจะเริ่มจากภาคอีสานที่บึงกาฬนครพนมอำนาจ าชเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกทางจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสเลยค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือฝนยังไม่เยอะนะคะมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นลงค่ะส่วนกลางวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนภาคอีสานฝนโดยรวมไม่มากแต่ต้องระวังจะมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนด้านตะวันออกของภาคที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นลงแล้วนะคะวันนี้ภาคกลางมีฝนได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ยังทรงๆจากเมื่อวานรอรับฝนวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนภาคตะวันออกต้องระวังฝนหนักที่จันทบุรีและที่ตราดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในทะเลจะแรงคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆและมีฝนหนักได้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากออกเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนกระจายที่ภูเก็ตตรังและสตูลไม่หนักเท่าฝั่งอ่าวไทยแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนนะคะออกเรือต้องระวังจุดนั้นคลื่นลมแรงสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
4: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทีนี้ไปดูการสรุปข่าวในภาษาอังกฤษนะครับกับ NBT World Brief
6: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwert. Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinthorn has dispatched 200 Royal Relief Packs to submerged communities in Prathum Thani Province.The Royal Initiative provides emergency supplies for families while restoring damaged classrooms across the province. Advisor to the Royal Project of the Princess, Chayaprukh Serirak, led the distribution. He presented essential supplies at Jarandi Vitya School in Lamluka District on Thursday.The school received water pumps, water filters, electric rice cookers, gas stoves, and instructional materials so classes can resume. The governor of Prathum Thani and provincial agency heads attended the handover ceremony. Officials also visited locals in Ban Klong Pat to hand relief kits to flooded households behind the school.Continuous heavy rain has drenched Prathum Thani since September 25th, overwhelming canal drainage behind the school. Overflowing floodwaters submerged school grounds and local homes, damaging agricultural plots, pumps, and teaching aids. The flooding forced the school to halt classes from September 25th to October 8th.Teachers, students, and local residents expressed gratitude for the royal aid, calling the support vital encouragement to overcome the hardship.

วัสดีค่ะดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะในปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมดนตรีค่ะไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างความบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าดนตรีนั้นคือพลังค่ะที่สามารถสร้างวัฒนธรรมนะคะเชื่อมโยงผู้คนสร้างตัวตนและที่สำคัญนะคะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำความรู้จักกับอีกสถานที่หนึ่งสำคัญค่ะที่กำลังบ่มเพาะบุคลากรและพลังทางด้านดนตรีของคนรุ่นใหม่ค่ะก็คือคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วคณะเราเนี่ยมีความพิเศษนะครับอยู่บางแสนฉะนั้นความพิเศษเนี่ยมันจะมีเรื่องของการหลอมรวมศาสตร์เรื่องของดนตรีการแสดงละครผลิตสื่อนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวคิดว่าเป็นความพิเศษของแต่ละภูมิภาคแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกันจริงๆแล้วคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมองได้หลายมิติเนาะมองได้หลายแบบใช่ไหมครับถ้ามอบูรพาเองในมุมมองของมอบูเนี่ยครับก็คิดว่ามอบูเนี่ยใช้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือเป็นขุมปัญญาภาคตะวัน

น่าจะต้องคอนเน็กต์คอนเน็กต์เนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องการเชื่อมโยงนะ power คืออะไรอันแรกเนี่ยคือคอนเน็กต์กับตัวเองก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันไปคอนเน็กต์กับตัวเองแล้วมันไปทำหน้าที่อะไรได้บ้างทำหน้าที่ในการคอนเน็กต์กับคนอื่นได้ไหมคอนเน็กต์กับคนรอบตัวได้ไหมคอนเน็กต์กับสังคมได้ไหมคอนเน็กต์กับบทบาทของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราอยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างเงี้ยครับถ้าในมุมของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวของดนตรีการแสดงเนี่ยมันมีพลังแบบนี้ไม่ใช่พลังของมิติเรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวแต่มิติในการสร้างความสัมพันธ์มิติในการสร้างสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านตัวศาสตร์ของดนตรีการแสดงเนี่ยครับจริงๆแล้วมองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีจริงๆแล้วเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการทำเป็นแผนการทำงานของมหาวิทยาลัยก็คือแผนทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพยายามที่จะทำให้ทะลุทะลวงก็คือการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่ใช่สนับสนุนในเชิงมิติเชิงอนุรักษ์หรือสืบสานประเพณีที่เป็นรูปแบบเดิมแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสะท้อนสังคมร่วมสมัยด้วยฉะนั้นการทำงานหน้าที่ของศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องทำหน้าที่เชิงสังคมด้วยมากกว่ามิติอนุรักษ์มากกว่ามิติเรื่องของการสืบสานซึ่งสิ่งนี้กำลังคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีโจทย์เนี่ยท้าทายทำยังไงให้ภาคตะวันออกเนี่ยรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้สนใจแค่ในเรื่องของมิติอนุรักษ์อย่างเดียวแต่บทบาทของดนตรีศิลปวัฒนธรรมที่เข้าไปสู่ใจของคนแล้วทำให้คนใช้ชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นมิติสุขภาพมิติเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมมิติเรื่องของความยั่งยืนในทุกแบบเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันน่าจะมีบทบาทนี้นะซึ่งเรากำลังคิดว่ามันเป็นสิ่งดีๆในภาคตะวันออกไหมซึ่งเราคิดว่าเราต้องค้นให้เจอครับในของบทบาทของมหาวิทยาลัยกับคณะ

คือตอนนี้ต้องบอกว่าทุกที่เนี่ยเราเชื่อว่าเป็นที่ในการที่นำสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถของนิสิตเนี่ยออกไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดชายหาดชุมชนพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าบทบาทของดนตรีและการแสดงต้องทำเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่การโชว์ไม่ใช่การไปจัดแสดงแต่เราพูดถึงดนตรีเนี่ยมันมีหลายมิติมิติเรื่องของกระบวนการเรียนรู้มิติเรื่องของการสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมในพื้นที่ผ่านกระบวนการดนตรีการสร้างงานที่อาจจะเรียกว่าโปรเซสในการสร้างงานกับอีกมิติหนึ่งคือการผลิตชิ้นงานไปแสดงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสังคมบอกเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นการนำชิ้นงานไปแสดงแต่ในมิติที่คณะนี้สนใจคือเราจะมีส่วนร่วมสร้างสังคมชุมชนยังไงได้บ้างคือตอนที่คุยกับเพื่อนอาจารย์เนี่ยครับมีเสียงเรียกร้องเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนในท่ามกลางของมหาวิทยาลัยไทยที่มีนาฏศิลป์อยู่หลายสถาบันเป็น10-20สถาบันมีดนตรีมีละครทั่วประเทศเลยเราจะยังไงดีเราคิดว่าเราคงจะต้องหาเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญญาของตะวันออกคำว่าปัญญาตะวันออกเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่กลิ่นอายเรื่องของที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถานที่โชว์อัตลักษณ์แต่ว่าความเป็นตะวันออกคืออะไรเราอยากเห็นสถาบันนี้สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสถาบันชั้นนำด้านดนตรีและการแสดงในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับให้ได้

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครพลเดชวัชรนนท์ครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีนะครับคณะดนตรีและการแสดงครับวิชาที่สอนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาทักษะ

ทางด้านดนตรีครับแล้วก็วิชารวมวงครับดนตรีและการแสดงเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยเราได้แน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนะครับดนตรีเขาว่าเป็นภาษาสากลแต่ว่าจริงๆแล้วดนตรีมีหน้าที่มากกว่านั้นครับดนตรีทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็เป็นทูตทางวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของดนตรีหรือว่าภาษาต่างๆเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับตัวดนตรีสามารถที่จะบ่งบอกอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมหรือว่าอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลหรือแต่ละพื้นถิ่นได้เพราะฉะนั้นดนตรีไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ภาษาอย่างเดียวดนตรีทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็เป็นทูตสำหรับวัฒนธรรมครับการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีนะครับในวิชาปฏิบัติดนตรีนะครับในทั้งเรื่องของระหว่างการเรียนแล้วก็การสอบเนี่ยเราจะเป็นในลักษณะของพยายามให้นิสิตได้แสดงนะครับได้แสดงสดในทักษะของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงในพื้นที่ของเราเองนะครับในฮอลล์คอนเสิร์ตของเราหรือว่าการมีโครงการหรือกิจกรรมที่ออกไปทำการแสดงในพื้นที่อื่นๆแม้แต่ในชุมชนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยในคณะของเราเนี่ยมีโครงการมากกว่า40โครงการนะครับที่ทำให้นิสิตได้มีโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงและก็ได้ฝึกประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพราะในที่สุดแล้วในวิชาชีพของดนตรีซึ่งเป็นในสายปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์ของวิชาชีพนี้คือประสบการณ์ทางด้านการแสดงครับจริงๆแล้วนิสิตแต่ละคนที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1ทุกคนมีตัวตนของตัวเองชัดเจนทุกคนเลยนะครับเพียงแต่ว่าในการที่เราจำเป็นที่จะต้องมาเรียนเนี่ยเพื่อหาวิธีการหรือว่ามีเครื่องมือหรือว่ามีทักษะในการพรีเซนต์หรือนำเสนอตัวตนของตัวเองได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะพื้นฐานนะครับที่ต้องทำให้นิสิตแข็งแรงมากๆก่อนแล้วก็ระหว่างทางนั้นเราก็พยายามค้นหาช่วยกันค้นหาอาจารย์ผู้สอนไม่ได้มีหน้าที่เพียงแต่สอนทักษะหรือว่าให้เทรนกล้ามเนื้อและเขาเรียกว่าเทรนกล้ามเนื้อและเทรนในเรื่องของเทคนิคการบรรเลงการเล่นดนตรีอย่างเดียวนะครับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีหน้าที่ในการแนะแนวหรือในการอาจจะชี้นำในวิธีการบางอย่างที่จะทำให้ช่วยให้นิสิตได้สามารถนำเสนอตัวตนของตัวเองได้ชัดเจนและง่ายขึ้นครับสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดเลยก็คือ เวลาเราเห็นตามสื่อต่างๆที่นิสิตของเราหรือว่านิสิตเก่าของเราเนี่ยได้ไปเป็นศิลปินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนิสิตที่อยู่กับเราเนี่ยได้ฝึกได้เทรนประสบการณ์แล้วเราก็รู้และเราก็รู้นิสัยของนิสิตดีนะครับแต่ละคนเนี่ยก่อนที่จะออกไปเนี่ยทุกคนผ่านการทำงานร่วมกันผ่านการฝึกความเอื้อเฟื้อฝึกการเขาเรียกว่าความการทำงานในหมู่คณะเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้มันจะติดตัวนิสิตไปเพราะฉะนั้นถ้านิสิตไปโด่งดังและมีชื่อเสียงหรือเป็นศิลปินน่ะก็เชื่อได้ว่านิสิตจะสามารถไปทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็งานของนิสิตก็จะเผยตัวตนของตัวเองตัวตนของนิสิตก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมของสิ่งที่เป็นอยู่นะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วดนตรีหรือศิลปะนะครับมันขาดไม่ได้กับมนุษย์เลยนะครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติอุดมศรีครับคณะดนตรีการแสดงมหาวิทยาลัยบุรพาครับสอนวิชาเอกดนตรีไทยครับเราพยายามผลักดันแล้วก็หลักสูตรของเรานะฮะให้ควบคู่กับซอฟต์พาวเวอร์ของภาคตะวันออกในการรับใช้สังคมของชุมชนในภาคตะวันออกอย่างมากเลยฮะเช่นมีโครงการต่างๆที่สามารถรับใช้เอาดนตรีไปสร้างสรรค์สังคมได้นะครับเช่นผู้บำบัดผู้สูงอายุในชุมชนบางแสนอย่างเงี้ยหรือการสร้างงานผลงานชิ้นใหม่เช่นตับเกาะเรื่องตับเกาะสีชังนะฮะแล้วก็การสร้างนวัตกรรมสร้างเพลงระบำมาอีกสารละเริงของพระพิมพ์วิ่งควายจังหวัดชลบุรีครับเพื่อให้ดิสิตได้เรียนรู้แล้วก็การทำงานของดนตรีไทยควบคู่กับชุมชนให้มากที่สุดครับมีทั้งดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยดนตรีสากลและการขับร้องเพลงไทยอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ดร.ชนะคตประเสริฐเป็นผู้จัดสร้างโครงการนี้อะไรเงี้ยให้กับชุมชนแถวบางแสนแล้วก็หาดวอนนภานะฮะในชุมชนบางแสนเนี่ยได้นำผู้สูงอายุมาออกกำลังกายแล้วก็เรียนร้องเพลงคู่กับร้องเล่นเต้นระบำกันนะฮะให้กับชุมชนนะผลสุดท้ายประโยชน์ของคู่ที่ร่วมโครงการต่างๆจะได้แข็งแรงด้วยมีความสามัคคีกันด้วยฮะในการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาลัยคณะแล้วก็ชุมชนควบคู่ไปครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากนะครับชุมชนในละแวกบางแสนตำบลบางแสนหรือในมหาใกล้ๆมหาบูรพาเราเนี่ยให้ความตอบรับอย่างสูงมากทุกโครงการทุกปีอย่างต่อเนื่องครับหลักสูตรของคณะดนตรีการแสดงโดยเฉพาะดนตรีไทยนะฮะเราก็มีทั้งสร้างขนบธรรมเนียมอนุรักษ์สืบสานต่อยอดต่อไปนะฮะมีทั้ง2ระบบด้วยกันทั้งอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการอนุรักษ์ดนตรีไทยแล้วก็ให้มีนักศึกษามีสกิลถึงระดับที่1ถึงที่7ทั้งพื้นฐานและเพลงเดี่ยวส่วนการสร้างสรรค์เนี่ยให้นิสิตได้เรียนรู้การประพันธ์เพลงเบื้องต้นนะฮะให้กับนิสิตสามารถที่ไปประพันธ์เพลงเพื่อนำไปใช้กับหน่วยงานต่างๆได้เช่นเมื่อนิสิตออกจบจากของหลักสูตรเราไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นครูตามโรงเรียนต่างๆได้แล้วก็สร้างคิดทางเพลงเดี่ยวให้กับโรงเรียนตัวเองได้นะครับในการประกวดระดับสปท.สพม.อะไรเงี้ยของจังหวัดชลบุรีอะไรฮะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ได้นิสิตสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจริงแล้วก็ส่งนักเรียนหรือที่เราถ่ายทอดเป็นสืบทอดต่อไปเนี่ยนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สอนดาสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยครับเช่นในงานประกวดประจำปีของมหาวิทยาลัยบุรพาคือการประกวดดนตรีไทยระดับภาคตะวันออกนะครับอย่างเงี้ยก็นิสิตนักเรียนเราที่จบแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำมานิสิตนักเรียนมาประกวดแข่งขันต่อไปได้แล้วจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของนักเรียนเราว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วสามารถเชื่อมโยงได้ว่านิสิตของเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการสร้างสรรค์เพลงเดี่ยวและทั้งอนุรักษ์นะครับคณะเรามีนโยบายหลักเลยนะครับคือเราต้องมีประสบการณ์พาให้นิสิตมีประสบการณ์พาไปเช่นงานวัดก่อนอะไรเงี้ยงานศพเล่นดนตรีประกอบงานศพ บ้างหรืองานแต่งงานงานทำบุญกฐินอะไรเงี้ยแล้วรวมถึงคอนเสิร์ต

ต่างๆของในหลักสูตรปี4เขาต้องมีคอนเสิร์ตที่สามารถนำไปแสดงให้กับทุกคู่ชุมชนได้เห็นด้วยนะฮะทั้งโรงแรมในจังหวัดชลบุรีเองที่พัทยาบ้างแถวผาดหอนวรณภาก็มีโรงแรมที่สนใจดนตรีไปบรรเลงดนตรีไทยด้วยครับเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของเด็กเรานะฮะที่จบไปแล้วเนี่ยในหลักสูตรของเราที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอยู่สอนโรงเรียนตามโรงเรียนต่างๆได้นะฮะแล้วก็เห็นในเฟซบ้างใน TikTok บ้างใน YouTube บ้างสามารถนำเด็กไปประกวดได้แล้วได้รางวัลต่างๆมาเนี่ยแล้วก็เหมือนรวมถึงการสร้างงานนะฮะเรียนต่อแบบปริญญาโทปริญญาเอกได้อย่างเงี้ยเราก็เห็นรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วครับที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้จากพื้นที่เราเนี่ยเรียนแล้วเพื่อไปใช้กับนักเรียนของเขาได้ครับเราก็มีความสุขแล้วประมาณนี้ครับ

0: วัสดีครับผมอาจารย์ดร.ธนรัตน์อนุกูลนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีนะครับฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แล้วก็วิเทศสัมพันธ์ครับดนตรีในปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงหลักสูตรที่อยู่ในของคณะดนตรีและการแสดงเองนะครับเราเน้นเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์กันครับดนตรีก็คือข้ามศาสตร์ในส่วนของแม้กระทั่งตัวระหว่างดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกแล้วก็ข้ามศาสตร์ไปในส่วนของการผลิตสื่อหรือการแสดงด้วยเพราะว่าคณะเราอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หลักสูตรครับคือของเราเนี่ยเราถือว่าเรามีพื้นที่ครับแล้วก็เราใช้พื้นที่ในการสร้างคนนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยสร้างคนเพื่อจะบ่มเพาะในส่วนของตัวซอฟต์พาวเวอร์เองนะครับให้ออกไปสู่สังคมที่ใกล้ๆของเราที่สุดก็คือในชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยบูรพาเองคือตอนนี้เราก็ผลักดันนะครับโดยการนำด้วยคณาจารย์ครับคณาจารย์ก็จะทำงานวิจัยแล้วก็ใช้นิสิตเนี่ยครับมาร่วมงานเป็นผู้ช่วยวิจัยแล้วก็เป็นผู้แสดงด้วยนะครับโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปอยู่ในชุมชนต่างๆของบางแสนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนหาดวอนชุมชนเขาสามมุกครับชุมชนอ่างศิลาเนี่ยครับแล้วก็นำนิสิตลงไปที่พื้นที่เลยครับคือในการที่ก่อนที่นิสิตจะได้ออกไปข้างนอกครับเราก็ใช้วิธีการพานิสิตออกไปที่ชุมชนเลยนะครับเพื่อไปเก็บทรัพยากรวัตถุดิบต่างๆแม้กระทั่งการไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในชุมชนครับเพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการผลิตผลงานทางด้านดนตรีครับแล้วก็พอเราได้ผลงานทางด้านดนตรีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปเผยแพร่ที่ชุมชนด้วยอีกทีหนึ่งครับก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยครับคือในส่วนของคุณค่าของผลงานทางด้านดนตรีเนี่ยมันก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วครับมันจับต้องได้นะครับในส่วนนี้มันสามารถที่จะสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าให้กับชุมชนแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนิสิตเองด้วยนะครับที่เขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของชุมชนและพื้นที่นะครับได้นำเอาของดีของที่มันมีคุณค่านะครับเรื่องราวของชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนำเสนอในที่ต่างๆได้ครับ
1: ที่คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาเสียงเพลงนั้นไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนในห้องเรียนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคือเส้นทางสู่เวทีประกวดมากมายโดยการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนักศึกษาหลายคนก้าวสู่การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศค่ะทุกบทเพลงที่ขับร้องคือความมุ่งมั่นทุกเสียงปรบมือคือกำลังใจ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรวิภาจิตหันจากคณะดนตรีและการแสดงเอกการขับร้องปี4ค่ะการเรียนดนตรีเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะหนูสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่สามารถแสดงร้องเพลงแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายสามารถสอนนักเรียนได้ค่ะ อย่ากลัวที่จะเลือกที่จะเรียนดนตรีค่ะว่าตัวหนูเองก็เรียนสายวิทย์คณิตมาตลอดเลยตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็พอจะเข้ามหาลัยเนี่ยก็กลัวที่จะ

เรียนร้องเพลงมากๆกลัวที่จะเข้ามาเรียนที่นี่แต่ว่าพอลองคิดดูแล้วอะค่ะว่าถ้าทั้งชีวิตต่อไปเนี้ยไม่ได้ร้องเพลงอีกแล้วมันจะรู้สึกยังไงก็ย้ายเลยค่ะมาเรียนดนตรีเลยค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของดีบ้านฉันรายการที่จะพาทุกท่านออกเดินทางไปค้นหาของดีวิถีชุมชนและภูมิปัญญาไทยที่ยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตยจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชุมชนเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะที่นี่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าด้วยความประณีตในทุกขั้นตอนจากใยไหมเล็กๆได้ถูกถักทอจนกลายเป็นผืนผ้าที่สวยงามเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และสะท้อนเรื่องราวของชุมชนได้อย่างงดงามค่ะการทอผ้าไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่ยังเป็นวิถีชีวิตที่หล่อหลอมให้ผู้คนได้เกิดความรักความสามัคคีและการส่งต่อองค์ความรู้จากผู้เฒ่าสู่คนรุ่นใหม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านอ่างเตยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีคุณภาพตอบโจทย์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศพร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราจะไปสัมผัสเรื่องราวแห่งความตั้งใจเรียนรู้ทุกขั้นตอนของการผลิตและค้นหาว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้สามารถยืนหยัดและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันในรายการของดีบ้านฉันค่ะ
1: สวัสดีค่ะนางสาวนงนุชวงคงเป็นตำแหน่งเฮียรันยิกของวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตยและเป็นประธานของสพก.ศูนย์การเรียนรู้ค่ะเริ่มทำอาชีพทอผ้าตั้งแต่อายุ15ค่ะตอนเด็กๆ ก็ช่วยคุณแม่เก็บใบหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมเป็นพันธุ์ไทยตัวเล็กๆอะค่ะเก็บใบหม่อนด้วยเล่นด้วยประมาณนี้ค่ะก็ทำมาเรื่อยๆจนอายุ17-18เริ่มเป็นจริงเป็นจังค่ะจากอาชีพหม่อนไหมอาชีพนี่ยากไหมตอนเด็กๆ เป็นเด็กความเป็นเด็กมันก็ยากนะคะเป็นเด็กที่เป็นเด็กต้องอยากเล่นแต่เราเป็นเด็กที่ต้องทำงานเก็บใบหม่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทำทุกวันเหมือนมันชินจากหัดเก็บใบหม่อนหัดกวักไหมแล้วก็หัดมาทำผ้ามัดหมี่ค่ะมัดลายมัดหมี่แล้วก็ทอผ้าตอนแรกๆก็ฝึกซ้อมค่ะพอประมาณ17ปีก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังทำเมื่อก่อนเป็นผ้าเก็บมาก็เป็นเก็บผ้าเก็บไว้ขายเลยนะเก็บไว้ขายเพื่อเอาตังค์เมื่อก่อนอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะเป็นอาชีพชีพเสริมแต่พอมีการพัฒนาขึ้นมาทุกวันเดี๋ยวนี้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพหลักรายได้หลักมาจากอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาจากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมมานี่ค่ะตอนอยู่นี่อายุ18ปีพระพันปีได้เสด็จมาร้อยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกค่ะทีนี้ท่านสำรวจสรรพสารเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่าใครมีผ้าเพื่อจะเอานำไปถวายพระพันปีค่ะชาวบ้านทั้งหมู่บ้านพากันเอาผ้าคนละชิ้นมันมีก็เขียนชื่อและที่อยู่ของตัวเองผ้าก็ออกคนละลายก็ใส่ถุงไปทั้งหมู่บ้านขึ้นรถ10ล้อไปค่ะคนที่ถวายผ้าจะนั่งข้างหน้าอย่างไปพี่กับปากแม่จะนั่งแถวหลังท่านถามว่าเอ้าที่นี่มีการทอผ้าด้วยเหรอก็ท่านถามอย่างนี้ค่ะก็บอกว่ามีเพราะว่าตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ให้รับตังค์ท่านไม่ให้เลขาจะให้ตังค์ทีนี้ไม่รับตังค์ท่านก็ให้ทหารมาช่วยส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไม้และทอผ้าค่ะจากนั้นมาตั้งแต่36แล้วก็จากคนที่ไม่มีอาชีพอ่ะท่านให้ทอผ้าส่งวังใครที่เอาผ้าไปถวายลายนั่นต้องกลับไปทอผ้าตัวนั้นเพื่อถวายส่งวังค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีรายได้พอหลังๆมาเรามีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติให้เรามาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วมันเป็นไหมลูกผสมรังใหญ่ทีนี้พอเราเลี้ยงไหมไปอบรมกลับมาเราเลี้ยงไหมแล้วได้เส้นไหมเยอะกว่าเก่าเราก็ทอผ้าไม่ทันเราก็แบ่งขายเป็นเส้นไหมทีนี้เมื่อก่อนเราเอาผ้าไปทหารจะมารับต่อเหมือนกับท่านไปรายงานเนี่ยก็บอกว่าถ้าชาวบ้านมีรายได้มีทางอื่นที่ขายข้างนอกได้ให้ขายข้างนอกเลยเพราะส่งวังอ่ะ3-4เดือนจะได้ตังค์ถ้าขายข้างนอกอ่ะ ได้ตังค์เดี๋ยวจำว่าถ้ามีตลาดข้างนอกก็ขายข้างนอกเลยค่ะหลังจากนั้นชีวิตคนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปทำให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เพิ่มมีเวลาไปไหนก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยได้จากเมื่อก่อนเราไม่มีรายได้ให้ลูกไปโรงเรียนเราก็สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่แล้วก็ทอผ้าขายผ้าใหม่ส่งลูกให้ได้เรียนต่อพัฒนาการจากเมื่อก่อนเราทำงานบ้านใครบ้านมันทีนี้พอเรามาได้ไปรับเสด็จมานะคะนั่นจัดตั้งกลุ่มเมื่อก่อนเราจะตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าใหม่บ้านอ่างเตยพอมาปี2552เราไปจดเป็นวิสาหกิจค่ะเป็นกลุ่มวิสาหกิจเราไปจดทะเบียนที่เกษตรอำเภอค่ะทำให้แบบในจังหวัดรู้จักกลุ่มทอผ้าบ้านอ่างเตยเยอะขึ้นเหมือนกับนั่นก็พัฒนาไปเรื่อยๆให้มีแบบมีโซเชียลเข้ามาจากเมื่อก่อนเราสาวใหม่แบบที่เราเองคิดว่ามันสวยมีศูนย์มอนไม้สระบุรีเข้ามาที่สนับสนุนที่แจ้งว่าสาวอย่างนี้จะได้เส้นสวยสม่ำเสมอจนเส้นไหมของเราได้รับมาตรฐานมกส.ในเส้นไหมแต่ละกิโลกรัมสามารถติดตัวคิวอย่างผ้าเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นสีเคมีเยอะเราก็ปรับสภาพของตัวเรามีการพัฒนาต่อยอดจากที่เจ้าหน้าที่มาอบรมให้เราทำสีธรรมชาติทำยังไงสีไม่ตกทำยังไงให้ได้ติดตรานกยุงพระราชทานเราก็พัฒนาจนณปัจจุบันเราได้นกยุงพระราชทานทั้ง4ตัวของวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ทอผ้าค่ะความภูมิใจอาชีพหม่อนใหม่มันให้เราพัฒนาตัวเองให้เรามีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าพระราชทานที่ติดตรานกยุงค่ะแล้วการปลูกหม่อนในพื้นที่แต่ละคนนะของเราจะพัฒนาตัวเองให้ได้ GAP ของแปลงหม่อนให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ใบหม่อนมาถึงเส้นไหนแล้วก็ผ้าไหมแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนคือสามารถสอนน้องๆให้ประกอบอาชีพหม่อนไหมในการยอมสีธรรมชาติค่ะจากสีธรรมชาติเราไม่ต้องไปหาที่อื่นที่แค่เดินไปนานะไปแปลงหม่อนเขาขยิบหยิบใบไม้ใบไม้มาย้อมเป็นสีธรรมชาติได้แล้วไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเลยค่ะอันนี้คือความภูมิใจในอาชีพหม่อนไหมค่ะ
2: ก็เรียนรู้ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพ่อแม่ทำเลยก็ไม่ตอนแรกไม่ชอบก็ว่ามันช้าเนาะมันไม่ได้ไปเล่นชอบคนเก๋ชอบบังคับแต่อยู่ไปอยู่มาพอเรามีลูกมีหลานทีนี้มันได้อะไรได้อะทำแล้วได้ตังค์อะเราก็อยากทำไม่ต้องออกไปข้างนอกได้ดูลูกด้วยเลี้ยงลูกด้วยดูพ่อแม่ด้วยตอนแรกก็ยากอยู่ตอนแรกเขาก็ให้ลุงสองตะโกมันเยียบง่ายจ้าเขาหัดให้เราสองตะโกก่อนพอสองตะโกเราถนัดเขาก็ขยับมาสามตะโกเก็บมาจาก3ตะโกก็เป็น5ตะโกทำไปเรื่อยๆที่ยากสุดก็5ตะโกแหละมันเหยียบต้องสลับขาไปมาไปมาแต่3ตะโกเราเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบตามเหยียบอันนึงแล้วก็เหยียบคันต่อไปถ้ามี3มันเราก็เหยียบ3อย่างนี้ไม่ต้องกลับไปกลับมาแล้วก็กลับมาเอาที่เดิมอันนึงอันแรกถ้า5ตะโกเราเหยียบต้องสลับไปสลับมาเหยียบทีละ2เหยียบทีละ2เหยียบ1ลายเอกลักษณ์ที่นี่ก็คือลายน้ำเตยของบ้านอ่างเตยเขามาอบรมเขาก็เลยให้มัดลายน้ำเตยให้เขาเพราะอ่างเตยมันมีต้นเตยป่าเยอะแต่ก่อนจ้าเขาก็เลยออกเอกลักษณ์ให้เป็นลายน้ำเตยถ้าสองตะโกอย่างนี้สองวันถ้าเป็นลายน้ำเตยอะอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ไปไหนมันต้องเป็นลายอะต้องเกะทีไปเรื่อยๆค่ะมันต้องขาต้องมองจากทางนี้แล้วก็มามองทางนี้ให้มันเสมอกันก็เวลาเราตอนแรกเนาะเราก็ทำ ฝักได้ก็ให้เขามานั่งด้วยแล้วให้เขาหมุนให้เราก็เป็นคนจับบอกเขาทำไปเรื่อยๆหมดยายจะบอกเขาก็ทำให้จ้ะพอมาทำเส้นไหมเส้นไหมมันขาดไว้ต้องช้าๆนะหลานต้องไปเรื่อยๆเขาก็ทำให้เราทำทุกครั้งที่เราบอกเขาก็มาทำให้ตลอดเวลาใช้เขาก็รู้เขาก็ทำให้เลยมานั่งแล้วก็ทำให้ไปเรื่อยๆไม่เหมือนเราเนาะโบราณอันนี้เขาดูแต่ในโทรศัพท์แป๊บเดียวเขาก็ดูเป็นทำเป็น
0: ความสำเร็จของชุมชนบ้านอ่างเตยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเท่านั้นนะคะแต่เกิดจากการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชาวบ้านได้รับการฝึกอบรมทั้งด้านการปลูกมอนมีการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมการออกแบบลวดลายผ้ารวมไปถึงการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันเมื่อสมาชิกในชุมชนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวลดการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหางานทำและทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่งส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัลและการยอมรับจากหลายหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศและได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมอญไหมที่มีคุณภาพรางวัลต่างๆอาจเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นก็คือรอยยิ้มของชาวบ้านความมั่นคงของอาชีพและความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและยังคงได้รับความสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอจากภาครัฐค่ะ
3: บ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีจุดเด่นของบ้านอ่างเตยนะคะคนของบ้านอ่างเตยนะคะก็จะเป็นคนที่มีความรักความผูกพันความเอื้ออารีต่อกันนะคะแล้วก็คนของบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีศักยภาพมีการบริหารจัดการที่ดีและที่สำคัญเลยคนบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการทอผ้านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกมอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมนะคะแล้วก็การทอผ้านะคะจนเกิดลวดลายที่ปานี่สวยงามแล้วก็ยังมีการสร้างเครือข่ายซึ่งการสร้างเครือข่ายนะคะที่บ้านอ่างเตยจะไม่ได้ทำงานเพียงแค่บ้านอ่างเตยจะมีการบูรณาการสานพลังกับทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของขยายผลบ้านอ่างเตยนะคะก็จะขยายผลในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้จนเป็นวิถีชีวิตนะคะขยายผลไปยังบ้านร่มโพทองที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันแล้วก็ขยายผลไปยังอำเภอสนามชัยเขตแล้วก็ในอีก11อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราของเราค่ะก็ในบ้านอ่างเตยนะคะก็จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้ในเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การประหยัดแล้วก็การเก็บออมนะคะก็ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะในทุกบ้านของบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะผ่านโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วก็โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะก็ทำให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านนะคะได้ปลูกผักไว้รับประทานเองเหลือก็แบ่งปันเหลือจากแบ่งปันแล้วเนี่ยก็ถึงเอาไปขายพอไปขายปุ๊บนะคะก็จะมีเงินเนี่ยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนที่เหลือนะคะก็จะส่งเสริมในเรื่องของการออมการออมก็จะไปออมอย่างสถาบันการเงินต่างๆแล้วก็ออมในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ส่งเสริมสนับสนุนไว้ค่ะนะคะบ้านอ่างเตยนะคะมีการรวมกลุ่มที่หลากหลายนะคะหลายกลุ่มมากพลังที่เกิดขึ้นนะคะก็หนึ่งเลยนะคะก็ทำให้พลังกลุ่มนะคะในเรื่องของการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน2ก็คือลดต้นทุนในการผลิตนะคะแล้วก็3เลยนะคะก็เป็นอำนาจพลังในการต่อรองในเรื่องของการตลาดนะคะบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้คนนะคะมีอาชีพมีงานทำแล้วก็เกิดรายได้กระจายรายได้ไปยัง ผู้คนนะคะในบ้านอ่างเตยก็ทำให้คนนะคะมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ส่งผลให้หมู่บ้านชุมชนบ้านอ่างเตยของเราเนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังได้ตรงกับพระปณิธานของสมเด็จพระปันปีหลวงด้วยค่ะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าประชาชนนะคะพี่น้องในชุมชนบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะพอมีอาชีพที่มั่นคงนะคะจากการรวมกลุ่มนะคะก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องบ้านอ่างเตยนะคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นจากการรวมกลุ่มนะคะก็จะเกิดอาชีพที่มั่นคงนะคะก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยค่ะเพียงแต่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะคะหนุนเสริมให้เท่านั้นนะคะณตอนนี้ก็คือบ้านของบ้านอ่างเตยนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เข้ามาดูแลนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะการทอผ้าบ้านอ่างเตยนะคะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะต้นน้ำก็คือในเรื่องของการพัฒนานะคะตัวผู้ผลิตผู้ประกอบการนะคะโดยพี่นงนุชเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนานะคะพอแวลูเชนที่2นะคะก็เป็นกลางน้ำนะคะเราก็เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้ผลิตภัณฑ์นะคะตอบโจทย์กับตัวผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะเรายังส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้สีธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ทอผ้าเองแล้วก็ผู้ซื้อนะคะปลายทางนะคะเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะเพื่อให้ได้ตอบโจทย์กับลูกค้านะคะก็ส่งเสริมแม้กระทั่งตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะแล้วก็ส่งเสริมไปยังถึงตลาดสากลนะคะที่นี่นะคะก็ยังส่งตัวผ้านะคะไปยังถึงประเทศจีนนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆนะคะในแถบเอเชียแล้วก็แถบยุโรปค่ะในเรื่องของเยาวชนนะคะที่บ้านอ่างเตยนะคะเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้น้องๆเยาวชนนะคะที่อยู่ในภาคของการศึกษานะคะก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนอ่างเตยของเรานะคะแล้วก็ที่โรงเรียนอ่างเตยนะคะก็จะมีวิชาเลือกนะคะก็จะเป็นหนึ่งในวิชาเลือกก็คือเป็นวิชาทอผ้านะคะน้องๆนะคะก็ได้เข้าไปเรียนที่ในโรงเรียนบ้านอ่างเตยนะคะที่นอกจากโรงเรียนแล้วนะคะก็อยู่ในครอบครัวนะคะน้องๆเยาวชนนะคะก็จะมีผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะสอนไปตามวิถีเลยนะคะตั้งแต่เนี้ยไม่ใช่ขบวนการแค่ทอที่ในโรงเรียนนะคะก็มีการในเรื่องของตั้งแต่สอนในเรื่องของการปลูกมอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการมัดหมี่นะคะแล้วก็การทอที่ปานีตตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดนะคะงานศิลป์นะคะในเรื่องของการทอผ้าของบ้านอ่างเตยนะคะให้อยู่คู่กับบ้านอ่างเตยนะคะสืบต่อไปค่ะก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่บ้านอ่างเตยนะคะก็คือสิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากนะคะของบ้านอ่างเตยเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพนะคะแล้วก็ส่งผลให้ชุมชนเนี่ยค่ะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็น้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเข้ามาศึกษาด้วยนะคะก็ในทุกชุมชนนะคะก็มุ่งหวังที่จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะหากว่าจะมาเรียนรู้ที่บ้านอ่างเตยนะคะก็สิ่งที่สำคัญก็คือบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีบทเรียนดีๆนะคะในเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะการรวมกลุ่มที่บ้านอ่างเตยนะคะก็จะใช้หลัก5กอนะคะก็คือต้องหนึ่งเลยก็จะต้องมีกลุ่มนะคะมีกลุ่มแล้วก็ต้องมีกรรมการนะคะมีกรรมการแล้วก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมแล้วก็มีกฎระเบียบและสุดท้ายก็คือต้องมีกองทุนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่บ้านอ่างเตยนะคะอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆได้ในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมที่นี่นะคะจะใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะในการ5ร่วม1เลยก็คือพี่น้องนะคะของบ้านอ่างเตยเนี่ยจะมานั่งคุยกันนะคะแล้วก็ร่วมกันคิดนะคะร่วมกันตัดสินใจนะคะแล้วก็ร่วมกันดำเนินการแล้วก็ร่วมกันติดตามประเมินผลและสุดท้ายก็คือร่วมกันรับผลประโยชน์ค่ะ
0: เบื้องหลังความเข้มแข็งของชุมชนยังมีแรงสนับสนุนจากงานภาครัฐที่เข้ามาช่วยส่งเสริมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้การสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและขยายช่องทางการตลาดการสนับสนุนเหล่านี้ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม สิ่งที่น่ายินดีที่สุดนั่นก็คือการที่เยาวชนในหมู่บ้านเริ่มหันกลับมาเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายคนเข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงไหมการทอผ้าและนำความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาพัฒนาลวดลายสีสันและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับแนวคิดสมัยใหม่ทำให้ผ้าไหมของบ้านอ่างเตยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลายกลุ่มและยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ได้อย่างงดงามค่ะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งคนในพื้นที่ภาครัฐและคนรุ่นใหม่ที่ช่วยกันสร้างอนาคตให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปค่ะตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นว่าการเรียนรู้การพัฒนาและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะที่สำคัญนะคะการที่เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาคือความหวังที่จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของไทยยังคงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนเรื่องราวของบ้านอ่างเตยเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าของดีไม่ได้อยู่เพียงในตัวผลิตภัณฑ์แต่ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษาและส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวันนี้รายการของดีบ้านฉันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆจากชุมชนไทยทั่วประเทศสวัสดีค่ะ
4: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุม

0: แล้ว
1: ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน
0: โดยเฉพาะภาคประชาชน
1: จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรี
0: และวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วย
1: เพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลัง
0: และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

เสียงคลื่นกระทบหาดทรายขาวสะท้อนความงดงามอันเป็นอมตะของไข่มุกอันดามันแต่สิ่งล้ำค่าเหนือสิ่งอื่นใดที่ประทับคู่อยู่กับชาวภูเก็ตตลอดมาคือรอยพระบาทแห่งพระเมตตาสู่แผ่นดินไข่มุกอันดามัน

สวัสดีค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดภูเก็ตจำนวน3ครั้งโดยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ซึ่งเป็นการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการมีการบันทึกภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ด้วยนำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรในพื้นที่เป็นอย่างมากการเสด็จในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อทรงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลซึ่งต่อมาได้นำไปสู่โครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ภาคใต้หลายโครงการถือเป็นบทหมายสำคัญที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองพระองค์มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกภูมิภาครวมทั้งภาคใต้จังหวัดภูเก็ตติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านจากรายการในวันนี้ค่ะ

เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางความงดงามของจังหวัดภูเก็ตดินแดนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เบื้องหลังความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขของเมืองแห่งนี้มีหยาดพระเสโทและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียมราษฎรในอดีต

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า60ปีก่อนภูเก็ตในวันนั้นยังไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างที่เราเห็นในวันนี้

บรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การเพื่อทรงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดและนับตั้งแต่วันนั้นภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินบนแผ่นดินภูเก็ตยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตตราบจนถึงวันนี้

วันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2502เวลาประมาณ16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินข้ามช่องแคบปากพระด้วยแพขนานยนต์จากท่านุ่นจังหวัดพังงามายังท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตนี่คือจุดเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกเมื่อเสด็จถึงจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเช้าวันต่อมาวันจันทร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเยี่ยมราษฎร

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้าฟ้าในช่วงเวลานั้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของผู้คนในภูเก็ตการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเหมืองแร่จึงเปรียบเสมือนการได้ทอดพระเนตรอีกหนึ่งภาพสำคัญของวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของภูเก็ตในยุคนั้น

และในช่วงบ่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมุ่งขึ้นไปทางเหนือของเกาะสู่อำเภอทลางทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดพระนางสร้างก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังหาดสุรินทร์อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งยังมีภาพประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นบันทึกไว้จนถึงปัจจุบัน

วันอังคารที่10มีนาคมพุทธศักราช2502พระราชกรณียกิจในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างภูเก็ตผู้คนและท้องทะเลได้อย่างชัดเจนทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือเพื่อทรงปล่อยกุ้งลงสู่ท้องทะเล

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หมู่บ้านชาวเลบ้านราวัยในวันนั้นทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเลอย่างใกล้ชิดและทอดพระเนตรการซ่อมเรือหาปลาภาพที่ถูกบันทึกไว้นั้นไม่ได้เป็นเพียงภาพเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่10มีนาคม2502ยังกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวเลราวัยในพื้นที่

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจดจำคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงดนตรีร่วมกับคณะมิสซินของสมาคมนายเหมืองภูเก็ตและทั้งสองพระองค์ยังทอดพระเนตรการแสดงรองแงงของชาวเลเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนริมทะเลในวันนั้นจึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับชุมชนท้องถิ่นของภูเก็ตอย่างใกล้ชิดวันพุธที่11มีนาคมพุทธศักราช2502อีกหนึ่งวันที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตโดยเฉพาะชาวป่าตองเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลป่าตองลองนึกภาพป่าตองเมื่อ60ปีก่อนยังไม่มีถนนกว้างไม่มีโรงแรมเรียงรายและยังไม่ได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างทุกวันนี้การเดินทางข้ามภูเขาในยุคนั้นจึงแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากแต่เส้นทางที่ยากลำบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินไปพบประชาชนและหนึ่งในสถานที่ซึ่งกลายเป็นความทรงจำสำคัญของชาวป่าตองคือน้ำตกวังขี้อ้อนสถานที่ทึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนในพื้นที่

ในช่วงบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมงคลนิมิตและทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคำโบราณศิลปะสุโขทัยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระทองหรือวัดพระผุดอำเภอทลางสถานที่แห่งนี้ยังคงเก็บรักษาหลักฐานสำคัญจากการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนั่นคือพระปรมาภิไธยย่อพปร.ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือประตูทางเข้าพระวิหารหลวงพ่อพระทองและเส้นทางในวันที่11มีนาคมยังไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรณตำบลปากคลอกและทอดพระเนตรป่าชายเลนบริเวณหาดท่าหลา

การเดินทางในวันนี้เริ่มจากฝั่งตะวันตกของเกาะที่ป่าตองสู่วัดสำคัญในเมืองและอำเภอทลางก่อนเดินทางต่อไปยังชุมชนและธรรมชาติทางฝั่งตะวันออกเส้นทางในวันนั้นจึงทำให้เราได้เห็นภาพของภูเก็ตในหลากหลายมิติทั้งผู้คนศาสนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ

ันพฤหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึงเวลาที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากจังหวัดภูเก็ตและเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดพังงาแม้ช่วงเวลาการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกจะกินเวลาเพียงไม่กี่วันแต่เมื่อเราย้อนกลับไปตามเส้นทางจากท่าฉัตรชัยศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเมืองเจ้าฟ้าโรงเรียนวัดพระนางสร้างหาดสุรินทร์สู่บ้านราวัยป่าตองน้ำตกวังขี้อ้อนวัดมงคลนิมิตวัดพระทองปากคลอกและหาดท่าหลาเราจะได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่และผู้คนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันอย่างหลากหลายจากข้าราชการและประชาชนในตัวเมืองคนงานและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการเมืองชาวบ้านในอำเภอทลางไปจนถึงชุมชนชาวเลริมทะเลสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพียงภาพถ่ายหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ยังคงถูกบอกเล่าจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งต่อไป

จากวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502จนถึงวันนี้จังหวัดภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปมากจากเมืองแร่และเมืองท่าขนาดเล็กสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของผู้คนจากทั่วโลกถนนที่เคยเดินยากวันนี้สะดวกขึ้นชุมชนเล็กๆหลายแห่งเติบโตกลายเป็นชุมชนเมืองและสถานที่หลายแห่งในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่นั่นคือภาพความทรงจำของชาวภูเก็ตที่มีต่อการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความทรงจำจากท่าฉัตรชัยจากบ้านราวัยจากป่าตองและจากอีกหลากหลายพื้นที่บนเกาะแห่งนี้วันนี้สถานที่เหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ในแผนที่จังหวัดภูเก็ตแต่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงช่วงเวลาครั้งสำคัญที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตรอยพระบาทยาตราของพระองค์จะตรึงใจสู่แผ่นดินไข่มุกอันดามันตลอดกาล

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตโดยมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับรองการขยายตัวและอำนวยความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินแก่ประสบนิกรในพื้นที่

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่3ปีพุทธศักราช2516เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความเป็นอยู่ของราษฎรส่งขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มากระทําพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตในวันนี้การสร้างตึกศูนย์บริการโลหิตเพื่อเก็บสำรองโลหิตที่มีผู้บริจาคไว้ให้ใช้แก่ผู้เจ็บป่วยในเวลาต้องการเพื่อให้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นนับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นการชุบชีวิตของผู้ที่ไม่มีหวังแล้วให้คงมีชีวิตอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่เพื่อนฝูงญาติมิตรครอบครัวและอาจบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้สืบไปข้าพเจ้าหวังว่าคงจะมีผู้ใจบุญช่วยกันสละโลหิตให้แก่ศูนย์บริการแห่งนี้เพื่อให้ศูนย์บริการแห่งนี้ได้บริการโลหิตแก่ผู้เจ็บป่วยในทุกโอกาสสมตามเจตจำนงของสภากาชาติต่อไปพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตตึกเลิศโภคารักษ์วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510

ระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขนับเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในด้านสุขภาพพลานามัยของราษฎรในจังหวัดภูเก็ตดังปรากฏในการเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตในครั้งที่1ในวันจันทร์ที่9มีนาคม2502เสด็จเยี่ยมราษฎรณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงแนะนำให้ราษฎรไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอหิวาตกโรคเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2วันอังคารที่23พฤษภาคม2510เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตตึกเลิศโภคารักษ์ณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและในพระราชวโรกาสนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานพระราชเสาวนีกับราษฎรชาวภูเก็ตและขุนเลิศโภคารักษ์ความว่าขอขอบใจขุนเลิศโภคารักษ์และผู้มีส่วนช่วยเหลือให้อาคารหลังนี้บังเกิดขึ้นขอให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ประกอบพิธีเปิดตึกเลิศโภคารักษ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปวันอังคารที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของระบบธนาคารเลือดที่ยังผลให้การช่วยชีวิตประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งการเสด็จเยี่ยมในครั้งนั้นไม่ใช่เพียงการเสด็จเยี่ยมราษฎรตามหมายกำหนดการแต่คือการนำความร่มเย็นความหวังและกำลังใจมาสู่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทเพื่อแผ่นดินไทยจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเราทุกคนชาวภูเก็ตและคนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานความรักความผูกพันและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปสวัสดีค่ะ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิดหนึ่งโพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
1: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง
2: Welcome to the talk.
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
3: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
2: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
6: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียน

0: รู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินค่ะ
1: ผมอรรถพงษ์เบิกประโคนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับอีก2ช่องทางแบบสดๆในขณะนี้นะครับช่องทางแรกทาง Facebook Live NBT ภาคกลางนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางการรับชมนะครับทาง www.nbtcenter.com นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่บางท่วมบางจุดลดแล้ว
0: อ
1: ย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีบางจุดก็เริ่มมีการลดแล้วนะครับไปจนถึงนี่เลย
0: ฉะเชิงเทรา
1: แล้วก็รวมไปถึงนครนายกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องแรกครับคุณผู้ชมครับ
0: เรามาดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรองแม่ทัพภาคที่1ค่ะลงพื้นที่บางคราติดตามน้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางคราค่ะพี่ยุ้ยที่หลายชุมชนนะคะยังเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทำให้บางครอบครัวค่ะต้องย้ายออกจากบ้านไปพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะขณะที่หน่วยงานภาครัฐนะคะยังคงเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ค่ะพลตีเบญจพลเดชาติวงศ์ค่ะณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะเนี่ยลงพื้นที่อำเภอบางคราค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยพลตีธีรยุทธเส้งรอดผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมรายงานสถานการณ์ค่ะประเด็นสำคัญของการติดตามครั้งนี้ค่ะคือสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่แนวทางระบายน้ำและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานกำลังและจัดความช่วยเหลือเนี่ยได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะและประชาชนเนี่ยที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านพักได้ตามปกติค่ะจากนั้นค่ะรองแม่ทัพภาคที่1ค่ะพร้อมคณะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดหัวไซค่ะอำเภอบางคราเพื่อพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พักอาศัยภายในศูนย์พักพิงค่ะรวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะสำหรับการช่วยเหลือหลังจากนี้นะคะหน่วยทหารเนี่ยจะยังคงประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตามสถานการณ์น้ำสนับสนุนกำลังพลและการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะก็อย่างที่เห็นเนาะน้ำก็ท่วมขังแบบนี้เลยแล้วถ้ายิ่งหลายวันน้ำก็จะมีการเน่าเสียเนาะค่ะโดยเป้าหมายสำคัญนะคะขณะนี้ค่ะไม่ใช่เพียงการเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะและครอบครัวที่ยังไม่ได้รับและครอบครัวเนี่ยที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ตอนนี้ก็จังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ทุกหน่วยงานนะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกับบูรณาการทุกหน่วยเพื่ออะไรเพื่อช่วยปัญหาของประชาชน
0: เพราะว่าหนักจริงๆค่ะพี่อยู่
1: เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนเนี่ยเดือดร้อนที่สุดฉะนั้นก็คือทุกหน่วยเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี
0: ้ให้มันกลับมาปกติ
1: คืนสู่สภาพปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่บอกหลังจากน้ำลดเราต้องมานั่งฟื้นฟูด้วย
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วฉะเชิงเทราเนี่ยคือเป็นแหล่งเศรษฐกิจ
0: ใช่แหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EC ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีพื้นที่การท่องเที่ยวนี่เยอะพอสมควร
0: เยอะมากแล้วแบบแช่น้ำมาพี่ยุ้ยคือเราต้องมาฟื้นฟูอีกเยอะเลย
1: เอื้อยเคยไปที่วัดสมานรัตนารามไหม
0: เคยไปค่ะ
1: วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีผลกระทบ
0: ใช่ค่ะ
1: บริเวณรอบข้างเองเพราะอยู่ในพื้นที่บางค้าเหมือนกัน
0: บางค้า
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดสมานเนี่ยครับพระราชวชิระประชานาถเนี่ยท่านได้นี่เลยเห็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับท่านมีการเปิดโรงพยาบาลนะครับเป็นศูนย์ที่พักพิงน้ำท่วมน
0: ี่
1: พื้นที่แห่งนี้นะครับก็คือบริเวณชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามเนี่ยหรือโรงพยาบาลพุทธโสธร2เนี่ยเปิดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวครับคุณผู้ชมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ฟอกเลือดผู้สูงอายุนะครับ และประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกตินำโดยนะครับพระราชวชิระประชานาถนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามเนี่ยท่านเปิดเผยว่าแม้อาคารหลังเนี่ยที่เห็นอยู่ครับโรงพยาบาลส่วนบางส่วนเนี่ยยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างแต่เมื่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางวัดก็จึงเร่งปรับพื้นที่จัดเตรียมห้องพักและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยเฉพาะโดยใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงก็สามารถเปิดรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพหนีน้ำท่วมเนี่ยได
0: ้
1: ขณะนี้นะครับผู้ป่วยเข้ามารับการดูแลหมุนเวียนกว่า100รายนะครับทั้งจากจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ครับมีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมทางวัดเนี่ยก็ยังมีจัดรถรับส่งผู้ป่วยจากพื้นที่น้ำท่วมพร้อมจัดอาหารทั้งผู้ป่วยและก็ญาติด้วยรวมถึงอาหารเฉพาะโรคและเปิดโอกาสให้ญาติสามารถพักดูแลผู้ป่วยได้ตามความเหมาะสมแต่ปัญหาสำคัญครับตอนนี้คือเตียงผู้ป่วยยังไม่เพียงพอนะครับเพราะผู้ป่วยติดเตียงบางรายต้องรีบอพยพออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมจึงไม่สามารถนำเตียงติดตัวมาได้นะครับก็ต้องใช้เป็นเตียงชั่วคราวไปก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังขาดแคลนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้ทุกวันโดยเฉพาะกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับทางท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านได้กล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับด้วยความตั้งใจนะครับที่ดำเนินการมานานกว่า10ปีเนี่ยแม้ต้องใช้งบประมาณการก่อสร้างจำนวนมากแต่หากสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้แม้เพียง1ชีวิตก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับนะครับใครที่ต้องการร่วมช่วยเหลือขณะนี้นะครับทางวัดเปิดรับบริจาคเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับเพื่อนำไปดูแลผู้ป่วยและก็ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถนะครับติดต่อได้ที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราหรือโทรศัพท์นะครับ0919595995เนี่ยวัดแห่งนี้เห็นไหมครับนี่คือเป็นผู้ที่เดือดร้อนอพยพมาจริงๆแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนอกจากมีศูนย์ที่อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยพื้นที่ตอนนี้คือบางส่วนเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีการก่อสร้างอยู
0: ่
1: ยังไม่แล้วเสร็จแต่ด้วยท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านก็ไม่ได้แล้วตอนนี้พื้นที่เนี่ยเดือดร้อนหมดท่านต้องเปิดแล้ว
0: ชั้น2
1: แล้วเห็นไหมที่บอกมีหมุนเวียนมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยรายแล้ว
0: ใช่เพราะว่าผู้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคไตอะนะก็ต้องล้างไตอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรื่องนี้สำคัญมากและที่สำคัญที่นี่ก็เป็นศูนย์ไตด้วยในการดูแลแน่นอนครับไปกันต่อครับเรื่องน้ำท่วมครับ
0: เรามาดูกันที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะคือสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มที่จะเบาบางลงแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลรอบเมืองนะคะอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นค่ะหลังระดับน้ำในบางพื้นที่นะคะเริ่มลดลงค่ะแต่ยังมีประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบและต้องอาศัยในจุดพักพิงชั่วคราวอยู่ โดยหน่วยงานท้องถิ่นค่ะยังคงเดินหน้าดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองนะคะนำโดยนายสมดุลภาคเพียรศิลป์ลงพื้นที่หมู่9ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีนำถุงยังชีพน้ำดื่มและไข่ไก่ค่ะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ

0: ท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับการสนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่มจากนายอธิพัฒน์แก่นโพและปลัดอำเภออาทนิตาตระกูลศรีค่ะเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยทั้งในชุมชนและบริเวณจุดตั้งเต็นท์อพยพซึ่งยังมีประชาชนบางส่วนค่ะพักอาศัยอยู่นอกจากนี้นะคะยังไม่สามารถกลับนอกเนื่องจากเนี่ยยังไม่สามารถกลับเข้าไปในใช้ชีวิตได้ปกติตามที่บ้านนะเนาะแม้ระดับน้ำนะคะจะเริ่มลดลงแต่การดูแลประชาชนค่ะยังคงมีความจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตค่ะรวมถึงการดูแลผู้ที่ยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยค่ะเรามาดูกันที่จังหวัดที่ตำบลเกาะลอยกันบ้างเนาะค่ะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนเนาะในพื้นที่ตำบลเกาะลอยค่ะอำเภอประจันตคามนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะยังมีน้ำใจจากผู้นำชุมชนเนาะคือที่ออกมาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องโดยนายอิทธิพลค่ะกุลธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลเกาะลอยค่ะได้นำรถเทรลเลอร์ส่วนตัวเนี่ยมาให้บริการรับส่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะร่วมกับทีมกำลังสนิทค่ะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับเส้นทางให้บริการค่ะเริ่มจาก3แยกบ้านค้อไปจนถึงบริเวณร้านปานีเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้สะดวกขึ้นแม้บางเส้นทางค่ะยังมีน้ำท่วมขังค่ะล่าสุดวันนี้นะคะเป็นวันที่6แล้วที่มีการนำรถเนี่ยออกมาให้บริการฟรีอย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือและน้ำใจจากคนในชุมชนที่ช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
1: นี่แหละ คือคนไทย
0: ใช่
1: คนไทยเนี่ยจะมีปัญหากันนู่นนี
0: ่ยังไงสุดท้ายก็ช่วยก
1: ันเขาก็มาช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
0: รอดไปได้ใช่ครับเพราะว่าสถานการณ์อุทกภัยก็ถือว่าครั้งนี้ก็ท่วนหน้าเกือบท่วนเลย
1: เนี่ยมีหลายจุดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อให้น้ำลดแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปดูที่บ้านเนี่ยม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: ต้องไปทำความสะอาด
0: ค่ะ
1: เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ทางพื้นที่อรัญประเทศเนี่ยที่ประสบภัยน้ำท่วมกว่า5-7วันเนี่ยยังเก็บกวาดกันอยู่เลยนะครับ
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดนะครับบางบ้านเนี่ยยังทำความสะอาดกันอยู่เลยเพราะว่าในตลาดสดอรัญประเทศเองเนี่ยก็คือถ้าใครเคยไปจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันลึกขนาดไหนหน้าอกฮะหน้าอกนี่คือในพื้นที่ซึ่งไม่ได้ท่วมมาหลายปีทุกวันนี้พอหลังจากน้ำลดมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ประมาณวันที่สักประมาณ6-7-8-9ไปแล้วประมาณเนี้ยก็ยังทำความสะอาดกันบางบ้านเนี่ยกระจกแตกก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ซ่อมเลยประตูบวมของข้างในพังเสียหาย
0: หลังจากน้ำลดแล้วมันก็ต้องมาดูแลกันตอนหลังน้ำลดอีกแล้วปัญหาของเชื้อราอีกนะคะถ้าเกิดชื้นอีก
1: ไหนจะดินโคลนที่ต้องทำความสะอาดยากมากอีกหนึ่งปัญหาครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมก็คนก็ประสบปัญหาไปแล้วสัตว์เองก็เป็นอีกหนึ่งครับที่ประสบความปัญหาเหมือนกันทางกรมการสัตว์กับทหารบกเนี่ยของทหารบกเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเขามีบูรณาการกำลังเนี่ยกับปศุสัตว์จังหวัดนครนายกได้หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอองคลักษ์นะครับจังหวัดนครนายกเนี่ยได้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะบ้านเรือนประชาชนอย่างที่บอกไปแต่ก็ยังทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะทุ่งหญ้าอาหารนี่แหละครับตามธรรมชาติเนี่ยถูกน้ำขังส่งผลให้สัตว์ขาดแคลนอาหารล่าสุดครับกรมการสัตว์ทหารบกได้จัดกำลังพลจิตอาสากองพันนักเรียนโรงเรียนการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกพร้อมยานพาหนะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเร่งลำเลียงหญ้าแห้งจำนวน120ฟ่อนลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยกระจายความช่วยเหลือเนี่ยไปยัง4จุดในอำเภอองคลักษ์ได้แก่หมู่ที่1ตำบลทรายมูลจำนวน20ฟ่อนหมู่ที่2จำนวน34ฟ่อนหมู่ที่11จำนวน58ฟ่อนแล้วก็หมู่ที่13ตำบลศรีสะกระบือเนี่ยอีก8ฟ่อนการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร6รายและสัตว์เลี้ยงอีก60ตัวที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารจากสถานการณ์น้ำท่วมแม้จะเป็นการช่วยเหลือด้านอาหารแต่ก็สำคัญถือว่าไม่มากก็น้อยเป็นการช่วยเหลือนะครับเพราะสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นทรัพย์สิน

0: แล้ว
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ็
1: ่
0: เป็นแหล่งรายได้สำคัญของครอบครัวของพี่น้องเกษตรกรการเร่งส่งเสบียงอาหารใส่เข้าไปในพื้นที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่สัตว์จะขาดแคลนอาหารแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในช่วงที่ยังไม่สามารถนำอาหารออกยังไม่สามารถนำสัตว์เนี่ยออกไปหากินได้ทั้งนี้ครับคุณผู้ชมหน่วยงานทหารและปศุสัตว์เนี่ยได้ร่วมกันสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเนี่ยระหว่างรอสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติ
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็เดือดร้อนนะ
1: เดือดร้อนค่ะเพราะว่า
0: ต้องกินเหมือนกัน
1: น้ำท่วมหมด
0: น้ำท่วมหมดแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคนเขาเลี้ยงกระบือเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเน
1: ี่
0: ยเขาก็ต้องออกปล่อยไปกินหญ้าตามธรรมชาติใช่ไหม
1: แต่ทีนี้โดนน้ำเนี่ยค่ะ
0: ถูกครับ
1: เดือดร้อนท่วมหน้าไป
0: ไม่เป็นไร
1: เรามาด
0: ูใน
1: เรามาดูในเรื่องของการเยียวยาจากภาครัฐกันบ้างนะคะภาครัฐค่ะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่3แนวทางหลักค่ะโดยแต่ละแนวทางนะคะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกันค่ะแนวทางแรกนะคะคือเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะเป็นเงินช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถขอรับค่าซ่อมแซมตามความเสียหายจริงค่ะสูงสุดนะคะไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังค่ะหากเป็นโรงเรือนเกษตรยุ้งข้าวหรือคอกสัตว์ช่วยเหลือได้สูงสุด 6,800 บาทต่อครอบครัวส่วนผู้ที่ต้องเช่าที่พักชั่วคราวนะคะเพราะบ้านเช่าเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้มีค่าช่วยเหลือเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทค่ะเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและหากเครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยเครื่องมือประกอบอาชีพหลักเนี่ยเสียหายก็มีเงินช่วยเหลือสูงสุด 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ะนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสผู้พิการจากภัยพิบัติและค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิตโดยต้องผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนแนวทางที่2ค่ะคือเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569
0: ครับ
1: กรณีบ้านถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือท่วมไม่เกิน7วันแต่มีทรัพย์สินเสียหายตามเงื่อนไขจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีน้ำล้อมรอบบ้านเกิน7วันจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงผู้พักอาศัยในอาคารสูงที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์มีเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทสำหรับกรณีเสียชีวิตค่ะจากอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มโดยตรงเนี่ยมีเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะคือโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะไปจนถึง1ตุลาคม2570ครอบคลุมภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวหากบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยโดยแบ่งเป็นค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขสูงสุดเนี่ยอีก 90,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยมีวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทต่อคนค่ะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ผู้ประสบภัยนะคะสามารถแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์ thainetcat.org ค่ะโดยควรแจ้งภายใน30วันนับจากวันเกิดเหตุและเมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องเนี่ยบริษัทประกันภัยจะพิจารณาจ่ายเงินภายใน15วันตามเงื่อนไขค่ะสิ่งสำคัญนะคะที่อยากย้ำคือเงินทั้ง3แนวทางนี้ค่ะไม่ใช่ว่าทุกครัวเรือนนะคะจะได้รับทุกประเภทโดยอัตโนมัติค่ะเพราะต้องพิจารณาจากช่วงเวลาที่เกิดภัยลักษณะความเสียหายพื้นที่ประกาศภัยและหลักเกณฑ์ของแต่ละมาตรการด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะจะต้องใช้มาตรการเยียวยาที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ความคุ้มครองย้อนหลังของประกันภัยพิบัติที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะ
0: แนวทางที่2นี่ก็พื้นที่จังหวัดสระแก้วอำเภอระยองประเทศก็มีเริ่มมีการทยอยเริ่มให้แล้ว 9,000 บาท
1: 9,000 บาท
0: ใช่อย่างน้อยคุณต้องเก็บเอกสารเก็บหลักฐานในพื้นที่ที่บ้านน้ำท่วมไว้
1: เอาไว้แนบใช
0: ่เผื่อวันนึงหรือไปยื่นแล้วเขาขอเพิ่ม
1: ค่ะ
0: เราก็ยังมีได้ทันท่วงทีนะครับหลังจากน้ำลดบางส่วนในพื้นที่เนี่ยก็จะเริ่มมีการซ่อมแซมมันเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลายคนก็มีการกังวลเอ๊ะ จะเพิ่มจะแพงขึ้นไหมเพราะว่าบางเขาเรียกว่าบางหน่วยบางร้านค้าเนี่ยก็จะฉวยโอกาสตรงนี้แหละเหมือนกับว่าเขาต้องการไปบำรุงซ่อมแซมน้ำบ้านประตูก่อขึ้นอันนู้นก่อขึ้น
1: ราคาขึ้นหมด
0: แต่เขามีกรมการค้าภายใน
1: ช่วยอยู
0: ่ในการจับมือกับภาคเอกชนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็มีการตึงราคาการซ่อมบ้านซ่อมรถช่วยประชาชนในเรื่องของหลังจากน้ำลดลาช่วงนี้ก็ในพื้นที่หลายช่วงก็มีการอย่างที่บอกครับมีเริ่มการฟื้นฟูหลังน้ำลดกันแล้วหลายครอบครัวก็ต้องมีการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นรวมถึงรถยนต
1: ์
0: รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการจมน้ำเสียหายนะครับก็ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับกรมการค้าภายในจับมือกับภาคเอกชนครับมีการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยได้มีการหารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ขอความร่วมมือตึงราคาสินค้าบริการไม่ปรับราคาในช่วงที่ประชาชนกำลังเดือดร้
1: อ
0: นพร้อมเตรียมสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอกับความต้องการครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ3กลุ่มหลักได้แก่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมบ้านเช่นโฮมโปรไทยวัสดุดูโฮมและโกลบอลเฮาส
1: ์
0: กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดรวมถึงศูนย์บริการรถยนต์และค่ายรถยนต์รถต่างๆนอกจากนี้นะครับยังขอความภาคเอกชนให้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้หน่
1: อ
0: ยทั้งลดราคาวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็ครถฟรีหรือคิดค่าบริการพิเศษเลยรวมถึงโครงการนำสินค้าเก่ามาแลกสินค้าใหม
1: ่
0: แล้วก็แบบผ่อนชำระเพื่อช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมกรมการค้าภายในเนี่ยยังมีการเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในพื้นที่ต่างๆให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นได้ราคาที่เหมาะสม
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามครับก่อนสินค้าเนี่ยหรือใช้บริการเครื่องใช้สิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยขอให้ตรวจสอบราคากันก่อนแล้วก็เงื่อนไขแต่ละร้านให้ชัดเจนเพราะว่าโปรโมชั่นอาจไม่แตกต่างกันเท่าไหร
1: ่
0: หากพบร้านค้าที่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ค่ะ
0: ใครที่เห็น มีการขึ้นราคาผิดปกติเมื่อเดือนที่แล้วราคา10บาท
1: เอ๊ะทำไมตอนนี้มันราคามันขึ้นไปอีก
0: แจ้งเลย
1: ใช่
0: แจ้งเลยนะครับช่วยกัน1569
1: ค่ะสายด่วนกรมการค้าภายในค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะในช่วงของคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: เช็คด่วนเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทยช่วง 9-13 ตุลาคมนี้จังหวัดไหนต้องระวังบ้างไปดูกันครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยครับเตือนภัยฉบับที่5แล้วนะครับระบุว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม69นี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนครับประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับพื้นที่เสี่ยงวันนี้9ตุลาคมเริ่มที่ภาคอีสานนะครับมีจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสครับวันที่10ตุลาคมน่าห่วงหลายภาคครับภาคตะวันออกเจอฝนตกหนักมากที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้หลายหนักครับวันที่11ตุลาคมต้องจับตาฝนตกหนักมาก4จังหวัดก็คือราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคอื่นๆก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งครับและยาวไปจนถึง 12-13 ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและหลาย

0: จังหวัดครับสำหรับวันนี้9ตุลาคมทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายโดยเฉพาะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองถึง 60% ของพื้นที่ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงในทะเลกันด้วยนะครับใครมีแผนเดินทางช่วงนี้อย่าลืมพกร่มเช็คเส้นทางการเดินทางให้ดีเช้านี้จังหวัดไหนฟ้าครึ้มหรือว่าฝนตกบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
1: ท่านน้องหมาน้องแมวฟังทางนี้เลยค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาเปิดตัว7นวัตกรรมไทยสู้ภัยน้ำท่วมชูไฮไลท์กระเป๋ายังชีพสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินที่จะไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงตัวโปรดไว้ข้างหลังค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมมือกับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินำ7นวัตกรรมของคนไทยนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศค่ะโดยไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือนวัตกรรมชุดยังชีพสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันนะคะโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนวัตกรรมนี้นะคะออกแบบมาเป็นกระเป๋าและกล่องยังชีพน้ำหนักเบาเพียง 3-4 กิโลกรัมแต่อัดแน่นไปด้วยอาหารน้ำดื่มทรายแมวรักโลกและข้อพับได้ค่ะซึ่งเพียงพอสำหรับดูแลสัตว์เลี้ยงในศูนย์อพยพได้นานถึง7วันค่ะทำให้เจ้าของไม่ต้องกังวลเรื่องของการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงช่วงวิกฤตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนวัตกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกค่ะทั้งครอบคลุมเรื่องของระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดนกู้ภัยค้นหาผู้ประสบภัยพร้อมขนส่งเสบียงออกซิเจนกระป๋องพกพาฉุกเฉินตลอดจนสเปรย์กำจัดเชื้อราและจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินหลังจากน้ำลดค่ะโดยรัฐมนตรียศชนันนะคะย้ำว่างานวิจัยทั้งหมดพร้อมจะขยายผลร่วมกับเอกชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 25,000 ครัวเรือนค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการดูแลประชาชนจัดธงฟ้าลดค่าของชีพพร้อมบริการแพทย์ต่อเนื่องดูแลกลุ่มเปราะบางนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัยดังนี้นะคะกรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาผักและไข่ไก่เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าและบริการโดยเชื่อมโยงสินค้ากับตลาดสดตลาดกลางและตลาดค้าส่งค้าปลีกเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายต่อไปยังร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ค่ะชะลอการส่งออกถึงธันวาคมปี2569ด้วยด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าโดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบอุทกภัยใช้รถโมบายและตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่น้ำลดและสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมค่ะส่วนภูมิภาคเริ่ม16ตุลาคมโดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกทางด้านการให้บริการด้านการแพทย์การดูแลสถานพยาบาลและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้จัดระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่จะทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและวางระบบรับส่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นลำดับแรกเมื่อเกิดน้ำท่วมค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กลับมาในเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นกับกลุ่มมิจฉาชีพครับคุณผู้ชมครับขยันจริงๆนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำท่วม
3: ใช่อาศัยช่วงนี้
2: ต้องระวังนะครับนี่เลยเขาใช้การโพสต์ในโซเชียลเปิดรับบริจาคมูลนิธินู่นนี่นั่นนะครับช่วงนี้ใครเห็นโพสต์แบบนี้ต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะครับต้องสงสัยไว้ก่อนว่าจริงไหมมูลนิธินี้มีตัวตนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็บางกลุ่มก็มีการสร้างเพจ Facebook ปลอมขึ้นมาครับคุณผู้ชมมีการแอบอ้างชื่อมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่มีชื่ออยู่จริงนำภาพผู้ป่วยผู้ประสบภัยเนี่ยหรือสัตว์ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือมาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความชวนให้สงสารเพื่อกระตุ้นนะครับให้รีบบริจาคนะที่น่าระวังที่สุดก็คือบางโพสต์เนี่ยใช้ภาพแล้วก็เรื่องราวของผู้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างครับเปลี่ยนเลขบัญชีรับการบริจาคกลายเป็นบัญชีของมิจฉาชีพทำให้คนเนี่ยครับที่ตั้งใจช่วยเหลือโอนผิดฮะโดยผู้เดือดร้อนตัวจริงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมก่อนที่จะโอนบริจาคทุกครั้งเนี่ยขอให้ตรวจสอบสักนิดฮะว่าดูว่าเพจที่บริจาคเป็นเพจจริงหรือเปล่าชื่อบัญชีธนาคารตรงกับหน่วยงานที่อ้างหรือเปล่าแล้วก็มีการประกาศรับบริจาคผ่านช่องทางต่างๆจริงไหมหากอ้างชื่อมูลนิธิหรือองค์กรควรติดต่อสอบถามกับองค์กรนั้นโดยตรงอย่าเชื่อเพียงเพราะเห็นโลโก้ภาพถ่ายหรือมีคนแชร์โพสต์จำนวนมากๆเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำมาปลอมแปลงได้ย้ำอีกสักครั้งนะครับคุณผู้ชมครับการช่วยเหลือคนเดือดร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อให้บริจาคของเราเนี่ยถึงมือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบจริงไม่ตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ
3: ใช่ค่ะ
2: คือกลุ่มพวกเนี่ยไม่รู้มันต้องใช้คำแบบแรงๆหยาบๆเลยนะคือทำไมทำเพื่อเอาเงินหลอกลวงช่วงใช้
3: วิกฤตที่เป็นวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่ใช่โอกาส
3: โอกาสเลย
2: ไม่ใช่โอกาสของคุณแต่เป็นการฉวยโอกาสฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ฉวยโอกาสเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองฉะนั้นคือเราต้องช่วยกันเห็นการโพสต
3: ์
2: ขอรับบริจาคก็เช็คสักนิดนึง
3: เช็คก่อน
2: เพราะบางครั้งเนี่ยเอื้อเชื่อไหมว่าสมมติว่าเพจ NBT รวมใจเราเนี่ยมีคนติดตามเป็นล้านเลยมิจฉาชีพเนี่ยเขาเปลี่ยนจาก NBT เนี่ยโลโก้เนี่ยเป็น NB แล้วก็ตัว E อีกสักหนึ่งนิดนึง
3: บิดนิดเดียว
2: แล้วก็ใช้ลักษณะการโลโก้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยแล้วที่สำคัญของเราเนี่ยเป็นสื่อสาธารณะ
3: ใช่
2: เราโพสต์เราลงไปเนี่ยเราคัดกรองไว้แล้วข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนถูกไหมครับ
3: จริ
2: งฉะนั้นก็คือมิจฉาชีพเนี่ยแหละใช้โอกาสพวกนี้เข้ามาก๊อปปี้เพื่อเอาไปบริจาคเพราะว่าข้อมูลเนี่ยต่างๆเนี่ยเรามีให้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มีที่บริจาค
3: ในองค์กรเราใส่รายละเอียดไปหมดเลยแต่คือมิจฉาชีพคือจองแค่นิดเดียว
2: ปลอมเพจฮะปลอมเพจขึ้นมาเป็น NBE สมมตินะ
3: ใช
2: ่แล้วก็ขอรับบริจาคเอาภาพเราไปฉะนั้นคือถ้าคุณผู้ชม

0: โลกที่จะมาหลังจากน้ำท่วมกันบ้างค
1: ่ะ
0: โดยเฉพาะคนที่สะอาดบ้านหลังน้ำลดค่ะอย่าลืมดูแลเท้าของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยใช่แล้วในน้ำเนี่ยเชื้อโรคสิ่งสกปรกและเชื้อที่ทำให้เกิดโรคฉี่หนูเนี่ยปะปนอยู่ค่ะ
1: ต้องระวัง
0: ใช่สิ่งแรกนะคะที่ควรทำหลังลุยน้ำเลยเนี่ยคือรีบล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ค่ะโดยเฉพาะตามซอกนิ้วและง่ามนิ้วเท้าต้องล้างให้ทั่วจากนั้นนะคะใช้ผ้าสะอาดค่ะเช็ดให้แห้งอย่าปล่อยให้เท้าเปียกชื้นเป็นเวลานานค่ะ
1: ครับ
0: เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาผิวหนังตามมาได้ถ้าพบว่ามีว่าเท้าเนี่ยมีบาดแผลไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือแผลใหญ่ค่ะให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่คือสิ่งสำคัญคือถ้าคุณลุยน้ำหรือคุณมีแผลคุณอะไรคุณโดนน้ำท่วมเนี่ยล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ไว้เลยแล้วก็เช็ดให้แห้งเลยค่ะแล้วปิดแผลให้เรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบด้วยว่าเคยฉีดวัคซีนบาดทะยักครบหรือไม่หากแผลลึกหรือเริ่มมีอาการบวมแดงร้อนปวดหรือมีหนองเนี่ยควรไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะที่สำคัญนะคะการใช้ยาฆ่าเชื้อค่ะทาแผลไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันโรคฉี่หนูได้นะคะส่วนใครเนี่ยที่ลุยน้ำแล้วมีอาการคันค่ะเท้าลอกหรือผิวหนังเปื่อยค่ะอย่าเพิ่งซื้อยามาทาเองโดยไม่รู้สาเหตุ ควรรักษาความสะอาดและทำให้เท้าแห้งอยู่เสมอหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรค่ะอีกเรื่องนะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะคือโรคฉี่หนูเพราะหลังสัมผัสน้ำท่วมประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะให้สังเกตเอาไว้เลยค่ะว่าถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดน่องมากตาแดงคลื่นไส้หรืออ่อนเพลียผิดปกติค่ะอย่านิ่งนอนใจนะคะให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งด้วยว่าเคยลุยน้ำท่วมมาเพื่อให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะฝากย้ำกันอีกครั้งค่ะลุยน้ำนะคะต้องล้างเท้าเช็ดให้แห้งดูแลบาดแผลและหมั่นสังเกตอาการตัวเองค่ะ
1: ค
0: เพราะการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่อาจตามมากับน้ำท่วมได้ค่ะ
1: อย่าลืมนะต้องเช็คอาการดี
0: ๆใช่1ถึง2สัปดาห
1: ์1ถึง2สัปดาห์มีอาการไข้สูงปวดศีรษะแล้วก็ปวดน่องตาแดงคือต้องแจ้งคุณหมอ
0: ต้องบอกประวัติเขาว่า
1: เพราะอะไรมั้ยครับ
0: ลุยน้ำมา
1: เพราะหลังจากเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยเรามีอาการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้บอกประวัติย้อนกลับไปว่าเราป่วยเพราะอะไรเนี่ย
0: ก็ยัง
1: เขาจะต้องเพาะเชื้อ
0: ใช
1: ่แล้วอีกหลายวันมากแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคฉี่หนูเนี่ยอาการก็จะค่อนข้างหนัก
0: เพราะกว่าจะหาเชื้อเจอหาโรคเจอ
1: ฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเหล่านี้ก
0: ่
1: อนหน
0: ้
1: าน
0: ี
1: ้คุณมีการไปเดินลุยน้ำนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบแจ้งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนครับเพ
0: ื
1: ่อคือมีลูกมีเล็กเด็กเล็กเนี่ยการเล่นน้ำเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ใช่
1: ยิ่งช่วงเนี้ยน้ำกำลังลดเนี่ย อย่าให้ลูกเนี่ยไปสัมผัสกับน้ำเพราะว่าม
0: ีเชื้อโรค
1: เชื้อโรคเยอะมาก
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือฝากเตือนเลยนะครับหลายคนเห็นน้ำกำลังลดปล่อยลูกไปเล่น
0: ลูกเล่น
1: ไม่ได้
0: น้ำยิ่งหลายวันยิ่งเชื้อโรคเยอะนะคะ
1: ไม่ได้นะครับต้องควรระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับมาเตือนภัยกันอีกแล้วแหมวันนี้มีแต่เรื่องเตือนภัยนะครับแล้วมิจฉาชีพไม่เก่งจริงนะฮะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ามาส่ง SMS มาทักมาทางไลน์บอกว่าหลอกให้ตรวจสุขภาพฟรี
0: แล้ว SMS มีลิงก์ไหมคะ
1: มีหมดเลย อ้างว่าเป็นอ้างป่วยหนักบังคับซื้อคอร์สราคาแพงๆเดี๋ยวมาดูครับเรื่องนี้ช่วงนี้ใครที่ได้รับ SMS หรือมีคนทักไลน์มาบอกไปตรวจสุขภาพไม่ฟรีต้องระวังกันหน่อยนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นกลโกงในรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพที่ใช้เรื่องสุขภาพมาเป็นเครื่องมือในการหลอกเงินประชาชนวิธีการก็คือมิจฉาชีพจะส่งข้อความอ้างว่าเป็นโรงพยาบาลหน่วยงานด้านสุขภาพครับหรือเป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพเอื้อยปะเราไปตรวจสุขภาพกันฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
0: คำว่าฟรีมาเนี่ย
1: เอาเลยว่าเล็งเห็นเป็นอย่างแรกเลยชอบเลยบางรายเนี่ยกรอกชื่อด้วยเบอร์โทรข้อมูลส่วนตัว
0: นั่นแหละเข้าทางเลยค่ะ
1: เข้าทางเลยฮะแต่พอเราหลงเชื่อเนี่ยกลับได้รับผลตรวจที่บอกว่าพบว่าคุณเอื้อยเนี่ยผิดปกติในร่างกายนี่ยังไม่รู้เลยนะแค่เราแค่ตกลงว่าเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรวจนี่พักเดียวเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงท
0: ั
1: ้งอาจไม่ได้ป่วยจริง

0: อย่างที่กล่าวอ้าง
1: ค่ะ
0: จากนั้นครับมิจฉาชีพก็จะใช้ความกลัวของเราเนี่ยกดดันบอกว่าเลยต้องรีบไปหาหมอนะต้องซื้อวิตามินอาหารเสริมหรือสมัครคอร์สดูแลสุขภาพไหมราคาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสูงไม่อย่างนั้นอาการของเอื้อยเนี่ยจะต้องรุนแรงมากยิ่งขึ้นบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าตัวเองเสี่ยงเป็นโรคร้ายเป็นไง
1: ตกใจ
0: ตกใจฮะรีบจ่ายเงินโดยไม่ทันตรวจสอบเลยว่าสุดท้ายเนี่ยอาจเสียเงินฟรีแล้วก็แถมยังเสี่ยงถูกนำข้อมูลของตัวเองเนี่ยไปใช้ในทางผิดอีกด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้บางคนบอกหัวเราะเลยพอฟังบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่าลืมครับผู้สูงอายุบ้านเรามีเรื่องพวกนี้จริตที่ตรงเข้ากับตัวเองเนี่ยสมมติว่าคุณป้าท่านหนึ่งอยู่ที่บ้านมี SMS โทรศัพท์เข้ามาส่งเข้ามาคุณป้าเป็นโรคเบาหวานตอนนี้ต้องไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเนี่ยมีการตรวจฟรี
1: กลัว
0: เป็นอยู่แล้วไง
1: ก็กลัวด้วย
0: เป็นอยู่แล้วแล้วก็โดนถูกกดดันด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่แล้วเข้าทางเข้าแก๊ป
1: เลย
0: บังคับเลยซื้อยาต้องคุณป้าต้องกินยาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาหาคุณหมอนี่แหละครับใกล้ตัวที่สุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหากได้รับข้อความชวนตรวจสุขภาพฟรีอย่าเพิ่งรีบเชื่อครับของฟรีดีไม่มีในโลกนะครับคุณผู้ชมอย
1: ่
0: ากดลิงก์ถ้าไม่แน่ใจแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครเด็ดขาดนะครับควรติดต่อสอบถามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ถูกอ้างชื่อผ่านทางช่องทางโดยตรงให้ชัดเจนก่อนนะครับที่สำคัญครับหากมีใครบอกว่าเราป่วยหนักแล้วเร่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือโอนเงินทันทีให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าและก็หากกังวลเรื่องผลตรวจควรปรึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือเพื่อยืนยันผล
1: ใช่ค่ะ
0: คือสุดท้ายเนี่ยต้องโทรหาโรงพยาบาล
1: สุดท้ายก็คือต้องไปทางระบบการรักษาที่
0: ถูกต้อง
1: คือหมอและโรงพยาบาลนี่แหละพี่ยุ้ย
0: อย่าไปเรื่องอะไรนะอย่าไปเรื่อง
1: อ
0: ค
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: าอย่าไปเชื่อยาผีบอก
1: ใช่ค่ะ
0: ยาหม้อต้มอันนู้นดีอันนี้ดีวิตามินเสริมน
1: ี
0: ่กินแล้วโอ้โหวิ่งได้5เสาไฟฟ้าไม่ได้นะ คุณต้องไปดูก่อนว่าสุขภาพของเราเนี่ยถ้าจะตรวจเพื่อรักษาโรงพยาบาลเท่านั้น
1: ต้องเน้นนะต้องเข้าระบบการรักษาที่โรงพยาบาลและให้หมอนี่แหละค่ะผู้เชี่ยวชาญเป็นคน
0: แล้วต้องเน้นนะเอ้ยคือถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาต้องโรงพยาบาล
1: ใช
0: ่แต่ถ้าคุณจะดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยโอเคออกกำลังกายกินอาหารให้มันถูกสุขลักษณะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับคุณหมอเขาก็บอกไว้ย้ำกันอีกสักครั้งครับคุณผู้ชมการตรวจสุขภาพฟรีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องดีอย่างที่บอกเลยแต่ถ้าเจอผลตรวจชวนตกใจเนี่ยแล้วก็ทำตามด้วยการเร่งขายคอร์สราคาแพงๆเนี่ยจงคิดไว้เลยว่าต้องระวังอย
1: ่
0: าไปหลงเชื่อไม่มีฮะคุณผู้ชมครับก็ฝากไว้ด้วย
1: ค
0: ือเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะต้องหากระบวนการทุกอย่างอะเพื่อให้เอาเงินจากกระเป๋าของคุณเนี่ยเข้ามาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันต่อฮะ
1: ทีนี้เรามาดูในเรื่องของซาซิมิพี่ยุ้ยชอบทานไหมคะ
0: ปลาดิบ
1: ค่ะกรมควบคุมโรคนะคะแจงกินซาซิมิค่ะไม่ได้ทำให้พยาธิตัวตืดกระจายทั่วร่างกายค่ะพี่ยุ้ย
0: ปลาดิบนะ
1: ยังทานได้อยู
0: ่
1: แต่การทานก็ต้องระวังนะคะก็คือต้องสะอาดเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะใครที่ชอบกินซาซิมิค่ะหรือปลาดิบค่ะแล้วเห็นข่าวว่ากินเข้าไปเนี่ยอาจทำให้ติดพยาธิตัวตืดนะคะกระจายไปทั่วร่างกายค่ะจนเกิดความกังวลวันนี้ค่ะมีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะมาชี้แจงค่ะว่าข่าวดังกล่าวนะคะเป็นข่าวเป็นข้อมูลที่บิดเบือนค่ะเพราะโรคที่มีถุงซีสต์พยาธิกระจายตามกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยเกิดจากการได้รับไข่พยาธิตัวตืดหมูเข้าสู่ร่างกายไม่ใช่จากการกินซาซิมิหรือปลาดิบค่ะโดยไข่พยาธินะคะอาจปนเปื้อนมากับผักสดผลไม้หรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาดค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ที่มีพยาธิตัวตืดหมูอยู่ในลำไส้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกินปลาดิบนะคะจะปลอดภัยทั้งหมดค่ะเพราะยังมีความเสี่ยงติดพยาธิชนิดอื่นเช่นพยาธิอนิซาคิดหรือพยาธิตืดปลาซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะใครที่ชอบกินอาหารดิบ ควรเลือกร้านที่สะอาดเนาะได้มาตรฐานและต้องรู้ด้วยว่าการกินอาหารที่ปรุงสุกเนี่ยอย่างทั่วถึงเป็นวิธีลดความเสี่ยงจากพยาธิได้ดีที่สุดค่ะ
0: ปลอดภัย
1: ใช่ค่ะส่วนใครนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นพยาธิควรไปพบแพทย์สุดท้ายต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะเพ
0: ื
1: ่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนแล้วก็สรุปง่ายๆนะคะก็คือการกินซาซิมิเนี่ยแล้วพยาธิตัวตืดกระจายทั่วร่างกายเนี่ยเป็นข้อมูลบิดเบือนเนาะค่ะแต่การกินปลาดิบเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงจากพยาธิชนิดอื่นจึงควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารค่ะ
0: ก็เป็นข่าวปลอม
1: ใช่ข่าวปลอมว่ากินแล้วพยาธิกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเราก็กินให้มัน
0: สะอาดอะปรุงสุกสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชื่นชอบบอกปลาดิบนะ
1: เลือกร้านหน่อย
0: เลือกร้านนิดนึงร้านค้าที่ดูแล้ว
1: เขาทำสะอาด
0: สะอาดแล้วก็ที่สำคัญคือดูสมมติปลาดิบเนี่ยมันต้องสด
1: ใช่ค่ะ
0: สดสีมันต้องได้ไม่ใช่สีจืดซีดเราก็ไปซื้อมาบริโภคเราก็ควรระวังถูกไหมครับฉะนั้นก็คืออ่ะปลอดภัยที่สุดก็คือปรุงสุก
1: ปรุงสุก
0: รับรองรับรองปลอดภัยกับเราแน่นอนอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกับ3นาทีอัยการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอตอนความผิดฐานหมิ่นประมาททางออนไลน์ไปติดตามรับชมกันครับ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: ะพี่ยุ้ยคะเรามาดูกันในเรื่องของที่ทางเราจะมีการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็คือหลายคนนะคะสงสัยว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกเนี่ย
1: มีผลดียังไง
0: จะได้ผลดีอย่างไรบ้างเนาะการประชุมครั้งนี้ค่ะมีผู้แทนด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกค่ะเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะระยะแรกนะคะคือการกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีจากการเดินทางเข้ามาของผู้ร่วมประชุมค่ะทำให้โรงแรมร้านอาหารการขนส่งรวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่ะยังเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์อาหารไทยสินค้าไทยและการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกค่ะ
1: ครับ
0: ระยะที่2นะคะคือโอกาสด้านการลงทุนและการจ้างงานเพราะการประชุมครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยเจรจากับนักลงทุนต่างชาติพร้อมผลักดันมาตรการลดขั้นตอนการลงทุนและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ค่ะที่สามารถนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรได้ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนระยะยาวคือการยกระดับเศรษฐกิจไทยจากเดิมที่พึ่งพาแรงงานราคาถูกไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแรงงานที่มีทักษะสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะที่สำคัญนะคะการประชุมครั้งนี้ค่ะยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกทั้งเรื่องเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือสังคมสูงวัยค่ะ
1: คร
0: เรียกได้ว่าการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026เนี่ยไม่ใช่แค่การจัดประชุมระดับโลกเพียง1สัปดาห์ค่ะแต่เป็นการเปิดโอกาสสำคัญนะคะที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างงานเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในอนาคตค่ะทั้งนี้ค่ะผลประโยชน์ระยะยาวนะคะจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับการนำความร่วมมือและโอกาสจากเวทีประชุมเนี่ยไปผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: เพราะว่าการเข้ามาในครั้งนี้ก็ถือว่าจำนวนไม่น้อยนะ
0: 15,000
1: คนนะครับคุณผู้ชมโดยแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกเนี่ยพี่มองเห็นเรื่องของการกระตุ้นทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารที่เกิดขึ้นและแน่นอนคนต่างชาติมาบ้านเราเราก็ต้องเป็นผู้ที่ต้อนรับสยามเมืองยิ้มเนี่ยแหละต้องใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารต้มยำกุ้งก็ยังขายได้อยู
0: ่ต้มยำกุ้งต้องเป็นอะไรที่คนมาต้องอยากกินนะพี่ยุ้ย
1: ผัดไทย
0: ค่ะ
1: นี่แน่นอนนะถ้ามาถึงส่วนระยะ2อย่างที่บอกไปจะเน้นไปทางเรื่องของเกษตรกรอ
0: ัน
1: นี้แหละจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกนวัตกรรมแรงงานเนี่ยแหละอันสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับใน
0: หลัง
1: จากที่มีการประชุมเสร็จแล้ว
0: ช่วงประชุม
1: หลังประชุมดีประชุมตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมสิ่งที่จะตามมาก็จะมีทั้งหมด3ระยะเป็นระยะยาวเลยที่เกิดขึ้นกับในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องครับภาครัฐภาคเอกชนครับมีการหนุนค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับคือทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยครับได้มีเดินหน้าการผลักดันจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตราคนละ450บาทโดยเริ่มจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศทางเครื่องบินก่อนนะครับส่วนการเดินทางทางบกทางน้ำเนี่ยก็ต้องชะลอไว้ก่อนอีก1ปีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบออนไลน์เนี่ยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามเกือบ 6,000 คนพบว่า 180.50 เนี่ย50เห็นด้วยกับการจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็ 178.30 เนี่ยเห็นด้วยกับอัตรา450บาทต่อคนนะครับสำหรับเงินที่จะเก็บเนี่ยหลังจากที่มีการหักค่าใช้จ่ายและก็เบี้ยประกันภัยคาดว่าจะเหลือเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไม่น้อยกว่าปีละ 8,000 ล้านบาทนะครับเพื่อนำไปฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็มีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเงินส่วนหนึ่งเนี่ยครับจะนำไปจัดทำประกันให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่ออะไรเพื่อครอบคลุมกรณีเสียชีวิตแล้วก็มีการรักษาพยาบาลระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้นะครับขณะที่ภาคเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยสนับสนุนแนวทาง แนวทางนี้นะครับก็แต่เสนอให้ระบบจัดเก็บสะดวกไม่เพิ่มขั้นตอนที่หน้าด่านคนตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงกำหนดข้อยกเว้นสำหรับผู้เดินทางเข้าข้ามแดนประจำเป็นประจำและเปิดเผยการใช้เงินกองทุนอย่างโปร่งใสนะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มจัดเก็บจริงโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยครับจะนำข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยไปปรับปรุงรายละเอียดทั้งวิธีการชำระเงินประกันภัยและก็เงื่อนไขการยกเว้นก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักเรื่องนึงครับก่อนที่เราจะจบกันนะครับไปดูในเรื่องของกรุงเทพบ้างน้องเอ้ยไป
0: กรุงเทพค่ะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังคว้ารางวัล Asia Leading City Destination 2026จากเวที World Travel Award ค่ะซึ่งเป็นรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลกนะคะตอกย้ำความนิยมของกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะพี่ยุ้ยสำหรับเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครนะคะที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจค่ะคือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิ
1: ม
0: กับความทันสมัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีให้เลือกหลากหลายค่ะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคืออาหารไทยค่ะทั้งอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดไปจนถึงร้านอาหารชั้นนำซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสรสชาติอาหารไทยด้วยตนเองค่ะก็ในขณะเดียวกันนะคะการพัฒนาระบบคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรการดูแลความปลอดภัยเนี่ยก็มีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจและทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกมากขึ้นที่สำคัญค่ะรางวัลนี้ค่ะเปิดเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่กรุงเทพก็มีโอกาสเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการขนส่งร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะ
1: ร
0: ัฐบาลและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวนะคะจึงเตรียมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาความนิยมของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียพร้อมสร้างรายได้กระจายโอกาสสู่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่สตรีทฟู้ดบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างชาติพอเข้ามาแล้วเน
0: ี่
1: ยโอ้โหชื่นชอบมาก ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
2: ์ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการรอบภูมิภาคจากเรื่องราวใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนจากใบไม้ในท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดเป็นลวดลายบนผืนผ้าอีโคพินสู่ประเพณีแข่งขันเรือพายที่สืบทอดกันมายาวนานทั้งหมดนี้ค่ะกำลังกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่โลกแห่งการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ
1: เมื่อพูดถึงแฟชั่นหลายคนอาจนึกถึงผืนผ้าสีสันหรือการออกแบบที่สวยงามแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังงานสร้างสรรค์เหล่านั้นมักมีเรื่องราวและแรงบันดาลใจซ่อนอยู่เสมอสำหรับจังหวัดตราดหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญก็คือสายน้ำที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนมาหลายชั่วอายุคนและหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำได้อย่างชัดเจนก็คือประเพณีแข่งขันเรือพายของเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายจังหวัดตราดประเพณีที่ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการรวมพลังความสามัคคีและการสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนและก่อนจะไปค้นหาว่าสายน้ำแห่งนี้สร้างแรงบันดาลใจสู่งานออกแบบและแฟชั่นได้อย่างไรเรามาทำความรู้จักกับประเพณีแข่งขันเรือพายที่อยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้กันก่อนค่ะ
2: วัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่เราต้องทำคือเป็นการสักการะเจ้าพ่อทั้ง3ศาลเป็นหลักครับเพราะผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าขานกันมาว่าถ้าเกิดไม่มีการสักการะเจ้าพ่อทั้ง3แห่งก็สมัยก่อนชาวบ้านได้มีการสัญจรทางน้ำถูกไหมครับก็จะพบเห็นจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นมาถ้าเกิดมีการทำพิธีไหว้สักการะเจ้าพ่อทั้ง3ศาลแล้วก็จะไม่มีการพบเห็นจระเข้ตัวใหญ่ทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขประเพณีก็มีความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเป็นความเชื่อถือในหมู่บ้านและเป็นของชาวตำบลท่าพริกครับทำกันมาไม่มีการขาดตกบกพร่องทุกปีต้องทำครับผมสมัยก่อนทำกิจกรรมประเพณีสักการะเสร็จก็จะมีการมาละเล่นอยู่หน้าฝ่ายนี้ครับชาวบ้านก็จะมาเล่นมารวมตัวเล่นชุมนุมกันครับแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนใส่กีฬาเข้าไปแทนก็จะมีประเภทพายเรือ10ฝีพายครับแข่งขันพายเรือ10ฝีพายพายเรือในอ่างต่อยมวยทะเลพายเรือชักเย่อครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนและหน่วยงานข้างเคียงครับที่ได้รับเชิญมาเพราะมันจะผมก็อาศัยอันนี้เพื่อความสามัคคีกันครับระหว่างชุมชนและหน่วยงานข้างเคียงครับก็ที่เห็นมาผมอายุเกิดมา40ก็มีทุกปีครับจะมีเล็กมีใหญ่แต่บางครั้งก็อาจจะจัดกิจกรรมบางส่วนหน้าเขื่อนไปแต่เรื่องการสักการะไหว้ศาลทั้ง3ศาลต้องมีทุกปีครับอย่างน้อยก็รักษาขนบธรรมเนียมที่มันมีสืบทอดกันมาช้านานแล้วครับแล้วก็เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนเพราะแต่ละชุมชนเขาก็จะส่งชาวบ้านเข้ามาร่วมกันของผมมีทั้งหมด10ชุมชนเขาจะส่งเข้ามารวมตัวกันแล้วก็จะมาเล่นเพื่อความสามัคคีกันตรงนี้ไม่มีการแบบจะมาทะเลาะเบาะแว้งนิดเบาหน่อยก็ถือคือเป็นเกมกีฬาก็คือว่าทุกคนก็จะรู้จักกันมาได้เหมือนว่าได้มาทำกิจกรรมรวมกันครับผม
1: สายน้ำคือหัวใจสำคัญของชุมชนแห่งนี้ไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแต่ยังหล่อล้อมวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจังหวะของไม้พายคลื่นน้ำและพลังความร่วมมือของผู้คนกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่มากกว่าการแข่งขัน
3: ครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับผมในนามตัวแทนของกองร้อยตำรวจติมิชแดนที่17นะครับก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทับพริกเนินทรายทุกปีเราก็เมื่อมีการร้องขอให้มาสนับสนุนงานในกิจกรรมแบบนี้เราก็ยินดีครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในของชุมชนด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับดีใจครับผมการแข่งขันเรือที่นี่นะครับผมเริ่มรับราชการมาตั้งแต่ปี2538ก็ได้มาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทับพริกเนินทราย ก็เริ่มตั้งแต่ปี38เป็นต้นมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่34แล้วครับปีที่แล้วก็มาแข่งก็สนุกสนานครับประทับใจทุกครั้งครับที่มาครับครับก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ปู่ย่าตายายคนในพื้นถิ่นได้ทำกันมาปฏิบัติต่อเนื่องกันมานะครับทางเราก็ในฐานะที่เป็นคนอยู่ในส่วนครึ่งกลางวัยกลางคนละก็อยากจะสืบสานตรงนี้ต่อไปอีกก็ฝากถึงเยาวชนน้องๆคนรุ่นใหม่ครับอนาคตต่อไปสิ่งที่ดีงามที่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาได้ทำได้ปฏิบัติกันมาก็ให้ดูว่าเป็นตัวอย่างสิ่งไหนดีก็เอาไปปรับปรุงใช้กับชีวิตส่วนตัวในส่วนตรงนี้ก็ยังอยากจะให้อนุรักษ์ไว้อยู่ก็ฝากถึงลูกหลานก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปครับ
1: จากสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนแห่งนี้อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการนำทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวมาต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างชาวบ้านได้นำใบไม้และพันไม้ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม3ป่าบ้านธรรมชาติล่างผ้าที่ถ่ายทอดลวดลายจากธรรมชาติลงบนผืนผ้าอย่างงดงามค่ะและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาชุมชนมาต่อยอดสู่โลกแห่งการออกแบบร่วมสมัยค่ะ
4: จุดเริ่มต้นของผ้าสามป่าคือเราเริ่มมาจากการทำมัดย้อมซึ่งการทำมัดย้อมเนี่ยเราใช้ในน้ำในการซักล้างเยอะแล้วหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหมู่บ้านที่ซื้อน้ำกินน้ำใช้ค่ะเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนในการทำผ้าพวกนี้ค่ะให้เป็นผ้าสามป่าซึ่งสามป่าเนี่ยเรามาจากป่าชุมชนป่าชายเลนแล้วก็ป่าสมุนไพรซึ่งในชุมชนเนี้ยเราก็มีแบบมีทุนเดิมอยู่แล้วเช่นสมุนไพรเราก็จะมีแบบพวกขมิ้นชันพวกอะไรพวกนี้ค่ะป่าชายเลนก็จะเป็นพวกตามป่าที่อยู่ตามชายเลนเราจะเอาพวกใบไม้อะไรพวกนี้ขึ้นมาทำสีค่ะป่าชุมชนส่วนมากเราก็จะเป็นเหมือนเราจะมีแบบใบยางใบทุเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาเรียบเรียงในการทำค่ะใบไม้เนี่ยค่ะที่เราทำเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการทดลองก่อนอย่างแรกก่อนที่จะทำเราก็ต้องไปศึกษาก่อนว่าใบไม้ชนิดไหนที่ให้สีใบไม้ชนิดไหนที่ไม่ให้สีใบไม้ชนิดไหนที่ให้สีหน้าหลังไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่2อย่างนะคะใบไม้ที่มีการนิยมมากก็คือใบสักกับใบเพกาผ้าสามป่าจากภูผาสู่มหานาทีเพราะบ้านเราอ่ะจะมีภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำซึ่งจะเป็นทะเลซึ่งผ้าพวกนี้เวลาทำปุ๊บเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยใช่ค่ะแล้วเวลาเราทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราใช้นวัตกรรมว่าเอาผ้าผืนที่เราทำเนี่ยไปซักล้างกับน้ำทะเลค่ะเพราะว่าเวลาเรามีการซักล้างเนี่ยหรือการฟิกสีเนี่ยเราจะต้องใช้เกลือแกลงในการซัก

0: เหมือนกับมัดย้อมแล้วสีเขาจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับค่ะผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่มีก็คือจะมีกระเป๋ามีเสื้อมีแก้วเซรามิกมีเป็นผ้าผืนค่ะคือเวลาเราทำผ้าทำผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเราจะส่งให้กลุ่มเปราะบางเช่นคนอย่างเช่นคุณป้าไปทำงานไม่ได้แต่เขามีจักอยู่กับบ้านเราก็จะส่งผ้าพวกนี้ไปให้เขาเย็บค่ะต่อยอดงานแฟชั่นทุกวันนี้ก็จะมีเป็นการตัดชุดที่ใส่ช่วงของสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วง1กันยาปี68ค่ะที่นี่เป็นคนทำผ้าให้แล้วก็ท่านคุณหญิงเขาก็เอาไปตัดชุดแล้วก็ขึ้นหมุนสลากค่ะแล้วก็จะมีอีกหลายท่านที่ว่านำผ้าที่นี่ขึ้นไปโชว์รายงานค่ะ
1: มัดย้อม3ป่าที่เราเห็นในวันนี้อาจเป็นเพียงผืนผ้าสวยๆสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับคนในชุมชนบ้านธรรมชาติล่างผืนผ้าเหล่านี้คือเรื่องราวของบ้านเกิดคือความทรงจำและคือความภาคภูมิใจที่ร่วมกันสร้างขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เมลอนกับพี่กบนะคะสอนวิธีการทำผ้า3ป่าค่ะอีโคพริ้นท์กันค่ะ
2: ค
1: ่ะเราเริ่มจากอะไรดีคะพ
0: ี่เริ่มจากการตัวเนี้ยเราจะนำผ้าตัวเนี้ยไปแช่โมเดิร์นก่อนซึ่งตัวโมเดิร์นของเราเนี่ยก็จะมีสารส้มกับน้ำส้มสายชูนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องตากให้แห้งหลังจากที่ตากให้แห้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องเอาลงมาชุบน้ำอย่างนี้
1: เราต้องชุบน้ำก่อน
0: ชุบน้ำแล้วก็บิดพอหมาดบิดพอประมาณมือเรานะคะไม่แห้งมากไม่เปียกมากใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
3: เก็บอ
0: ัน
3: นี้ก่อน
0: แล้วเราก็จะมาดูหน้าผ้า
1: หน้าผ้ากันหน้าผ้าใช่ไหม
0: คะเราใช้เราใช้หน้าผ้าชนกัน
1: ชนจับอย่างนี
0: ้แล้วก็วาง
1: วางที่โต๊ะเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไป
0: จับขน
1: ทำนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บเรากลิ้งผ้ามาฝั่งนี้แค่อันเดียว
1: พี่กบช่วยเลยเรียกว่ากลิ้งผ้า
0: ใช่ค่ะหมวนใช่หมวนให้โลประมาณนี้ใช้มือรูดปุ๊บโอเค
1: ถึงสุดที่เราพับไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราสามารถวางได้รอได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราวางได้เลยค่ะ
1: เราเลือกใบไหนคะคือผ้าขนาดนี้เราต้องเลือกใบใช้ใบแบบไหนไหมเราต้องกะ
0: ถ้าเป็นผ้าขนาดเราสมควรที่จะวางใบใหญ่ก่อนแล้วก็เล็กตาม
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าใบอะไรคะ
0: สบู่เลือดวางได้เลยค่ะ
1: ใบสบู่เลือด
0: ใช่
1: คือให้วางได้เลยใช่ไหมว่าตรงไหนก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะคว่ำลงนะคะ
0: คว่ำได้ง่ายได้เพราะว่าใบไม้ที่เอามาให้ทำในวันนี้ค่ะเขาจะให้สีทั้งสองหน้า
1: ค่ะ
0: อันนี้คือใบเพกา
1: ใบเพกาเราวาง
0: ได้เลยค่ะทั้งคว่ำทั้งหงายได้เลยค
1: ่ะ
0: อันนี้คือใบดาวกระจายค่
1: ะดาวกระจายอ๋อดาวกระจายนี่ใช้ได้ทั้งใบทั้งดอก
0: ใช่ค่ะ
1: วางความวางไหนวาง
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: วาง
0: อันนี้คือวางได้เลยวางเป็นช่อได้วางเป็นดอกเดี่ยวได้แล้วแต่เราเลยครับ
1: วางยังไง
0: ใช่เราครีเอทตามสบาย
1: ค่ะพอไหมคะ
0: ประมาณนี้
1: แล้วต่อไปเรายังไงต่อคะพ
0: ี่ต่อไปคือเราค่อยๆม้วนผ้ากับเป็นการโดผ้า
1: ม้วนอันเดิมที
0: ่ใช่ที่เราทำไว้อย่างนี้ค่อยๆม้วนแล้วก็ดูว่าเวลาเราม้วนกับแบบเนี้ยเวลาเราม้วนกับแบบเนี้ยอย่าให้ใบไม้เขาพับเราต้องค่อยๆจับ
1: คือเราต้องมาเรียงตัวใบไม้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่หลังจากนั้นปุ๊บน้องจะใช้ไม้ไผ่ตัวเนี้ยในการโร
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือกดแน่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะกดที่ผ้านะคะ
1: ค่ะ
0: เวลาน้องดึงเขาจะได้แน่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบไม้เขาจะได้แนบกับผ้าให้ได้มากที่สุด
1: กระบวนการนี้ก็คือจะทำให้เหมือนมันได้สี
0: ชัดดึง
3: ดึง
0: โอเค
3: แล้วก็ม้วนมา
0: โอเ
2: ่สุดค่ะ
4: เดิน
2: ผ่
4: าน
2: ม้วนมาเลยม้วนมาเลยม้วนให้สุดท่าเลยค่ะ
4: อันนี้คือเสร็จละ
0: วิธีการซีน
4: ค่ะ
0: วิธีการซีนเนาะเราต้องจับกดกดกับพื้นให้แน่น
2: กดเลย
4: อ๋อมันจะทำให้ตึง
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
2: ม้วน
0: นี้ปล่อยค่ะ
2: มันจะเข้าตอนเรานึ่ง
0: กด
2: อันนี้เราใช้แค่ความร้อน
0: เขาจะแข็ง
4: อันนี้เราก็จะได้กระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือเราเอาไปนึ่งได้เลย
0: ใช้เวลา1ชั่วโมงในการนึ่ง
4: โอเคค่ะ
1: เมื่อใบไม้ถูกจัดวางลงบนผืนผ้าอย่างประณีตและผ่านการห่อพร้อมซีนปิดอย่างเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการนึ่งผ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้ความงดงามจากธรรมชาติค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าภายในหม้อนึ่งความร้อนและไอน้ำจะทำหน้าที่ถ่ายทอดสีสันจากใบไม้ให้ซึมซับลงบนเส้นใยผ้าอย่างช้าๆเกิดเป็นลวดลายที่มีเสน่ห์และไม่ซ้ำกันในแต่ละพื้นทุกช่วงเวลาของการนึ่งคือการรอคอยผลงานที่ธรรมชาติรวมสร้างสรรค์ขึ้นมาก่อนจะได้เห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในและเมื่อผ้าผ่านกระบวนการนึ่งเรียบร้อยแล้วเราไปชมกันค่ะว่าลวดลายจากใบไม้ที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าสามป่าจะเผยความงดงามออกมาอย่างไร
4: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากผ่านขั้นตอนการนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมาสู่ขั้นตอนนี้ค่ะพี่กบคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะ
2: การแก้ผ้าค่ะเราจะตื่นเต้นตอนแก้ผ้านี่
4: ค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่กบกับพี่เมลอนนะคะสาธิตวิธีการทำให้เราดูค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เราก็ตัดพลาสติกออกนะคะพลาสติกที่เราหุ้มเมื่อกี้
4: อ๋อคือเราเอาออกมาแล้วเราต้องรีบทำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าความร้อนจากตัวผ้าเขาจะวิ่งขึ้นมาเขาจะวิ่งออก
4: แล้วมันจะทำให
0: ้หลังจากนั้นปุ๊บเวลาเขาวิ่งออกปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่แกะตัวพลาสติกนี่ออกเลยอ่ะเขาจะวิ่งกลับลงไปในผ้าแล้วทำให้ผ้าเนี่ยเสีย
4: อ๋อคือผ้าจะออกมาลายไม่สวยไม่ชัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
4: เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าอันนี้คือเราใช้เวลานึ่งนานเท่าไหร่คะ
0: เราใช้เวลานึ่งในการนึ่ง1ชั่วโมงคือขั้นต่ำคือ1ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าต่ำฝานั้นปุ๊บสีเขาก็จะไม่ติดความร้อนจะตรงกล้องคงที่100องศาอยู่ตลอด
4: คือเราต้องคุมความร้อนด้วย
0: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
0: แกะยางออกส่วนพลาสติกพวกนี้นะคะที่เราเอามาหุ้มผ้าทำผ้าเนี่ยเราก็จะมีเครื่องที่ทำน้ำมัน
4: ค่ะ
0: เราจะเอาอันเนี้ยไปทำน้ำมันต่อแล้วน้ำมันพวกนี้เราก็จะเอาไว้ใช้ในวิสาหกิจเพื่อในการตัดหญ้าส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปมอบกับโรงเรียนบางทีโรงเรียนเขาก็เอาขยะมาให้เราแล้วก็เอาขยะพวกนี้เอาไปทำน้ำมันแล้วเขาก็จะเอาไปตัดหญ้าที่โรงเรียนอะไรประมาณเนี้ย
4: อย่างนี้นี่ถือว่าชัดไหมคะพี่
0: อย่างนี้อันนี้ช่วยดึงทางนู้นหน่อย
4: ช่วยดึงลอกชั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
4: เด
0: ี๋
4: ยวนะคะ
0: ลอกมาหนึ่งชั้นหนึ่ง
4: อันนี้คือสีธรรมชาติล้วนๆ
0: ใช่ค่ะสีจากใบไม้เลยค่ะ
4: ค่ะ
0: สามารถดึงใบไม้ออกได้เลย
4: ออกมาแบบนี้นี่คือถือว่าชัดเจนไหมคะ
0: ชัดเจนค่ะ
4: แล้วต่อไป
0: เขาจะมีเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบหลังใบเขาจะมีกิ่งก้านอ
4: ย่างนี้คือใบอะไรคะพี่เมลอน
0: ตัวนี้คือใบสักที่เราบอกไงคะ
4: ใบสักคือจะได้เป็นสีม่วงใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ปุ๊บอันเนี้ยเขาจะเป็นหน้าใบเราสามารถแกะออกม
4: า
0: ตัวหน้าใบ
4: เราลอกได้เออลอกได้
0: หน้าได้เลยค่ะ
4: อันนี้คือใบและนี่คือใบคือใบไม้พวกนี้คือใบในชุมชนเราทั้งนั้นเลย
0: ใช่ค่ะอยู่ในธนาคารพืชเราที่อยู่ข้างหลังค่ะ
4: คือธนาคารพืชเราเนี่ยคือถ้าเราเก็บมาแล้วเราปลูกต่อไหมคะหรือว่ายังไง
0: เป็นการปลูกรดชดเชยค่ะซึ่งเวลาเราเก็บมาทำปุ๊บเราก็ต้องปลูกชดเชยลงไปค่ะ
4: ปลูกรดชดเชยก็คือเราเอามาใช้เราต้องไปปลูกคืนใหม่เพื่อที่จะเอามาใช้ต่อ
0: ใช่ค่ะ
4: อันนี้ดึงได้ไหมคะ
0: ดึงได้เลยค่ะ
4: โอ้สวยค่ะใบนี้สวยให้วางไว้ตรงนี้นะ
0: ค่ะ ส่วนใบไม้ที่เราเอามาทำเนี่ยเราก็จะเอากลับไปทำเป็นปุ๋ยต
4: ่อ
0: ค่ะ
4: อันนี้คือเราใช้ใบไม้นี่เราใช้จากในชุมชนทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
4: ค่ะกี่ประมาณกี่ชนิดคะใน1ผืนที่เราใช้หรือแบบแล้วแต
0: ่แล้วแต่ค่ะถ้าสมมุติว่าผืนนี้เต็มอย่างเงี้ยอันอื่นก็ต้องรอผืนต่อไป
4: ค่ะ
0: เพราะว่าใบไม้ที่ให้เอามาให้ทำเนี่ย
4: ค
0: ือติดสีจริง
4: ๆค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วมันจะมีส่วนที่ไม่ติดสีเราก็จะเอาไปทำอีกแบบนึง
4: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
4: เสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องทำยังไงต่อคะพี
0: ่เสร็จจากขั้นตอนนี้เราจะต้องทิ้งไว้หลังจากทิ้งไว้ปล่อยเขาแห้งปุ๊บเราจะต้องเอาเขาไปซักล้างทำขั้นตอนการซักล้างอีกต่อไป
4: อ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาเอ้ยไปดูขั้นตอนอะไรต่อดีคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีอีกผืนนึงซึ่งตอนนี้เป็นการที่คนเขาชอบใส่เสื้อผ้าดำเป็นช่วงไว้อะไรก็จะทำผ้าผืนสีดำให้ดูดูผืนสีดำพี่กบอันนี
4: ้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ
0: ค่ะ
4: ค่ะพี่เมลอนคะอีกหนึ่งผืนที่เราจะแกะนะคะเป็นสี
0: ดำค่ะ
4: สีดำค่ะเด
0: ี๋
4: ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าลายจะชัดไหม
0: ใช่ค่ะ
4: เด
0: ี๋
4: ยวจะรบกวนพี่เมลอนแกะให้ดูหน่อยนะคะ
0: เวลาเราแกะนะคะ
4: ค่ะ
0: เราจะต้องระวังอย่าให้เขาโดนผ้า
4: คือเราตัดเฉพาะไอ้ตัวพลาสติกเพราะว่าถ้าเกิดเผลอไปนิดเดียวเนี่ยก็คือจะเข้าตัวผ้าแล้ว
0: จะเริ่มเก็บพี่จะเก็บเร็วใช่
4: อันนี้
0: เราจะใช้
4: เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่ายางเนี้ยเขาจะใช้ได้ครั้งเดียวถ้าเราใช้ครั้งต่อไปปุ๊บมันก็จะดีดโดนมือเราเพราะมันเปื่อยแล้วถ้าสมมุติเราเก็บไว้เนี่ยไม่ได้เลย
4: ค่ะ
0: แล้วต้องมุมนี้
4: อันนี้ได
2: ้
4: เลื่อนมาเลยนะโอ้ร้อนๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
4: มีแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเปิดจากทางนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
4: โ
0: อ้เย้ไม่ดำ
4: พี่เมลอนคะคืออันนี้เนี่ยคือผืนสีดำที่เราทำกันเมื่อกี้ที่เราแกะเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้คือลายที่เราได้ออกมาถือว่าชัดเจนไหมคะ
0: ชัดเจนค่ะ
4: อันนี้คือดอกคือชัดหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะสามารถแกะใบไม้ได้เลยค่ะ
4: เราก็ดึงออกเหมือนเดิมได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: เน
0: ี่
2: ยเหม
0: ือ
2: นอ
0: ัน
2: นี้ค่ะเป็นเนี่ยคือเป็นดอกหญ้าค่ะดอกหญ้าข้างทาง
0: การที่หยิบใบไม้ออกนะคะแล้วถ้าอันไหนเขาไม่ออกอย่างเช่นใบเนี้ยค่ะเขาจะมีความอ่อนแอมากถ้าไม่ออกปุ๊บอย่าฝืนเขาเดี๋ยวเขาจะร่อนเองเขา
4: อ๋อเมื่อผ้าแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่เราพยายามดึงเขาออกให้ได้มากที่สุดเพื่อเขาจะมีลายให้เราได้เห็น
4: ค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าสมมติเราฝืนเขาปุ๊บสีเขาจะไม่สวย
4: พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วคือเดี๋ยวเราเอาผ้าเนี่ยไปตากก็คือเรียบร้อยละ
0: ใช่ค่ะ
4: ค่ะแล้วใบไม้ในมือเนี้ยคือเราเอาไปทำประโยชน์ได้อีกไหมคะ
0: อันนี้เราก็จะเอาไปทำปุ๋ยไปหมักปุ๋ยต่อ
4: ค่ะ
0: แล้วก็ใส่ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยค่ะ
4: ก็คือใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลย
0: ใช่ค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วอีกหนึ่งผืนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
4: โอเคอันนี้ลอกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะ
0: ใช่ค่ะ
4: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะไปกบดัก
4: นะเราก็จะได้ลายแบบนี้นะคะ
5: ดีใจค่ะภูมิใจที่ว่าได้มาอยู่จุดนี้เพราะว่าเรามีความสุขอะค่ะเราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วเรามีทรัพ

0: ยากรพร้อมแล้วสามารถแบบเอามาทำให้มันเกิดรายได้ที่หนึ่งก็คือรายได้แล้วก็เรามีสิ่งแวดล้อมเรามีชุมชนเรามีป่าเรามีธนาคารพืชของเราเราก็สามารถเอามาทำตรงนี้ได้แล้วก็มันเป็นงานที่ว่ายามว่างค่ะยามว่างเราก็สามารถจากงานหลักเราก็สามารถที่จะมาสร้างรายได้ตัวนี้ค่ะคือชุมชนของเราอ่ะเรามี3ป่าค่ะเหมือนที่ว่าผ้า3ป่าคือ1ป่าชายเลนป่าชุมชนแล้วก็ป่าสมุนไพรแล้วเราก็เอาทรัพยากรจาก3ป่าเนี้ยค่ะมาวางบนผืนผ้าเหมือนผ้าผืนนี้ค่ะคือของเราอ่ะจะเป็นใบลายชัดคมชัดอะค่ะใบไม้จะชัดมากแล้วก็เหมือนใบสักอะค่ะแต่ละพื้นที่เหมือนใบสักใบนี้ค่ะแต่ละพื้นที่สีจะไม่เหมือนกันแต่ของเราอะคือสีมันจะสดแล้วก็คมชัดแล้วก็สามารถที่ยืดอายุการใช้งานได้นานค่ะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือเราไม่มีสารเคมีเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้คือเขาจะอะไรนะเป็นมิตรกับสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะรักษาสุขภาพอะค่ะใช่
1: จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวถูกนำมาต่อยอดผ่านภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนผ้ามัดย้อม3ป่าแต่ละพื้นจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความงดงามของธรรมชาติแต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตความผูกพันกับพื้นที่และอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านธรรมชาติล่างอีกด้วยปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ้ามัดย้อม3ป่าจากชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจากใบไม้ในชุมชนสู่ลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้และโอกาสให้กับคนในพื้นที่แต่ยังช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของชุมชนผ่านงานออกแบบที่สามารถก้าวสู่สายตาผู้คนได้ในวงกว้างและไม่ว่าเทรนด์แฟชั่นจะเปลี่ยนไปเพียงใดธรรมชาติและสายน้ำยังคงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องราววัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ของผู้คนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

16นาฬิกาติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะติดตามสถานการณ์น้ำค่ะที่นายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ประชุมแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยหากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงต่อเนื่องไปจนถึง 2,100 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถระบายน้ำได้หลังจากนั้นค่ะจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กในระหว่างนี้ได้มีการเร่งปรับปรุงน้ำท่วมขังที่เน่าเสียโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองและกำลังทหารได้นำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพประเภทกลุ่มจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ประสิทธิภาพสูง 2,000 ลิตรฉีดในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่7ในตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อทำการลดกลิ่นและกำจัดยุงโดยหลังจากที่สูบน้ำออกหมดแล้วก็จะสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายประสิทธิ์อินทโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดสนามช้างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะสำหรับตำบลนี้มี6หมู่บ้านประชากรกว่า 5,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องมาเกือบเดือนครึ่งขออภัยค่ะมาเกือบครึ่งเดือนนะคะโดยมีบ้านเรือนและข้าวของจำนวนมากได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเตียงนอนที่นอนและเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกแม้บางครอบครัวนั้นเริ่มกลับเข้าบ้านแล้วแต่ว่ายังมีเกือบ100คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง2แห่งส่วนสถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปลายน้ำจึงยังมีน้ำไหลเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงทางระบายน้ำนางสาวสุพรรณสาเลิศสัมพันธ์สุขพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีชยพลอัครจิรากุลนายอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่สุ่มตรวจการปิดป้ายราคาสินค้าในตลาดเอกชนเทศบาลตำบลหนองฉางโดยเข้าตรวจตามร้านจำหน่ายไข่ไก่แผงผักสดและร้านขายอาหารเจสำเร็จรูปโดยพบว่าบรรยากาศภายในตลาดนั้นไม่คึกคักมากนักขณะที่ปัญหาน้ำท่วมก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกผักบางส่วนในพื้นที่แต่ว่ากระทบต่อผักบางชนิดเท่านั้นโดยยังคงสามารถนำผักจากพื้นที่ใกล้เคียงมาทดแทนได้ส่วนในราคาได้มีการเน้นย้ำให้ปิดป้ายแสดงให้ชัดเจนเพื่อลดความขัดแย้งกับทางผู้ซื้อและช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจค่ะนายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้นำกำลังเปิดยุทธการพิทักษ์ป่าชัยปราการในพื้นที่สวนป่าชัยปราการตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งออกคำสั่งทางปกครองและปิดประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกสวนป่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำแม่ทะลบแต่พบว่ามีการบุกรุกปลูกขิงและเกิดปัญหาเชื้อราซึ่งอาจกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ป่าจึงมีความจำเป็นต้องเร่งจัดการเพื่อปกป้องผลกระทบในระยะยาวโดยครั้งนี้มีเป้าหมายดำเนินการกับแปลงปลูกขิง3แปลงรวมเนื้อที่กว่า250ไร่หลังจากจัดการเสร็จจะมีการส่งคืนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูป่าต่อไปค่ะฟุตบอลกาตาร์สตาร์ลีกนัดที่5เอาชามานเสื้อแดงทีมอันดับ3ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอาดูฮาอิลทีมอันดับ4เกมในครึ่งแรกเพียงแค่14นาทีคริสตอฟบิออนเทคนักเตะโปแลนด์ดาวยิงของเอาดูฮาอิลยิงประตูขึ้นนำไป1-0ครึ่งหลังนาทีที่67ทีมเยือนได้ประตูที่2จากโอมาเซโก้และถัดมาอีก5นาทีอัมโมเรสอาลีบวกสกอร์เพิ่มให้ทีมเยือนเอาดูฮาอิลนำห่างเป็น3-0และในนาทีสุดท้ายนะคะทางโมบารักชานานก็ยิงประตูย้ำเส้นชัยให้กับเอาดูฮาอิลบุกถล่มเอาชามาลขาดลอยไป4-0เก็บไป3แต้มค่ะหลังจากที่แข่ง5นัดนั้นก็มี9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ3ของตารางตามหลังจากฝูงเอาชาร์จไป3คะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดส่วนเอาชามานตกรอบไปอยู่อันดับที่4มี8คะแนนเท่าเดิมค่ะ

0: เงินเยียวยาเริ่มถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยทยอยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลล็อตแรกรายละ 9,000 บาทชาวบ้านขอบคุณรัฐบาลที่เร่งช่วยเหลืออย่างรวดเร็วชลประทานแจ้งปัญหาคันกั้นน้ำของเขื่อนที่มีการยุติเสริมคันดินเพื่อเปิดทางระบายน้ำแบบควบคุมและเร่งสูบออกแม่น้ำบางปะกงกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม IMF World Bank 2026โดยเปิดจำหน่ายจ่ายแรกตั้งแต่9ตุลาคมเป็นต้นไปติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับคุณปรมาและดิฉันศิรินทิพย์ค่ะ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งรับมือฝนตกหนักโดยใช้ Nowcast ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงค่ะขณะที่กรมชลประทานระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้จังหวัดวางแผนการระบายน้ำบูรณาการข้อมูลคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล Nowcast ประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติแจ้งเตือนเตรียมการอพยพล่วงหน้าช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการช่วยเหลือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการเร่งระดมทุกสรรพกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569ส่วนโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนมีการอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยโอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ถือเป็นรายแรกที่ได้รับการจ่ายสินไหมทดแทนส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนค่ะ
2: เงินเยียวยาก็เริ่มถึงมือกับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะโดยทยอยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลล็อตแรกรายละ 9,000 บาทขณะที่ชาวบ้านเองก็ขอบคุณรัฐบาลค่ะที่เร่งช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้วไปลงพื้นที่ชุมชนย่อยที่14ลัดกระสังอำเภอเมืองสระแก้วเพื่อติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและตรวจสอบ

0: การได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐหนึ่งในผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาก็คือนายประสิทธิ์ดวงใจบ้านเลขที่6/4ชุมชนย่อยที่14เปิดเผยค่ะบอกว่าน้ำได้ไหลเข้าท่วมถึงตัวบ้านและได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาล่าสุดได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 9,000 บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงเวลาประมาณ 2:00 น.นายประสิทธิ์กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยขั้นตอนไม่ยุ่งยากและมีเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างใกล้ชิดทำให้สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้สะดวกพร้อมกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเงินดังกล่าวนะคะจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและช่วยฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมในเบื้องต้นขณะเดียวกันผู้ประสบอุทกภัยอีกรายก็เปิดเผยว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทถูกโอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาประมาณ 2:00 น.เช่นเดียวกันพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายเงินเยียวยาที่ทยอยโอนเข้าบัญชีก็กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวจังหวัดสระแก้วที่จะไปช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นทุนก้อนแรกสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินหน้าฟื้นฟูชีวิตกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อีกครั้งหนึ่งส่วนที่โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ร่วมกิจกรรมบิ๊กคินิเดย์ระดมกำลังส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนไปทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูชุมชนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยนายณัฐฐามุลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว่ารายงานนะคะว่าอุทกภัยได้เกิดขึ้นวันที่21กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบ28หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน950ครัวเรือนรวมไปถึงพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรได้รับความเสียหายหลังหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานการณ์ที่คลายเข้าสู่ภาวะปกติจึงเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ชื่นชมถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนค่ะพร้อมกับเน้นย้ำการเก็บกวาดดินโคลนขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันโรคติดต่อและคืนความปลอดภัยให้ชุมชนมุ่งที่จะฟื้นฟูพื้นที่อำเภอเขาชะกันให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วด้วยค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอมตะซิตี้ชลบุรีค่ะนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ห้องราชพฤกษ์อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยมีนายชัยพรแพรพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการประชุมโดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวนี้นะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชาได้กล่าวพบปะและมอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการพร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปกำหนดมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนรวมถึงวางแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลรวมถึงผู้แทนจากผู้พัฒนานิคมซึ่งนำโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ได้สรุปรายงานสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงและข้อเสนอแนะทั้งหมดจากผู้ประกอบการและจะถูกนำไปสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับการวางระบบบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีในระยะยาว
0: ที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างนะคะเร่งขับเคลื่อนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพพระราชทานรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนโดยเน้นย้ำค่ะว่าจังหวัดไม่ทอดทิ้งผู้ประสบภัย นายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดไปลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเร่งขับเคลื่อนแนวทางช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยประชุมร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายให้ถูกต้องครบถ้วนลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและประสานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเน้นย้ำบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนในพื้นที่จากนั้นในช่วงเวลา 17:00 น.ท่านรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านไปลงพื้นที่ที่วัดพิทักษ์โสพลหรือว่าวัดหนองงูเหลือมที่ตำบลบางพลวงนะคะไปมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าจังหวัดจะประสานทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งสิ่งของจำเป็นและเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิตประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
1: ชลประทานได้ชี้แจงนะคะถึงปัญหาคันกั้นน้ำคลองเขื่อนค่ะที่มีการยุติเสริมคันดินเพื่อเปิดทางระบายน้ำและแบบควบคุมและเร่งสูบออกแม่น้ำบางปะกงค่ะกรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังจากที่ประชาชนกังวลในเรื่องของการเสริมคันดินกั้นน้ำซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำท่วมขังแตกต่างกันระหว่างพื้นที่สองฝั่งแนวป้องกันยืนยันค่ะว่าจะควบคุมการระบายน้ำอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ชี้แจงนะคะว่าแนวคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่หรือทางหลวงชนบทหมายเลขชช4050สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในครอบคลุมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เสริมกระสอบทรายและคันดินสูงจากระดับถนนประมาณ80เซนติเมตรตลอดระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำแต่หลังจากที่ประชาชนได้สะท้อนความเดือดร้อนนะคะทางกรมชลประทานจึงยุติการเสริมคันดินเพิ่มเติมและนำอุปกรณ์กั้นน้ำบางส่วนออกเพื่อเปิดทางให้น้ำล้นผ่านประตูระบายน้ำทั้ง5แห่งในระดับที่ควบคุมได้แทนการเปิดทางน้ำทั้งหมดซึ่งอาจทำให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างรวดเร็วสำหรับเส้นทางระบายน้ำนะคะจะควบคุมให้น้ำไหลผ่านคลองข้างแนวคันกั้นน้ำไปยังสถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่เพื่อระบายลงแม่น้ำบางปะกงพร้อมเสริมแนวป้องกันจุดต่ำป้องกันน้ำกระจายเข้าสู่ชุมชนขณะที่พื้นที่นอกเขตชลประทานระดับน้ำลดลงแล้วประมาณ 20-30 เซนติเมตรจากภาวะน้ำทะเลหนุนที่ลดลงและการผลักดันน้ำของกองทัพเรือแต่ทั้งนี้นะคะในส่วนพื้นที่ปลายน้ำในอำเภอเมืองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วงน้ำทะเลหนุนสูงส่วนพื้นที่ทุ่งค่ะจะเร่งระบายน้ำผ่านคลองชายทะเลและสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อลดภาระในแม่น้ำบางปะกงโดยทางนี้กรมชลประทานระบุนะคะว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีน้ำสะสมอีกมากขอให้ประชาชนทั้งสองฝั่งแนวคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจะบริหารจัดการน้ำให้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองด้านอย่างรอบคอบค่ะ
2: คือว่า1เขาไม่อยากให้เราทำคันเพิ่มแล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปกระทบเขานะครับ2เขาอยากให้มีการระบายน้ำจากฝั่งพื้นที่ที่ท่วมอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่พื้นที่อีกฝั่งนึงนะครับให้มันเขาก็ไม่ถึงขนาดบอกว่าจะต้องให้ท่วมขังเพียงให้ลดระดับจากพื้นที่เขาลงมาบ้างเบาบางลงมาบ้างนะครับข้อเสนอที่1นะผมรับข้อเสนอเขาแล้วก็ทำทันทีการหยุดเสริมคันนะฮะผลเป็นรูปธรรมก็คือเราก็พยายามเคลื่อนย้ายเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ลำเลียงมาก็ยุติเราก็ไม่ทำคันเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็สิ้นสุดที่7กิโล500เมตรแค่นั้นนะครับไม่ไปทำเพิ่มเรื่องที่2การระบายน้ำเข้าในพื้นที่ฝั่งในเนี่ยนะฮะ ผมก็ขอเงื่อนไขเขาว่าผมขอเป็นการระบายแบบให้น้ำล้นสันบานประตูให้มันอยู่ในระบบคลองไม่ให้มันเกิดการไหลบ่าข้ามเพราะเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะควบคุมปริมาณมวลน้ำนี้ไม่อยู่
0: และน้ำที่ท่วมในพื้นที่ปลายน้ำตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะหลังจากต้องเผชิญน้ำท่วมขังมานานเกือบครึ่งเดือนแม้ว่าระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงแต่ว่าหลายชุมชนก็ยังมีน้ำท่วมขังจนเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นขณะที่บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะนายประสิทธิ์อินทโชตรองผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยเฉพาะชุมชนวัดสนามช้างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีแนวคันกั้นน้ำล้อมรอบทำให้การระบายน้ำได้ยากพร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนนายกิติพงศ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เปิดเผยว่าพื้นที่6หมู่บ้านมีประชากรกว่า 5,000 คนหรือเกือบ 2,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบครึ่งเดือนบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายแม้ว่าระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงแต่ยังมีประชาชนเกือบ100คนพักอยู่ในศูนย์พักพิง2แห่งก็คือโรงเรียนบ้านหนองสนอและวัดสนามช้างเนื่องจากตำบลเสม็ดใต้เป็นพื้นที่ปลายน้ำต้องรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงทำให้ยังมีน้ำไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้กรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมสำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมขณะเดียวกันจังหวัดยังประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอีก40เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราท่านได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียพร้อมป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าชุมชนรวมไปถึงเร่งสำรวจความเสียหายและรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อรวบรวมเอกสารเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินช่วยเหลือพิจารณาเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วทั้งนี้ทางจังหวัดยืนยันพร้อมสนับสนุนกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรอย่างเต็มที่โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
3: เหมือนป้ายน้ำนะครับตำบลเสม็ดใต้จากตำบลเสม็ดใต้ลงไปเนี่ยจะลงคลองบางไผ่คือลงไปแม่น้ำบางประกงเราเหมือนอยู่ปลายน้ำฉะนั้นน้ำด้านบนลงมาก็ต้องมาลงที่เราแต่ถ้าระบบตอนนี้นะขณะตอนนี้มีเครื่องสูบน้ำของชลประทานแล้วก็กำลังทำความสะอาดคลองต่างๆน้ำก็ลงได้ดีน้ำก็สามารถที่จะน้ำก็ถือว่าลดได้เรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราก็เห็นใจพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าถึงน้ำแห้งกลับเข้าบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะบางคนยังนอนไม่ได้เลยที่หลับที่นอนที่กินนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้สถานการณ์เราเกิดภัยเหมือนกันหมดแต่นะครับในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เนี่ยเป็นองค์กรของพี่น้องประชาชนคนเสม็ดใต้นะครับเราไม่ทิ้งใครให้ต้องเดือดร้อนจนมากที่สุดนะฮะแต่ว่าบางทีอาจจะขาดติดต่อกันไม่ได้ขอให้แจ้งเข้ามานะฮะ
1: รองแม่ทัพภาค1ลงพื้นที่ฉะเชิงเทราค่ะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งประสานกำลังช่วยประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยค่ะพลตรีเบญจพลเดชาวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์น้ำแนวทางการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จากนั้นรองแม่ทัพภาคที่1และคณะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดหัวไซอำเภอบางคล้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงและประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระดมกำลังและบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีโดยย้ำภารกิจสำคัญคือเร่งคลี่คลายสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภู

0: ธรภาค2พร้อมด้วยคุณสสิธรผ่องอ่อนประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2และคณะลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ตำรวจครอบครัวตำรวจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจที่สถานีตำรวจภูธรบางคล้าชุมชนและจุดพักพิงชั่วคราววัดปากน้ำโจ้โลพร้อมดูแลพระภิกษุที่อาพาธและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงความช่วยเหลือได้ยากขณะเดียวกันตำรวจภูธรภาค2นำโดรนขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เข้าถึงลำบากพร้อมประสานเรือตำรวจน้ำลำเลียงเจ้าหน้าที่และสิ่งของช่วยเหลือประชาชนบริเวณวัดลาดบัวขาวซึ่งภารกิจในครั้งนี้ระดมความช่วยเหลือทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1: คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปลงพื้นที่ตั้งโรงครัวช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะนายภาริชเจริญสินคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พร้อมด้วยนางมนัญญาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจันยิ่งศักดิ์ไปลงพื้นที่ที่วัดพลอยกระจ่างสีตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมจัดตั้งโรงประกอบอาหารเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโอกาสนี้ร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ราชการจังหวัดนครนายกได้ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พร้อมกล่าวขอบคุณคณะนะคะที่ได้เดินทางมาให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกนอกจากนี้รองผู้ราชการจังหวัดนครนายกยังได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อเร่งนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยนายเกียงไกรกิตติธเนศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต2นำทีมไปลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางนางเล็กหมู่ที่3ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่และเร่งหาแนวทางในการระบายน้ำโดยมีแผนจัดหาเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุดเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางด้านของนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ราชการจังหวัดนครนายกท่านได้นำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่บริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปาการชนอำเภอเมืองนครนายกไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำนะคะเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวล่องแก่งเรือยางควบคู่กับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพของแม่น้ำนครนายกการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นทางพื้นที่ทำกิจกรรมพร้อมจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเศษเหล็กเศษสังกะสีและวัสดุที่อาจเป็นอันตรายใต้น้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกิจกรรมทางน้ำรวมไปถึงปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดนครนายกนะคะมุ่งที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติและกิจกรรมล่องแก่งได้อย่างมั่นใจตอกย้ำภาพลักษณ์นครนายกเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงที่มีธรรมชาติสวยงามและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะ
0: วัดสมานรัตนารามได้เปิดโรงพยาบาลเป็นศูนย์พักพิงน้ำท่วมรับผู้ป่วยฟอกไตติดเตียงกว่า100รายพร้อมขอรับบริจาคเตียงและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวัดสมานรัตนารามได้เปิดพื้นที่ชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามหรือโรงพยาบาลพุทธโสธร2เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยและศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้อย่างปลอดภัยพร้อมจัดอาหารและเปิดโอกาสให้ญาติพักดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พระราชวชิรประชานาถเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามได้เปิดเผยว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมทางวัดได้ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธรเร่งปรับพื้นที่อาคารที่ยัง

0: อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยใช้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิของวัดและมาเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้พร้อมจัดอาหารให้ทั้งผู้ป่วยและญาติโดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านโภชนาการของผู้ป่วยในแต่ละรายโดยท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นความตั้งใจที่ดำเนินการมานานกว่า10ปีและการได้เปิดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ยิ่งสะท้อนถึงคุณค่าของการสร้างสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือชีวิตประชาชนแต่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตและสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคตโดยผู้ประสงค์ร่วมบริจาคนะคะสามารถติดต่อที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราหมายเลขโทรศัพท์091-959-5995ค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องฉุกเฉินนะโรงพยาบาลของเราเนี่ยปกติก็เปิดให้บริการมาได้สักประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับแม้จะยังไม่แล้วเสร็จก็ตามด้วยโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีพื้นที่มากแล้วก็จุดมุ่งหวังเนี่ยก็คือต้องการให้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดเราจึงมีมูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานเนี่ยคอยควบคู่กันในการให้ช่วยเหลือนะครับเพื่อเกิดความว่องไวรวดเร็วแล้วอาตมาก็บอกยินดีเลยครับ เรื่องที่นอนหรือเรื่องการกั้นห้องกั้นอะไรเงี้ยเราก็พร้อมโดยที่เราใช้เงินของมูลนิธิที่สนับสนุนโดยวัดสมานเนี่ยมาดำเนินการท้ายสุดนะฮะหลวงพี่อยากจะฝากว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เลยคือแพมเพิร์สก็เพราะว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะพอกไตหรือติดเตียงเนี่ยต้องใช้แพมเพิร์สทุกคนเลยและแพมเพิร์สราคาค่อนข้างจะแพงใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยนะครับยังไงฝากไว้นะครับเรื่องเตียงกับแพมเพิร์สเรามีความต้องการนะครับขอฝากไว้ด้วยขอเจริญพร
2: ทางด้านของผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ไปลงเรือสำรวจคลองลาดกระบังคลองสำโรงนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอบางพลีค่ะนายสุภมิตรจินศรีผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงเรือสำรวจเส้นทางน้ำในคลองลาดกระบังและคลองสาขาที่เชื่อมต่อคลองสำโรงอำเภอบางพลีเพื่อติดตามสถานการณ์และประสิทธิภาพการระบายน้ำตั้งแต่ซอยกิ่งแก้ว 14/1 ไปจนถึงประตูระบายน้ำบางพลีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมปริมาณน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยค่ะว่าจังหวัดได้ประสานโครงการชลประทานสมุทรปราการและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำบางพลีเพื่อระบายน้ำจากคลองลาดกระบังเข้าสู่คลองสำโรงส่งผลให้ระดับน้ำในคลองลาดกระบังลดลงพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณใต้สะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างไรก็ตามการเปิดปิดประตูระบายน้ำต้องพิจารณาตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนริมคลองสำโรงรวมถึงพื้นที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์และตำบลบางแก้วโดยเฉพาะถนนเทพารักษ์ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางพลีเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มดีขึ้นจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งฟื้นฟูพื้นที่เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลรวมไปถึงช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: พาไปดูสีสันกลางน้ำท่วมกันค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่นี่ชาวบ้านเขาแห่ไปจับปลาคลองบางกระเจ็ดเป็นกิจกรรมคลายเครียดจากน้ำท่วมค่ะแถมยังได้อาหารกลับบ้านอีกด้วยค่ะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ก็ยังคงมีภาพที่เห็นเป็นสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านนะคะเมื่อบริเวณคลองบางกระเจ็ดอำเภอบางคร้ามีประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างอำเภอพากันนำแหนำกระป๋องนะคะถุงตะข่ายออกมาจับปลาที่มากับกระแสน้ำกันค่ะก็เรียกได้ว่าบางคนเนี่ยจับได้มากก็ดีไปนะบางคนจับได้น้อยก็ไม่เป็นไรแต่ต่างก็มีความสุขกับกิจกรรมที่มาผ่อนคลายความเครียดกันจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ค่ะโดยทีมข่าวนะคะ

0: พูดคุยกับนางสมพรสุขสบายชาวบ้านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบอกว่ามาจับปลาที่นี่เป็นวันที่2แล้วนะคะที่บ้านของตนเนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันใช้ชีวิตยากลำบากโดยเฉพาะห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ต้องไปขอใช้ห้องน้ำที่สุเหร่าใกล้บ้านส่วนปกติจะมีหน้าที่เลี้ยงหลานค่ะแต่ช่วงน้ำท่วมแม่ของเด็กก็รับเด็กไปดูแลทำให้ต้องอยู่บ้านโดยที่ไม่มีอะไรทำยิ่งมองเห็นน้ำท่วมทุกวันก็รู้สึกเครียดนะคะเลยชวนกันออกมาจับปลาค่ะอย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ยังมีอาหารติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยโดยปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลานิลและปลาหมอค่ะเมื่อวานเนี่ยจับปลาได้มากถึง50กิโลกรัมเลยนะคะส่วนหนึ่งนำไปทำปลาแห้งตากแดดเก็บไว้กินได้นานๆแล้วก็ยังแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านด้วยถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงที่หลายครอบครัวกำลังประสบความเดือดร้อนค่ะ
1: ก็วันนี้ก็ยังไม่ถึง20โลค่ะทำแล้วก็ใส่เกลือมั่งเอาใส่ตู้เย็นมั่งอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้กินก็สนุกดีดีกว่าอยู่บ้าน
2: เครียดใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็ห้องน้ำมันใช้ไม่ได้ค่ะต้องไปใช้ที่สุเหร่าหรือไม่ก็ที่อบต.อย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เป็นกำลังใจแล้วกันให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะขณะที่จังหวัดตราดเองตอนนี้ก็เร่งติดตามการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะพร้อมกำชับ3อำเภอให้ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายและคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนางสาวชัดประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแห่งชาติจังหวัดตราดนะคะหรือว่ากชพจครั้งที่9ประจำปี2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้ติดตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอนุมัติกรอบงบประมาณจากงบกลางวงเงิน558ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลความเสียหายครอบคลุมผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรด้านพืชปศุสัตว์และประมงพร้อมติดตามข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอทั้งอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอเมืองตราดให้เร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ

กองกำกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จับกุมหัวหน้าแก๊งบัญชีม้าและม้ากดเงิน4รายรวดในวันเดียวนะคะหลังจากที่แอบอ้างเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ค่ะตำรวจท่องเที่ยวเปิดปฏิบัติการไล่ล่าแก๊งบัญชีม้าในเมืองพัทยาจับผู้ต้องหาได้4รายค่ะรวมถึงหัวหน้าแก๊งด้วยนะคะหลังจากที่ร่วมขบวนการ call center หลอกประชาชนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกเปลี่ยนมิเตอร์และคืนเงินประกันไฟฟ้าก่อนส่ง QR code ให้สแกนจนเหยื่อสูญเงินเกลี้ยงบัญชีค่ะโดยทางนี้ตามนโยบายของพลตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งปราบปรามแก๊งบัญชีม้าจนกระทั่งเมื่อคืนวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยจากการสืบสวนนั้นพบว่าขบวนการนี้นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกให้ผู้เสียหายสแกน QR code และกรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคารก่อนที่จะดูดเงินออกจากบัญชีโดยผู้เสียหายนะคะได้มีการเข้าแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นและแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทำการขยายผลก็พบเส้นทางเงินเชื่อมโยงมายังกลุ่มบัญชีม้าและกลุ่มกดเงินในเมืองพัทยาก่อนที่จะเข้า

ตรวจค้นห้องพักพบสมุดบัญชีธนาคารและบัตร ATM หลายรายการจึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐานโดยผู้ต้องหาก็ให้การรับนะคะว่าหัวหน้าแก๊งทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าตามคำสั่งของนายทุนชาวจีนส่วนสมาชิกคนอื่นทำหน้าที่ประสานเจ้าของบัญชีและรวบรวมเงินสดส่งต่อโดยได้รับค่าจ้างร้อยละ20ของเงินที่หลอกลวงมาได้โดยเบื้องต้นค่ะก็ยังเหลือผู้ต้องหาอีก1รายที่หลบหนีตำรวจก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม IMF World Bank 2026นะคะโดยเปิดจำหน่ายจ่ายแรกตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตานานาชาติดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเหรียญที่ระลึกจัดทำขึ้น2ประเภทได้แก่เหรียญกษาปณ์ขัดเงาชนิดราคา100บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญจำหน่ายเหรียญละ700บาทและเหรียญกษาปณ์ธรรมดาชนิดราคา100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญเปิดให้แลกในราคาเหรียญละ100บาทเหรียญทั้ง2ประเภทมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง38มิลลิเมตรด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อความระบุโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชาชนที่สนใจนะคะสามารถขอแลกเหรียญ นี้ได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปณหน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tesori.go.th นะคะและเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค่ะ TRD e-commerce โดยการสั่งซื้อออนไลน์มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมด้วยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่กองบริหารเงินตราหมายเลขโทรศัพท์02-565-7944หรือว่า call center กรมธนารักษ์โทร02-059-4999ค่ะ
1: จังหวัดระยองได้รวมพลังทำดอกไม้จันทร์กว่า 300,000 ดอกค่ะโดยทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองอำเภอเมืองระยองนางสาวสลารีวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดระยองโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษากลุ่มสตรีจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภายในงานนั้นมีการสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์3รูปแบบได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบและดอกชบาทิพย์รวมถึงดอกประดู่ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระยองเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ขณะที่ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สถานที่และวิทยากรโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาททั้งนี้จังหวัดระยองได้ตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์ให้ครบ 31,200 ดอกโดยข้อมูลณวันที่7ตุลาคม2569ดำเนินการแล้ว 18,835 ดอกพร้อมขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง8อำเภอและตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัทอนาร็อกดีไวซ์ประเทศไทยจำกัดคว้ารางวัลยกย่องเชิดชูองค์กรดีเด่นทรงคุณค่าในการสร้างบุคลากรและการศึกษาประจำปี2569หรือว่า EEC Award 2026ค่ะที่โรงแรมเคฟราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอได้จัดพิธีมอบรางวัล EEC Award 2026เพื่อยกย่ององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนและยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC โดยมีดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการสกอพเป็นประธานในพิธีสำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ี้มี2แห่งนะคะได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัทอนารอก Devices ประเทศไทยจำกัดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทางด้านของดร.อภิชาติทองอยู่ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC HDC กล่าวว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเกียรติยศแต่ว่าเป็นการเชิดชูต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมโดยสอสมีจุดเด่นด้านการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีที่เชื่อมโยงการเรียนรู้กับสถานประกอบการขณะที่บริษัทอนารอก Devices ดำเนินธุรกิจด้านเซมิคอนดักสเตอร์และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการมอบรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างกำลังคนคุณภาพรองรับเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน
1: จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีอัญเชิญองค์กิ่วอ้วงฮุกโจวเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569สืบสานประเพณีปีที่139ค่ะที่วัดเขนาบุญญารามตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีอัญเชิญองค์กิ่วอ้วงฮุกโจวเนื่องในงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีประธานบ้วนเฮงเจตัวคณะกรรมการสี่สันเจ้าประธานเม่งหยีเจตัวตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีภายในงานมีขบวนอัญเชิญกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปรียบเสมือนองค์เทพเจ้าประจำโรงเจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ร่วมงานตลอดช่วงเทศกาลโดยมีการอัญเชิญกระถางธูปทั้งหมด4ใบได้แก่กระถางธูปองค์ทีตีแปบ้อกระถางธูปองค์นำปักแชกกุงกระถางธูปองค์เต๋าเล่าง่วนกุงและกระถางธูปองค์กิ่วอ้วงฮุกโจเพื่อประกอบพิธีตามขนบธรรมเนียมและประเพณีที่สืบทอดกันมาพิธีอัญเชิญองค์กิ่วอ้วงฮุกโจวนั้นถือเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่ออัญเชิญองค์เทพเจ้าลงมาเป็นประธานและคุ้มครองปกปักรักษาผู้ร่วมงานตลอดเทศกาลถือศีลกินเจ9วัน9คืนพร้อมเปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และงดเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ถวายสักการะพร้อมถวายข้าวสารเทียนและธูปหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรีถือเป็นประเพณีสำคัญที่มีการจัดพิธีบูชาและสืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยปี2569นับเป็นการจัดงานปีที่139สะท้อนถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้เทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569นั้นกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะ
0: ศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดได้จัดพิธีเปิดเนตรเจ้าแม่กวนอิมพันพหัตองค์ไฉสิงเอี้ยและองค์เต่าโบ้ฮองโก้บริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดโรงเจตาดวัดเพ็กไหนจีตำบลบางพระอำเภอเมืองตราดนางสาวฉัตรปออนิยมผู้ราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดเนตรเจ้าแม่กวนอิมพันพหัตองค์ไฉสิงเอี้ยและองค์เต้าโบฮองโก้เนื่องในโอกาสฉลองศาลและประกอบพิธีเบิกเนตรองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดจัดขึ้นมีพระสงฆ์จีนนิกายจากวัดแล่งห้วยี่หรือวัดมังกรบุตรผาลามจังหวัดจันทบุรีร่วมเจริญพระพุทธมนต์และทานนีมนต์ซึ่งเป็นบทสวดและมนต์คาถาสำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นธารณีประจำพระองค์อวโลกิเตสวนโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมปางพันหัดพันเนตรสำหรับพิธีเปิดเนตรเจ้าแม่กวนอิมพันพระหัดองค์ไฉสิงเอี้ยและองค์เต่าโบ้ฮองโก้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ตามความเชื่อแบบจีนมหายานและเพื่ออัญเชิญกระแสยานบารมีขององค์เทพลงมาสถิตในองค์ปฏิมาให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ชาวจอมเทียนพัทยาได้ร่วมกันรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาพระเอกตลอดกาลค่ะที่ศาลมิตรชัยบัญชาริมหาดจอมเทียนในวันที่8ตุลาคม2569นะคะครบรอบ56ปีการจากไปของมิตรชัยบัญชาอดีตพระเอกชื่อดังระดับตำนานของวงการภาพยนตร์ไทยค่ะโดยที่ศาลมิตรชัยบัญชาบริเวณชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่สำคัญในการรำลึกถึงพระเอกผู้ล่วงลับซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนภาพยนตร์ไทยหลายรุ่นนะคะโดยบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาค่ะไม่มีแฟนคลับมาสักการะหรือว่ามาไหว้เหมือนปีก่อนๆคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะสำหรับวันที่8ตุลาคมของทุกปีนั้นถือเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของมิตรชัยบัญชาพระเอกขวัญใจมหาชนผู้ฝากผลงานภาพยนตร์เอาไว้อย่างมากมายก่อนประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองเมื่อวันที่8ตุลาคม2513บริเวณชายหาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเศร้าโศกให้แก่แฟนภาพยนตร์ทั่วประเทศเป็นอย่างมากค่ะภายหลังการเสียชีวิตนะคะได้มีการจัดสร้างศาลมิตรชัยบัญชาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงอดีตพระเอกชื่อดังโดยภายในศาลมีรูปปั้นและภาพของมิตรชัยบัญชาให้ประชาชนและแฟนภาพยนตร์นั้นได้เดินทางมาสักการะและระลึกถึงผลงานที่ผ่านมาและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า5ทศวรรษแล้วนะคะแต่ชื่อของมิตรชัยบัญชายังคงเป็นหนึ่งในตำนานสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยขณะที่ศาลมิตรชัยบัญชาริมชายหาดจอมเทียนก็ยังคงเป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์วงการหนังไทยกับเมืองพัทยามาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ที่ดินถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและอาจกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านหรือว่าแม้แต่คนในครอบครัวได้นะคะแล้วหากเกิดปัญหาเรื่องแนวเขตการครอบครองหรือว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปติดตามได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

นื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่

ให้นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนก.มีนส.3ก.หรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส.3ก.เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไก่เกี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไก่เกี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการสุขภาพสาระดีๆแบบนี้ได้ที่รามา Channel ด้วยนะคะ
1: รายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกเรื่องเกี่ยวกับ
2: มะเร็งเนี่ยคือเซลล์ในร่างกายที่ปกตินี่แหละแต่แต่งตัวเร็วมากกว่าปกติ
3: 1วินาทีคุณนิวก็เป่าลมออกมาได้ 80% ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดี
4: พามาดูตับคนของจริงเลยค่ะ
5: อันนี้เหรอครับ
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะการรู้เท่าทันอาจช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักได้ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็ง
6: พยายามอ่านนิยายอยู่แต่มองยังไงก็มองไม่ชัด
7: มีใครบ่นถึงหนูไหมเนี่ย
8: อุ้ย
7: คันตามากๆเลย
9: ตาแดงนะเนี่ย
10: ไอสไตล์รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตากับแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามไปพร้อมๆกันได้ที่รามาชาแนล
11: โรคที่เรามองไม่เห็นอาจแฝงตัวอยู่ทุกที่ในชีวิตเราเจอฮันเตอร์นักล่าเชื้อเราจะพาคุณตามล่าเชื้อโรคสุดอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งใกล้ตัวพบกับการทดสอบสุดท้าทายบททดสอบที่ทำให้คุณได้รู้จักศัตรูตัวจิ๋วที่ใหญ่กว่าที่คิดทุกความจริงทุกการค้นพบที่นี่ที่เดียวรามาชาแนล
12: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside Out Family ค่ะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่ลูกไม่มีใครขัดใจเขาจะโตไปเป็นเด็กมีความสุขแต่จริงไม่ใช่
13: ก็เพิ่งเจอเคส2ขวบแล้วยังไม่มีคำพูดที่มีความหมายเลย
12: การเลิกกันของหลายครอบครัวเลยแต่ที่เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตเด็กเลยนะคะ
13: คือคำพูดว่าลูกเราไม่ได้น่ารักในสายตาของคนอื่นผมไม่อยากให้เอาเป็นคำยอมรับมัน
12: ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยพ่อกับแม่น่าจะเลิกกันต้องนานแล้วมาเป็นพ่อแม่ในแบบที่ลูกต้องการกันกับ Inside Out Family ทาง Rama Channel ค่ะ

0: จ๊ะอาจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะดูสิลูกสวัสดีค่ะหนูเพิ่งเกิดค่ะเพิ่งเกิดเมื่อกี้นี้ค่ะ
1: โอ้ยเพิ่งเกิดอะไรเนี่ยลูกแม่ผมดกเชียวอุ๊ยทำไมลูกตัวร้อนๆน่ะลูกไหนลองดูสิอุ๊ยทำไมปากลูกมีตุ่มมาเนี่ยไหนดูมือสิลูกว้ายมือลูกก็มีตุ่มตายแล้วทุกคนปากลูกนะคะมีตุ่มมือก็มีตุ่มดูเท้าสิลูกว้ายลูกเท้าลูกก็มีตุ่มตายแล้วลูกฉันจะตายเลยเนี่ยทำยังไงดีแล้วตัวก็ร้อนด้วยทุกคนคะลูกของจ๋าเท้ามีตุ่มมือมีตุ่มปากมีตุ่มแล้วตัวก็ร้อนด้วยว้ายเพิ่งเกิดเมื่อวานแท้จะตายวันนี้แล้วเหรอลูกเดี๋ยวเพิ่งติดตอนไปก่อนไข้ถามหมอดีกว่าคุณหมอคะช่วยด้วยค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หย
2: ุ
3: ดดำกันมาเลยแล้วค่ะหมอคะคุณหมอทราบได้ยังไงคะว่าลูกจะตายใส่ชุดดำพร้อมใจกันมาเลยหรอ
1: คุณแม่ก็ชุดดำนะ
3: คุณหมอคะช่วยลูกจ๋าด้วยนะคะแต่ก่อนที่คุณหมอช่วยลูกจ๋าเนี่ยคุณหมอช่วยแนะนำตัวก่อนนะคะ
2: คร
3: ับ
4: สวัสดีค่ะก็อาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกนะคะหรือว่าอาจารย์ฝนนะคะเป็นกุมารแพทย์ผิวหนังเด็กค่ะ
3: ค่ะ
5: สวัสดีครับศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์ครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารครับภาควิชาเดียวกัน
3: ค่ะสวัสดีค่ะจ๋าจ๋าพิมพ์ตานะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่งมีลูกคลอดออกมานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะลูกของจ๋าจ๋าเนี่ยจะต้องมาพบคุณหมอซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอเด็ก
4: ค่ะ
3: เลยนะคะทั้งผิวหนังแล้วก็ทางเดินอาหารโดยเฉพาะเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อหรือผู้ปกครองท่านไหนที่มีลูกแล้วลูกเนี่ยมีอาการดังต่อไปนี้จะต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเลยนะคะเพราะวันนี้จะเป็นเรื่องของมือเท้าปาก
4: ค่ะ
5: เอาออสการ์หน่อย
3: เลยเขาได้เล่นละครแล้วใช่ไหมคะต้องมาอาศัยเล่นละครตามรายการคุณหมอเนี่ยคุณหมอคะมีคำถามค่ะเนี่ยลูกของจ๋าตัวร้อนนะคุณหมอเพิ่งเกิด
4: ค่ะ
3: เพิ่งเกิดแต่ผมมีนะมี
5: ผม
3: แต่มีตุ่มค่ะมีที่ปากแล้วก็ที่มือที่เท้าแล้วก็เหมือนเวลาทานอาหารเจ็
4: บ
3: ถือว่าเป็นโรคมือเท้าปากใช่ไหมคะ
5: ช่วงนี้น่าจะเจอบ่อยใช่ไหมครับถ้าในช่วงในฤดูฝนเนาะหรือว่าในไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้น่าจะเจอเยอะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็อาจจะเห็นว่าเป็นในเด็กหรือผู้ใหญ่ด้วย
3: จริงเหรอคะแสดงว่าโรคนี้เนี่ยหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับฤดูกาลอากาศแล้วก็เจ้าจ๋าเข้าใจมาตลอดว่าเป็นเฉพาะเด็กต่ำกว่า5ขวบแต่เมื่อกี้คุณหมอบอกมาเลยว่าเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่ก็มี
4: ใช่ค
3: ่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชมค่ะที่ดูรายการลัดคิวหมอรามาไลฟ์วันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเราจะเปิดแฟ้มกันแล้วให้คุณผู้ชมนะคะตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ในเรื่องราวดังต่อไปนี้คนที่ตอบถูกทั้ง3ข้อนะคะแน่นอนว่ารับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเอาล่ะก่อนจะไปดูของรางวัลเรามาเปิดแฟ้มเคสกันก่อนนะคะโดยกติกาค่ะทุกคนคะจะให้คุณหมอเนี่ยเลือกเปิดทีละแฟ้มโดยในแฟ้มค่ะจะมีอาการของโรคให้คุณหมอได้วินิจฉัยและพิจารณานะคะหลังจากอ่านคำถามจบคุณหมอจะยังไม่ตอบนะคะจะเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมค่ะร่วมตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่ก่อนที่คุณหมอจะเฉลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ตอบว่าใช่แสดงว่าข้อมูลที่คุณหมออ่านนะคะเป็นข้อมูลของโรคที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าข้อความที่อ่านนะคะเป็นความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับโรคนี้นะคะให้พิมพ์คำว่าไม่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็คนที่ตอบถูกทั้ง3ข้อเลยนะคะก็จะรับของรางวัลนี่รามาชาแนลมีกติกน่ารักมากสีหวานค่ะแล้วก็นี่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆง่ายนิดเดียวตอบคำถามให้ครบทั้ง3ข้อ

0: ุ่มขึ้นไม่ว่าจะบริเวณไหนของร่างกายแต่ถ้าเกิดมีตุ่มขึ้นที่ปากไม่เท่านั้นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้คอมเมนต์เริ่มมาได้เลยนะคะคนนึงจะตอบหลายข้อความก็ได้นะแต่เอาหนึ่งบรรทัดอันหนึ่งคำ
1: ค่
0: ะนะคะเอาล่ะจะขอนับถอยหลังถ้าจะนับถอยหลังปุ๊บทุกคนต้องหยุดตอบเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าตอบหลังจากนี้ก็คือรอกันบ้านแล้วรอเฉลยแล้ว5 4 3 2 1แอดหมดเวลาเรียนเชิญค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอ
2: ก็คืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือไม่ใช
0: ่ไม่ใช่
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆแต่ที่เรารู้กันดีถ้าโรคก็ชื่อมือเท้าปากเนาะเพราะฉะนั้นผื่นเนี่ยหรือว่าตุ่มเนี่ยมักจะขึ้นที่บริเวณมือฝ่ามืออ่ะฝ่าเท้าแล้วก็ที่ปากแต่มันก็มีโรคข้างเคียงที่อาการคล้ายๆโรคนี้ได้เหมือนกันเช่นอิสุกอิใสทุกคนน่าจะรู้จัก
0: อ๋อเป็นตุ่ม
2: เหมือนกันแต่ว่าอิสุกอิใสเนี่ยก็จะมีผื่นกระจายอยู่บริเวณอื่นมากกว่าแต่เขาก็สามารถขึ้นที่มือที่เท้าแล้วก็ที่ปากได
0: ้ค่ะค่ะผื่นตุ่มอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมันจะมีลักษณะยังไงล่ะคะ
2: ส่วนมากมันจะเป็นตุ่มใสๆนะคะถ้าอยู่ในปากมันก็จะคล้ายๆแผลร้อนในเนาะจะตุ้ยจะเป็นเหมือนแบบเยอะมากๆแล้วก็อยู่บริเวณหลังค
0: อหลังคอบริเวณท้ายทอย
2: อะไรเงี้ยไม่ใช่สิคะในช่องปากสิ
1: อันนี้จริง
2: อันนี้จริง
1: เหมือนจริงใช่ไหมเอา
0: หมอจะเป็นตัวแทนทางบ้าน
2: ใช่ค่ะนี่ค่ะตามรูปพี่อินเสิร์ตเลยก็จะเป็นถ้าอ้าปากเนาะคือแนะนำลองแบบให้รูอ้าปากเราใช้ไฟฉายส่องเข้าไปก็จะเห็นแบบหูแดงๆคล้ายๆแผลร้อนในที่เรารู้จักกันนะคะแต่มันจะเยอะมากเลยอยู่หลังคอเต็มไปหมด
1: เจ
2: ็บค่ะก็จะมาอย่างที่ลูกคุณจะจับเป็นน้ำลายไหลกินไม่ได้
0: เนี่ย
2: คุณได้เห็นผื่นไหมคะ
0: เห็นผื่นที่จุดเป็นที่หน้าค่ะ
1: เต็มเลย
0: อุ้ยอันนี้น้องจะทรมานไหมคะ
2: ส่วนมากจะเจ็บค่ะแต่มันก็มีบางคนนะที่เขาอาจจะแบบทนได้หนูมีตุ่มน้อยหนูก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากมันจะเจ็บ
0: ตุ่มแบบนี้ค่ะเขาจะมีเป็นนูนหรือว่าเป็นแค่สี
2: มันจะแดงเคยเป็นแผลร้อนในปากนะคะ
0: เคยแต่เป็นแบบที่มันแตกแล้วอะค่ะที่เป็นขาวๆเจ็บมากคุณหมอมันมีความเป็นหนอง
2: อันนั้นมีกี่ตุ่มคะ
0: หนึ่งเดียว
2: ใช่แต่เด็กๆเนี่ยเป็นเยอะมาก 3-4 บางคนเป็น10ตุ่มความเจ็บว่าทวีคูณเข้าไป
0: โอ้โหสงสารเลยค่ะ
1: แล้วอย่างที่มือที่เท้าก็เยอะเหมือนกัน
2: ใช่มือกับเท้ามันก็จะเป็นตุ่มน้ำบางคนก็เป็นตุ่มสีแดงๆค่ะ
0: เราคะแล้วตัวสาเคยได้ยินเขาเป็นตุ่มน้ำใสๆไม่ใช่อิสุ
2: หิดเนี่ยเป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเนาะ
0: ตัวหิดเหรอ
2: ตัวหิดได้แต่มักจะคันมากๆแล้วก็อยู่บริเวณตามซอกต่าง
0: ๆค่ะ
2: เช่นแบบซอกนิ้วมือรักแร้สะดืออวัยวะเพศอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยค่ะแต่มักจะไม่ได้เป็นไข
0: ้
2: และหิดก็ไม่มีตุ่มในปาก
0: แต่สามารถเกิดขึ้นกับได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่
0: ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ
2: ใช่แต่ว่าหิดเนี่ยมักจะอยู่ในมันมาจากที่ที่คนแออัดอยู่กันเยอะๆเช่นในคุกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบ้านพักที่แบบแน่นๆบ้านพักคนชรา อะไรอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงความสะอาดไม่ค่อยดีมากอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีแหล่งนำโรคมาก่อน
0: ค่ะ
2: อยู่ดีถ้าเราอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นหิดต้องมีแบบมีคนนำโรคเข้ามา
1: อาจารย์อย่างเนสซารี่เดย์แคร์อย่างเงี้ยจ้
0: ะ
1: เป็นได้ไหมฮะ
2: ไม่ค่อยเจอถ้าเนสซารี่มีหิดระบาดนี้น่าจะกังวลมาก
0: อันตรายมากใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แสดงว่าการที่เป็นตุ่มที่เป็นลักษณะของหิดเนี่ยก็คือต้องหนึ่งไม่สะอาด
2: ไม่สะอาดอยู่ในที่ที่ไม่สะอาด
0: หมักหมมมีความสกปรกอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับมือเท้าปาก
2: ใช่คนละแบบเลยค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวในปัจจุบันเนี่ย
0: ค
1: ือหลายๆครั้งที่โรงเรียนจะให้มีการส่องและดูปากเพราะฉะนั้นตุ่มหรือแผลในปากนอกจากมือเท้าปากมันมีอย่างอื่นไหมครับอาจารย์
2: จริงๆก็มีเพื่อนมือเท้าปากใช่ไหม
0: มีเพื่อน
2: มีเพื่อนกันมือเท้าปากมันจะมีโรคแต่ว่ามันไม่มีชื่อภาษาไทยเนาะเขาเรียกเฮอแปลงใจหน้า
0: เธอแปลงใจหน้า
2: ค่ะถ้าเป็นมนุษย์แม่ก็จะรู้จักเธอแปลงใจหน้าม
0: นุษย์แม่พิมพ์มาหน่อยนะ
2: แม่ก็จะรู้จักเธอแปลงใจหน้าแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบญาติกับมือเท้าปากก็คือมันขึ้นไม่เต็มที่เชื้อเดียวกันเป๊ะแต่ว่าไม่มีผื่นที่ตัวจะมีแค่แผลในปากอย่างเดียว
0: เธอแปลงใจหน
2: ้
0: าเธอแปลงใจหน้า
2: ใจหน้าถ้าใจหน้าเราไม่ถูก
0: ไม่ได้ต้องเธอแปลงใจหน้าม ีตุ่มที่ปาก
2: ใช่
0: เป็นญาติกับ
2: เป็นญาติกับมือ
0: เท้าปากต้องแยกกันให้ออก

0: คะแต่ที่คุณหมอบอกว่าถ้ามีตุ่มขึ้นที่มือที่เท้าที่ปากจะสรุปได้ว่าเป็นโรคมือเท้าปากไหมไม่ใช่
1: ไม่ใช่อาจจะเป็นอย่างอื่นได
0: ้เอาละค่ะใครตอบถูกบ้างคะตอบถูกก็ติ๊กไว้เลยนะคะว่าเก่งมากๆเลยค่ะส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรค่ะแฟมที่2มาแล้วค่ะ
2: แฟมที่2จริงแล้วเราพูดหรือเกริ่นไปตอนต้นนิดนึงแล้ว
1: เผลอ
2: หลุดไปครับนะว่าอายุเกิน5ปีเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเป็นโรคมือเท้าปากจริงหรือเปล่าครับ
0: นี่โอ้โหถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะ
2: เพราะว่า2นาทีแล้ว
1: เร็วมากจริง
0: เราจะให้สิทธิพิเศษเป็นการบอกข้อสอบบอกใบ้ข้อสอบสำหรับคนที่เข้ามาไลฟ์มารอของเราเนี่ยตั้งแต่แรกๆเท่านั้นอายุเกิน5ปีคือส่วนใหญ่เราก็รู้กันอยู่แล้วคุณหมอมือเท้าปากกับโรคเด็กเนี่ยมันเป็นของคู่กัน5ขวบเนี่ยเกิน6ขวบก็ถือว่าโตเป็นสาวแล้ว
1: เป็นหนุ่มสาว
0: ใช่เนี่ยลูก
1: ลูกโตแล้ว
0: โตแล้ว
1: โอเคค่ะ
0: โตเป็นสาวแล้วเขาไม่มีหรอกไอ้มือเท้าปากเนี่ยไม่จริงแต่สำหรับคุณแม่คุณพ่อที่เลี้ยงลูกมากับมือจริงค่ะลูกดิฉันก็เป็นนะคะลูกเนี่ยจะขู่ก็ยังเป็นอยู่เลยค่ะแล้วใครจะถูกล่ะถ้าใครจะถูกล่ะก็ต้องมาเฉลยแล้วค่ะอ้าว
2: นับ
0: ถอยหลังเน
2: า
0: ะไม่ได้ใส่เองไม่ได้นะคะนับถอยหลังกันดีกว่านะคะอ้าว5 4 3 2หยุดตอบค่ะเรียนเชิญค่ะคุณหมอค
1: ่ะคำตอบแบบอยากให้ตอบว่าไม่ใช่อยู่แล้วก็ไม่ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเด็กน้อยกว่า5ขวบอ่ะเป็นประชากรกลุ่มที่เราเจอบ่อยเฉยๆแต่ว่าเราก็เป็นไปได้เยอะคนโตก็เป็นไปได้วัยรุ่นก็ได้พ่อแม่ที่ลูกเป็นมือเท้าปากก็อาจจะติดโรคมือเท้าปากจากลูกก็ได
0: ้พ่อแม่ก็เป็นมือเท้าปาก
1: ได้ใช่
0: อ๋อเหรอคะนั่นมันติดกันได้ยังไงคุณหมอคะ
1: มันติดง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้ติดจากสารคัดหลั่งเนาะน้ำลายที่ไหลออกมา หรือว่าตุ่มที่เราไปสัมผัสพวกนี้หรือเด็กบางคนมีไอจามอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันติดง่ายมาก
0: โอ้แสดงว่าคำถามที่ว่าอายุเกิน5ปีเนี
2: ่
0: ยไม่มีความเสี่ยงไม่จริง
1: ใช่
2: เพราะเป็นการติดเชื้อไวรัสเหมือนกัน
1: ใช่เป็นการติดเชื้อไวรัสเหมือนกัน
2: เหมือนกันได้เพียงแต่เข้าใจว่าน่าจะแสดงอาการไม่เหมือนกัน
1: ใช่
2: บางฤดูกาลก็อาจจะไม่เหมือนกัน
0: เป็นยังไงล่ะคะคุณหมอการแสดงอาการของเขาเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเช่นถ้าคนที่มีภูมิคุ้มกันดีเขาอาจจะมีอาการน้อยผู้ใหญ่อาจจะตุ่มแบบไม่เยอะเหมือนเด็กเมื่อกี้บอกหู10จุดในปากเขาอาจจะมีแค่ตุ่มนิดเดียวหรือว่าผื่นที่มือเท้าก็ 3-4 ตุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงเราที่โตมาแล้วเนี่ยจริงๆก็น่าจะเคยได้เชื้อแต่เรามีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมีอาการแสดงออกของโรคน้อย
0: ค่ะ
1: ในขณะที่บางสายพันธุ์เนาะปีนี้เราเจอมือเท้าปากแบบมหากาพย
0: ์ปีนี้เหรอคะ
1: ปีนี้ปีที่แล้วด้วยเนาะเยอะมากแล้วผื่นก็เยอะมาก
0: ค่ะ
1: มันจะไม่ได้แค่มือเท้าและปากที่เรารู้จักกันแล้วผื่นไปทั้งขาเลยค่ะ
0: ผื่นที่
1: ขาค่ะ
0: ผื่นยุงกัดอย่างนี้
1: เลยโอ้เป็นตุ่มๆๆเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ไปถึงก้น
0: ค่ะ
1: มีแขน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็มักจะไม่ค่อยมีที่ตัว
0: ค่ะอย่างนี้สมมติผื่นหรือตุ่มที่เกิดขึ้นในบริเวณมือหรือเท้าหรือขาหรือแขนเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการลักษณะยังไงล่ะคะคันหรือแสบหรือเจ็บคะคุณหมอ
1: ส่วนมากจะคันนะผื่นที่ตัวเนี่ยมักจะคันแต่ว่าที่คอจะเจ็บ
0: พอคันแล้วเก่า
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีเป็นเหมือน
1: ติดเชื้อ
0: น้ำเหลืองเหรอคะ
1: ใช่อาจจะมีน้ำไหลออกมาได้แล้วก็บางคนก็จะแบบนอนไม่ได้เกาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เคยเห็นอยู่เหมือนกันค่ะที่บางน้องบางคนเนี่ยมีเหมือนตุ่มๆแล้วก็เป็นรอยแดงๆท
1: ั้
0: งนั้นเลยก็คือโรคผิวหนังเลย
1: ใช่
0: ค่ะคุณหมอจะถามหน่อยแล้วอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาในการรักษาแน่นานไหมคะ
1: โดยเฉลี่ยก็ประมาณ1สัปดาห์ผื่นก็มักจะค่อยๆดีขึ้น
0: 1สัปดาห์
1: 1สัปดาห
0: ์แล้วถือว่าโรคนี้รุนแรงไหมคะ
2: โดยที่จริงๆแล้วมือเท้าปากโดยทั่วไปไม่ต้องทำอะไรโดยปกติแล้วเนื่องจากเป็นไวรัสซึ่งไวรัสส่วนใหญ่เรามักทราบอยู่แล้วว่าไม่มียารักษาที่เป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสซึ่งรอให้เวลาใช้เวลาในการหายเองครับก็ประคับประคองดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ขาดน้ำเพราะส่วนใหญ่สิ่งที่อาจจะทำให้กลับมาโรงพยาบาลใหม่ก็คือกินไม่ได้เด็กก็จะดื่มน้ำไม่ได้อย่างลูกคุณจ๋าก็อาจจะแบบเจ็บเนอะ
1: เด็กเจ็บใน คออ
0: าจารย์อีกถูกว่าอาจารย์ก็อินเราใส่ชุดดำกันแล้วจ้ะเดี๋ยวพอหมดรายการวันนี้ลูกก็ไปละก็คือ
2: ก็อาจจะดื่มน้ำลำบาก
0: แต่ในหัวใจของพ่อของแม่พอเราเห็นลูกอ่ะไม่มันเหมือนทรมานอ่ะ สมมุติถ้าลูกเรามีตุ่มขึ้นต่อให้ขึ้นเม็ดเดียวใจเรามันก็จะสลายเราก็ต้องพามาโรงพยาบาลแน่นอนรอถึงอาทิตย์นึงอุ้ยเหมือน1อาทิตย์เหมือน1ปีคุณหมอใช่มั้ยทีนี้ก็ถ้ารู้สึกว่าแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้ว่าที่โรงเรียนหรือเพื่อนใครสักคนนึงเป็นมือเท้าปากสยองขวัญ
1: สยองจริง
0: สยอง
1: สยองใช่
2: แล้วเดี๋ยวนี้แบบผมว่าสื่อมันเร็วมากนะมีกรุ๊ปไลน์อะไรอย่างเงี
1: ้ยโรงเรียนลูกอ่ะดีมากนะคะมีอะไร1โลกเนี่ยก็จะตึ๊ดๆมาแล้วเอาละวันนี้ฟลูเอจ้าวันนี้มีมือเท้าปากขนาดห้องข้างๆอย่างเครียดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ห้องข้างๆเป็นไม่ใช่ห้องเรานะแล้วก็เอาตายแล้วมันจะมาถึงห้องเราเมื่อไหร
0: ่
1: เครียดจริง
0: ทีนี้คุณหมอเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเอาเริ่มจากน้องที่เป็นก่
2: อ
0: นเราคุณพ่อคุณแม่ควรต้องปฏิบัติตัวกับน้องยังไงคะ
1: ถ้าเป็นนะคะหนึ่งหยุดเรียนก่อนเลยค่ะ
0: ให้น้องหยุดเร
1: ีย
0: น
1: ต้องหยุดการแพร่เชื้อก่อนจริงๆโรคมือเท้าปากเวลาเป็นเนี่ยต้องรายงานด้วยนะคะเป็นโรคติดเชื้อเนาะเพราะฉะนั้นต้องระงับการติดต
2: ่อ
1: ค่ะก็คือต้องหยุดเรียนเพื่อไม่ให้คนอื่นเป็นด้วย
0: ค่ะ
1: ที่มันจะมีกฎของกระทรวง
2: ใบรายงานโรค
1: ใช่ใบรายงานโรคเขาจะมีแบบ2คนปิดห้องกี่คนปิดชั้นเรียนอย่างนี้เลยนะคะ
0: โอ้สุดยอดเจ้าสาวสุดยอดทราบเนี่ยค่ะดีแล้วลูกจะต้องหยุดเรียนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มีลูกเป็นมือเท้าปากแต่ทราบว่าน้องคนนี้น้องมอนชิชิของจ๋าเนี่ยเป็นมือเท้าปากต้องทำยังไงคะ
1: ก็ต้องสังเกตอาการลูกนะคะ
0: สังเกตอาการลูกเรา
1: ใช่ลูกเรา
0: แล้วก็ต้องคอยสืบ
2: ภายในไม่กี่วัน
1: ใช่พวกนี้ติดเร็วเหมือนกันค่ะ
0: ลูกไปเอาลิ้นไปเลียมือเขา
2: ไม่ขนาดนั้น
0: โอ้โห
2: บางทีแบบเด็กนั่งอยู
1: ่
2: ใกล้ๆกันเน
1: า
2: ะเด็กโอกาสใส่แมสน้อยคร
1: ับ
2: โอกาสที่จะล้างมือหลังสัมผัสอะไรสักอย่างน้อยมากๆครับผมว่าก็มีโอกาสที่จะติดได้ง่ายมากจะแค่อยู่ในห้องเดียวกัน
0: โอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่แค่เด็กที่เป็นนะคะผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อเป็นแล้วเราต้องกันคนที่เป็นเนี่ยออกมา
1: ค่ะ
0: นี่ไม่นี่ไม่ได้เรียกว่ารังเกียจนะคุณต้องเข้าใจกันก่อนว่าเราไม่ได้เป็นแบบอุ๊ยลูกฉันถูกรังเกียจหร
2: อ
0: สังคมรังเกียจหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ใช่แต่เพียงเราต้องป้องกันไม่ให้เชื้อตัวเนี้ยมันไปโดนเด็กคนอื่นๆเพราะมันก็เจ็บทรมานนะคะส่วนลูกคนไหนที่คุณแม่คนไหนคุณพ่อคนไหนคะที่แบบทราบว่าน้องคนเนี้ยเป็นอยู่อาจจะต้องสังเกตอาการลูกเราด้วยเพราะว่าอาจจะสนิทกันเหมือนกันลูกอาจจะไปเลียมือเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเอาล่ะ2แซมผ่านไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าคะหลายท่านบอกว่าถูกค่ะเก่งมากเลยเก่งมากจริงๆเลยนะคะมาถึงข้อที่3ยากนิดหนึ่งข้อนี้ยากที่สุดต้องฟังคำถามดีๆนะคะแล้วค่อยตอบ
2: พอสมมติเราเป็นแล้วเนี่ยสมมติได้รับการวินิจฉัยแล้วถูกต้องแล้วคิดว่าน่าจะเป็นมือเท้าปากจะกลับเป็นซ้ำได้ไหมผมว่านี่เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆครับจากผู้ปกครองครับ
1: บางทีโล่งแล้วไงปีนี้รอดปีนี้เป็นแล้วปีหน้าสบาย
0: เอ๊ะนี่คือแบบใบหรือ
1: ใบ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใบ
0: หรือใบเนี่ยลมพูนนี่ใบหรือใบเนี่ยเท้ามือเท้าปากอนาคตไม่สามารถเป็นซ้ำได้ใช่หรือไม่แปลว่าถ้าใครคิดว่าทั้งชีวิตของลูกเรา มีโอกาสเป็นมือเท้าปากได้ครั้งเดียว ตอบเลยว่าใช
1: ่
0: ถ้าใครที่เป็นแล้ว1ครั้งจะไม่สามารถเป็นได้อีกตอบเลยว่าใช่แต่ถ้าใครที่คิดว่าไม่จ้า ลูกฉันเนี่ย เป็นทุกเดือนจ้า ถ้าใครคิดว่าเป็นซ้ำได
2: ้สมัยก่อนจริงๆจะมีคนบอกว่าเป็นสุขใสครั้งหนึ่งแล้วไม่เป็นอีก
1: จะมีเดียวกันหรือเปล่าคุณมีการไลฟ์
2: ได้หลอกหรือเปล่า
0: หรือใครคิดว่าไม่ใช่เป็นซ้ำได้เหมือนไข้หวัดเพราะคุณหมอบอกเองนี่ว่ามีเชื้อไวรัสแล้วก็เหนือที่หายไวรัสก็คล้ายๆหวัดเป็นแล้วก็เป็นอีกได
1: ้
0: ถ้าใครคิดว่าสามารถเป็นซ้ำได้ให้ตอบคำว่าไม่ใช่ค่ะเอาล่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตอบคำถามนะคะในช่วงเปิดแซมของเราเนี่ยครบทั้ง3ข้อและตอบถูกทั้ง3ข้อของรางวัลก็รออยู่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครตอบผิดสักข้อหนึ่งก็เก็บไว้เล่นงวดหน้า
1: โอเคค่ะ
0: เป็นงวดเลยนะคุณหมอได้เป็นงวดเอาล่ะค่ะคอมเมนต์หลั่งไหลกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตอบแล้วรอเฉลยเลยค่ะจ้าสาวจะขออนุญาตนับถอยหลังนะคะเอาล่ะ5 43 2 1เฉลยค่ะคุณหมอคะ
1: ให้จันตุ้ยเฉลย
0: จันตุ้ยค่ะ
2: จริงๆมันเป็นคำถามที่แบบ น่าจะตอบว่าไม่อยู่แล้ว
1: เราแบบว่าใบสุดๆเลย
2: แล้วมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้ครับจริงๆแล้วไวรัสผมว่าในปัจจุบันน่าจะเกือบทุกชนิดได้รับการพิสูจน์ว่าติดเชื้อซ้ำได้เนา
1: ะ
2: แล้วก็มีอาการซ้ำได้บางครั้งเราคิดว่าแค่ติดเชื้อจำเป็นต้องมีอาการร่วมด้วยเสมอไปหรือเปล่าอาจจะเป็นทั้งติดเชื้ออย่างเดียวไม่มีอาการก็ได้หรือติดเชื้อบวกอาการก็ได
1: ้
2: อย่างนึงที่ชัดมากๆเลยครับและเป็นที่มาของการที่เป็นตัวอย่างที่เราต้องฉีดวัคซีนทุกปีคือไข้หวัดใหญ
1: ่
2: ไข้หวัดใหญ่เป็นปีนี้ปี70ก็เป็นได้ปี71ก็เป็นได้เนาะเลยเป็นที่มาของการฉีดวัคซีนทุกปีไปเรื่อยๆครับเนา
1: ะ
2: มือเท้าปากก็เช่นเดียวกันเนาะเป็นครั้งนึงแล้วเนื่องจากมือเท้าปากเนี่ยจริงๆแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญคือไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสตัวเดียวด้วยซ้ำเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหลากหลายไวรัสได้
1: มาเป็นแก๊ง
2: บางทีแบบในฤดูกาลเดียวกันติดเชื้อมือเท้าปาก 2-3 รอบขึ้นไปยังได้ครับขนาดในปีเดียว
0: แสดงว่าในทำไมฤดูกาลถึงสัมพันธ์กับโรคมือเท้าปากล่ะคะคุณหมอ
2: ผมว่าการติดเชื้อไวรัสโดยทั่วไปของประเทศไทยมักจะกระจุกตัวอยู่ในฤดูฝนซึ่งก็มักจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดเทอมก
1: ัน
2: ซึ่งเด็กรวมตัวกัน
1: เราไปคิดนะว่าเด็กน่าจะต้องเปิดเทอมช่วงอื่น
2: เออ
1: แล้วการติดเชื้อมันจะน้อยลง
2: อันนี้มาเป็นเวฟ
1: หมอเด็กก็ยัง
0: ฤดูร้
1: อ
0: นจะไม่ค่อยเป็น
2: ไม่เป็น
0: เด็กติดเทอม
1: ติดเทอม
2: ไม่อยู่ใกล้กันเมื่อไหร่ไม่อยู่ใกล้กันติดเชื้อลดลง
0: ฤดูฝนฉ่ำแฉะไปหมดเปียกไปหมดชื้น
2: ใช
0: ่เด็กเปิดเทอมอยู่รวมกันเป็นมือเท้าปาก
2: ก็ติดเชื้อซ้ำได้คร
0: ับ
2: นั่นเป็นที่มาของการที่เมื่อไหร่มีคนเป็นคนหนึ่งที่อาจารย์ฝนว่าคือเอาหลีกเลี่ยงก่อนเลยเพราะว่าแม้ว่าลูกเราจะติดไปเมื่อ1 เดือน 2 เดือนที่แล้วก็มีโอกาสเป็นโรคซ้ำได้เพราะนั้นอีกอย่างนึงที่สำคัญคือการป้องกันการติดเชื้อนี่สำคัญมากครับล้างมือเนา
1: ะ
2: ถ้าใส่หน้ากากได้ก็ดีเนา
1: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าก็ลดการติดเชื้อได้ดี
0: แล้วทีนี้วิธีการในการป้องกันสำหรับโรคมือเท้าปากอย่างเงี้ยค่ะนอกจากการหมั่นล้างมือ มันยังมีวิธีอื่นๆอีกบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ก็คือจะต้องทำความสะอาดหมดเลยสมมติว่ามีเด็ก1คนในโรงเรียนเป็นมือเท้าปากคุณครูจะต้อง
0: คนแค่1คนเหรอ
1: ใช่ในห้องเรียนนั้นนะคะก็คือต้องทำความสะอาดของใช้ทั้งหมดที่มีโอกาสจะมีคนไปสัมผัสต
0: ่
1: ออีกอันนึงที่ควรรู้ก็คือเราจะคิดว่าอุ๊ยแอลกอฮอล์เจลช่วงโควิดนี้แบบฮิตมากเลยเนา
0: ะ
1: แอลกอฮอล์เจลโหกันโควิดได้แอลกอฮอล์เจลไม่สามารถจัดการเชื้อมือเท้าปากได้มันไม่ตายนะคะไม่ว่าจะพ่นไปเยอะขนาดไหนเนาะมันไม่สามารถไปทำลายตัวผนังของตัวไวรัสได
2: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นแนะนำล้างมือกับสบู
2: ่ซึ่งนี่เป็นความรู้ที่ผมว่าแบบช็อกหลายคนมาก
1: ฉันพ่นจะฉันพ่นซะขนาดนี
2: ้ 99.9%
0: ใช่เพราะว่าหลายๆคนคุณหมอพกแอลกอฮอล์ไว้ที่ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเจลแบบผ้า
1: ฉีดตลอด
0: ฉีดทุกอย่างคิดว่าจะป้องกันได้จริงๆไม่สามารถ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะเราก็ต้องมาดูกันแล้วแหละวิธีการรับมือที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะอันนั้นก็คือเป็นคร่าวๆว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองที่มีบุตรเป็นมือเท้าปากกับเมื่อเราไม่ได้เป็นแต่เราทราบว่าเพื่อนเราเป็นทีนี้เราจะมาลงลึกกันแล้วล่ะค่ะว่าวิธีการรับมือแบบลึกๆเลยที่เป็นลิสต์ของคุณหมอลิสต์อีกทีนึงเป็นข้อๆเลยสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วเราจะรับมือกับเขายังไงคุณหมอจะนิดหน่อยได้ไหม
1: หลักๆก็คือเป็นการรักษาตามอาการที่อาจารย์ตุ้ยบอกมือเท้าปากเป็นไวรัสที่เราไม่มียาฆ่าเชื้อนะคะก็คืออาการไหนที่มีเราก็รักษาไปเช่นถ้ามีไข้ก็รับประทานยาลดไข้
2: ค่
1: ะเจ็บแผลในปากแล้วก็ถ้ามาหาหมอเนาะอาจจะมีให้กินยาชาเพื่อเหมือนเคลือบทำให้แผลเนี่ยไม่ค่อยเจ็บแล้วก็มีการคำแนะนำให้รับประทานอาหารเหลวนะคะหรือว่าของเย็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่แบบหมอเอาจริ
0: งหรอให้ลูกกินเย็น
2: ๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เจเนอเรชันก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาที่เด็กป่วยหรือมีไข้ทำไมให้กินของเย็น
1: ของเย็นเราคือไอติมนะคะ
2: ครับ
0: โอ้ทำไมคุณหมอทำไมถึงให้กิน
1: เพราะว่าเวลากินของเย็นๆมันจะเจ็บน้อยกว่าทำให้ลูกเนี่ยกินได้ดีกว่า
2: ค
1: ่ะไอศครีมนมแช่เย็นเหมือนเป็นยาชาธรรมชาติจริง
0: อุ้ยเจ้าสาวเพิ่งทราบนะเนี่ยแสดงว่านี่เด็กๆดูอยู่นะอยากจะเป็น
1: คิดว่าคิดอย่างนี้แน่
0: เพราะว่าปกติ
2: ใคร
0: เด็กไปโรงเรียนเป็นนะไม่มีใครเป็นมือเท้าปากหรอกว่า
2: ได้เวลา
0: แล้วก็ปกติคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ค่อยให้ลูกทานของหวานของเย็น
2: ผมว่าอีกอย่างหนึ่งของอะไรที่เป็นน้ำแล้วเย็นคือนอกจากการที่ได้เย็นแล้วเป็นยาทาธรรมชาติกับอีกอย่างหนึ่งก็คือได้น้ำจริงแล้วผมว่ามันก็เป็นกึ่งกุศโลบาย อย่างนึงว่าการที่ได้น้ำที่เย็นได้ก็จะได้รับน้ำที่เพียงพอแล้วชาด้วย
0: แล้วการที่น้องเป็นโรคนี้ค่ะคุณหมอจะส่งผลต่อการพักผ่อนนอนหลับของเขาไหมคะ
1: ก็อาจจะมีรบกวนบ้างถ้าผื่นเขาคันเยอะหรืออะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ว่ามันมีคนที่เป็นโรคแล้วก็มีความรุนแรงได
0: ้ค่ะ
1: ไม่แน่ใจอาจารย์หรือว่าคุณจะเห็นข่าวเร็วๆนี้ไหมคะที่มีอยู่ต่างประเทศมั้งคะที่เป็นมือเท้าปากแล้วก็เสียชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแหละทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าอยากไปจับเพื่อนเลยกินไอติมเนี่ยคือต้องหยุดก่อนเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนได้นะคะเชื้อเนี่ยมันสามารถไปติดที่สมองหรือว่าที่หัวใจทำให้มีแบบเป็นชักหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบเยอะๆแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้
0: มันไปติดได้ยังไงล่ะคะคุณหมออ
1: ่ะถ้าเพิ่มเมคานิซึมเชิง
0: แต่กำลังสงสัยเลยค่ะคุณหมอคะ
2: สมมติมีไวรัส5ชนิดอาจจะมีไวรัสชนิดหนึ่งเด่นเก่งกว่าคนอื่นมากไปบุกตามที่ต่างๆไม่ได้อยู่แค่เยื่อบุช่องปากหรือว่ามือเท้าอาจจะไปกล้ามเนื้อหัวใจได้เนื้อสมองได
0: ้
2: เช่นณปัจจุบันมันก็จะมีวัคซีนตัวนึงซึ่งชื่อว่าป้องกันมือเท้าปากแต่มันจะมีห้อยสุดท้ายว่า EB71 มันย่อมาจาก Enterovirus 71
1: ก็คือเป็นชื่อของน้องไวรัสตัวรุนแรง
0: ก็คือสามารถจะป้องกันได้ทั้งหมดยกเว้น EB71
1: มันป้องกันแค่ EB71 อย่างเดียว
2: คุณหมอนี่เล่นเก่งนะ
0: จะงงคุณหมอแต่ไม่มีลูก
2: มันจะป้องกัน1เชื้อเป็นหลัก
0: อ๋อเหรอคะแสดงว่าตัว EV71 อันนี้แรง
1: เป็นตัวแรงใช่เขาก็เลยมีวัคซีนกันตัวนี้เลย
0: คุณหมอรายการสดมันจะเป็นแบบนี้
2: พยายามจะกั้นหัวเราะอยู่ตลอดครับ
0: เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ด้วยคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาจัดการหมอให้มาเลยก็คือแสดงว่าตัว EV71 เนี่ยถ้าเราติดเชื้อเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาเอฟเฟกต์กับมือเท้าปากแต่เอฟเฟกต์ถึงอื่นๆ
1: เป็นมือเท้าปากนี่แหละค่ะแต่เป็นมือเท้าปากที่อาจจะมีอาการรุนแรงได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นปัจจุบันมีวัคซีนแล้วแต่ว่าข้อเสียดายคือวัคซีนมันยังไม่เป็นวัคซีนที่รัฐบาลให้แบบประชาชนโดยทั่วไปถ้าจะฉีดก็ยังจะต้องควักเงินออกจากกระเป๋าฉีดเอง
0: ถ้าพอจะถามราคาได้ไหมคะคุณหมอ
1: แต่ละที่ก็ราคาไม่เท่ากันเราตอบของโรงพยาบาลเราก็ประมาณ 3,000 2,900 นิดค่ะ
0: เป็นหลักพัน
1: ฉีด2เข็ม
0: ค่ะแล้วป้องกันได้นานเท่าไหร่คะคุณหมอ
2: จริงทั้งชีวิตฉีดแค่2เข็มเลยครับใช่คร
0: ับ ก็ดีสิคะ
2: เริ่มฉีดตั้งแต่6เดือน
1: ใช่ค่ะถึงก่อนอายุ6ขวบจริงก็มีการศึกษาว่าหลัง6ปีเนี่ยโอกาสจะมีภาวะแทรกซ้อนก็จะลดลงเลยให้ฉีดแค่กลุ่มเสี่ยงมากๆ
0: ก็คือตั้งแต่6เดือนนะคะผู้ชมไปถึง6ปีสามารถฉีดวัคซีนตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ครอบคลุมได้ตลอดชีวิต
1: ฉีดแค่รอบเดียว
0: ก็เรียกได้ว่าป้องกันสำหรับไวรัสที่เป็นตัวอันตรายตัวน
1: ี
0: ้แต่หมายความว่าลูกของเราที่ฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วจะไม่เป็นมือเท้าปากหรือเปล่าคะคุณ
2: อันนี้อาจจะเป็นครั้งที่4เพราะว่า
0: ไม่มี
2: ครับรอเลย
0: ไม่มีคุณหมอ
2: ซึ่งจะเป็นคำถามที่เจอบ่อย
1: ใช
2: ่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่
0: จ๋าจ๋าก็สวมวิญญาณแม่ได้
1: ถูกต้องถูกต้องมาก
2: เก่งมากสมควรที่จะมี
1: ลูกหลายหลัง
2: ไ
1: ว้หมดแล้ว
0: ค่ะ
2: จริงไม่ป้องกันใน
1: สายพันธุ์อื่น
2: ไวรัสอื่น
0: ก็ยังคงเป็นได้อยู่แต่อาจจะเป็นการการันตีคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าอาจจะไม่รุนแรงถึงชีวิต
1: โหดเป๊ะเลยนี่แหละค่ะนี่คือคีย์เวิร์ดของการฉีดวัคซีน
0: เนี่ยเรียกได้ว่าคุณหมอพิมตานะคะเอาละค่ะโอ้โหวันนี้นะคะได้ข้อมูลความรู้ที่แบบเยอะมากๆจ้าเชื่อว่าเป็นประโยชน์มาก
1: ๆ
0: กับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งก็มีเรื่องของวัคซีนนะคะป้องกันมีเรื่องของการดูแลแบบไม่ต้องฉีดวัคซีนถ้าแบบท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้พร้อมเท่าไหร
1: ่
0: นะคะสิ่งหนึ่งที่แก้ได้ฟรีและง่ายและแต่ต้องทำสม่ำเสมอคือการล้างมือด้วยสบู่น
1: ะ
0: ความรู้ใหม่ที่จ้าได้จากคุณหมอสองท่านวันนี้คือแอลกอฮอล์ที่เป็นฉีดเนี่ยอาจจะป้องกันอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถป้องกันไวรัสตัวนี้ได้
1: ใช่เลย
0: ใช่ไหมคะโอ้โหสรุปเลิศจัง
1: เลิศเก่ง
0: เก่งทีนี
2: ้นัก
1: เรีย
2: นต
1: ั
2: วใหญ่
1: น
0: ักเรียนทีนี้ถ้าถามถึงว่าเด็ก
1: ๆค่ะ
0: พอเขาคุณหมอเวลาแบบได้เจอเด็กๆที่มารักษาอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องสอนเขาไหมคุณหมอให้ความรู้เขาไหมเขาจะรู้เรื่องไหม
1: ว่า
0: เราจะต้องยังไงอ่ะเราจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวรับมือให้เขายังไง
1: ส่วนมากจะเป็นห่วงเรื่องขาดน้ำนะคะถ้าเป็นคุยกับเด็กก็จะพยายามแบบว่าหนูพยายามกินหน่อยแล้วก็จะแบบเอาของเย็นหรือไอติมมาล่อเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกโอเคตอนนี้จะกลับไปกินได้เยอะขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องซึมเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม
2: ่
1: เขาจะมีซึมด้วยเหรอคะคุณหม
2: อเพราะว่าส่วนใหญ่มันอาจจะสัมพันธ์กับหนึ่งก็คือขาดน้ำเป็นหลักถ้าขาดน้ำบ่อยครั้งเราก็จะแบบง่อยอ่อนแรงมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตได้คือปัสสาวะออกน้อยลงหรือปากแห้งมากขึ้นอะไรเงี้ยเนา
1: ะ
2: ถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะต้องพามาตรวจนิดนึงคร
1: ับ
2: อาจจะต้องได้สารน้ำหรือไม่ก็ต้องนอนโรงพยาบาล
1: ที่เขาไม่ที่เขาเรียกได้ภาวะขาดน้ำเพราะว่าเขารู้สึกว่าเวลาเขาเจ
3: ็บใช่เขาก็ไม่อยากกิน
1: เวลาเขากินอะไรก็จะเจ็
2: บ
1: เขาก็เลยจะไม่ทานเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญอาการนี้อยู่อันดับแรกเลยต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะสองก็คือต้องอะไรบ้างคะคุณหมอนอนหลับพักผ่อนอย่าเกา
2: พักผ่อนคือการเกาเนี่ยผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์ฝนอาจจะปวดหัวคือตอนแรกมาติดเชื้อไวรัสดีๆเกาปั๊บ
1: เป็นยังไงคะ
2: ปลายเล็บเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่เราก็อาจจะติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
1: จริงเหรอคะ
3: ใช่
2: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆไม่ได้เจอบ่อยมากแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนที่แบบผื่นเยอะๆมากๆถ้าเขาคันเยอะพอเกาๆเนาะเชื้อโรคที่อยู่ตามซอกเล็บอะไรเงี้ยก็อาจจะไปติด
1: ซึ่งต้องให้ผู้ปกครองคอยเฝ้าระวัง
3: คอยดู
1: นะคะจับตาดู
3: จับตาดู
1: อย่าเกาอย่าเกา
2: อยากจะให้ล้างมือจัง
1: ล้างมือนะคะทานอาหารอ่อนๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ไม่ใช่ของร่วมกับคนอื่นใช่ไหมค
3: ะใช่ใช่ค่ะในบ้านก็ควรจะต้องแยกเลย
1: เนาะใช่ไหมคะรวมถึงโอ้ถ้าแยกนี
2: ้
1: ระหว่างผู้สูงอายุก็มีโอกาสเป็นได้สิ
3: แต่จริงไม่เคยเจอเหมือนกันที่เคยเจอผู้สูงอายุเป็นไหมเคยเจอวัยรุ่นเนี้ยค่ะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยได้แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเจอตัวเองไม่เคยเจอนะ
1: คะอายุมากที่สุดที่เป็นมือเท้าปากที่คุณหมอเคยเจออายุประมาณเท่าไหร่
2: โอ้ตายแล้วเราเป็นหมอเด็กมานานแฮะ
1: คุณหมอเป็นหมอมา200กว่าปีแล้ว
3: 200กว่าปี
2: โอ้โดนเอาคืนครับ
1: อายุมากที่สุดที่เราเคยเจอ
3: จริงๆไม่เคยเจอเองแต่ว่ามีคุณหมอผิวหนังผู้ใหญ่ส่งมาปรึกษาด้วยความแบบใช่ไหมนะใช่ไหมนะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจนะคือผื่นนะใช่เลยประมาณวัยรุ่นไปปลาย20กว่า
1: โอ้20ก็ยังมี
3: แต่ว่าน้อยมากนะที่จะเป็นได้แต่จริงๆช่วงปีนี้ค่ะเด็กประถมมัธยมแบบมัธยมเนี่ยเป็
2: น
1: โอ
3: ้ประถมซึ่งก็คือ15อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคนเป็น
1: แล้วถ้าแบบสถิติโดยเฉลี่ยค
3: ่ะ
1: อายุน้อยที่สุดที่คุณหมอเคยเจอ
2: เดือนไหมฮะ
3: ใช่
2: น่าจะเป็นหลักเดือน
3: นี่เคยเจอ2เดือน
2: ใช่ไหม
1: สองเดือนเป็นมือเท้าปาก
3: อยู่เนอร์เซอรี่ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: อ้
1: าว
3: แล้วเป็น EV 71ที่อาจารย์เคยบอกด้วยคุณพระ
1: แล้วยังไงล่ะคะคุณหมอ
3: มาด้วยชักแต่ว่าคนนั้นก็คือไม่เสียชีวิตนะคะก็คือเรารู้ก่
2: อ
3: นแทบจะไม่มีตุ่มเลยท้องเสียนิดนึงแต่ว่าเด็กคนนั้นท่านชักมาก็เลยได้ตรวจน้ำไข่สลักแล้วก็เพาะเชื้อก็ขึ้นตรวจ PCR ก็ขึ้นเจอ EV 71
1: อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตละเป็นข้อมูลใหม่นะคะถ้าลูกชักแต่ไม่มีตุ่ม
3: ก็อาจจะได้ถ้าช่วงที่ระบาดคุณหมอก็จะคิดถึงโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กค่ะบางทีตรวจร่างกายบอกยากค่ะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมก็เลยอาจจะเจอตอนนั้น
2: ส่วนใหญ่ชักมักจะเป็นอาการที่คุณพ่อแม่มักจะพาม
3: าอยู่
2: แล้วคร
3: ับ
1: เนาะมันดูแบบ
3: รุนแรง
1: รุนแรงคุณหมอน่ากลัวมากนะคะเอาล่ะวันนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าครบนะ
3: คะ
1: ทั้งโรคนี้คืออะไรแหล่งที่มาคืออะไรเราป้องกันได้ไหมคนที่ติดเชื้ออายุประมาณเท่าไหร่แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเขานะคะโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองที่ไม่อยากให้ลูกของเราเจ็บทรมานนะคะก็ต้องหมั่นดูแลคอยสังเกตลูกอยู่ตลอดเลยนะคะรวมถึงอัปเดตข้อมูลกับที่โรงเรียนด้วยนะคะว่ามีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นบ้างไห
3: ม
1: นะคะเอาล่ะช่วงนี้เราได้ข้อมูลครบกันแล้วทีนี้คุณผู้ชมบอกว่าอยากจะถามคำถามคุณหมอจังเลยนะคะมาเลยค่ะคำถามขึ้นมาได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณหมอเด็กมาแล้วคนดูทางบ้านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพผ่านคอมเมนต์ได้เลยเรียกว่าตอบกันแบบสดๆเลยนะคะคุณหมอผิวหนังนะคะกับคุณหมอทางเดินอาหารของเด็กจ้าจ๋าเพิ่งทราบค่ะว่าม
3: ีแบบนี้ด้วย
1: จริงคิดว่าทานอาหารก็คือทานอาหารเด็กก็เด็ก
3: ค่ะ
1: แต่เป็นทานอาหารเด็กนี่คือแยกเฉพาะออกมาเลยไม่เหมือนผู้ใหญ
2: ่อ๋อมีไม่กี่คนในประเทศ
1: ว้าวแบบหลายคนด้วย
0: สุดยอดเนี่ยแหละค่ะรัดคิวหมอรามาก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยววันนี้คุณหมอ
2: ต้องขำกันเนี่ยขำดี
0: เราต้องถ่ายรูปกับคุณหมอนะคะแต่ก่อนที่ถ่ายรูปกับคุณหมอคุณหมอตอบคำถามก่อนสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นสุภาพสตรีขอเรียนถามว่าผลกระทบอย่างรุนแรงของโรคมือเท้าปากในเด็กคืออะไรป้องกันได้อย่างไรขอบคุณค่ะ
2: จริงๆผมว่า 95% หรือมากกว่านั้นจริงๆไม่รุนแรง
1: โร
2: คมือเท้าปากไวรัสส่วนใหญ่ครับมักจะหายเองโอกาสที่จะ

0: เป็น EV71 หรือสายพันธุ์ที่รุนแรงน่าจะน้อยครับเพราะนั้นหลักๆอาการหลักๆก็คือเป็นอย่างที่อาจารย์ฝนว่าคือไข้ต่ำๆ อาการทางน้ำมูกไอได้นิดหน่อยครับแล้วก็มาด้วยผื่นซึ่งผื่นส่วนใหญ่ก็หายน
1: ะ
0: ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ครับแต่อย่างหนึ่งที่อาจจะไม่รุนแรงเหมือนกันแต่คนชอบปรึกษาคือพอเป็นสักพักหนึ่งมือเท้าลอกใช่ไหมฮะ
1: ใช่มือเท้าลอก
0: สองอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามเล็บเริ่มลอกบางคนเล็บเหมือนหลุดออกมา
1: เนื่องจากเป็นหมอผิวหนัง
0: ครับ
1: งานชุกเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: เราว่าเล็บมันทีน่าจะไม่มีรูปแน่เลยค่ะมันจะเป็นเล็บแบบเหมือนเล็บฉีกแล้วพ่อแม่ก็จะมาอุ้ยเชื้อราที่เล็บหรือเปล่ามือเผาปากครึ่งหายเคาะซ้ำกำซัดเป็นเชื้อราอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะจริงก็คือเป็นภาวะที่ตามมาหลังจากที่เป็นมือเผาปากรุนแรงได
2: ้ถือว่าเป็นภาวะที่ปกติไหมคะ
1: ปกติค่ะจริงก็ถือมาถึงก็แบบอ๋อไม่เป็นไรค่ะมันก็แค่หยุดเจริญเติบโตไปชั่วคราวเฉยๆเหมือนอารมณ์แบบเราป่วยเยอะอะเล็บมันก็เลยแบบตกใจหยุดงอก
2: แล
1: ้วพอเราแบบหายดีมันก็งอกต่อตรงนั้นมันก็เลยเหมือนแบบลอกเป็นชั้นๆออกมาพี่ดิเจอบ่อยมากแบบบ่อยมาก
2: ที่มาหาด้วยเล็บ
1: ใช่ใช่แล้วเหมือนหมอดูเลยค่ะพอไปหาปุ๊บเดินที่มือเท้าปากใช่ไหมเออแล้วดูเก่งเนี่ย
0: หลังนี้ก็เหมือนกันก็ต้องพยายามถาม
2: ค
0: ุ
2: ณผู้ชมคุณหมอนี่เลยเหรอคะ
1: ใช่ถ้าเป็นเยอะก็เป็นแบบนี้ได
2: ้เชื่อไหมเจ้าตัดเพิ่งเคยเห็น
1: ม
2: ันเป็นจุดแดงๆแล้วนี่คือมีนูนๆโอ้โหมันอยากเกาอะคุณหม
0: อ
2: แล้วเวลาลอกเนี่ยค่ะคือลอกตามมือทั้งแผ่นเลยเหรอคะ
0: ลอกหลุด
1: ลอกเลย
0: เห็นเลย
2: แล้วคันไหมคุณหมอเวลาลอก
1: เขาไม่ค่อยมีอาการนะคะช่วงที่ผื่นแบบยุบไปแล้ว
2: อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อน
1: เป็นเหมือนเป็นสเต็ปที่มันดำเนินไป
2: แล้วพอลอกก็จะหาย
1: ใช่
2: เหมือนลอกคราบว่างั้น
1: คราบได้อย่างนั้นก็
0: ได
2: ้หลังจากลูกเป็นมือเท้าปากแล้วมือลูกจะลอกคราบลูกเป็นเรื่องปกติเล็บลูกก็จะลอกคราบเดี๋ยวเล็บลูกก็จะออกมาใหม
1: ่ไม่ต้องไปบอกคนไข้แบบนี้ดีกว่
0: าแต่ว่า
1: เข้าใจง่าย
0: แต่ว่าสัญญาณของการหายเป็นสัญญาณของการที
2: ่เล็บลูกเกิดใหม่แล้ว
1: เล็บลูกเกิดใหม
2: ่แอนหนังไปสวรรค์เนาะค่ะมาคำถามที่สองค่ะการเป็นมือเท้าปากซ้ำอาจจะเป็นอาการที่รุนแรงมากกว่าเดิมไหมคะและจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างคะ
1: อุ้ยก็คำถามที่ดีมาก
2: โอ้คนนี้ดีจังเลยอ่ะ
0: ซ้ำถ้าซ้ำไม่น่ายิ่งถ้าสมมติถ้าติดเชื้อไวรัสตัวเดียวกันหรือตัวที่ไม่รุนแรงเหมือนกันเข้าใจว่าไม่น่าจะรุนแรงกว่าเด
1: ิม
0: ครับคำถามนี้ผมพอนึกย้อนคือจริงอาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นโมเดลของคนที่เป็นไข้เลือดออกบางทีติดเชื้อครั้งแรกไม่รุนแรงดูเหมือนแบบไข้ต่ำๆหรือไม่มีอาการเลยติดเชื้อครั้งที่สองไข้หวัดไข้เลือดออกเป็นได้4รอบ
1: ม
0: ี4สายพันธุ์ตามการฉีดวัคซีน
1: ได้4รอบ
0: เป็นได้4รอบส่วนใหญ่ครั้งที่1ไม่ค่อยมีอาการ2 3 4ถึงจะเริ่มมีอาการไข้ช็อกอะไรต่าง
2: ๆ
0: อันนี้อาจจะเป็นโมเดลคล้ายๆกัน
1: แต่ว่าไม่
0: ใช่คือแบบคำถามนี้อาจจะเกิดขึ้น
1: คนที่แบบเกิดความไอเดียนี้ขึ้นมาม
2: ีประสบการณ์จากเรื่องเอาอ้างอิงหลักการนั้น
0: เข้าใจว่าไม่รุนแรงกว่าเดิมครับภาวะแทรกซ้อนก็เป็นอย่างที่เราคุยกันเนา
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีครับสองสามทิศก็หายไปครับที่ไปหัวใจสมองจะน้อย
2: ค่ะอันนี้คำถามต่อไปเลยนะคะถ้าลูกไม่มีไข้แล้วแต่ยังมีตุ่มอยู
0: ่
2: สามารถไปโรงเรียนได้ไหมคะ
1: ครูให้กลับเลยไปถึงหน้าประตูโรงเรียน
0: ช็อกเลย
1: ครูแบบไม่รู้มาตุ่มจะกลับบ้านโอ้เดี๋ยวนี้ครูเขาแบบตรวจเคร่งมากบางโรงเรียนนี่คือให้อ้าปากทุกวันเลยนะคะครูแบบเสี่ยงกับหมอจริงส่องไฟฉายจ้ะมีตุ่มไปโรงพยาบาลต้องเข้าเรียนเลยจ้ะ
0: เหมือนเป็นด่านเลย
1: เป็น
2: ด่านโรงเรียนเลย
0: ด่านพอสอง
2: อ๋อแสดงว่าเคสนี้เนี่ยยังมีตุ่มอยู่ไปไม่ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะคือมักจะเป็นอย่างนี้เนาะไข้มันจะต้องลงก่อนผื่นมันอยู่นานกว่าอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ไข้ลดแล้วไปโรงเรียนไม่ได้ต้องให้ตุ่มหายนะคะ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่แพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้เป็นไข้ที่แพร่แต่ตัวที่แพร่คือตุ่ม
1: ใช่เลย
2: ที่มันมีน้ำอยู่ข้างใน
1: ใช่เลยค่ะ
2: ใช่ไหมคะพอน้องไปจับราวบันไดจับกระเป๋าเพื่อนตัวสารเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณหมอ
1: สารคัดหลั่ง
2: น้ำน้ำนี่เนี่ยก็จะไปแตะเล่นแตะมือกันเอามือหยิบขนมกินเสร็จเลย
0: ค่
2: ะคลาสสิกเลยนะคะไม่ได้ให้พักจนกว่ายังไงคุณหมอจนกว่าจะเป็นลอกคราบ
1: ลอกคราบได้ปกติเราให้อยู่1สัปดาห์นะคะ
2: แล้วถ้า1สัปดาห์ตุ่มยังไม่หายคุณหมออ
1: ๋อถ้าจริงๆให้ไม่หายก็ควรจะต้องหยุดจนหาย
2: อ๋อต้องรอให้เป็นสเตจไหนถึงจะไปเจอผู้คน
1: แห้งแล้วค่ะเหมือนสุกอีสายอ่ะตุ่มแห้งแล้วก็ค่อยไปโรงเรียน
2: ให้เช็คว่ามีน้ำไหมหรือเปล่าคะแห้ง
1: มันก็จะเหมือนเป็นแบบเหมือนตกสะเก็ดนะคะ

0: มันก็จะหายไปคลุกไป
1: แต่เป็นคำถามที่เจอบ่อยนะว่าตุ่มแดงๆดำๆมันยังอยู
2: ่
1: แล้วก็ไม่มีตุ่มใหม่เลย
2: แต่ก็ดูแห้ง
1: เดิมยังอยู่
2: ค่ะ
1: ก็น่าจะหยุดใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้น
0: ใช่ก็ควรจะต้องแห้งอ่ะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นตบมือกับเพื่อน
1: เ
0: ดี๋ยวเป็นนะ
1: ข้างหลังนี้ก็ค
2: ือแต่มีตุ่มอยู่นะคุณหมอแต่มันไม่มีนูนอ่ะมันไม่มีน้ำอ่ะ
0: ถ้าไม่มีน้ำโหยากสังเลยถ้าไม่มีน้ำก็น่าจะไปได้แม่ดูบีบคั้นหมอมากเลยค
2: ่
0: ะ
2: แม่คือแบบไม่อยากให้ลูกขาดเรียน
0: โอเคค่ะ
2: เพราะว่าถ้าลูกขาดเรียนลูกเรียนตามเพื่อนไม่ทันเดี๋ยวลูกหายไปนานเดี๋ยวเพื่อนคิดว่าลูกลาออกเพื่อนไปคบเพื่อนกลุ่มใหม่ลูกเราเคว้งคว้าง
0: เป็นปัญหามาเลยไ
1: ม่รู้มหากา
2: พย์จากที่เราไม่ควรมีลูกอะบอกแม่คิดเยอะเกินนะแต่เอาเป็นว่าคำถามเนี้ยก็คือถ้ายังมีตุ่มอยู่ไม่ควรไปโรงเรียนควรจะรอให้แน่ใจว่าลูกเราเนี่ยตุ่มหายแล้วและไม่ทำความลำบากใจให้กับคุณ
0: จริง
2: อันนี้คือสำคัญนะคะอยู่ที่การวินิจฉัยของคุณแม่ด้วยหรือไม่ก็จริงๆเจ้าสาวคิดว่าลองปรึกษาคุณหมอดูเพราะว่าในรามาเราก็มีไลน์นะคุณหมอเนาะใช่ไหมคะมันมีกลุ่มหรือไปที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะลองสอบถามดูว่าแบบนี้โอเคไหมนะคะโอเคค่ะตอบมาคำถามต่อไปค่ะเด็กไม่ถ่ายกี่วันถึงจะเรียกว่าท้องผูกครับแฮชแท็กพ่อลูกอ่อน
1: พ่อลูกอ่อนครับ
2: น่ารักอ่ะเอ็นดู
0: ต้องตอบช่วงอายุพ่อลูกอ่อน
2: ลูกคุณพ่อเท่าไหร่อ๋อถามอายุพ่อเหรอพ่อลูกอ่อนอยากทราบตรงเลยว่าคุณพ่อลูกอายุเท่าไหร
1: ่
2: ว่ายังไง
1: ซึ่งจริงๆแล้วสำคัญจริงๆแล้ว
2: อายุใช่ไหมคะคุณหมออายุของพ
0: ่อของพ่อแล้ว
1: ยังขยี้ไม่จบ
2: ค่ะ
1: ตอบได
2: ้ตอบได
1: ้เด็กไม่ถ่ายกี่วันถึงท้องผูกจริงๆสัมพันธ์กับอายุอายุที่น้อยมากๆครับเช่นน้อยกว่า6เดือนเด็กหลายครั้งเวลาที่เป็นทารกน้อยกว่า6เดือนเนี่ยอาจจะถ่ายแบบ5วันครั้ง7วันครั้งเพราะฉะนั้นความถี่ของการถ่ายอุจจาระอาจจะไม่ค่อยได้บอกอะไร
0: จริงอยากให้ดูในแอคชั่นคุณอาจารย์ตอนที
1: ่
0: ดู5วันคือช็อกมาก
2: ทำไมคุณหมอเก็บไว้ตั้ง5
0: เก็บไว้ทำไม
1: จริงๆมันณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ครับว่าทำไมเด็กทารกเล็กๆถึงบางทีหลายๆวันถ่ายถี่แต่ยังไงก็ตามคือถ่ายออกมาแล้วก็ปกติดีเพราะนั้นสังเกต2อย่างคือการที่ความถี่ของการถ่ายอุจจาระไม่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างของว่าเป็นท้องผูกหรือไม่เป็นท้องผูกถ้า5วันถ่ายทีแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระสีเหลืองดีหรือถ้ากินนมแม่ถ่ายอุจจาระออกมามีสีเหลืองปนเม็ดมะเขืออย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือปกติของทารกที่กินนมแม่
0: เฮ้ยอธิบายเม็ดมะเขือ
2: ค
1: ุ
2: ณหมอ
1: เม็ดมะเขือ
2: นมแม่มีเม็ดมะเขือ
1: มะเขือปอ
2: คุณหมอ
1: เคยกินมะเขือปอไหมฮะ
2: ที่มันมีเม็ดเล็ก
1: ๆ
2: คล้ายๆงา
1: คนโบราณสมัยก่อนเขารู้สึกว่ามะเขือปอคืออะไรอีกมีรูปอินเสิร์ตมะเขือปอสีเขียวอะ
2: ไม่ใช่ดูหน้าทีมงานก่อน
1: เกิดยุคไหนกันครับ
0: มะเขือปอไม่ใช่มะเขือพวงด้วยมะเขือ
2: ปอมะเขือปอ
1: ที่แล้วก็มีลูกใหญ่หน่อยมีหัวเขียว
2: ๆ
1: ที่แกะสลักได
2: ้
0: แล้วทำไมคือใส่แกงแล้วแหละ
2: นมแม่มีเม็ดได
0: ้ไหมนมแม่ไม่ได้กินมะเขือ
1: ไม่ได้กินมะเขือแต่ว่าถ่ายอุจจาระออกมาม ีสีเหลืองปนเหมือนเม็ดมะเขือ คนโบราณก็ได้สังเกตว่าจริงแล้วเด็กที่กินนมแม่ปั๊บถ่ายอุจจาระอาจจะมีสีเหลืองเม็ดมะเขือปนมีน้ำนิดหน่อยอันนี้คือปกติเพราะนั้นถ้าถ่าย5วันครั้งแล้วก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ถือว่าเป็นปกติของทารกเล็กๆครับอายุต่ำกว่า6เดือนซึ่งนี้เป็นปกติครับอายุมากกว่านั้นจะต่างแล้วพอหลังจาก6เดือนไปเราเริ่มกินอาหารอย่างอื่นมากขึ้นครับไม่ได้กินนมอย่างเดียวการถ่ายอุจจาระจะเริ่มใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆก็คืออาจจะถ่ายทุกวันหรือวันเว้นวันอาทิตย์นึงอย่างน้อย3ครั้งเนาะแต่ไงก็ตามดูลักษณะอุจจาระด้วยเสมอครับถ้าถ่ายออกมาทุกวันแต่ถ่ายแข็งเจ็บก้นก็นับท้องผูกเพราะการท้องผูกส่วนใหญ่ก็คือจริงๆผมว่าคำสำคัญอย่างนึงคือรบกวนชีวิตประจำวันหรือเปล่าเพราะถ้าถ่ายทุกวันแข็งบาดก้นมีเลือดปนอันนี้มันรบกวนชีวิตประจำวันเนาะแม้จะถ่ายทุกวันคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหลายคนยังรู้สึกว่าการถ่ายทุกวันคือไม่ท้องผูกซึ่งจริงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันก็เลยกลับกันว่าถ่ายทุกวันแข็งก็ท้องผูกถ่ายไม่ทุกวันแต่นิ่
0: ม
1: ก็ไม่ท้องผูกงงไหมฮะ
0: นี่มันยากกว่ามือเท้าป
2: าก
1: เพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ตรงๆเลยว่าถ่ายไม่กี่วันถึงเรียกว่าท้องผูก ไม่ใช่ครับไม่ต้อง
0: ดูวัน
1: ไม่ดูวันเลย
2: อ๋อ
1: ครับ
2: แล้วถ้าสมมติมีให้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณหมอนะคะคำถามเนี้ยสมมติเกิดขึ้นกับเด็ก2ขวบ
1: 2ขวบ
2: ไม่ถ่ายเด็ก2ขวบไม่ถ่ายกี่วันถึงท้องผูก
1: ครับถ้า2ขวบส่วนใหญ่เราใช้ทั้งสัปดาห์เลยต้องถ่ายกี่วันโดยปกติก็คือ7วันควรจะถ่ายอย่างน้อย3ครั้ง
0: โอ้น้อยเหมือนกันเนาะ
2: วันเว้นวัน
1: ใช่โดยเฉลี่ยก็คือวันเว้นวันเช่นจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่อยากถ่ายอ่ะไม่เป็นไรไปวิ่งเล่นวันจันทร์กลับมาถ่ายนี่ใหม่อันนี้ปกติดีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรถ้าแบบนี
2: ้
1: ถ่ายจันทร์พฤหัสแข็งทุกครั้ง
2: อ
1: ุจจาระก้อนใหญ่มากอุดโถส้วมเลย
2: อ
1: ุจจาระเด็ก2ขวบบางทีอุดโถส้วมได้ชักโครกไม่ลงครับนี้แปลว่าท้องผูกครับวันนี้สตูดิโอคืนเครมากชอบครับดีครับไว
2: คิดถึงเด็กอย่างเงี้ยตัวเล็กๆแล้วเหมือนกับอุจจาระเข้าไปอุดหนอบส้วมได้ลูกเก่ง
1: นะลูกที่พ่อแม่ชอบมาเล่าครับคืออุจจาระเท่าแขน
0: เท่าแขนใช่ๆพ่อแม่ชอบทำนี่ไม่รู้จริงๆ
2: เท่าแขนคือแขนของผู้ใหญ่เหรอ
1: คะคือเปรียบเลยแล้วแบบโอ้อาจจะอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาเขาถ่ายรูปมาส่วนใหญ่คุณพ่อเดี๋ยวนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะต้องถ่ายรูปทุกอย่างถ่ายรูปพื้นถ่ายรูปอื
0: ้อก็เห็นด้วยบางคนออกมาแล้วคุณหมอคะแต่นิ่มรู้ได้ไงคะ
1: รู้ได
0: ้ดีด้วยจะได้รู้ว่ามันนิ่มหรือเปล่าหมอชอบถามไหมอึแข็งหรือเปล่าคะ
1: ต้องแบบทุกประสาทสัมผัส
0: มีข้อมูลครบ
2: จะรู้สึกเลยนะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม
0: ่
2: คือที่สุดลูกคือที่สุดจริงเราไม่เคยจะไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะต้องมาดูอึของอะไรสักอย่างหนึ่ง
0: ต้องไปถามเพื่อนที่มีลูกเด็กๆน่าจะมีอึเป็นอัลบั้มเลย
1: จริงขอให้ไปดูโทรศัพท์มือถือครับ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็มี
2: นี่จะอยากถามผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ไลฟ์ใครมีแบบที่คุณหมอบอก
0: แบกกระเป๋าเลย
2: บอกมาหน่อยเล่ามาหน่อยแชร์มาหน่อยประสบการณ์สำหรับถ้าอยากมีลูกมากๆคุณหมอตอนนี้ก็คืออายุน่าจะเกินอายุที่จะมีลูกแล้วน้องคุณหมอแต่ก็สนใจเรื่องนี้มากๆนะคะ
1: คร
2: ับ พอคุณหมอเล่ามันเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม
1: ่
2: อ่ะแล้วก็น่าสนใจคุณแม่คุณพ่อแชร์มานะคะเอามาถามข้อต่อไปดีกว่าเรียนถามคุณค่ะคุณหมอแล้วมั้ง คนที่ถ่ายท้องลำบากและใช้ยาสวนทุกคนเพื่อให้ถ่ายได้สะดวกและอุจจาระออกได้หมดจะเป็นอะไรไหมคนที่ถ่ายท้องลำบากอันนี้หมายถึงผู้ใหญ่หรือเด็กนะ
1: ท้องผ
0: ู
1: ก
2: คือประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ยาสวนขอถามเด็กก่อนแล้วกันนะคะเป็นเคสของเด็กที่รู้สึกว่าลูกเราท้องผูกเราใช้ยาสวนก้นเนี่ยค่ะ
0: อ
2: ันนี้เป็นอันตรายไหมคะสำหรับเด็ก
1: หลักๆแล้วยาของการที่ทำให้อุจจาระออกมามี2อย่างจำง่ายครับคือผ่านทางปากกับผ่านทางก้นพยายามหลีกเลี่ยงการผ่านทางก้นเกือบทุกกรณีครับยกเว้นบางกรณีเท่านั้นก็คือเช่นอุจจาระโอ้โหแน่นมากปันกินไม่ได้เลยปวดท้องเยอะแล้วอุจจาระแข็งมากแพ็คเลยครับครับก็อันนั้นส่วนได
2: ้
1: นอกเหนือจากนั้นแนะนำใช้ยากิน
2: ต่อให้เป็นเด็กเหรอคะคุณหมอ
1: ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยจริงๆ
0: แล้ว
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: เหมือนกันครับยิ่งสวนบ่อยถ้าได้เด็กนะครับโดยเฉพาะในเด็กนี่คือวงจรของการที่ถ่ายอุจจาระคือเขาต้องไม่เจ็บเพราะถ้าเขาเจ็บเขาจะกลั้นกลั้นปั๊บแข็งก็กลั้นใหม
2: ่
1: เป็นวงจรแข็งกลั้นเจ็บแข็ง
2: จนพอแข็งมากๆเขาก็ไม
0: ่ได้ยาอื่นอีก
1: ใช่เพราะนั้นคืออาการสวนเนี่ยครับยาสวนยาเหน็บทั้งหลายแหละจะกระตุ้นหูรวดส่วนปลายคือทวารหนักพอกระตุ้นอยู่เรื่อยๆครับทวารหนักจะชินกับการว่าต้องมียาอยู่เรื่อย
2: ๆไม่ถ่ายเอง
1: ทำไมวันนี้ยาสวนไม่มาเออแล้วก็แบบไม่ชินลำไส้ก็แบบก็อยู่เฉยๆแล้วกันไม่มี
2: คุณหมอเข้าใจลำไส้ขนาดนี้
1: เข้าใจมาก
0: คุณเคยกับลำไส้เขียนตำราเป็นเล่มหนึ่งขอเชิญให้มาพู
1: ด
0: เร
1: ื่อง นี้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมในประเทศไทยมีไม่กี่คนคุณผู้ชมต้องฟังไว้เลยคุณผู้ชมต้องแชร์ไลฟ์นี้เลยนะเนี่ยแหละคือสุดยอดของมนุษย
1: ์ดูแบบอินมาก
0: สนใจ
1: อินกับเรื่องอุจจาระครับ
2: แสดงว่ามันเป็นแบบนี
1: ้เป็นแบบนี
2: ้แล้วเราจะเห็นเวลาที่อย่างคนที่อยากจะขับถ่ายทานไฟเบอร์ทานอะไรต่างๆนี่คือสามารถทำได
1: ้จริงๆไฟเบอร์โดยทั่วไปครับผมว่าหลักการของสารอาหารทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามาจากอาหารได้ให้มาจากอาหาร
2: อาหารธรรมชาติใช่ไหม
1: ใช่ผักผลไม้ธัญพืชครับเลือกดีๆครับไม่ใช่ผักผลไม้ธัญพืชทุกอย่างมีกากเยอะจริงๆเราอยากได้กากหรือไฟเบอร์จากเขา เช่นผักที่อาจจะเยอะหน่อยก็จะมีกลุ่มนึงผลไม้ก็กลุ่มนึงอะไรเงี้ยเช่นฝรั่งกากเยอะคนก็อาจจะคิดว่ากินฝรั่งไม่ท้องผูกมากขึ้นเหรออะไรเงี้ยจริงจริงไม่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นต้องเลือกดีๆการกินไฟเบอร์เสริมไม่ค่อยแนะนำถ้ามาจากแหล่งธรรมชาติได
0: ้ค่ะดีกว่า
2: ดีกว่า
1: ไฟเบอร์เสริมนี่เป็นดาบสองคมครับก็คือไฟเบอร์สมมติเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กหลายคนหรือผู้ใหญ่หลายคนไม่กินน้ำตาม นึกภาพครับนึกภาพไฟเบอร์ลงไปเยอะ
0: ๆค่ะ
1: เคลื่อนที่ไปในลำไส้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ก็ไปอุดกองอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีน้ำอยู่ครับ
2: อ๋อเพราะเขาจะดูดซึมน้ำ
1: เก่งมากใช่ครับ
2: เป็นหมอแล้ว
0: เรียนน้ำของจริงเนี่ยไม่ธรรมดา
2: ถ้าหนูเรียนหมอต้องได
0: ้เออใช่ไหม
1: เทเทครับ
2: แต่ในรักษาก็คือลืมหมดที่ลืมที่เรียนอ๋อแสดงว่าเราควรจะทำเป็นแบบถ้าจะกินไฟเบอร์ต้องทานน้ำตาลเยอะๆ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือถ้าท้องผูกเยอะมากจริงๆครับไฟเบอร์เนี่ยเป็นการรักษารองการรักษาหลักยังต้องเน้นการให้ยาระบายเป็นหลักก่อนครับที่ได้ผลเยอะหน่อยประสิทธิภาพสูงหน่อยครับเนาะไฟเบอร์ก็กินให้พอ
2: แล้วอีกวิธีนึงคุณหมอที่รักษาเองเนี่ยเป็นคนนึงที่เคยใช้มากๆคือดีท็อกซ์คือเป็นนอนค่ะคุณหมอ
1: ครับ
2: แล้วก็มีหลอดเล็กๆนะคะยื่นเข้าไปแล้วก็ปล่อยกาแฟเข้าไปค่ะคุณหมออ ัน
1: นี้นึกภาพตามเหมือนกันจริงๆก็คือไม่แนะนำให้ทำถ้ากับท้องผูกครับไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าหนึ่งเหมือนกันครับ
2: แบบอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณหมอที่ถับไปทำอะคะ
0: ก็เรื่องดีท็อกซ์
2: ดีท็อกซ์ใช่ไหมคะที่มีจะมีน้ำเปล่าด้วยกาแฟด้วยอ
1: าจจะทำให้การขับถ่ายดีขึ้นปรับสมดุลลำไส้อะไรเงี้ยบางทีก็เชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมว่า
2: เชื่อ
1: เป็นแนวคิดละก
0: ัน
1: แนวคิดว่าอาจจะช่วยทำให้ลำไส้สะอาดขึ้นไม่ให้มีแบคทีเรียค้างๆอยู่ซึ่งจริงเราไม่จริงครับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้แบบโหเป็นพันเป็นหมื่นชนิดมีผลดีกับร่างกายเราการดีท็อกซ์นี่เปลี่ยนสิ่งแวดล้
0: อม
1: ของจุลชีพหรือแบคทีเรียในลำไส้เยอะมากครับเพราะนั้นไม่ค่อยแนะนำ
2: คอสยังเหลืออย
1: ู่ไม่แนะนำแล้ว
2: เดี๋ยวหายไปดีกว่าโอเคอันนี้เป็นข้อมูลไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะคุณผู้ชมแต่ผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งตอนนี้เทรนด์สุขภาพกำลังมามากๆเรื่องของการทานโปรไบโอติกเพื่อแบบเสริมสร้างจุลินทรีย์ใช่ไหมคุณหมอแต่พูดถูกไหมให้แบบให้เราเพราะว่าถ้าเกิดว่าลำไส้อะไรต่างๆสะอาดผิวพรรณดีแววตานอนหลับสนิทสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาสดชื่นก็เลยจะมีหลากหลายวิธีค่ะคุณหมอซึ่งดีท็อกซ์ก็เป็นอยู่ในนั้นนะคะทานไฟเบอร์ยาระบายแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออะไรคะคุณหมอ
1: กลับมาสู่สามัญครับผมว่าน่าจะกลับมาสู่สามัญ
0: น่าจะดีที่สุด
1: ครับห้ามูนอนให้พอ
0: กินน้ำไม่เยอะ
1: กำลัง
2: ไม่เสียตังค์ด้วย
1: เครียดให้น้อยซึ่งพูดยากมากพูดง่ายมากก็ทำยากมาก
2: อ๋อใช่ความเครียดจะทำให้เราแบบมีระบบขับถ่ายต่างๆนะคะมันก็ความเครียดมันทำให้รวนทั้งระบบเลยค่ะเอาล่ะโอ้โหขอบคุณคำถามข้อเมื่อกี้มากๆ
1: ค
2: ุยกันยาวเลยนะคะมาต่อข้อนี้เลยค่ะผู้ใหญ่ติดโรคมือเท้าปากจากลูกได้ไหมครับ
0: อย่างนั้นคุยกันไปแล้วเนาะ
2: ติดได
0: ้แต่ว่าอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าลูก
2: ค่ะค่ะโอเคมาเลยค่ะถ้าเด็กที่มีผื่นขึ้นแล้วคันจะใช้ยาทาหรือกินได้ไหมคะ
0: อันนี้แบบยากมากเลย
1: ไม่ทาอย่างหนึ่งที่ถ้าเป็นผื่นขึ้นจากมือเท้าปากคนชอบถามว่าทาคาลามายได้ไหมอันนี้คือแบบโอ้ไม่น่าได
2: ้จริงเหรอคะหมอ
1: เพราะผื่นพวกนี้น่าจะมาจากภายในคือเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสภายใน
0: จริงๆคาลามายเนี่ยเป็นกุศโลบายให้รู้สึกคันลดลงเฉยมันไม่ได้ทำให้ผื่น
2: ผื่นตัด
0: เฮ้ยเขามา
2: โทรมาแล้ว
0: อันนี้มันเป็นไม่ต้องบอกว่ามันเป็นเมนทอลเย็นๆค่ะ
2: ความเย็นความเย็นความเย็นช่วยให้เราลืมเจ็บลืมคัน
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าความเย็นกับความคันเนี่ยสารสื่อประสาทไม่ใช่สารสื่อประสาทเส้นกระแสนำประสาทที่ทำให้เรารู้สึกคันมันมากับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเย็นปุ๊บมันก็เหมือนเย็นเด่นเนี่ยเราก็จะลืมคันไป
2: แล้วร้อนได้ไหมคุณหมอร้อน
0: ร้อนก็ได้แต่มันจะแสบ ก็ไม่ค่อยมีคนผลิตคาราไมล์ร้อนขึ้นมา เขาก็เลยใช้คาราไมล์อะค่ะ เราจะเห็นบ่อยในโลกอะไรลมพิษเนาะ เวลาเป็นลมพิษเขาจะโอ้โห
2: เป็นบ่อยมากลมพิษจะขาว
1: บุ้งบุ้ง
0: หนอนบุ้ง
1: หนอนบุ้งที่แบบมาไต่ที่เกิดขึ้นจากภายนอก
0: ทีนี้มันก็มีคนเอาเมนทอลที่เป็นแบบ อยู่ในอย่างอื่นที่ไม่ใช่คารามาอย่างเดียวมาใช้เหมือนกันเพื่อทำให้รู้สึกคันน้อยลงแต่จริงๆบอกว่าอันนี้กว้างมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผื่นที่เขาหมายถึงอ่ะมันคือผื่นมือทับปากที่เราคุยกันหรือว่าแบบผื่นอะไร
1: กระโดดค่ะ
2: โอ้โหคุณหมอท่านสังเกตมากมาก
0: ค่ะ
2: ก็คือเด็กที่มีผื่นขึ้นถ้าเป็นผื่นจากมือเท้าปากใช้ยาทาไม่ได
0: ้ถ้ามันเยอะมากๆอ่ะก็มีคนให้ทาสเตียรอยด์อ่อนๆได้แต่ว่าก็จริงๆไม่จำเป็นต้องทาอะไร
2: ค่ะ
0: ส่วนยากินเนี่ยไม่ได้มียาที่สามารถลดความคันได้ถ้าเป็นผื่นชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ลมพิษนะคะแต่ถ้าเป็นลมพิษเนี่ยกินยาแก้แพ้เลยได้ผลดีแน่นอนแต่ถ้าเป็นผื่นชนิดอื่นเนี่ยยาจะช่วยแค่เรื่องทำให้ง่วงหลับไปเลยจ้ะ
2: หลับไปลูก
0: ไม่คัน
1: หยุดเกา
0: หยุดเกาจ้ะ
2: หยุดไหนลูก
0: หยุดไหน
2: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกิน
2: ค่ะโอ้โหคุณหมอคะเชื่อไหมคำถามยังรอคุณหมออีกเยอะมากแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่จะครบ1ชั่วโมงที่เราคุยกันแล้วนะคุณหมอสนุกมากคุณหมอเจ้าต๋ารู้สึกว่าวันนี้เป็นโชคดีของเจ้าสามมากๆที่มีโอกาสมาเจอคุณหมอทั้งสองท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยก็แบบพอเจอแล้วก็โอ้โหตอบได้ตรงคำถามมากๆแล้วก็นอกจากตอบได้ตรงประเด็นแล้วยังครอบคลุมแนะนำวิธีอีกมากมายเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะทิ้งไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะหาคำตอบมาให้นะคะแล้วก็ไล่ๆตอบกันไปนะคะก่อนที่จะจบไลฟ์กันในวันนี้ค่ะเรามาสุ่มแจกรางวัลให้กับผู้ชมที่ตอบถูกทั้ง3ข้อก่อนนะคะเอาละค่ะผู้โชคดีท่านแรกขอแสดงความกับคุณอลิสาค่ะเสมเจริญหรือเปล่านะนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะยินดีด้วยค่ะรบกวนติดต่อกับทางอินบ็อกซ์ของ Facebook นะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็รับของรางวัลได้เลยค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นคนสุดท้ายของวันนี้นะคะคุณนกเกอร์เจสซี่เย้ยินดีด้วยนะคะก็รับของรางวัลสุดพิเศษน่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับทางรามาชาแนลของเราในวันนี้นะคะลัดคิวหมอรามาวันนี้เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆ ท่านมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องที่สำคัญเลยค่ะขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เอาละค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะจันทร์พุธศุกร์เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นค่ะพบกันได้ที่รามาชาแนลนะคะทั้ง Facebook รามาชาแนลนะคะYouTube รามาชาแนลนะคะแล้วก็เอ๊ะโน้ตดนตรีนี้เรียกว่าอะไรนะรามาชาแนลทีวีนะคะลัดคิวหมอรามาไลฟ์เตรียมเรื่องราวดีๆข้อมูลสุขภาพดีๆมาให้ผู้ชมได้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะพาลูกไปเข้า

ายทอดให้กับทุกๆท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกๆวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบรู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปฐมาพรหานชันชัยสอนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เรายังคงเกาะติดประกาศเตือนเรื่องสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเมื่อ17 นาฬิกาที่ผ่านมาก็เพิ่งจะออกประกาศมาฉบับล่าสุดนะคะเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมืออากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะคะหลักๆก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะแล้วบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในหลายจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครคุณปฐมาพรคะเมื่อสักครู่นี้หลายจุดก็มีฝนตกลงมาหนักทีเดียวนะคะ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านเนี่ยก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกแล้วนะคะทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างเช่นนนทบุรีก็ถือว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่เห็นบอกว่ารอบนี้เนี่ยที่บอกฝนตกยาวเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะก็จะลากยาวไปจนถึงวันที่13 ตุลาคมนะคะแล้วประกาศฉบับล่าสุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่6แล้วนะคะออกมาเมื่อเวลา17 นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะคะเนื้อหาในประกาศระบุว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะสำหรับรายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนในประกาศฉบับล่าสุดนะคะก็คือวันที่10ตุลาคมค่ะมีการเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันที่11ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากยังคงเป็นจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะนอกจากนี้มีการเพิ่มจังหวัดพังงาและภูเก็ตเข้าไปในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักของภาคใต้ส่วนวันที่9และ13ตุลาคมก็มีการปรับเพิ่มรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะ
1: มาไล่เรียงรายละเอียดนะคะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประเมินผลกระทบตามช่วงเวลาดังนี้นะคะอย่างวันนี้9ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมสระแก้วจันทบุรีเพชรบุรีและภูเก็ตค่ะต่อจากนั้นวันที่10ตุลาคมพื้นที่รับฝนจะขยายวงกว้างนะโดยจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากในภาคกลางภาคตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยก็จะมีฝนตกหนักหลายแห่งอย่างเช่นเพชรบูรณ์นครราชสีมาลพบุรีและชลบุรีส่วนวันที่11ตุลาคมค่ะยังคงมีฝนตกหนักมากที่ภาคกลางภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: จากนั้นนะคะช่วงวันที่12และ13ตุลาคมนะคะกลุ่มฝนตกหนักจะเลื่อนไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักค่ะอาทินครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตและกระบี่นะคะนี่คือ12และ13ตุลาคมนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตามจังหวัดที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสาเหตุสำคัญของสภาพอากาศดังกล่าวนะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ปะทะเข้ากับลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้

0: ็มีการยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มรูปแบบผ่านน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะอย่างเช่นที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกก็มีการระดมกำลังเร่งแจกกระสอบทราย 30,000 ใบช่วยชาวบ้านรับมือน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมขังของเทศบาลเมืองสเต็งนอกก็ตื่นตัวเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ได้มีการแจกจ่ายกระสอบทรายค่ะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยทั้งทำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถซาเล้งรวมถึงรถไอติมนะที่สามารถบรรจุสิ่งของได้มารับกระสอบทรายกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางยะลากรมราชทัณฑ์กว่า10นายรวมถึงทีมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเตรียมพร้อมไว้รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนคือในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีการจัดเตรียมกระสอบทรายสำรองเอาไว้กว่า 30,000 ใบจำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อหลังคาเรือนค่ะ
1: ทางเทศบาลท่านโดยการนำของท่านนายกเสรีเรืองการนะครับก็มีดำริว่ากระสอบทรายต้องพร้อมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้เริ่มกระบวนการในการจัดทำถุงทรายให้ชาวบ้านให้เข้ามารับนะฮะในประชาชนในพื้นที่เขตสเต็งนอกสามารถมารับได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะหากไม่มีบัตรประชาชนหรือเป็นบ้านเช่าก็ขอให้ใช้เป็นบินค่าไฟหรือบินค่าน้ำก็ได้นะฮะซึ่งอยู่ในสเต็งนอกของเราบ้านนึงเราจะให้ไม่เกิน20ถุงครับ
0: ด้านนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ลงพื้นที่ไปติดตามการรับมอบรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จากส่วนกลางนะคะมาด้วยกัน2คันมาประจำการณจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมพร้อมผลิตแล้วก็แจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง16แห่งโดยรอบเขตเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากมีการสนับสนุนเครื่องจักรกลกำลังพลในการขุดลอกคูคลองให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะถ้าพูดถึงจังหวัดยะลาก็เน้นย้ำให้ประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของจังหวัดนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กลุ่มไลน์เครือข่ายชุมชนค่ะ
2: ในการเตรียมความพร้อมทางจังหวัดเองก็หลังจากทุกเช้าเนี่ย8โมงหรือ8โมงครึ่งเราประชุมกับท่านนายกแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดต่อทุกวันนะครับตอนหลังจากต่อจากการประชุมของท่านนายกแล้วเนี่ยซึ่งการเตรียมความพร้อมของเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมรับไม่ว่าจะในเรื่องของศูนย์อพยพนะครับในเรื่องของการเร่งรัดการระบายน้ำการขุดลอกคูคลองต่างๆนะครับรวมทั้งการเตรียมความพร้อมพูดคุยทำ MOU กับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง16หน่วยโดยรอบของเมืองนะครับซึ่งจุดสำคัญของเราก็คือที่เป็นน้ำท่วมประจำก็คือในเขตเทศบาลนครยะลากับเทศบาลเมืองสเต็งนอกแล้วก็ขวางทางนู้นก็คือเทศบาลตำบลท่าสาบนะครับเทศบาลตำบลลำใหม่นะครับอบต.ลำใหม่อบต.หน้าถ้ำอบต.ยะลาซึ่ง

0: นะครับได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการขุดลอกแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็ได้นำเครื่องไม้เครื่องมือไปขุดลอก
1: ไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือนะคะอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านบ่อพยอมในอำเภอเมืองก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพไปพักอาศัยอยู่ริมถนนค่ะหลังน้ำจากด้านเหนือไหลหลากเข้ามาท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะไปดูภาพนะคะในจุดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ก็คือที่หมู่6ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะหลังจากคันดินกั้นน้ำฝายตาโกะตำบลหนองกระโดนเกิดความเสียหายส่งผลให้น้ำไหลข้ามทุ่งนาหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านรวมถึงบ้านเบาะพยอมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคมจนถึงขณะนี้ระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสูงถึง1เมตรทำให้ชาวบ้านต้องอพยพเข้าของออกไปพักอาศัยอยู่ริมถนนค่ะเบื้องต้นมีผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ70ครัวเรือนชาวบ้านเล่าว่าก่อนหน้านี้หลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งถูกน้ำท่วมขังมา1สัปดาห์แล้วแต่ว่าบ้านเบาะพยอมไม่ได้รับผลกระทบจนคันดินเกิดการชำรุดทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมอย่างรวดเร็วแม้จะวางกระสอบทรายเตรียมป้องกันไว้แล้วก็เอาไม่อยู่เพราะว่าน้ำแรงและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

0: ประมาณ6โมงเช้าก็น้ำมันก็ลั่นมันดังกันเลยนะพอล็อกเก็ตของนี่คือไม่ทันลงมันไวมากเลยอ่ะพอประมาณช่วง 3-4 โมงเนี่ยมันก็ขึ้นทีเนี้ยที่เรากั้นไว้อ่ะมันมิดเลยกั้นไม่ทันคิดว่ามันจะทันทุกปีอ่ะแต่ปีนี้ไม่ทันแล้วมันมาแรงมากเลยภายในพอช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3คือเต็มเลยทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ขณะที่โครงการชลประทานนครสวรรค์ก็รายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาในวันนี้นะคะที่สถานีวัดน้ำ42มีอัตราน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 54.48% ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวานนี้ค่ะประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่จังหวัดอ่างทองก็ยังมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งล่าสุดนายทัศนัยสุทธาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คาดว่านะคะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆจนถึง 2,100 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรในสัปดาห์หน้าจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ค่ะหากระดับน้ำลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูบออกแล้วไม่ไหลย้อนกลับเข้ามาก็จะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่สามารถนำเข้าพื้นที่ได้จากอบต.ผงเพง1เครื่องอบต.นรสิงห์1เครื่องอบต.เอกราชอีก4เครื่องรวมถึงมีหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานอีก2เครื่องค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออก
2: โดยระหว่างนี้นะคะมีการเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก่อนโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองและกำลังพลทหารได้นำสารนะคะไปฉีดพ่นในพื้นที่เพื่อลดกลิ่นแล้วก็กำจัดยุงรำคาญขณะที่สาธารณสุขอำเภอป่าโมกได้ออกหน่วยบริการแพทย์ดูแลประชาชนและแจกยาแก้น้ำกัดเท้าให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วนะคะทางอปท.ก็จะสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองก็จะติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่600ตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็จะยกมิเตอร์เนี่ยให้สูงขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะหากน้ำท่วมพื้นที่ผงเพงปีหน้าก็จะได้ไม่ต้องมายกมิเตอร์ไฟออกอีกทั้งนี้ทรัพยากรทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทองเตรียมพร้อมแล้วนะคะหากน้ำลดลงในระดับที่เหมาะสมก็พร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ทันทีและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ภาพรวมหลายพื้นที่น้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องโฟกัสไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองค่ะก็ไปพบพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่าหมื่นไร่นะคะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวนายเจษฎาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งก็มีกลุ่มเปราะบางเนี่ยพักอาศัยอยู่ประมาณ150คนพร้อมกันนี้นะคะได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งค่ะจำนวน4เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดทั้งนี้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพบ้านเรือนและระบบไฟฟ้าก่อนที่ประชาชนจะเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยยืนยันบอกว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ปรับปรุงการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
2: ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ตำบลเสม็ดใต้ค่ะนายประสิทธิ์อินทโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดสนามช้างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอีก40เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงตลอดจนกำชับให้ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินเยียวยาค่ะทางด้านนายกิตติพงษ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้มีประชากรได้รับผลกระทบกว่า 5,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมานานเกือบครึ่งเดือนนะคะปัจจุบันยังมีประชาชนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเกือบ100คนโดยขณะนี้กรมชลประทานได้เข้ามาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเร่งปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
3: ตำบลเสม็ดใต้จากตำบลเสม็ดใต้ลงไปเนี่ยจะลงคลองบางไผ่คือลงไปแม่น้ำบางปะกงเราเหมือนอยู่ปลายน้ำฉะนั้นน้ำด้านบนลงมาก็ต้องมาลงที่เรา แต่ถ้าระบบตอนนี้นะขณะตอนนี้มีเครื่องสูบน้ำของชลประทานแล้วก็กำลังทำความสะอาดคอมคลองต่างๆน้ำก็ลงได้ดีน้ำก็สามารถที่จะน้ำก็ถือว่าลดได้เรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราก็เห็นใจพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าถึงน้ำแห้งกลับเข้าบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะบางคนยังนอนไม่ได้เลยที่หลับที่นอนที่กินนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้สถานการณ์เราเกิดภัยเหมือนกันหมดแต่นะครับในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลสมิตใต้เนี่ยเป็นองค์กรของพี่น้องประชาชนตำบลสมิตใต้ครับเราไม่ทิ้งใครให้ต้องเดือดร้อนจนมากที่สุดนะฮะแต่ว่าบางทีอาจจะขาดติดต่อกันไม่ได้ขอให้แจ้งเข้ามา
1: ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรจังหวัดระยองนะคะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีการมอบปัจจัยการผลิตรวมทั้งรับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการแนะนำค่ะการจัดการแปลงแล้วก็ฟื้นฟูแปลงในเบื้องต้นแก่เกษตรกรอีกด้วยทั้งนี้ค่ะเราพูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองระหว่างวันที่25กันยายนถึง7ตุลาคมนะคะส่งผลให้พื้นที่การเกษตรใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอวังจันทร์อำเภอบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงและอำเภอเขาชะเมาเสียหายเนี่ยรวมกว่า 1,510 ไร่และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,886 รายพืชหลักที่ได้รับความเสียหายนะคะประกอบไปด้วยข้าวทุเรียนมังคุดมันสำปะหลังสับปะรดยางพาราปาล์มน้ำมันพืชผักแล้วก็พืชชนิดอื่น
2: มาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะภาพรวมสถานการณ์ก็คลี่คลายหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้านะคะตอนนี้สิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็การจัดการขยะนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เร่งลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทั้งหมดค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดที่เคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังโดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่มีปริมาณมากจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อคืนความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการนำขยะออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดซึ่งจุดพักรวมขยะชั่วคราวจะบริหารจัดการให้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนใช้วิธีทยอยขนย้ายไปกำจัดอย่างเป็นระบบพร้อมประสานหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติมตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพคล้ายกับการจัดการเศษวัสดุในเหตุการณ์ภัยพิบัติกรณีตึกสตง.ถล่มพร้อมกันนี้นะคะกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการลักลอบนำขยะอันตรายหรือวัสดุก่อสร้างมาทิ้งปะปนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดและดูแลช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อให้คนในชุมชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว
4: คือขยะเข้ากับขยะออกเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดที่เราทิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับชุมชนมากมันถึงแม้จะเข้าเยอะกว่าออกก็ไม่เป็นไรอาจจะทยอยออกไงเพราะฉะนั้นจุดที่เราไปทิ้งเนี่ยพยายามให้อยู่ไกลจากชุมชนแต่ว่ายังไงก็ตามต้องเอาจุดออกจากที่มีประชาชนก่อนถ้าไม่งั้นจะอยู่ตรงนี้มันเกิดความไม่มีสุขอนามัยแล้วก็ความเดือดร้อนลำคาญแต่ที่ว่าถูกแล้วสุดท้ายแล้วทยอยออกไปได้ถ้าจุดไหนเต็มก็ปิดแล้วก็เปิดจุดใหม่ผมคิดว่าเรามีพื้นที่กว้างแล้วก็เราสามารถขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้ตามอำนาจของพรบสาธารณภัยนะก็สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้เปิดพื้นที่ผมว่าลักษณะถ้าเทียบกันนะครับตึกตอนสตง.ถล่มถูกไหมเราใช้วิธีเอาของเศษหินเศษปูนไปทิ้งไว้ที่จุดนึงก่อนแล้วค่อยๆทยอยออกผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วก็พยายามทำเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนประชาชนก็เราก็ไม่ได้ขออะไรมากก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันดูแลเพื่อนบ้านคนไหนมีความลำบากก็ถ้าใครมีกำลังก็ช่วยกันดูแลกันไปแต่กทม.ต้องรับผิดชอบเป็นหลักอยู่แล้วในแง่ที่นำชีวิตพี่น้องประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติน
1: อกจากนี้นะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามการฟื้นฟูย่านคลองจันทน์ลาดพร้าว101ในเขตบางกะปินะคะรวมถึงไปติดตามการฟื้นฟูนะคะภารกิจที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้ามีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทหารแล้วก็เครื่องจักรกลจากหลายหน่วยงานค่ะเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเร่งคืนพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้รวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังย้ำถึงการเดินหน้าวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อื่นควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ตอนนี้ทุกความช่วยเหลือหลั่งไหลไปช่วยผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาคนะคะอาทิกระทรวงคมนาคมค่ะเดินหน้าแจกถุงยังชีพกว่า 30,000 ชุดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเร่งซ่อมถนนและสะพานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ค่ะในขณะที่จังหวัดต่างๆหน่วยงานก็ได้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมถุงยังชีพประมาณ 35,000 ชุดสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเป็นของกรมทางหลวงชนบท 2,400 ชุดซึ่งจะทยอยส่งไปยังจังหวัดที่ร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ลดลงก็จะต้องรายงานความเสียหายเพื่อให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินเพื่อเสนอขอใช้งบกลางในการเร่งฟื้นฟูโดยเฉพาะกรณีถนนและสะพานเสียหายทางกระทรวงก็จะเร่งซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็ว
5: เมื่อมีการรายงานเข้ามาจากแต่ละจังหวัดหรือแต่ละศูนย์ของจังหวัดต่างๆเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาทำการประเมินแล้วก็ซ่อมแซมแต่การซ่อมแต่ถ้าอะไรที่เป็นการซ่อมแซมฉุกเฉินทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเราจะซ่อมแซมให้ทันทีโดยเรามีวัสดุเรามีเครื่องจักรพร้อมที่จะซ่อมแซมชั่วคราวได้แต่ถ้าหากว่าต้องซ่อมแซมแบบถาวรก็ต้องหาลือแล้วก็ของงบกลางจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปครับ
2: ด้านว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติวินัยพาณิชย์ปลัดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยผู้แทนจากสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลสะแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีจากนั้นปลัดจังหวัดอุทัยธานีนำคณะเดินทางไปยังวัดภูมิธรรมเพื่อมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพิ่มเติมจำนวน166ชุดพร้อมลงพื้นที่นำชุดทานน้ำใจไปมอบให้ประชาชนถึงบ้านอีก3หลังเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่วนนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยตำบลชีน้ำร้ายบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรีอำเภออินบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะร่วมกันลงมือปรุงผัดไทยนี่ค่ะเมนูร้อนๆนะคะพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมก่อนนั่งเรือนำไปมอบให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุดมนอกจากนี้ยังมีการลงเรือลุยแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องในหมู่หนึ่งตำบลชีน้ำร้ายด้วยค่ะ
1: และอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งก็คือที่จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้ทางกิ่งกระชาดอำเภอปรากเกร็ดก็ได้ผนึกกำลังกับภาคเอกชนและก็ทหารจิตอาสานะคะนำถุงยังชีพลงเรือไปลุยแจกกลุ่มเปราะบางรอบพื้นที่อำเภอเกาะเกร็ดค่ะหลังกับเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะทางกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดก็ร่วมกับทางภาคเอกชนมีทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5ก็ร่วมกันนำถุงยังชีพกว่า300ชุดค่ะลงเรือไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการในทุกชุมชนบนเกาะเกร็ดหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่ำกว่า30เซนติเมตรทำให้การสัญจรเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนายพานุพงศ์ปลอดกระโทกค่ะปลัดอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานราชการก็นำอาหารยารักษาโรคมาส่งมอบให้อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำที่อำเภอเกาะเกร็ดณขณะนี้ยังคงทรงตัวนะคะโดยได้รับผลกระทบจากน้ำหนุนสูงในช่วงเย็นของทุกวันซึ่งทางอบต.เกาะเกร็ดนะคะและก็ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันสร้างสะพานไม้แล้วก็บันไดยกสูงเพื่อให้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้นหากในช่วงวันหยุดนี้ไม่มีฝนตกหนักหรือว่าน้ำเหนือเนี่ยเข้ามาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงค่ะ
6: ในกลุ่มปอบางของตำบลเกาะเกร็ดเราครับก็ในแต่ละหมู่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ20รายครับในกลุ่มปอบางนี่ก็จะหมายถึงผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ป่วยทั่วไปนะครับก็ซึ่งณวันนี้เนี่ยทางในส่วนของราชการเนี่ยก็ได้นำก่อนหน้านี้นำข้าวกล่องอาหารแล้วก็เวชภัณฑ์น้ำดื่มต่างๆเนี่ยได้มอบแล้วแต่สำหรับวันนี้ก็คือทางบริษัทของในเครือเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยก็ได้นำถุงยางชีพนะครับมาจำนวน300ชุดมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับในส่วนของน้ำท่วมนะครับอย่างที่เราไปมาเมื่อกี้ก็คือในช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยในระดับน้ำเนี่ยยังไม่สูงมากยกเว้นที่เราเห็นล่าสุดก็คือในส่วนของหมู่หนึ่งซึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ต่ำแต่ว่าเรามาถึงหมู่หนึ่งประมาณ4 โมงเย็นแล้วซึ่งเป็นช่วงน้ำขึ้นเราเริ่มไปตอนบ่ายโมงกว่านะครับน้ำยังลดหมดในพื้นที่ทางเดินยังพอเดินได้แต่ณตอนนี้เนี่ยในพื้นที่หมู่7เนี่ยระดับน้ำเริ่มขึ้นมาสูงถึงพื้นที่ทางเดินแล้วนะครับในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการต่อไม้รวมถึงอบต.ในพื้นที่ด้วยก็มาก่อเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรบันไดเนาะเป็นบันไดฉุกสูงขึ้นมาเนี่ยให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
7: น้ำที่หลากลงมาเองเรากลัวว่าจะระดับมากน้อยขนาดไหน
6: ก็ณตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ถือว่าทรงตัวครับถ้าวันพุ่งคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าน้ำเหนือหรือน้ำฝนไม่ลงมาเยอะอีกก็คิดว่าระดับน้ำน่าจะลดลงครับ
2: มาดูความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการหรือว่าสิ่งที่คาดหวังในการรับมือสถานการณ์น้ำแบบนี้นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าได้เปิดผลสำรวจประชาชนกว่า 37% ค่ะอยากให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้ทันท่วงทีแล้วก็ชี้ถึงงบพัฒนาท้องถิ่นที่คนไทยต้องการสูงสุดก็คือเรื่องความปลอดภัยอาชีพและรายได้ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่41ว่าด้วยความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นซึ่งสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนโดยประเด็นเร่งด่วนในการรับมือน้ำท่วมผลสำรวจระบุชัดว่าประชาชน 37.8% ต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันนะคะรองลงมาคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนว่าประชาชนต้องการเวลาเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนในมุมของการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมสูงสุด 23% นะคะตามมาด้วยการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 21.8% และการดูแลกลุ่มเปราะบาง 15.8% ค่ะเมื่อเจาะลึกตามกลุ่มอายุและภูมิภาคพบความน่าสนใจว่าคนรุ่นใหม่ Gen Y และกลุ่มอายุทำงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้และความปลอดภัยขณะที่กลุ่ม Baby Boomer นะคะเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: กลับมารับชมข่าวค่ำ MBK กันต่อนะคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับผู้นำติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าขยายกรอบความร่วมมือรอบด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและสนับสนุนบทบาทสู่เวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไกราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายและคณะได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเยือนไทยอย่างเป็นทางการภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปีที่ผ่านมาและยืนยันไทยพร้อมที่จะสนับสนุนติมอร์เลสเตในทุกมิติสำหรับผลการหารือทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องในการขับเคลื่อนความร่วมมือ5ด้านสำคัญได้แก่
1: ด้านการทูตและการเมืองมีการตกลงจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีเพื่อติดตามความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมจัดการประชุมนัดแรกที่ติมอร์เลสเตในเร็วๆนี้พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ด้านความมั่นคงทั้งสองฝ่ายพร้อมสานต่อสายสัมพันธ์ทางทหารที่มีอย่างยาวนานโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยมีกำหนดเดินทางเยือนติมอร์เลสเตในอนาคตอันใกล้และยังเห็นพ้องที่จะยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันส่วนด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านการเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวและการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปควบคู่ไปกับการเปิดทางให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการท่องเที่ยวที่สำคัญยังเร่งผลักดันความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพดิลลี่อำนวยความสะดวกทั้งการค้าและการสัญจรของประชาชน
0: ขณะที่การพัฒนาและคุณภาพชีวิตทั้ง2ประเทศได้เตรียมสรุปแผนงานความร่วมมือในระยะ3ปีเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขพร้อมกับสานต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งของติมอร์เลสเตและในมิติระดับภูมิภาคไทยยืนยันที่จะช่วยเสริมศักยภาพติมอร์เลสเตสู่การเป็นประธานอาเซียนในอนาคตพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับติมอร์เลสเต
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหลังจากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะคะซึ่งล่าสุด2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือทั้งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ยืนยันค่ะว่าไม่กังวลและพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นโดยมองว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเป็นเพียงยุทธศาสตร์ทางการเมืองค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีชื่อเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากที่ผ่านมาเคยถูกพาดพิงในหลายประเด็นอยู่แล้วจึงพร้อมชี้แจงทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาขอเพียงให้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองส่วนข้อกล่าวหาต่างๆของฝ่ายค้านนะคะก็มองว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์เพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจจึงไม่มีเรื่องใดที่น่าหนักใจเพราะสามารถชี้แจงได้
2: คงดูประวัติผมไหมครับว่าผมจบผู้นำมาเขาก็เลยบอกว่าผมไร้ภาวะผู้นำนะครับผมไม่รู้ว่าผมไร้ภาวะผู้นำหรือเปล่าแต่ผมมีปริญญาตรีผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองครับนะครับ
3: คิดว่าผู้เป้าไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษคะถ้าเกิดแบบจัดข้อสอบอะไรแบบนี้เขา
2: ล้มล้างความสามารถโดยเฉพาะกับสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบของฝ่ายรัฐบาลครับก็เขาก็ต้องชี้ให้เห็นว่าในการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับในส่วนตัวบุคคลเนี่ยนะครับอะไรที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งดีเขาก็ต้องชี้ในมุมตรงข้ามนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสงสัยนะครับในตัวบุคคลนั้นๆนะครับอันนี้ที่ผมคิดว่ายุทธศาสตร์เขาในครั้งนี้นะครับ
3: การที่ไม่มีเพื่อไทยเลยแล้วเป็นอีกยุทธศาสตร์
2: ก็ทุกอย่างก็ต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วครับนะครับเขาคงไม่ทำอะไรกันสุ่มสี่สุ่มห้านะครับก็ทุกอย่างเขาคงมียุทธศาสตร์ของเขาแต่ว่าก็ไม่ขอก้าวล่วงในส่วนของ

0: เพื่อไทย
1: ด้านนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมชี้แจงต่อสภาเพราะทำงานด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอดส่วนข้อสังเกตเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ามารับตำแหน่งและเมื่อเข้ามารับหน้าที่แล้วก็ได้เร่งรัดแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจึงมั่นใจว่าจะสามารถตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างชัดเจนทุกประเด็น
2: จนหมดแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับว่าเรื่องก็พร้อมที่ชี้แจงอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรฮะ
3: ดูเกินกว่าที่เราเป็น
2: มันก็หาความจริงไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็อีกอย่างนึงคือก็อย่างที่ผมเรียนนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ยังงงว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะแต่ประเด็นนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทุกเรื่องเราทํางานแล้วก็ทํางานด้วยความตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นที่คิดว่าผมทําอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมจะชี้แจงนะครับเพราะผมทํางานเองผมก็มั่นใจในสิ่งที่เราทําไปอยู่แล้ว
3: ข้อกล่าวหาหมายความว่ามั่นใจใช่มั้ยคะว่าจะชี้แจงข้อกล่าวหาให้กับฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนเข้าใจได้
2: ผมมั่นใจครับแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อหาคืออะไรเพราะว่ามันเป็นการเขียนแบบกว้างๆเขียนแบบรวมๆเขียนแบบอะไรมาไม่ได้พุ่งเป้ามา
4: คิดว่าจะเป็นการหยิบเรื่องของสวที่มีชื่อของคนมาเขียนไว
2: ้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ดูเนี่ยน่าดูจากข้อกล่าวหาเนี่ยมันน่าจะออกไปทางแนวเรื่องของการสอบท้องถิ่นอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาจัดการในหลายๆอย่างจนมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับ
1: อีกกรณีนะคะที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มีการสรุปสำนวนคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะส่งอัยการสั่งฟ้องไม่ทันก็อาจจะทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาเนื่องจากว่าครบกำหนดฝากขังแล้วจนมีความกังวลนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกไม่เชื่อนะคะว่าจะเป็นมวยล้มเพราะไม่มีใครไปกดดันปปช.ได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ปปช.ส่งสำนวนส่งอัยการไม่ทันเชื่อว่าไม่มีหมวยล้มเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้ในส่วนของรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่โดยจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนที่ฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องแต่เรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได
5: ้ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วใช่ไหม
3: มองว่าฝ่ายค้านจะเอาประเด็นนี้เป็นดีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมคะท่านผู้สอบใน
5: ขั้
3: นที
5: ่สามก็อธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไปตอบแทนกันไม่ได้
1: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในทางกฎหมายค่ะมีเรื่องการฝากขังและคดีนี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทำให้ปปช.ต้องใช้เวลาในการไต่สวนแล้วก็รวบรวมข้อมูลจึงเป็นเงื่อนไขที่อาจจะทำให้ปปช.เนี่ยรวบรวมข้อมูลไม่ทันแต่การที่ไม่ได้ส่งฟ้องก็ไม่ได้แปลว่าคดีจบนะคะส่วนที่กังวลกันว่าพยานหลักฐานที่เคยรวบรวมก่อนหน้านี้จะหลุดรอดหรือว่าบางคนอาจจะหลบหนีนั้นนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นเรื่องของปปช.ค่ะเป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วก็สอบสวนตนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็ทำไปหมดแล้วก็คือเร่งบรรจุผู้ได้คะแนนอย่างสุจริตกลับเข้ามาให้เร็วที่สุดก็น่าจะไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้
6: ค
0: นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับหลายพันถึงหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปปช.เนี่ยไม่สามารถทำข้อมูลเสร็จได้ทันนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งฟ้องแต่ในการที่ไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.ทำรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินต่ออยู่แล้วนะครับที่เราทำได้เนี่ยเราก็ทำไปหมดแล้วรวมไปถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการถอนคนที่มีการแก้คะแนนแล้วก็ทำไปหมดแล้วแล้วก็กำลังตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือกำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยคะแนนตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดซึ่งก็น่าจะมีกำหนดประมาณช่วงไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้นะครับ
6: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรองรับการสร้างความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะพลเอกดร.ชรัตอุ่นสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ร่วมกับนายชลัดรัตนบุญนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนบริการทางการเงินและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจพร้อมต่อยอดเทคโนโลยีและผลงานจากการพัฒนาไปสู่การผลิตการลงทุนการขยายธุรกิจและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศการลงนามในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานมารวมกันคือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีความพร้อมเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศขณะที่ Exim Bank เข้ามาเติมเต็มมิติทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมและโอกาสทางด้านการเงินที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมพร้อมกับการต่อยอดทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนนะคะเดินหน้าในการยกระดับทำงานอยู่4เรื่องค่ะก็คือมุ่งหวังเป็นอัยการของชาติและประชาชนพร้อมทั้งแถลงจุดยืนความเป็นอิสระปลอดจากการเมืองนายโกวิศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดพร้อมด้วยคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะได้ร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็แนะนำตัวแบบเป็นกันเองหลังจากที่นายโกวิศค่ะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นอัยการสูงสุดคนที่21ได้มอบนโยบายการบริหารงานของทางสำนักงานอัยการสูงสุด4ประเด็นภายใต้แนวคิดอัยการของชาติและประชาชนประกอบด้วยการสานภารกิจเดิมก็คือการอำนวยความยุติธรรมตามพยานหลักฐานปรับวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานอัยการสั่งคดีตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาการเสริมภารกิจใหม่ก็คือยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงรุกและความโปร่งใสการคุ้มครองเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ง่ายขึ้นจุดยืนความเป็นอิสระปลอดจากการเมืองฝ่ายการเมืองจะไม่สามารถเข้ามาสั่งการให้บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือว่าข้อกฎหมายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการเปิดตัวคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งก็นำโดยนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะพร้อมทั้งรองโฆษก6คนก็จะเข้ามาช่วยการทำงานการสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานขององค์กรพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพามาดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะคะเป็นงานที่จะมีทั้งรัฐมนตรีผู้นำนะคะผู้บริหารที่เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลก มารวมอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีอะไรบ้างและวันนี้เราพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้านับถอยหลังเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

หกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด

0: อย34มือแห่งความหยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ขมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
2: ช่วยไหม
1: อะไร
2: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
1: เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงอย่างนี้ดีกว่าดินก็ดีข้าวก็งามสุดยอดยอดยอดยอดยอดยอดรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูความพร้อมและโอกาสของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะสร้างประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับล่าสุดมีผู้ตอบรับร่วมงานแล้ว 17,000 กว่าคนนะครับจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งก็คาดว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจทันทีภายในช่วงการจัดงานประมาณ 2,200 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานนะครับที่จะพำนักในประเทศไทยมากกว่า1สัปดาห์รายได้จะเข้าสู่การท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าชุมชนของไทยส่วนในระยะยาวครับไทยจะได้แสดงศักยภาพเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนำเสนอจุดแข็งอย่างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง AI และยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการแสวงหาความร่วมมือครับทางด้านดิจิทัลการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยครับ
4: การจัดประชุม World Bank IMF ในวันนี้ในครั้งนี้นะครับเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญนะครับที่จะเปิดประตูให้คนไทยและคนต่างชาติได้เห็นขอบฟ้าใหม่โอกาสที่ประเทศไทยในการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสร้างผลประโยชน์เศรษฐกิจที่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเม็ดเงินต่างๆที่คนเข้ามาในการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นั่นไม่ใช่ผลที่เราต้องการอย่างเดียวสิ่งที่จะได้ตามมาคือภาพลักษณ์ของเมืองไทยที่เราคือ world class ในระดับโลกรวมทั้งในระยะยาวจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนให้กับคนไทยธุรกิจไทยชุมชนไทยที่จะได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพไทย
3: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ภาพรวมมีความพร้อมเต็มรูปแบบทุกมิตินะครับทั้งการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทั้งพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักตลอด24ชั่วโมงเพื่อต้อนรับผู้ร่วมงานจาก191ประเทศที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 17,000 คนการจัดประชุมครั้งนี้ได้ผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ไทยตกแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมจากวัสดุธรรมชาติผ้าไทย40ลายจาก21จังหวัดอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ควบคู่กับการจัดงานภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียวใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารวมไปถึงการจัดการขยะครบวงจรและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพาวิลเลียนนะครับนำเสนอศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสุขภาวะรวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสะท้อนแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาคมโลกครับกระทรวงการต่างประเทศแถลงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: รับการเยือนของผู้นำระดับสูงครับคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โอกาสนี้จะมีผู้นำประเทศเดินทางมาร่วมประชุมด้วยได้แก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสพร้อมภริยาและคณะนักธุรกิจนับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ22ปีในวาระฉลองครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้รวมถึงประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับก็มีกำหนดเดินทางเยือนไทยในห้วงเวลานี้เช่นเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมคู่ขนานในห้วงเวลาเดียวกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับได้แก่การประชุมโต๊ะกลมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านความร่วมมือไตรภาคีเพื่อเป้าหมาย SDG 2คือ Dinner Talk นะครับนำเสนอการเติบโตอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG 3คือเวทีเสวนาระดับสูงร่วมกับ UN SCAP และ FAO แลกเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและ4ครับงานเสวนาร่วมกับ OECD และ Blue Dot Network ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดึงดูดการลงทุนที่ยั่งยืนครับ
1: การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับประเทศไทยที่จะแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินให้ของไทยแก่ประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกการดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอโดยไทยในการประชุมครั้งนี้รวมถึงวาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสนะในการนำเสนอประเทศไทยในมิติอื่นๆนะคะทั้งในด้านวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของคนไทยและเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วย
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport Phase 2นะครับให้สิทธิ์ใช้งานระบบ AI Gemini Enterprise พัฒนาทักษะให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ AI ระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ระยะที่2ภายใต้ชื่อ AI Pass 2.0ให้สิทธิ์ใช้งานระบบ AI Gemini Enterprise จำนวน 500,000 สิทธิ์กับกลุ่มผู้เรียนรู้บน AI Pass เพื่อให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดการใช้งานแบ่งเป็น3ระดับนะครับเริ่มจากระดับผู้เริ่มต้นใช้โมเดลชั้นนำที่หลากหลายรวมถึงโมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดผ่านแอป AI Passระดับกลางนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์สะสม 1,000 คะแนนรับสิทธิ์Gemini Enterprise แพลตฟอร์มอัจฉริยะระดับองค์กรเพื่อใช้งานทางด้านเอกสารอีเมลและปฏิทินเปิดลงทะเบียนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับและเริ่มใช้งานจริง9พฤศจิกายนส่วนระดับสูงสุดนะครับหรือว่าระดับนักพัฒนาจะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม2570เพื่อให้ผู้ใช้นั้นก้าวขึ้นไปเป็นผู้พัฒนาโซลูชันร่วมกับพันธมิตรระดับโลกสำหรับผลของ THAI Passport ในช่วงเดือนแรกนะครับมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1,570,000 คนป้อนคำสั่งในระบบ AI มากกว่า 17,300,000 คำสั่งครอบคลุมตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านโมเดล AI สะท้อนว่าคนไทยทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมูลค่าสูงได้กระทรวงดีอีเตรียมประเมินภาพรวมของโครงการในช่วง2เดือนหลังจากนี้นะครับตั้งเป้าหมายผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านคนและขยายผลให้ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุดที่5ล้านคนในระยะต่อไปครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: what they are. It is your ability to read.
1: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับทางผู้ประกอบการมีการจัดแคมเปญค่ะไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2519ลดราคาวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจสูงสุด 50% รวมกว่า 1,600 รายการค่ะคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาทค่ะนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ที่ตลาดยิ่งเจริญระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วันนะคะร่วมกับทางผู้ประกอบการ45รายทั้งตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟแล้วก็ผู้ผลิตฟิวเจอร์ฟู้ดลดราคาสินค้าแล้วก็อาหารเจสูงสุด 50% รวม 1,637 รายการเพื่อลดภาระค่าครองชีพในช่วงเทศกาลกินเจค่ะสินค้าที่ร่วมรายการนะคะก็มีทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจอาหารทางเลือกแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารปรุงสดและปรุงสำเร็จราคาประหยัดรวมถึงการเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมนางสุภจีบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่นั้นจะกระทบกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทำให้ราคาผักบางชนิดสูงกว่าปีก่อนแต่กรมการค้าภายในก็เร่งเชื่อมโยงผักแล้วก็ไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างผักบุ้งจีนค่ะที่เคยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100บาทในช่วงน้ำท่วมปัจจุบันเนี่ยก็ลดลงเหลือ56บาทพร้อมกับติดตามปริมาณสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในส่วนของวัตถุดิบอาหารเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำบอกว่าผู้ผลิตวัตถุดิบสำคัญทั้งเส้นหมี่โปรตีนเกษตรแล้วก็เห็ดหอมค่ะจะช่วยตรึงราคาต่อเนื่องแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นทำให้ราคาอาหารเจปีนี้ทรงตัวสำหรับโครงการไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ห้างค้าปลีกที่เข้าร่วมนะคะก็มีทั้งแมคโครโลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์ท็อปโกโฮเซลแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นรวมถึงร้านกาแฟภายใต้เครือของสถานีบริการน้ำมันและช่องทางออนไลน์ค่ะคาดว่าตลอด9วันของโครงการจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
1: เทศกาลเจปีนี้นะคะเราก็พยายามที่จะทำให้การใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นปกติมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็มาตรวจดูราคาสินค้าก็เป็นไปดังนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอตรงไหนอย่างไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็สามารถแจ้งมาได้ค่ะเจปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้สูงมากจนเกินไปเพราะว่ามันมีเจอเหตุการณ์ในเรื่องของภาวะน้ำท่วมด้วยแต่ไม่ได้สูงมากค่ะ
2: ปัจจุบันคนไทยเข้าถึงข้อมูลโภชนาการแล้วก็ทางเลือกในการดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลับยังเพิ่มสูงค่ะเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดทำให้แนวคิดโภชนาจิตเวชเข้ามามีบทบาทมากขึ้น KTC จึงร่วมกับสสส.นะคะจัดเสวนาโภชนาจิตเวชกินดีคิดดีชีวิตดีเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะในการเสวนา KTC Fit Talk 29

0: าโภชนะจิตเวชกินดีคิดดีชีวิตดีเราเลือกเองได้จริงหรือมีการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหารสุขภาพจิตการป้องกันโรคคุณภาพชีวิตจนถึงมิติด้านเศรษฐกิจผ่านองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาวะหนึ่งในนั้นคือดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เสนอมุมมองความรู้เรื่องอาหารสู่ระบบที่ทำให้คนไทยกินดีได้จริงโดยระบุถึงการกินหวานกินเค็มในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโซเดียมที่ปัจจุบันมักแฝงมากับอาหารและขนมเมื่อบริโภคมากจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากในคนไทย
1: เราบริโภคโซเดียมกันเกินประมาณสัก2เท่าเราเขาให้กินแค่ 2,000 เรากินกันประมาณก็ 3,600 3,700 อันนี้ลดลงมาแล้วนะฮะสมัยก่อน 4,000 กว่าเนี่ยนะฮะแล้วมันแฝงอยู่ในขนมปังอะไรที่มันใส่เกลือเยอะๆนะครับอาหารไทยๆเราเนี่ยโซเดียมเยอะมากยกตัวอย่างเช่นหมูยอแหนมนะฮะอันนี้โซเดียมเต็มนะบางคนเอ้ยมันจะก็เห็นเป็นเนื้อแต่เวลากระบวนการทำไปลองด
2: ูก็พวกอาหารแปรรูป
1: ต่างๆใช่ไหมเพราะว่าโดยหลักการก็คือเขาอยากเก็บได้นานๆใช่ไหมโซเดียมมาใส่เกลือเข้าไปก็จะอยู่ในนั้นทีเรากินแล้วก็ไม่เห็นเค็มเลยเพราะคอเลสเตอรอลเราเนี่ยมันชินไปแล้วอันนี้คือไม่เค็มนะฮะแต่ถ้าเราลดโซเดียมไปนะข้อดีมันจะลิ้นเราเนี่ยเรียนรู้ได้นะฮะประมาณสักสองเดือนเนี่ยเราจะรู้สึกเรากินไม่ได้
0: ขณะที่นายแพทย์ดร.วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขมองว่าอาหารและบริการทางสุขภาพได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเข้าถึงง่ายแต่การมุ่งรักษาเพียงสุขภาพกายอย่างเคร่งครัดจนเคร่งเครียดก็ไม่ส่งผลดีเช่นกันทางนี้เวทีเสวนาได้หยิบยกคำว่าโภชนะจิตเวชเป็นหัวใจสำคัญบนความคิดที่ว่าทั้งอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนสมองความเครียดและอารมณ์ล้วนเชื่อมโยงและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว
3: เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบ9นโยบายขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกำชับปราบปราม4ปัญหาหลักๆนะตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนอมินีสแกมเมอร์แล้วก็การปราบปรามทุจริตค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจโดยประกาศวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาผ่านแนวคิดสำคัญก็คือการคืนเวลาให้ตำรวจเพื่อไปดูแลประชาชนมุ่งลดขั้นตอนการที่ไม่จำเป็นเอกสารและการประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับขับเคลื่อน4วาระเร่งด่วนประกอบด้วยการปราบปรามยาเสพติดกลุ่มทุนนอมินีแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยยกระดับหน่วยงานตั้งเป็นศูนย์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับขับเคลื่อนงาน9ข้อนะคะก็คือพิทักษ์ปกป้องแล้วก็เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภารกิจสูงสุดปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มศักยภาพการให้บริการแล้วก็ยกระดับสถานีตำรวจขับเคลื่อนงานด้วยหลักตำรวจชุมชนปรับงานจราจรเน้นแนะนำตักเตือนแล้วจึงออกใบสั่งนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบให้ทันสมัยผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่กับการดูแลสวัสดิการหนี้สินที่พักสุขภาพและค่าตอบแทนของกำลังพลส่วนมาตรการควิกวินค่ะในช่วง30วันแรกได้สั่งการให้เน้นเรื่องทำน้อยแต่ได้ผลมากเรื่องที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ให้ยกเลิกโดยเฉพาะงานจราจรสั่งปรับภาพลักษณ์ห้ามใส่ผ้าโม่งปกปิดใบหน้าขณะตั้งด่านพร้อมกำชับนะคะการบังคับใช้กฎหมายให้เน้นการตักเตือนก่อนโดยเก็บประวัติเอาไว้แล้วก็พิจารณาการปรับแบบขั้นบันได
0: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดเชียงรายสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงนะคะยึดยาบ้าได้21กระสอบรวมกว่า6ล้านเม็ดนะคะพร้อมรถยนต์ของกลาง1คันค่ะพลเรือตรีณรงค์ MD ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากกองกำลังขาเมืองว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านที่บริเวณบ้านหัวกว้านอำเภอเชียงแสนจึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการ

0: และขยายผลด้านตำรวจสอบสวนกลางเดี๋ยวจะไปส่งนะคะพร้อมกับแนะนำข้อปฏิบัติแล้วก็จุดสังเกตลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อค่ะ
1: น้องน้องไปกับพี่เปล่า
2: พี่เวงเวงนะ
0: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนโดยเฉพาะหญิงสาวที่เดินทางคนเดียวยามค่ำคืนนะคะหากพบคนขับขี่รถมาประกบอ้างตัวบอกเป็นจักรยานยนต์รับจ้างและบอกว่าจะไปส่งค่ะขอให้ระมัดระวังพร้อมแนะนำ2จุดสังเกตก็คือป้ายทะเบียนตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ที่เสื้อเนี่ยจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะพร้อมกับติดบัตรคนเดียวกับผู้ขับขี่ค่ะบัตรต้องเป็นคนเดียวกันหากรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ให้รีบปฏิเสธอย่าขึ้นรถเด็ดขาดรวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน191
3: ติดตามประเด็นข่าวอื่นในรอบวันในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: ำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนเพื่อรับทราบกระบวนการทำงานจริงทั้งการติดตามบุคคลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวการเฝ้าระวังตามมาตรการทางกฎหมายและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานกรมคุมประพฤติจะนำข้อคิดเห็นและข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาประกอบการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเพื่อให้การติดตามและเฝ้าระวังเป็นไปอย่างรอบด้านทันต่อสถานการณ์มุ่งลดความเสี่ยงป้องกันภัยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานงานครบรอบ24ปีกรมทางหลวงชนบทย้ำเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและสะพานทั่วประเทศเชื่อมโยงการเดินทางสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขณะที่นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมรับผิดชอบถนนกว่า 3,600 สายทางระยะทางรวมกว่า 51,000 กิโลเมตรโดยในปีงบประมาณ2570ได้รับงบประมาณกว่า 45,840 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างและพัฒนาถนนสะพานรวมถึงบำรุงรักษาเส้นทางทั่วประเทศพร้อมเดินหน้าโครงการสำคัญเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ขณะเดียวกันกรมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยข้อมูลณวันที่8ตุลาคมมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ71สายทางใน13จังหวัดโดย24สายทางยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้พร้อมเร่งซ่อมแซมเส้นทางและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146พลเอกกนัตนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครบรอบปีที่56ได้มีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกเข้าร่วมในพิธีสำหรับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกำเนิดขึ้นจากสถานปฐมพยาบาลเมื่อปี2491ก่อนจะยกระดับเป็นกองแพทย์และเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเวลาต่อมาโดยปัจจุบันให้บริการด้านการรักษาฟื้นฟูเสริมสร้างสุขภาพแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการรวมทั้งประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูการดูแลผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนงานประดิษฐ์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม
1: หลังจากที่น้ำลดนะคะบ้านก็พังเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหายรถก็เสียค่ะสามารถแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้เรื่องนี้จะจริงหรือมั่วนะคะไปติดตามกันได้

ไฟฟ้าเสียรถเสียสามารถแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ทัฟฟี่ฟองดูได้เปิดตัวไปเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้เปิดจุดบริการนำร่อง7จังหวัดในกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีส่วนการช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับประเภทความเสียหายและความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ของที่เคลื่อนย้ายได้อาจต้องนำไปยังจุดบริการส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรืองานระบบในบ้านที่เคลื่อนย้ายไม่ได้จะประสานทีมช่างเข้าดำเนินการตามความเหมาะสมประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะ

0: ช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนรอบใหม่มาแล้วนะคะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างตรวจสอบในสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตแล้วแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากสุดสัปดาห์นี้ใครมีแผนเดินทางเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนเพราะช่วง2วันนี้หลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนได้ครับในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมทั่วไทยเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ที่สำคัญครับให้จับตาที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางแห่งได้ส่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับให้จับตาที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝนตกหนักมากส่วนกทม.และปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งได้ครับช่วงนี้อากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับขณะที่ภาคใต้ยังมีลมพัดพาความชื้นเข้ามาทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีลูกเห็บตกได้ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้หลังจากนั้นสถานการณ์จะคลี่คลายทั่วไทยฝนจะน้อยลงยกเว้นก็แต่ที่ภาคใต้เท่านั้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่สระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเก็ตตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับหยุดสุดสัปดาห์รู้ฟ้ารู้อากาศกับสถานีอากาศ NBT เตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อรับมือได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศนั้นเป็นดินแดนของสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ภาพแผนที่นะคะที่แสดงให้เห็นว่าทั้งแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกแล้วก็ดินแดนแถบแคริบเบียนดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐก็สร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่เห็นภาพนี้แล้วก็เกิดการตั้งคำถามที่ว่าเหตุใดทรัมป์จึงกล่าวอ้างการครอบครองดินแดนประเทศอื่นส่วนประเทศที่อยู่ในแผนที่อย่างเช่นไอซ์แลนด์ก็แสดงความไม่พอใจค่ะก็มีการเรียกทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อที่จะรับฟังข้อตำหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมของทรัมป์ขณะที่ประธานาธิบดีเม็กซิโกเองก็ได้ตอบโต้ทรัมป์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดๆส่วนเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์ต่างก็ยืนยันไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐและแคนาดาที่กำลังทำสงครามการค้ากับสหรัฐก็แสดงความไม่พอใจสหรัฐมากยิ่งขึ้นโดยมองว่าพฤติกรรมของทรัมป์นั้นเป็นการใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนกระแสชาตินิยม
1: กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตนายนิดัลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์ทหารผู้ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดเมื่อปี2552ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บ32คนโดยเขาจะถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในวันที่3ธันวาคมนี้นับเป็นการประหารชีวิตบุคลากรทางทหารครั้งแรกในรอบกว่า65ปีและจะมีขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในสหรัฐโดยเฉพาะการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหลังเกิดเหตุการณ์ที่การประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดสารพิษเข้าร่างกายของนักโทษหญิงที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวจนนักโทษมีอาการโคม่าและกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องหันมาดูแลนักโทษให้รอดพ้นจากความตาย
0: คณะกรรมการรางวัลโนเบลนะคะประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ก็คือนางนาวาเนเทมนาวีพิวเลค่ะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้และอดีตหัวหน้าศาลพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเธอได้กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะจากการที่ออกมาประกาศบอกว่าการตั้งข้อกล่าวหาอิสราเอลว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทำให้คณะกรรมการโนเบลเล็งเห็นว่าท่าทีแล้วก็จุดยืนของเธอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นใจว่าอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุดอีกทั้งก็ยังมองว่าความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานของเธอมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมสันติภาพและการทำรงกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ไปดูภาพความเสียหายสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลีนะคะโดยเกิดจากน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาแอนดีสหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งกระแสน้ำมีความรุนแรงถึงขั้นที่พัดเอารถยนต์รถบัสแล้วก็ยวดยานพาหนะต่างๆลอยกระจัดกระจายไปได้ราวกับเป็นวัตถุน้ำหนักเบารถบางคันถูกน้ำพัดไปชนกระแทกกับกำแพงและต้นไม้จนพังเสียหายคล้ายกับประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนอกจากนี้น้ำป่ายังพัดพาเอาโคลนปริมาณมหาศาลไหลบ่ามาท่วมถนนหนทางทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้เหตุน้ำท่วมหนักครั้งนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและผู้นำชิลีก็ประกาศให้พื้นที่ประสบภัยเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว
0: ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงนะคะที่ปักหลักกางเต็นท์พักแรมอยู่ที่บริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงมาดริดของสเปนค่ะได้ร่วมไว้อาลัยแด่คุณยายมารีคาเมนอาบัสคาววัย87ปีนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณยายค่ะเป็นผู้พิการถูกหามส่งยังโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่23กันยายนซึ่งก็เป็นวันที่คุณยายเนี่ยถูกขับไล่ออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่คุณยายพักอาศัยมานานกว่า70ปีจากสาเหตุที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นปรับราคาค่าเช่าถึง 275% จนเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยไม่พอจ่ายภาพข่าวที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังบุกเข้าไปในห้องของคุณยายนะแล้วก็มีการหามคุณยายเนี่ยออกมาด้วยเปรย์สนามก็ได้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้คนเนี่ยพากันออกมากางเต็นท์ประท้วงนับตั้งแต่นั้นค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดซันเชสได้พยายามช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่ากลุ่มเปราะบางด้วยการร่างกฎหมายฉบับเร่งด่วนแต่เมื่อสภาไม่เห็นชอบเขาจึงได้ประกาศยุบสภาเพื่อการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้
1: ประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดของประเทศให้แก่กลุ่มพลเมืองดีและนักบินในเที่ยวบินฟลายดูไบจากวีรกรรมที่ทั้งหมดช่วยกันระงับเหตุระทึกกลางอากาศเมื่อวันที่30กันยายนจากการก่อเหตุของนักบินผู้ช่วยชาวโอมานที่พยายามจี้บังคับเครื่องบินให้ดิ่งสู่พื้นพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170คนผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นชาวอิสราเอล6คนในเที่ยวบินดังกล่าวและนักบินชาวอินเดียซึ่งไม่ได้มาร่วมในพิธีเนื่องจากยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสโดยเขาถูกนักบินผู้ช่วยใช้ขวานจามและมีดแทงระหว่างที่ต่อสู้กันเพื่อขัดขวางไม่ให้นักบินผู้ช่วยสามารถควบคุมเครื่องได้
0: ผู้จัดงานโตเกียวแอตลาสนะคะซึ่งเป็นงานนิทรรศการระดับนานาชาติค่ะก็มีการจัดแสดงสิ่งที่เรียกกันว่าประติมากรรมลูกโป่งนะคะลายจุดขนาดยักษ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ยาโยอิคุซามะศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้ล่วงลับในวัย97ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยเธอเนี่ยได้รับฉายานะคะว่าราชินีลายจุดค่ะนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลงานที่เรียกกันว่าทุ่งลูกบอลทรงกลมสีเงินซึ่งเป็นผลงานของคุซามะด้วยผลงานทั้งสองชิ้นนี้จะอยู่คู่กับงานโตเกียวแอตลาสซึ่งจะจัดขึ้นในหลายสถานที่ในกรุงโตเกียวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่20ธันวาคมค่ะ
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่หลายพื้นที่น้ำยังขังสูงอยู่ก็มีนะคะอาจารย์คะ
3: ครับผลกระทบครั้งนี้กระทบเศรษฐกิจมากทีเดียว คนจะตอบเราได้ดีสุดก็คือคุณธนิตเพราะว่าหาดใหญ่ก็โดนมาแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: ยังไม่จบไม่ใช่กรุงเทพอีกนะครับ
4: ครับเกือบปีหนึ่ง
3: ครับ
1: ปีแล้วเห็นว่าลูกจ้างหลายคนช่วงนี้ก็ไปทำงานไม่ได้ก็เยอะด้วยนะคะอาจารย
3: ์ SME ลูกจ้างน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาดูผลกระทบครั้งนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
2: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกช่องทางนึงนะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวัศกร
3: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับนอกจากจะส่งผลกระทบกับทรัพย์สินกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศไทยนั่นคือเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของ SME ลูกจ้างต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบไปด้วยครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าส่งผลกระทบขนาดไหนนะครับแล้วภาคธุรกิจ SME จะอยู่รอดได้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับท่านธนิตโสรัตน์นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณเกษมสรรนะครับและคุณณวัฒน์ฮัทครับ
4: ครับ
5: ณว
4: ั
5: ฒน์สกรครับ
4: ครับผมคุณธนิตครับนะฮะที่เป็นผู้นำภาคธุรกิจคนหนึ่งน้ำท่วมคราวนี้บางที่อย่างที่คุณกรองแก้วพูดไปเหมือนจะบางเท่าละแต่บางที่ก็ยังหนักอยู่อาทิตย์หน้าฝนจะใหม่รอบประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจธุรกิจไว้ยังไงครับ
5: ก็น้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที
4: ่
5: ใช่ไหมนอกจากครัวเรือนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เลือกนะตั้งแต่งวดนี้เจอตั้งแต่ลายจิ๋วไมโ
4: คร
5: นะไปถึงสมอลลายเล็กลายกลางแล้วก็ตอนนี้ไปเล่นพวก นิคมอุตสาหกรรมก็เล่นรายใหญ
4: ่เรียกว่าเสมอภาคกัน
5: ทั้ง
4: น
5: ั้นเสมอ
3: ครบเลย
5: เสมอภาคครบ
3: ครับ
5: คราวนี้ถ้าจับเฉพาะธุรกิจเนี่ยใช่ไหมก็พวกไมโครไฟแนนซ์เนี่ยนะพวกแผงลอยรถเข็นอะไรที่เราเห็นตามภาพเนี่ยมันถูกน้ำกวาดไปหมดแล้วพวกนี้ก็เอาขึ้นที่สูง
4: ไม่ทัน
5: ไม่ได้นะอันเนี้ยแล้วก็พวกรถแท็กซี่จมน้ำรถกระบะที่ใช้ในเชิงพาณิชย
4: ์
5: นะมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร์อันนี้ต้องเข้าใจพวกนี้เป็นเครื่องมือหากินเขาทั้งหมดอันนี้ระดับไมโครใช่ไหมตัวนี้จะฟื้นฟูยังไงแล้วก็ช่วงนี้เขาจะทำมาหากินยังไงใช่ไหมคราวนี้ในระดับที่เป็นสมอเป็นร้านค้ารายย่อยรายเล็กเนี่ยน้ำก็เข้าไปหมดอะร้านค้านะร้านเสริมสวยที่แถวบ้านผมที่ผมใช้ประจำก็ลงไปครึ่งเข่านะหนีไม่ทันเพราะว่ามันมากลางคืนตอนเช้ามาก็ไม่ทันใช่ใช่นะคราวนี้รายกลางเนี่ยมันก็จะไปพวกธุรกิจโรงแรมก็มีนะ อย่าลืมว่ามันนอกจากกทม.แล้วเนี่ยมันไปในชลบุรีอะไรต่างๆพวกนี้นะระยองด้วยนะครับกลุ่มจังหวัด EEC เนี่ยก็เจอทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปตามนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสคุยไปประชุมที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คุยกับท่านเลขาธิการก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ข้อมูลตรงกันตอนนั้นน้ำพึ่งทะลักเข้ามาที่อมตะ
4: ครับ
5: นะคือกำลังบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยโรงงานหยุดไปเยอะหลาย
4: ๆ
5: ที่ไม่เป็นข่าวก็เยอะไอ้ที่เป็นข่าวก็10กว่าโรงอะไรเป็นโรงใหญ่ๆคราวนี้ไอ้ที่หยุดไปเนี่ยบางส่วนน้ำไม่ถึงแต่ว่าซัพพลายเชนมันพังหมดไง
4: เข้าออกยาก
5: ซัพพลายเชนที่มันมีอะไหล่มีอะไรเทียร์2เทียร์3เทียร์4แม้แต่โรงงานรถยนต์รายใหญ่ต้องประกาศหยุดนะประกาศหยุดเลยเนี่ยนะนั้นไอ้ผลกระทบในเบื้องต้นเนี่ยถ้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะก็ประมาณเกือบ 7,000 ล้าน
4: อุตสาหกรรม 7,000 ล้าน
5: 7,000 ล้านนะครับอันนี้ได้ยินมาจากทางสภาอุตสาหกรรมเลยนะครับก็ 6-7,000 ล้านแต่ผมว่ามากกว่ามันมีค่าเสียโอกาสใช่ไหมแล้วก็อย่างธุรกิจของผมเนี่ยเป็นธุรกิจกระจายสินค้า
4: โลจิสติก
5: มีคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยอันนี้เราก็มีไอ้ที่อยู่ตรงบางปูเนี่ยก็รอดเพราะมันสูงมันสลับออนพายมันยกแต่ถนนมันท่วม มันก็ค้าขายไม่ได้และของที่อยู่นั้นมันก็ออกมาไม่ได
4: ้
5: ใช่ไหมไอ้ที่ตรงลาดกระบังเนี่ยหนักเลยเพราะเรามีที่ลาดกระบังด้วยศูนย์ขนส่งวันนี้ศูนย์ขนส่งยังจมน้ำนะนะเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยนะนะยังไม่จบใช่ไหมแล้วก็พวกที่อยู่ตามร่มเกล้าอะไรนะไอ้ตรงลาดกระบังนี่อย่าลืมนะเป็นศูนย์กระจายสินค้ามันมี ICD ลาดกระบังช่วงหนักๆเนี่ยคอนเทนเนอร์เขาส่งออกไม่ได้นะที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่จะไปแหลมฉบังที่เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาพักและส่งต่อเนี่ยนะแล้วก็ที่เป็นข่าวเนี่ยคือไอ้กระเป๋าใช่ไหมที่สนามบิน
4: อ
5: ันนั้นคือกระเป๋าเป็นหมื่นใบแต่ที่ไม่ค่อยเป็นข่าวเนี่ยคือไอ้สัมพันธ์ละคือคุณไปยกเลิกไฟล์เขาเกือบ30ไฟล์เนี่ยใช่ไหมแล้วไม่มีคนไม่มีแรงงานนะมันมีคาร์โก้อะสินค้าที่จะส่งออกแล้วก็นำข้าวมันไปกองอยู่ตรงสนามบินไม่ได้ในสนามบินนะไปกองเนี่ยแล้วตุกเนื้อสัตว์ปลาอะไรพวกนี้เน่าไอ้ตัวนี้เสียหายไปมากใช่ไหมไอ้ตัวนี้มูลค่าเท่าไหร่ค่าเสียโอกาสแล้วคุณอย่าลืมว่าตรงนั้นเนี่ยมันมียาเวชภัณฑ์ที่มันต้องอุณหภูมิแต่คุณไปทิ้งตากแดดอยู่หลายวันเนี่ยใช่ไหมไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ประเมินนะ
4: ยังไม่ได้
5: ประเมินแล้วก็ข่าวก็ไปจับกับโฟกัสไอ้เรื่องกระเป๋าแต่จริงๆคาร์โก้นี่เรื่องใหญ่กว่านะแล้ววันนี้จบไหมก็เขาก็ย้ายไปอีกคลังหนึ่งจากคลังการบินไทยเนี่ยมันมีคลังเรียก BFH ใช่ไหมก็เขาก็เต็มของเขาอะนะแรงงานตอนนี้ดีขึ้นไหมก็โอเคสัก 80-90% เพราะว่ามีฐานอากาศมาช่วยจะได้ใช้กองทัพอากาศมาช่วยใช่ไหมและคนที่อ้างว่าติดน้ำติดอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งเขามีปัญหามาก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าไอ้ภาพกระเป๋าอะไรพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่า negative image นะด้านทัวริซึมหมายความว่ามันภาพลบเชิงท่องเที่ยวถือว่าคุณมันเป็นซีซั่นด้วยนะ
4: ใช
5: ่ไฮซีซั่นควอเตอร์เนี้ย
4: ตรงนี้พอดีเลย
5: ถ้าคุณดูทีวีอะ แล้วมันกระเป๋าเต็มแบบนี้คุณกล้ามาป่ะประเทศไทยอันนี้ผมฝากรัฐบาลนะคุณต้องแก้ภาพลักษณ์นี้นะเพราะมันเป็นช่วงซีซั่นใช่ไหมคนเขาเตรียมตัวมาเที่ยวอ่ะ
4: เขาเห็นงี้ก็ไม่กล้ามา
5: เป็นเรากล้าไหมล่ะ
4: เราไม่กล้าคุณนิดผมมองแบบนี้ถูกไหมครับที่คุณนิดอธิบายมาคือว่าภาพที่เราเห็นชัดเลยก็คือรายย่อยรายเย็กรายเล็กๆทั้งหลายเนี่ยที่มันทำงานกินไม่ได้ขึ้นมาทำงานกินลดพังหมดอันนี้เห็
3: นชัดเจน
4: แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ระบบโลจิสติกที่มันกระทบเนี่ยยังไม่ได้ประเมินความเสียหายจริง
5: ยังไม่ได้ประเมินความเสียหายคุณจะรู้ว่านอกจากลดแล้วมันต้องไปส่งท่าเรือไปส่งไอ้คาร์โก้เมื่อกี้เท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ได้ประเมินนะสองก็คือไอ้ที่เส้นทางการค้าใน EEC
3: ครับ
5: ที่ผมบอกตอนไอ้ลาดกระบังที่ขนส่งกันไม่ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะ 3-4 วัน
3: อ
5: ันนั้นเท่าไหร่สินค้าตกเหลือเท่าไหร่นะแล้วก็ขนส่งนะใช่ไหมขนส่งกระจายสินค้าในกรุงเทพเนี่ยผมทำกระจายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพจบเลยครับ3วันแรกเนี่ยรถเล็กไม่เข้าแต่ว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยยังพอไปได้ในเส้นทางที่ถนนน้ำเจิ่งนิดหน่อยยังไปได้ใช่ไหมคราวนี้ไอ้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเข้าไปทางฉะเชิงเทราปัจจีนเนี่ยชัดเลยนะ
4: ตอนนี้ยังหนักอยู่
5: ใช่ไหมปัจจีนเขาก็มีอุตสาหกรรมเยอะ
3: ใช่ฮะ
5: ตอนนี้น้ำมันก็บ่าไปตอนนี้เล่นงานฉะเชิงเทรา
3: ครับ
5: บางปะกงมาลงบางปะกงใช่ไหม
3: คร
5: ับแต่ตอนนี้ก็อยู่ใน EEC โรงงานก็แยะใช่ไหมคุณต้องประเมินมันประเมินยังไม่ได้ประเมินผมคิดว่า 6-7 พันล้านเนี่ยมันเป็นขั้นต้นนะแล้วก็ไอ้ซัพพลายเชนที่ดิสลอปเนี่ยอันนี้เป็นรายสมอลรายกลางกับรายย่อยที่เขาส่งรายใหญ่ใช่ไหมและที่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เขารถยนต์70,000คันรอส่งมอบไม่ได้เนี่ยมันกี่ตังค์แล้วลึกๆมันเปียกน้ำหรือเปล่าเขาไม่มีใครบอกใช่ไหม
4: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเนี่ยต้องมานั่งประเมินตัวเอง
5: ใช่ใช่ใช่นะแล้วก็ครับเจอเลยฮะ
4: ในฐานะที่เป็นผู้นำทางธุรกิจอยากเห็นรัฐบาลช่วยเหลือใครอย่างไรณนาทีนี
5: ้คือนาทีนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนขณะนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะอะไรหนึ่งคนไอ้พวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมรายย่อยที่เขายังทำงานหากินไม่ได้
4: ก็ต้องมาซ่อมแซมเครื่องมือหากิน
5: ไอ้บ้านในที่สองนะผมดูนะนะ
4: แต่
5: ไอ้เครื่องมือหากินนี่มันต้องมาก่อน
3: ครับ
5: คุณทำยังไงที่จะใส่เงินไปในมือเขาตอนนี้ลืมหมดเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คุณบอกว่า Thailand Plus คนละเท่าไหร่เนี่ยน่าเหลือเงินไม่กี่ตังค์เนี่ย 4-5 หมื่นล้านเนี่ยใช่ไหมมันต้องกลับมาล้างปัดฝุ่นใหม่เลยคือเอาเงินตรงนี้มาช่วยแล้วต้องให้เป็นก้อนตัวนี้มันไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจปกติไม่ใช่เดือนละ500 พันหนึ่งอะไรจากเดิมเนี่ยใช่ไหมต้องมาใส่มือเขาจริงๆเลยเงินก้อนนี
4: ้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไปซ่อมอุปกรณ์ทำมาหากิน
5: แน่นอนอันนี้เงินตรงนี้ต้องให้กลุ่มเปราะบางกับคนที่น้ำท่วมส่วนไอ้มาตรการ 5,000 9,000 น้ำท่วมน้ำขังอะไรพวกนี้อันนี้ก็ให้ไปอันนี้ก็ให้ไปแต่ว่าเงินมันน้อยอ่ะนะเงินมันน้อยแต่ว่าผมคิดว่าอันดับแรกคือเครื่องมือหากินนะแล้วก็ต้องใส่เม็ดเงินลงในกระเป๋าให้เขาจับจ่ายใช้สอยให้เขาจับจ่ายใช้สอยนะส่วนครัวเรือนเนี่ยใช่ไหมมันก็จีไอ้ 5,000 กับ 9,000 ขัง7วันอะไรรายละเอียดไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยมันปาเก้พังเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมไอ้ต่างๆพวกนี้แต่ว่าดีกว่าไม่มีไหมมันก็ดีแต่อย่าลืมว่าเรายังมีงบไอ้ 200,000 ล้านอะไรพวกเนี้ยนะเวลานี้มันไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องพลังสะอาดมันเป็นเวลาที่มันเป็นแก้วิกฤตเยียวยาวิกฤตให้มันฟื้นให้มันฟื้นผมคิดว่ายังไงอย่าเล่นการเมืองกันมากผมดูแล้วฝากไปเลยว่าเราเล่นการเมืองกันค่อนข้างมากมันเป็นช่วงที่รัฐบาลฝ่ายค้านต้องจับมือกันแล้วก็มุ่งไปที่ประชาชนจบแล้วเรียบร้อยแล้วคุณจะเฉ่งกันยังไงอีกเรื่องหนึ่ง
4: ตอนนี้อยากให้วางการเมืองไว้ก่อน
5: จะช่วยกันยังไง
4: มาดูแลปากท้องประชาชนก่อน
5: ถูก
4: ทีนี้เราเจอแบบนี้มา 2-3 ครั้งติดๆกันเนาะ
3: ครับ
4: รัฐบาลก็พยายามขอให้สถาบันการเงินของรัฐSFI ทั้งหลายเนี่ย
3: ช่วยหน่อยนะ
4: มาช่วยกันหน่อยเนี่ยบทเรียนตรงนั้นมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับ
5: คือเอาตรงนี้ก่อนตอนนี้เขามีมาตรการก็เริ่มพูดถึงเรื่องการพักหนี
4: ้ครับ
5: นะลดงวดอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่ามันต้องไปจับมือกับสายของเอกชนรัฐเอกชนต้องร่วมมือกันนะแล้วก็ที่ควิกวินตอนนี
4: ้
5: ก็เห็นมีอมสินธนาคารอมสินเขาออก3มาตรการมาหนึ่งก็ช่วยเหลือพวกโครเรือเนี่ยประชาชนไม่เกิน 20,000 บาทใช่ไหม 20,000 บาทดอกเบี้ย3เดือนแรก0ต่อไปก็ 0.60 อะไรเนี่ยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยก็ดีอันนี้ดี แล้วก็อีกมาตรการหนึ่งเขาจะช่วยพวกธุรกิจรายย่อย
6: ครับ
5: SME อันนี้รู้สึกจะไม่เกิน 300,000 บาทนะไม่เกิน 300,000 บาทก็3เดือนแรกฟรีไม่เสียดอกเบี้ยนะแล้วก็ให้ปล่อยอยู่7ปีมั้ง
6: ครับ
5: นะแต่คราวนี้ดอกเบี้ยก็โอเคนะประมาณ 10% อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขเข้าไปผูกว่าต้องบสย.ที่ผมทราบเข้าๆนะบสย.ผมเคยเป็นอดีตกรรมการแบงก์บอกก็ได้ SMB Bank อยู่4ปี
6: ครับ
5: นะยากบสย.ไม่ได้เขาให้ง่ายๆของเป็นรัฐเหมือนกันเงินคุณค้ำคุณต้องไปจ่ายแทนเนี่ยเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่ามีความสามารถในการจ่ายหรือเปล่าคือถ้าให้แล้วมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยยากแล้วก็เมื่อกี้มันมี3นะช่วยเหลือประชาชนรายย่อยอันนี้เขาช่วยหรือพวกซ่อมบ้านใช่ไหมแล้วก็กู้เงินไปฟื้นกิจการหรือไปซ่อมบ้านเนี่ยเขาจะ500,000ถึงล้านหนึ่งมั้งแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขคำประกันเห็นไหมมันพอบอกเงื่อนไขคำประกันมันจบแล้วไงมันจบเพราะมันเต็มไปหมดไอ้คนที่มีสตังค์คุณไม่ได้พูดถึงหรอกเขาก็ดูแลบ้านเขาแต่ว่าไอ้คนที่จะมากู้เงินพวกนี้บ้านช่องมันก็ติดค้ำประกันไปหมดแล้วล่ะใช่ไหมคือกำลังจะบอกว่ามาตรการพวกนี้ช่วยต้องช่วยถ้าช่วยทุยมีหลักการเรื่องค้ำประกันหรือบสย.เขาไม่ได้ช่วยง่ายๆนะก่อนอื่นเพราะเขาก็เป็นของหลวงนะใช่ไหมมันเป็นของหลวงไปค้ำประกันซีซัวไม่ได
6: ้คุณธนิตกำลังจะบอกว่ามาตรการออกมานะถูกทางแล้วแต่ขอให้มันเกิดได้จริงในทางปฏิบัติ
3: ใช่ขอให้ผ่อนปลนหน่อยในบางอย่าง
5: เพราะคุณเป็นติดเงื่อนไขไงใช่ไหมคือดีหมดน่ะดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเหมือนกับสมัยตอนนั้นก็เคยมีเคสคล้ายๆแบบเนี้ยนะก็ดอกเบี้ยศูนย์นะสมัยคุณประยุทธ์นะผมก็ได้ตังค์อ่ะแบงค์เข้ามาให้ผมอ่ะคุณช่วยกู้หน่อยเพราะเขาเลือกปล่อยแล้วตอนเนี้ยเพราะเขามีเงินรับมาเนี่ยใช่ไหมคือขอให้เงินเนี่ยมันเยียวยาไปถึงประชาชนและเร็วคราวนี้คุณติดเงื่อนไขว่าติดเงื่อนไขพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่เห็นด้วยว่าไอ้ครัวเรือนเนี่ยไม่มีหลักประกันไอ้20,000เนี่ยผมคิดว่าอันนี้โอเคนะนะโอเค
6: ต้องประมาณนั้นเรามีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไอ้แบงก์ก็มีมาตรการแบบนี้เหมือนกันช่วยเหลือลูกค้าลดต้นลดดอกอะไรนู่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าสิ่งที่ระหว่างบรรทัดที่คนนี้พูดคือต้องปล่อยให้ได้จริงๆแล้วไปถึงจริงๆอย่าไปเข้มงวดหลักประกันอย่าไปสุดท้ายเงินเหลือก็มาปล่อยรายกลางรายใหญ
5: ่ผมเป็นอดีตประธานบอร์ดตรวจสอบแบงค์ SME เนี่ยมาก่อนเนี่ยมันปล่อยไม่ได้หรอครับเขาก็จะมีเงื่อนไข A B C D E F
6: คือเงื่อนไขธนาคารรัฐเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากธนาคาร
5: หนักกว่าด้วยเพราะมันติดคุกกรรมการติดคุก
3: มันมีตัวกฎหมายเข้ามา
5: ใช่ติดคุกแล้วมีติดคุกจริงๆด้วย
6: เพราะฉะนั้นควรจะถือโอกาสเที่ยวนี้แก้ระเบียบแก้หลัก
5: มันต้องเป็นพิเศษมันต้องมีมติครม.ให้ปล่อยด้วยมาตรการพิเศษซึ่งก็สมัยผมก็มีสมัยตอนท่านอภิสิทธิ์คือนายกก็ช่วย SME ผมจำไม่ได้มันมีภาวะอะไรเนี่ยเอาเป็นมติครม.
6: ครับ
5: แต่หลังจากนั้นครม.ก็ถูกตรวจสอบอีกว่าคุณมตินี่มันชอบหรือเปล่า
6: แต่นี้ที่ต้องแชร์คุณนวัชกรท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยกรุงไทยออมสินอาคารสงเคราะห์ SME Bank ที่คุณธนิตเคยเป็นบอร์ดเนี่ย
5: ครับ
6: เขาก็ยังวัด KPI ด้วยกำไรเขายังใช้เกณฑ์เดียวกับธนาคารพาณิชย
5: ์มายิ่งกว่าด้วย
6: เพราะว่ายิ่งกว่าด้วย
5: เป็นภาษีมันเงินของรัฐภาษีของรัฐ
6: เพราะฉะนั้นหลายครั้งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามจะช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนช่วยคนตัวเล็กเนี่ยมันก็จะติดขัดพวกนี้เอาข้อจริงก็ยังไม่ได้ 100% อย่างที่รัฐบาลคาดหวัง
5: ใช่
6: ถือโอกาสนี้แก้ซะเลย
5: ก็เป็นต้องออกมติครม.เป็นการเยียวยากรณีพิเศษภัยพิบัติ
6: ครับ
5: ใช่ไหมแล้วคุณก็กำหนดเงื่อนไข A B C D ใช่ไหมส่วนไอ้ที่จะคืนเนี่ยก็ต้องระยะยาวใช่ไหมถ้าคุณไปติดเงื่อนไขหลักประกันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ไปไม่ได้อะคือช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องของbusiness feasibility คือความเป็นไปไม่ได้ของธุรกิจมาแล้วมันคนละเคสกันนะอันนี้ก็ฝากไปด้วย
6: แล้วยิ่งรายเล็กทั้งหลายเนี่ยหลักประกันเอ่ยคนค้ำเอ่ย
5: ที่ดู
6: ไม่ต้องพูดถึง
5: ไอ้พวกรถพังพวกเนี้ยใช่ไหมมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยคุณจะไปกู้ยังไงร้านค้าร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยนะไปกู้เขาบอกว่าคุณใน3ปี4ปีที่ภายในที่เข้ากู้เนี่ยเช่น2ปีอย่างเงี้ย
6: คือ
5: 7ปีเนี่ยไอ้คุณจะคืนต้นดอกยังไงเพราะต้องคิดหนี้หมดธุรกิจคุณเป็นไงยอดขายยังไงมันเป็นช่วงที่มันดิสรัปหมดน่ะคุณจะบอกยอดขายที่นี้ลูกค้าอยู่มันไม่มีแล้วมันพังหมดละ
6: ครับเราคุยกันวันศุกร์คุณนรัสกรวันศุกร์นี้ก็หลายที่เริ่มเบาบางแต่อาทิตย์หน้าใช่มั้ยที่มีข่าว
3: น้ำก็จะมากันอีกแล้วทีนี้เป็นอย่างนี้ครับที่ผ่านมาก็จะบอกว่าประเทศไทยของเราก็เจอปัญหาน้ำท่วมมาหลายต่อหลายครั้งนะครับน้ำท่วมใหญ่ก็หลายครั้งเอาละรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาพยายามถอดบทเรียนกันในมุมมองของภาคเอกชนเองทีเนี้ยเราก็เห็นอยู่เราก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละแล้วก็เจอปัญหาลักษณะนี้เราได้แนวคิดหรือบทเรียนอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการปรับธุรกิจของเราในปัจจุบันเนี่ย
5: มีอายุพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็เห็นไอ้เคสน้ำท่วมไม่ใช่เพิ่งมีนะมีหลายเคสนะปีที่แล้วพฤศจิกายนผมก็เจอไปเต็มๆที่หัดใหญ่เพราะมีธุรกิจที่หัดใหญ่มีศูนย์กระจายสินค้าที่หัดใหญ่ก็เจอไปเต็มๆหนักกว่านี้ด้วยนะ4เมตรท่วมเกือบ2อาทิตย
3: ์
5: นะรถมิดหัวหมดอันนี้ยังมิดหลังคาอันนี้มิด4เมตรน่ะ
6: แล้วการสื่อสารสับสนไม่หมด
3: จมแน่ถ้าลงไป
5: คือจมเลยถูกตัดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าจะสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยนะถอดบทเรียนแล้วขอให้ถอดจริงๆไม่ได้ถอดแล้วถอดอีกบทเรียนใช่ไหมอย่างเงี้ยนะเกิดหาดใหญ่ปั๊บเดี๋ยวก็เราลืมหมดเลยนะใช่ไหมตอนนั้นก็โทษอะไรเทศมนตรีอะไร
6: ไอ้
5: อบจ. อะไรงวดนี้ก็เถอะนายยกเนี่ยจะล่อผู้ว่ากทม. อะไร
6: คนก็ชี้มือโทษคนอื่น
5: ใช่ใช่ใช่นะคือเราต้องกลับมาประการแรกก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันต้องถอดบทเรียน
3: ครับ
5: ใช่ไหมประการแรกที่มันหนักๆอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเขาตั้งตัวไม่ทันขนของหนีไม่ทันรถเอาไปที่ไม่ทันนะย้ายคนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนหนึ่งก็คือมาตรการเขาเรียก early warning เราไม่มีนะเราก็บอกเหมือนกันฝนมากี่ลูกบาทเมตรกี่ไม่รู้ชาวบ้านไม่รู้
6: มันยากเกินกว่า
5: เราอาจจะต้องเริ่มต้นไหมว่าน้ำท่วมระดับ1ระดับ2 3 4 5เหมือนกับเฮอริเคนนะไอ้1ท่วมแค่นี้นะ2แค่3อย่างนี้นะคุณต้องหนีแล้วนะไอ้4มันต้องเป็นมาตรการอย่างนี้คือให้รู้ใช่ไหมไม่ใช่บอกมิลลิเมตรหรือปล่อยน้ำตากี่เท่าไหร่ต่อวินาทีไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้
6: อันนี้แจ้งคุณธนิตก่อนผมมีโอกาสไปประชุมที่กรมอุตุเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะใช้ตัวเลขบอกแล้วฝนตกระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เขาใกล้จะบอก
5: แบบเฮอริเคนไง
6: พูดให้เข้าใจง่าย
5: พอระดับ3หรือ4เนี่ยคนเขาลงหลุมหมดเลยนะใช่ไหม
3: ครับ
5: นะอันดับที่2ก็คือว่าเวลามันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยใช่ไหมน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยหายไปไหนหมดนะอินเทอร์เน็ตถูกตัดเพราะว่าตอนที่เกิดที่หัดใหญ่เนี่ยผมลงเข้าไปช่วยเลยนะเพราะลูกน้องผมร้อยกว่าคนอยู่ในนั้นนะออกจากที่ทำงานไม่ได้ให้ออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วม
6: ติดต่อกันก็ไม่ได้
5: ต้องช่วยเองนะหมายว่าบริษัทต้องให้กู้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยหมดไปหลายล้านเนี่ยนะคือ1อินเทอร์เน็ตต่อไม่ได้ไฟดับโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะน้ำไม่มีอาหารไม่มีคุณเข้าไปไม่ถึงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่จบแล้วคุณแห่กันไปไอ้ตอนนั้นก็จะเห็นมีเอกชนเข้าไปช่วย
6: จิตอาสา
5: อย่างเช่นที่ติดที่ไอ้แฟลตอะไรที่บางกะปิเนี่ยก็ไม่ถึงกับคอปเตอร์ทหารก็มีถูกต้องไหมก็ไปหย่อนอาหารลงไปได้นะกองทัพเรือก็มีเรือยางจริงๆก็มีหน่วยสอนชนด้วยนะหน่วยช่วยเหลือไอ้เกี่ยวกับน้ำเนี่ยสอนชนก็ดูแลเรื่องน้ำท่วมด้วยสั่งการได้ทั่วหมด
6: แต่เพิ่งตั้งตัวไม่ทัน
3: ครับ
5: นี่ไงเราไม่มีแผนไม่มีแผนในช่วงวิกฤตนะในหน่วยงานต่างๆไม่ออกเหมือนกับหาใหญ่เปี้ยเลยถ้าถอดบทเรียนนะไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีใครเข้าไปเลย
6: แต่ว่าบทเรียนที่ถอด2ครั้งนี้อาจจะเหมือนกันได้เลยบทเรียนเดียวกัน
5: แล้วก่อนหน้านั้นก็เคยเกิดใช่ไหมก็เคยเกิดเนี่ยอันนี้ต้องเอาจริงจังสิใช่ไหมไอ้คณะกรรมการก็มีเยอะแยะหมดนะมันไม่บูรณาการกันเรื่องของข้อมูลนะคราวนี้ไอ้ตัวนั้นก็อันหนึ่ง
6: ครับ
5: อันทั่วทีมันต้องบอกด้วยว่าจุดนี้ภัยน้ำท่วม
6: อยู่ตรงไหน
5: ตรงนี้วัดตรงนี้ที่สูงไปอยู่ที่ตรงนี้โรงเรียนนี้ตรงนี้มันต้องอยู่ในแผนไงตอนนี้เรามีไหมแผนน้ำท่วมเนี่ยใช่ไหมแผนน้ำท่วมอย่างที่ธุรกิจผมเนี่ยผมวางไว้หมดไฟไหม้องค์ไฟไหม้บริษัทจะย้ายยังไง
3: ครับ
5: อันที่สามเนี่ยคือเยียวยาใช่ไหมในช่วงเนี่ยน้ำลดแล้วคุณจะเยียวยายังไงอย่างที่เราพูดกันแล้วก็ต้องฟื้นฟูใช่ไหมฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าถ้าเราทำเป็นฝากรัฐบาลจุดนี้ถ้าจะถอดบทเรียนเนี่ยก็เอาครั้งนี้เนี่ยเพราะถ้าเราทิ้งไปเนี่ยเดี๋ยวพอเลยปีใหม
3: ่
5: นะลืมแล้วพอฉลองปีใหม
3: ่
5: คราวนี้พอมกราคมพะแล้งคราวนี้กลายเป็นภัยแล้งใครพูดเรื่องน้ำเฉยไม่ได้ตังค์เนี่ยเข้าใจยังไ
6: งทีนี้ผมอ่านบทสัมภาษณ์คุณธนิตในสื่อถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเวลาบริหารเนี่ยเขาจะคาดการณ์สถานการณ์จะมีเบสเคสมีกู๊ดเคสมีเวิร์สเคส ลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิครับว่าเวลาธุรกิจเขาคาดการจะมีเหตุร้ายเนี่ยเขาต้องวางแผนเขาต้องเตรียมตัวยังไง
3: ครับ
5: คือธุรกิจผมเนี่ยเป็นโลจิสติกลูกค้าเราเยอะหลายร้อยเป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นอุตสาหกรรมนะทั้งงานของเรารถบรรทุกก็ใช้วันละ200 300คันเนี่ยมีคลังสินค้ามีอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าของขาดมันคือซัพพลายเชนอ่ะมันพังหมดทุกระดับใช่มั้ยงั้นหนึ่งเราทำเองแล้วถูกลูกค้าบังคับจากต่างประเทศว่าคุณต้องมีมาตรการเขาเรียกว่า BCM Business Continuity Management
6: การบริหารธุรกิจให้ต่อเนื่อง
5: ความยั่งยืนใช่ไหมแต่ว่าเรามาทำเป็นลึงมาก็คือเป็น worst case scenario นะคือจำลองเหตุฉุกเฉิน
6: ที่มันเลวร้ายที่สุด
5: เลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยหนึ่งคือไฟไหม
6: ้
5: ไฟไหม้บริษัทไฟไหม้บริษัทเราจะสวิตช์กลับไปเราต้องมีเรื่องสำนักงานสำรองเห็นไห
6: ม
5: นะสำหรับ emergency office อยู่ตรงไหนบ้าง
6: ไฟไหม้บริษัท
5: มีไลน์กร
6: ุ๊ป
5: มีไลน์กรุ๊ปของพนักงานนะเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยภายในไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยเรากลับมาทำงานได้เพราะว่าเราเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าส่งออกมันมีเอกสารเยอะแยะต้องดูแลลูกค้าจัดฟีดรถเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเรามีอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้หมด2คือเรามีสถานการณ์จำลองเรื่องน้ำท่วม
3: ครับ
5: ใช่ไหมถ้าน้ำท่วมตรงนี้เราจะทำยังไงน้ำท่วมที่ตรงนี้จะทำยังไงใช่ไหมเรามีพนักงานไปดูตั้งแต่ถ้าน้ำหลากเนี่ยมันจะชัดมันจะมีเวลาน้ำหลากเนี่ยตอนไอปีหนึ่งเนี่ยปี54มั้งน้ำหลากใช่ไหมเราก็มีคนไปดูแต่ต้นน้ำอยุธยามายังไงมาประชุมประเมินนะมาถึงสระมาถึงไหนอ่ะปทุมแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้นะคาดการไว้นี่เราทำแผนยกย้ายของนะเวฮาตรงนี้อยู่ในที่ต่ำก็รีบย้ายไปที่ตรงนี้อันนี้เผชิญเหตุแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่างงวดนี้เนี่ยพนักงานเราเนี่ยร้อยกว่าคนที่สุขุมวิทเนี่ยเรามีพนักงานที่นั่นสัก 2-300 คนนะ
6: คร
5: ับทำงานใหญ่เนี่ยร้อยกว่าคนติดน้ำ
6: ครับ
5: ใช่ไหมเราต้องรถบรรทุกไปรับที่บ้านเพื่อไม่ให้งานสะดุดต้องรถบรรทุกไปรับที่บ้าน
6: เพื่อมาทำงาน
5: เพื่อมาทำงานแล้วต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ซึ่งเราต้องมีคอนแทคก่อนหน้านั้นไม่ใช่อยู่ดีคุณไปแล้วก็มีคอนแทคกับเขาว่าถ้าเรามาอย่างนี้อย่างนี้นะพอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องคุยกับเจ้าของเขาเยอะเพราะว่าเรามีคอนแทคกัน
6: มีแผนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไง
5: ท่านจะไปอยู่อพาร์ตเมนต์นี้ในกลุ่มนี้อพาร์ตเมนต์นี้ที่ตอนเนี้ยลาดกระบังผมก็ยังเจออยู่นะ
6: ก็โดนเหมือนกัน
5: เราก็ต้องมีอพาร์ตเมนต์สำรองไว้นี่ทุกคนเรายังอยู่อพาร์ตเมนต์กันอยู
6: ่
5: นะเดี๋ยวนี้ก่อนมานี่ยังคุยกันอยู่ว่ายังไงใช่ไหมเนี่ยคือคุณต้องมีหมดนี่ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะจริงมีแผนเรื่องอะไรนะฮะเรื่องไอ้แฮกข้อมูลอะไรเรามีเยอะจราจรอย่างเงี้ยต้องวางไปหมด
6: แปลว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเวลาบอกมี worst case scenario ความเสี่ยงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ
5: ้
6: าเกิดแบบนี้จะทำอะไรยังไงเป็นแผนเขียนไว้ชัดเลย
5: ชัดเป็นคู่มือมีการซ้อมที่พูดนี้ต้องซ้อมด้วยนะ
6: ไม่ใช่มีแผนในกระดาษนะ
5: ต้องซ้อมซ้อมหนีไฟซ้อมรีโมทออฟฟิศยังไงเนี่ยตอนหัดใหญ่เนี่ยนะปิดเลยสำนักงานเรามูฟคนก็มูฟไม่ได้เพราะคนออกไม่ได้เรามูฟรีโมทมาไว้ที่กรุงเทพเอาข้อมูลเนี่ยด้วยระบบอัตโนมัติเนี่ยคนทำงานคอนแทคกับลูกค้าที่สตูลหัดใหญ่มาเลเซียงานไม่สะดุด
6: แปลว่าการสื่อสารกับลูกค้าก็ต้องชัดเจน
5: โอ้ต้องเป็นระยะถึงวันนี้ผมก็ต้องแจ้งน้ำไม่ถึงนะอะไรต่างๆแต่ว่าสำคัญคือเรามีระบบที่ลูกค้าเข้ามาแทร็กอะไรนะวิดีโอไอ้ CCTV ได
6: ้ครับเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐจะเรียนรู้บทเรียนของคุณธนิตกับ
5: ม
6: ีเซิร์ฟเนี่ยก็ต้อง
5: มีแผน
6: รู้ว่าใครต้องทำอะไรใครเป็นผู้บัญชาการส่วนการสื่อสารถ้าเป็นธุรกิจเขาสื่อสารกับลูกค้าอันนี้ต้องสื่อสารกับประชาชน
5: ต้องสื่ออันนี้ต้องชัดนะโดยเฉพาะไอ้วิกฤตเนี่ยไอ้ตอนที่เขาออกมาไม่ได้คุณหายตัวไปหมดอ่ะเพราะน้ำรถคุณค่อยไปช่วยไม่ประโยชน์อ่ะ
6: ครับ
5: ใช่ไหมหรือเห็นภาพอยู่ภาพนึงมีรถถังด้วยนะ
6: ครับ
5: ไปช่วยอะไรกันนะ
6: แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเข้าที่แล้วหลังจากถอดบทเรียนหลายที
3: ครับ
6: แต่ว่าในภาพรวมๆปีนี้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับนี่ตุลาละตุลาพิกาธันวา6970หลายคนบอกไทยสุดท้าย GDP ก็ตัวประมาณ2กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ย
5: ใช่ๆ
6: คุณธนิตนะผู้นำธุรกิจมองยังไงครับ
5: ปีนี้โดยภาพรวมแย่กว่าปีที่แล้วปีที่แล้วก็แย่กว่าปีนู้นนะคือภาพใหญ่ของเราขนาดนี้คือคนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เนี่ยเราพูดแต่เรื่องของชาวบ้านธุรกิจก็ไม่มีตังค์รายเล็กรายกลางรายใหญ่เพราะว่าผมทำธุรกิจกับรายใหญ่ด้วยเนี่ยตังไม่มีจ่ายก็มีนะบางรายผมต้องไปฟ้องศาล
6: ร
5: ายใหญ่ๆยอดขาย
6: คล่องเริ่มมีปัญหา
5: เป็นหมื่นล้านนี่แหละใช่ไหมงั้นสภาพคล่องเนี่ย ป็นปัญหาใหญ่ของภาคธุรกิจปัจจุบันเพราะนะสภาพคล่องมันเกิดจากค้าขายไม่ดีใช่ไหมคอนซัมชันต่ำกำลังซื้อต่ำสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดใช่ไหมแต่ภาคส่งออกเข้าไปได้ในนี้ภาคส่งออกเนี่ยมันพยุงไว้ขนาดนี้นะถ้าไทยไม่มีส่งออกซึ่งลบประมาณ 18%
6: ครับ
5: นะช่วง 8-9 บวก 18% แล้วมันลากอินพุตด้วยอินพุตถ้าตัดเรื่องน้ำมันเนี่ยนะซึ่งมันโตรวมๆกัน 35% น้ำมันก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะมันใช่ไหมมันก็โตประมาณ 10% เหมือนกันมันทำให้อุ้มคนไว้นี่ช่วยได้แต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยค้าขายมันไม่ค่อยดีมานานแต่ว่าเนื่องจากของเราเนี่ยมันมีภาคส่งออกอะไรมาช่วยมันก็เลยทำให้การว่างงานไม่สูงแต่ว่าค่าแรงมันถูกกดเพราะว่ามันค้าขายไม่มีกำไรใช่ไหมสองเนี่ยเรามาเจอน้ำท่วมนะเราเจอน้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยมันบั่นทอนเยอะ
6: น้ำมันขึ้นน้ำท่วม
5: ใช่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยวัตถุดิบมันไม่ใช่น้ำมันขึ้นอย่างเดียวนะวัตถุดิบมันขึ้นไปหมดแพคเกจจิ้งอะไรพวกนี้แต่ว่าราคาที่เราปล่อยไปเนี่ยมันภาคธุรกิจเนี่ยเขาปล่อยไปได้ไม่หมดต้นทุนปล่อยไม่ได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณค้าขายเนี่ยคุณจะขายทั้งอย่างเนี่ยคุณไม่เกิน5ตระกูลนะค้าปลีกห้าตระกูลคุมค่าปลีกหมดแล้วเขาก็แข่งกันคุณขึ้นราคาไม่ได้ผลมันก็คืออะไรผลมันก็คือว่าเขาเรียกว่ายอดขายเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าติดลบเงินในกระเป๋าติดลบนะเงินสุดรายได้สุทธิมันติดลบเนี่ยแล้วก็ประชาชนอย่างคุณอย่างผมเนี่ยนะค่าอะไรต่างๆมันสูงขึ้นน้ำมันสูงขึ้นของกินของใช้สูงขึ้นค่าแรงคุณไม่ได้ขึ้น
6: ก็ลำบากนะ
5: นะเงินสุทธิมันติดลบรวมๆกันเนี่ยมันกลายเป็นสภาพคล่องแล้วเราก็ต้องไปกู
6: ้เสียดายวันนี้เวลาผมหมดจริงๆแต่ว่าประโยคสุดท้ายคือว่าต้องช่วยรัฐบาลต้องดูรายเล็กรายย่อยให้เขาทำมาหากินให้ได้เร็วที่สุด
7: ค
6: ราวหน้าจะเชิญมาวิเคราะห์เศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งนะ
7: ครับครับนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะครับให้ส่งไปยังรัฐบาลนะครับจากผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้รัฐบาลนะครับได้พิจารณาในตรงจุดนี้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับคุณธนิตโสรัตน์นะครับขอบพระคุณครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT True HD และใน Facebook NBT

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายไก่ลาวลาวสันนากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ธันวาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสพลพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 16:35 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสพลพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9ตุลาคม2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพ

อารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awardวอร์ด 2025 และได้รับการจัดอันดับจาก Webometric Ranking of World Universities ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสี่สิบชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบ

แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นทุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่18เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบทุกข์จังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำ

เภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัสสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลลสูตรสิบปัญจเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่ง
จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด3พระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทห้าม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกลำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเขียนวัดสำเภาแก้วและวัดในจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดพระบางมงคลวัดเทพนิมิตโคสิตารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินและพันตำรวจเอกวิษณุสุรวดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและ

ติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามวัดวงพรมวงสารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชาวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทสุกันจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรและสภาทนายความจังหวัดพังงาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน530ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน
โอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเล็กๆและบ้านอยู่อาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุด1เมตรการเดินทางลำบากประชาชนชุมชนยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวทาง MBT ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนาภักดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับได้ทาง Digital TV กฎหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนเข้ารายการของเราต้องเกริ่นกับคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าอย่างที่หลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลางของเรากำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับซึ่งทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ต้องมีการดูแลกันเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยรายการของเราวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมนะครับว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงถ้าหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและขอความช่วยเหลือทางด้านไหนได้บ้างรายการของเราวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยครับมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ธีรพจน์วันนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นกับคุณผู้ชมในรายการไปว่าเราปัญหาน้ำท่วมยังคงเกิดขึ้นอยู่ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีเองรวมถึงภาคกลางหลายพื้นที่เลยซึ่งวันนี้เองเราจะมาต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างจากทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยว่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปได้ก่อนอื่นครับท่านนายแพทย์อยากให้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีว่าทางสสจจังหวัดเนี่ยประเมินภาพรวมผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับท่าน
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้ให้ประกาศนะครับที่ทั้ง13อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ประสบเหตุเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับฉะนั้นการในส่วนการที่การดำเนินการเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาตรการก็คือในการเฝ้าระวังน้ำมีการติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าศูนย์ EOC นะครับเป็นเรื่องของ Emergency Operation Center เพื่อสั่งการนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าเกิดโรคภัยระหว่างที่เกิดเหตุน้ำท่ว
0: ม
1: นะครับรวมถึงเรื่องของภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคในช่วงที่มีน้ำขัง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เราก็จะต้องดูแลประชาชนในทุกมิตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของจำนวนปริมาณฝนที่เริ่มลดลง
0: ครับ
1: เพราะว่าฝนก็เริ่มเบาบางลงแต่ว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนก็ยังมีปริมาณสูงมากนะครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ถึง 96%
0: ครับ
1: แล้วก็เขื่อนของศรีนครินทร์เนี่ย 92%
0: ครับ
1: จำนวนปริมาณที่ปล่อยเนี่ยวันนึงก็ประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับยังมีเขื่อนแม่กองอีกที่ต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันที่น้ำจะล้นเขื่อนนะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าอาจจะได้ครับในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งริมน้ำที่อาจจะมีน้ำล้นนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าสุขภาวะก็เป็นสิ่งที่เราเฝ้าระวังแล้วเราก็จัดตั้งศูนย์ EOC เพื่อเตรียมรับสถานการณ์รวมถึงการป้องกันทั้งในระยะที่เกิดน้ำท่วม รวมถึงหลังน้ำท่วมนะครับในเรื่องของการดูแลโรคภัยที่อาจจะเกิดตามมาแล้วก็ในเรื่องของสภาวะสุขภาพจิตนะครับเรามีทีม MCAT ที่เข้าไปดูแลก็ฟื้นฟูเยียวยาในทุกๆมิติเพื่อให้สุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนมีแนวโน้มที่จะสู้ผ่านไปให้ได้ครับ
0: ครับให้ท่านลงรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ EOC สักนิดนึงได้ไหมครว่าเป็นศูนย์เกี่ยวกับอะไรทำหน้าที่อะไรตรงไหนยังไงบ้าง
1: ก็จะเป็นศูนย์ในเรื่องของการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลซึ่งปกติเรามี EOC ในทุกๆระดับนะครับตั้งแต่ที่ EOC ในระดับกระทรวง
0: ครับ
1: ที่มีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเป็นประธานนะครับแล้วก็มีการประชุมซูมทั่วประเทศเพื่อดูสถานการณ์ในทุกๆเขตในทุกๆจังหวัดว่ามีสถานการณ์เพียงใดแล้วก็มีการรายงานในเรื่องความเสียหายรวมถึงการดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที
0: ่
1: เป็นพื้นที่ทั้งเสียงหนักเสียงสูงแล้วก็ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดผลกระทบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ EOC ก็มีการตั้งทั้งในระดับเขตสุขภาพนะครับแล้วก็รวมถึงในระดับจังหวัดกาญจนบุรีก็มีการตั้ง EOC ของจังหวัด
0: ครับ
1: รวมถึงระดับอำเภอก็มีการตั้งขึ้นมาเพื่อรับมือสภาวะที่อาจเกิดขึ้นในระดับที่ลงลึกลงไปนะครับส่วนบทบาทหน้าที่ก็คือเราทำในเรื่องของการที่จะเป็นมีคอมมานเดอร์หลักนะครับในระดับจังหวัดก็จะเป็นผมซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการสั่งการเข้าไปให้ในแต่ละพื้นที่เนี่ย รายงานขึ้นมาว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นอะไรบ้างมีจำนวนผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายรวมถึงเจ็บบาดเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยกี่รายต่อวันรวมถึงการดูแลในกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้ได้รับยาไม่ขาดยา มีการส่งทีมที่เป็นหน่วยปฐมภูมิหรือว่าการเฝ้าระวังเชิงรุกลงเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงที่ปกติเรามีอยู่แล้ว3แห่งแต่ล่าสุดก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น10แห่ง
0: ครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าจากสถิติเนี่ยหลังจากที่ฝนเริ่มลดลงแต่ว่าความเสียหายเนี่ยหลังจากที่มีน้ำถูกปล่อยลงมามันมีผลต่อสุขภาวะมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับทำให้เราต้องเตรียมรับมือในสถานการณ์ตรงนี้ให้มากขึ้นการประชุม IOC จึงเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็สามารถสั่งการในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ครับก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงก็คือในภาพรวมของทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเองก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งทุกด้านเลยทั้งเวชภัณฑ์ยารักษาโรคอาหารน้ำดื่มแล้วก็ออกซิเจนด้วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงศูนย์พักพิงเพิ่มจาก3ที่เป็น10ที
1: ่ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็ถือว่ามีการเรียกว่าสแตนด์บายเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
1: ใช่ครับเราเตรียมความพร้อมทั้งแต่ในเรื่องของการรักษาโรคนะครับรวมถึงกรณีในเรื่องของการที่ถ้าเกิดมีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเราก็ยังมีการอพยพรวมถึงการเขาเรียกว่าระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์หรือว่าสถานพยาบาลที่อาจจะไม่ต้องไม่ส่งผลกระทบในจังหวัดอื่นๆเราสามารถมีในเรื่องของการประสานงานแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดครับ
0: ครับก็ถือว่าเตรียมความพร้อมครบทุกมิติ 100% เต็มเพื่อประชาชนทุกคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ณตอนนี้ฮะให้ท่านประเมินสักนิดนึงใน3ประเด็นหลักๆที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยว่าด้านผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเองในจังหวัดกาญจนบุรีทางสสจได้มีการเตรียมความพร้อมด้านไหนอะไรยังไงไว้บ้างครับ
1: ในผลกระทบของเราก็จะมีดูในเรื่องของด้านสุขภาพนะคร
0: ับ
1: ด้านสุขภาพก็คือเรื่องของเกี่ยวกับความเจ็บป่วยอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดมันจะมีโรคที่มากับในเรื่องของน้ำท่วม
0: ต่างๆ
1: ใช่มากับน้ำไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาหารที่มันมีเจอปนเชื้อโรคนะครับโรคที่มาในเรื่องเกี่ยวกับทางน้ำเช่นน้ำขลังโรคน้ำกัดเท้าการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังรวมถึงโรคที่มากับทางเดินหายใจนะครับโรคตาแดงหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเป็นไข้หวัดต่างๆรวมถึงโรคสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาที่มีน้ำขังเยอะๆอย่างโรคฉี่หนู
0: ฉี่หนู
1: ใช่ครับ
0: อันตรายเหมือนกัน
1: อันตรายเหมือนกัน
0: ไข้เลือดออกด้วยไหมครับท่าน
1: รวมถึงไข้เลือดออกด้วยเพราะเวลาที่มีน้ำขังก็อาจจะเกิดพาหะในเรื่องของลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้นนะครับเขาต้องเตือนทุกท่านให้ระมัดระวังตัวนะครับในเรื่องของการที่เวลาเข้าศูนย์อพยพอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้มีความสะดวกแต่บางทีอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของการป้องกันตัวเช่นมุ้งเตรียมอะไรให้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการสัมผัสโรคการถูกยุงกัดรวมถึงโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทางทีมสาธารณสุขก็จะเตรียมความพร้อมในการดูแลให้มากที่สุดครับ
0: ครับให้พูดถึงเมื่อกี้โรคที่หลักๆเนี่ยมีน้ำกัดเท้าอามินชีหนูเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรวมถึงโรคที่อันตรายไม่แพ้กันก็ไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ย ให้ยกตัวอย่างอาการข้อสังเกตสักนิดนึงว่าถ้าเขาเกิดเจ็บป่วยอาการแบบไหนน่าเป็นกังวลและไม่ควรรอต้องรีบไปพบแพทย์ประมาณนี้ครับท่าน
1: คือปกติในเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยตัวบุคคลก็น่าจะเขาเรียกว่าถ้าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ยเราค่อนข้างจะทราบได้อยู่แล้วแต่บางท่านก็ยังถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาล
0: ห
1: รือว่าต้องไปทำการตรวจหรือเปล่าฉะนั้นให้สังเกตได้ว่าถ้าเป็นโรคที่เรารู้สึกว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้การเฝ้าระวังก็ขึ้นอยู่กับการที่เราดูเลยว่ามันควรจะรุนแรงขนาดไหนถ้าสงสัยว่ามีขึ้นมีไข้สูงเนี่ยนะครับมีอาการของตาแดงมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับอาจจะเป็นสงสัยของโรคฉี่หนูได
0: ้อัน
1: นี้เราจะต้องทำการตรวจเลือดเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยเพราะในเรื่องของการรักษาเราก็จะรักษาแตกต่างกันบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไข้เป็นหวัดทั่วไปแต่บางทีเราอาจจะเป็นฉี่หนูโดยไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อคนละเชื
0: ้อ
1: ฉะนั้นถ้าเกิดเรารับการตรวจเลือดยืนยันผลวินิจฉัยการรักษาก็จะได้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องฉะนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวแล้วทานยาไปเรารู้สึกว่ายังไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจยืนยันผลน่าจะได้ในเรื่องของการตรวจที่ควบคุมมากที่สุดครับ
0: ครับให้คำแนะนำสั้นๆจากคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าเขารอดูอาการเนี่ยเต็มที่ควรจะไม่เกินภายใน 1-2 วันไหมฮะหรือเวลาเท่าไหร่ถึงจะควรไปโรงพยาบาลได้แล้วแบบนี้ครับ
1: คิดว่าถ้าเกิดในเรื่องของโรคถ้าเป็นแล้วแต่โรคนะครับ แต
0: ่
1: ถ้าเกิดเป็นฉี่หนูเนี่ยดูอาการสัก 2-3 วันถ้าไข้ยังสูงอยู่เนี่ยควรจะต้องพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเลือดยืนยันผลการวินิจฉัย อย่างน้อยถ้าเกิดไปตรวจแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ฉี่หนูเราก็สบายใจแล้วก็จะได้รักษาเป็นในทิศทางที่ถูกต้องครับ
0: อย่างที่ภาพที่ขึ้นมาประกอบที่เราพูดคุยกันอยู่ก็จะมีหลายโรคเลยอันนี้ที่ขึ้นมาตอนนี้คือระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ก
1: ็
0: อันนี้ก็จะมีสาเหตุมีกลุ่มเสี่ยงมีอาการสำคัญที่จริงอินโฟข้อมูลพวกนี้ก็จะติดตามได้จากทางเพจพวก Facebook พวกสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อทางโทรทัศน์ก็จะม
1: ีเราจะมีการสื่อสารไปในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองรวมถึงสื่อโซเชียลต่าง
0: ๆ
1: Facebook หรือว่าในเรื่องของรายที่เราส่งต่อกันอยู่แล้วมันก็จะเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดออกมาจากส่วนกลางก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะคร
0: ับ
1: แล้วก็สามารถนำไปอ่านเพื่อเฝ้าระวังตัวไม่ให้เกิดความกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวครับ
0: ครับเรียกว่าอ่านไว้เห็นข้อมูลพวกนี้ดูไว้เพื่อทำการป้องกันเพื่อสังเกตอาการของตัวเองกันไว้จะดีกว่าแก้อยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นครับแบบนี้อันนี้พูดถึงโรคที่มันมากับน้ำท่วมแล้วว่าความเสี่ยงต่างๆอาการต่างๆแล้วการที่ควรจะไปโรงพยาบาลต้องดูระยะเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ผมถามเสริมนิดนึงว่าทางสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยได้มีการส่งทีมแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงพื้นที่ไปรับมือหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับท่าน
1: เรามีทีมที่เป็นทีมหน่วยปฐมภูมินะครับเราประสานงานกับหน่วยในพื้นที่ทั้งรพสตหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เนี่ยเพื่อส่งหน่วยปฐมภูมิเข้าไปดูผู้ป่วยที่ประสบภัยประสบเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปกตินะที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เราจะต้องเข้าไปดูแลกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงกลุ่มที่มีโรคที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได
0: ้
1: นะฮะเรามีระบบในเรื่องของการจัดยาส่งลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เขาขาดยาในสภาวะที่อาจจะเดินทางมาลำบากประสบอุทกภัยนะครับรวมถึงในส่วนที่บางกลุ่มอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมจนไม่สามารถ
0: เดินทางออกมาได
1: ้เดินทางออกมาได้รวมถึงการที่มีน้ำท่วมขังเขาก็อาจจะเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพื้นฟื้นฟูต่างๆศูนย์พักพิงเนี่ยเราก็จะมีทีมสหวิชาชีพลงเข้าไปดูตรงจุดนั้นด้วยเพื่อที่จะทำให้ในกลุ่มเปราะบางเรื่องถึงผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับการดูแลทางสาธารณสุขที่ดีที่สุดครับ
0: ครับก็เรียกว่าจะมีหน่วยปฐมภูมิเนี่ยลงพื้นที
1: ่ไ
0: ปอยู่ถึงหน้าบ้าน
1: ใช่ครับ
0: อาจจะครอบคลุมแหละในจังหวัดแล้วก็บ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางก็จะให้การดูแลเป็นพิเศษหน่อยเตรียมยาอะไรพวกนี้ไปใช่ไหม
1: ใช่ครับรวมถึงเราจะมีในส่วนของรพสต.นะครับที่เขาดูแลในระดับพื้นที่อยู่แล้วฉะนั้นในการที่ดูแลคัดกรองเนี่ยเขาก็จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้แต่เคสไหนที่มีความรุนแรงมากเกินกว่าที่จะอยู่ในพื้นที่ต้องทำการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเราก็จะมีระบบส่งต่อรถรีเฟอร์รถแอมบูเรนซ์ที่จะนำผู้ป่วยเข้ามาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการดูแลอย่างที่ถูกต้องนะครับ
0: ครับก็เมื่อกี้ผมขมวดปมสั้นๆว่าในการผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยเรียกว่ามีการประเมินใน3ประเด็นหลักที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็อาการบาดเจ็บจากน้ำท่วมแล้วก็ความเสี่ยงของโรคติดต่อที่มากับภัยน้ำท่วม รวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาสาสมัครรพสต.ดูแลในพื้นที่อยู่แล้วด้วยก็สามารถคลายความกังวลในเบื้องต้นให้กับเราลุยน้ำหลายๆวันก็จะเรียกว่าเท้าเปื่อยหรือน้ำมันกัดเท้าจริง

0: เรามีวิธีการดูอย่างนี้มีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคยังไงบอกคุณผู้ชมได้บ้างไหมครับท่าน
1: ความจริงสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็คือทำยังไงก็ตามไม่ให้เกิดโรค
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นการสาเหตุของการที่เกิดโรคน้ำกัดเท้านะครับก็คือการที่มีสัมผัสกับน้ำที่สกปรกอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเจือปนอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วพอได้รับการสัมผัสเป็นเวลานานเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังก
0: ็
1: กลายเป็นโรคน้ำกัดเท้าขึ้นมาฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของการลดการสัมผัสนะครับกับน้ำที่สกปรกน้ำที่มีโอกาสเป็นน้ำขังหรือว่าน้ำที่มันเกิดในเหตุตัวนั้นขึ้นมาเช่นการสวมรองเท้าบูทนะครับการใส่ถุงพลาสติกคลุมอีกชั้นนึงหรือทำยังไงก็ได้เพื่อลดโอกาสไม่ให้เท้าเราหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยไปสัมผัสกับน้ำที่อาจจะเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสัมผัสได้ขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดล้างเท้าให้ดีที่สุดถ้ามีแผลอะไรเกิดขึ้นเรามีชุดปฐมพยาบาลที่มียาทาป้องกันน้ำกัดเท้ารักษาน้ำกัดเท้าได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นมากยังไงก็สามารถไปยังหน่วยปฐมพยาบาลของเราเพื่อให้พบแพทย์แล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องกรณีที่เป็นมากนะครับ
0: ครับก็ต้องสังเกตอาการตัวเองว่าถ้าเริ่มมีอาการคันมีบวมมีแดงมีอะไรอย่างเงี้ยมีตุ่มน้ำหรือมีหนองอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วควรต้องไปพบแพทย์ดีกว่า
1: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นเบื้องต้นเราอาจจะใช้ยาทารักษาเองได้ถ้าเป็นไม่มากแต่ถ้าเกิดเป็นมากจนถึงขั้นบวมแดงนะครับมีหนองอะไรคิดว่าน่าจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อมาทานด้วยคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือโรคที่มากับน้ำอย่างน้ำกระเท้าเราค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็อาหารในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้มันอาจจะมีเชื้อโรคอะไรตามมาปนเปื้อนมากับน้ำดื่มแล้วก็อาหารประชาชนเขาจะมีวิธีสังเกตหรือจัดการอย่างไรบ้างกับการที่เขาจะดื่มน้ำหรือกินอาหารเพื่อไม่ให้เกิดโรคท้องเสียหรืออหิวาตกโรคครับท่าน
1: โรคนี้ก็เป็นโรคที่เราเข้าใจอยู่แล้วว่ามาจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคเจือปนนะครับอาหารที่ไม่สะอาดฉะนั้นเราควรจะคัดกรองก็คือดื่มน้ำที่สะอาดนะครับเลือกในภาชนะบรรจุที่สะอาดเช่นน้ำดื่มนะครับดูในเรื่องของวันหมดอายุนะครับดูในเรื่องของภาชนะที่บรรจุต้องมีความสะอาดรวมถึงถ้าเกิดเป็นน้ำที่เราได้มาเองก็ต้องเป็นแหล่งที่มาที่ไว้ใจได
0: ้
1: รวมถึงอาจจะมีการต้มให้เกิดเป็นน้ำสุกก่อนที่จะดื่มนะครับเพื่อลดการเจือปนของเชื้อโรคนะครับในส่วนของอาหารก็เช่นกันครับเราควรจะทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับก็คือทั้งปรุงสุกนะครับร้อนแล้วก็ไม่มีแมลงวันตอมนะครับไม่ทิ้งไว้จนเย็นนะครับก็คือปรุงสุกแล้วก็รับประทานได้ทันทีนะครับรวมถึงในเรื่องของวัตถุดิบเราก็ต้องดูความสะอาดมาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้แล้วก็ปรุงสุกรับประทานได้ทันทีก็น่าจะลดโอกาสการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มครับ
0: ครับก็แน่ๆคือต้องอาจจะต้องดูเรื่องของวันหมดอายุอาจจะต
1: ้
0: องดูสังเกตดีๆหน่อยว่าไม่ให้มีแมลงวันตอมันนี่ก็จะเสี่ยงอหิวาตกโรคได้ด้วยใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ที่ท่านบอกคือกินอาหารที่ร้อนปรุงสดใหม่แล้วก็มีความสะอาดใช่ไหมฮะกินสุกด้วยอย่าไปกินดิบนะ
1: ใช่
0: ไหมฮะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าแบบว่ามันมีโรคแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยย่ำแย่ไปด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างผู้ป่วยที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยเขาควรจะต้องเตรียมยารักษาโรคหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรไหมฮะเพื่อป้องกันตอนการเกิดน้ำท่วมเนี่ยท่าน
1: คือปกติในโรคประจำตัวของแต่ละท่านก็จะมียาประจำตัวอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยก็คือการที่อาจจะมียาหมดแล้วไม่สามารถมารับยาได้ตามนัดแล้วทำให้เกิดการขาดยาซึ่งก็จะทำให้โรคประจำตัวของทุกท่านมีโอกาสกำเริบได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือถ้ามีโรคประจำตัวแล้วเห็นว่าอาจจะต้องขาดยาปุ๊บเนี่ยสามารถมาขอแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทุกท่านเลยเพื่อที่จะมีการประสานงานในเรื่องของการจัดส่งยาไปยังตัวผู้ประสบภัยหรือว่าอาจจะไม่สามารถมารับยาได้เพื่อให้สามารถได้รับยาต่อเนื่องไม่ขาดยาแล้วก็สามารถทำให้ควบคุมโรคเรื่องรังของเขาไม่ให้กำเริบขึ้นมาได้ครับ
0: ก็ติดต่อได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสสจจังหวัดหรือรพสตอะไรก็ติดต่อได้หมดแหละใช่ไหม
1: ครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเหตุอะไรก็ตามยังสามารถติดต่อหมายเลข1669ได้ตลอด
0: 1669ก็ใช้ได้
1: ใช่ครับ
0: เหตุเจ็บปวดฉุกเฉิน1669จำไว้ให้ดีเราท่านจะปลอดภัยหรือว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแน่นอนกดเบอร์นี้ทันที
1: ให้คำปรึกษาต่างๆได้ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยแบบนี้ครับ
0: ครับผมอีกเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันในเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆที่มากับน้ำหนีน้ำขึ้นมาเนี่ยอันนี้มีแนวทาง

0: างในการป้องกันหรือดูแลตัวเองยังไงได้บ้างไหมครับท่านให้คำแนะนำสักนิดนึง
1: คือในเรื่องของทางระบบไฟฟ้าเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่อันตราย
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันได้มากที่สุดก็คือลดโอกาสการถูกไฟดูดลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากไฟฟ้านะครับอย่างที่มันก็จะมีในเรื่องของการทำเป็นวันเพจเพื่อให้ความรู้กับประชาชนแน่นอนครับที่สำคัญก็คือลดการกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราคิดว่าน้ำจะท่วมถึงเนี่ยเราก็จะต้องรีบดึงพักเครื่องใช้ไฟฟ้าออกนะครับสัตว์ในเรื่องของคัตเอาท์หรือว่าในเรื่องของเมนไฟฟ้าเนี่ยไม่ให้มีไฟวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ลดโอกาสการที่จะถูกไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงไฟดูดด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราพบเหตุเจอคนมีถูกไฟดูดนะครับเราก็ต้องระวังตัวเราในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับเช่นการที่จะใช้อะไรปุ๊บก่อนที่จะสัมผัสตัวผู้ป่วยเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าไฟได้ถูกตัดเรียบร้อยแล้วรวมถึงการที่จะไปสัมผัสผู้ป่วยก็จะไม่ใช้การสัมผัสโดยตรง อาจจะต้องมีฉนวนที่จะเป็นฉนวนกันไฟฟ้าเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าในเรื่องของพลาสติกในเรื่องของอะไรก็ตามก่อนจะจับตัวผู้ป่วยนะครับเราก็จะต้องทำให้ตัวเราเซฟด้วยก่อนจะไปช่วยคนอื่น
0: ครับ
1: นะครับเพื่อที่จะป้องกันโอกาสการเกิดถูกไฟฟ้าดูดให้มากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของสัตว์มีพิษนะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนว่ามีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงูของตะขาบนะครับของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีที่สุดแน่นอนว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็จะหนีน้ำขึ้นมาอาจจะมาอยู่ในมุมบ้านนะครับในที่อับชื้นเราก็ต้องพยายามทำความสะอาดนะครับแล้วก็สำรวจสังเกตในจุดที่มีมุมอับว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษพวกนี้ขึ้นมาแอบพักอาศัยได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในที่พักอาศัยของเราแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุที่จะถูกสัตว์พวกนี้กัดต่อยทำร้ายนะครับแต่ถ้าเกิดประสบเหตุอย่างไรก็สามารถมาในส่วนของหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อขอรับการรักษาได้นะครับ
0: ครับเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของการสวมใส่รองเท้าบูทอาจจะเพื่อลุยน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงโรคน้ำกัดเท้าต่างๆใดๆก็แล้วแต่ว่าพวกสัตว์มีพิษเนี่ยต้องระวังอีกสักนิดนึงผมขอเสริมคือเขาจะชอบไปอยู่ในรองเท้าหรืออะไรเงี้ยก่อนที่จะสวมใส่รองเท้าบูทรองเท้าอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็พยายามดูเนี่ยเคาะก่อนนะ
1: เ
0: พราะว่ามีโอกาสจริงๆที่ว่าสัตว์มีพิษจะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอสวมเข้าไปเนี่ยน้ำไม่กัดเท้าแล้วคราวนี้โดนสัตว์มีพิษกัดแทนอ
1: ่
0: านี่ก็อีกเรื่องนี้ต้องควรระวังด้วยนะใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับท่านครับ
0: อันนี้ก็เป็นแนวทางป้องกันเล็กๆน้อยๆให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆในเรื่องของไฟฟ้าและวงจรรวมถึงการดูแลตัวเองระวังของสัตว์มีพิษด้วยครับท่านผมไปอีกสักนิดนึงเชื่อว่าสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมบ้านทุกคนต้องมีความเครียดเกิดขึ้นมาความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเห็นว่ามีทีมสุขภาพจิตของทางสสจด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทางทีมสุขภาพจิตของสสจเนี่ยมีแนวทางในการเยียวยาจิตใจหรือลดความกังวลให้ข้อแนะนำอะไรกับคนที่เขาประสบภัยอยู่ได้บ้างครับท่าน
1: ในส่วนที่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับเราก็จะมีเรื่องของการทีมที่เป็นเยียวยาสุขภาพจิตนะคร
0: ับ
1: หรือที่เราเรียกว่าทีม MCAT เนี่ยลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับทั้งแต่เข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยเข้าไปเจอผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเข้าไปในจุดที่เป็นจุดไอ้พักพิงต่างๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ประสบเนี่ยนอกจากจะมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแล้วความเครียดก็จะทำส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจทางทีมก็จะมีในเรื่องของการประเมินตามมาตรฐานนะครับมีคำถามประเมินสภาพจิตใจ2คิว9คิวนะครับเพื่อประเมินสภาวะจิตใจในเบื้องต้นว่ามีความเครียดในระดับใดนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีระดับความเครียดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้คำแนะนำให
0: ้
1: คำปรึกษาเพื่อเยียวยารวมถึงการมียาที่จะช่วยลดความวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่งตามหลักมาตรฐานวิชาชีพนะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตนะครับทางสภาวะที่เกิดจากความเครียดบ้านโดนน้ำท่วมเกิดความเจ็บป่วยนะครับทางกายก็เพียงพอแล้วทางสภาพจิตใจเราก็ต้องดูแลให้ครบทั้ง4มิติครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่อย่างน้อยเห็นได้เลยชัดเลยว่าดูแลครอบคลุมทุกมิติทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องยารักษาโรคเรื่องของอาหารน้ำดื่มรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วยไม่ใช่แค่ร่างกาย
1: ใช่
0: มั้ยฮะก็ถือว่าครอบคลุมจริงๆในส่วนของกรณีเฉยผมอยากให้ท่านเน้นย้ำสักนิดนึงกับเวลาของรายการว่าถ้าประชาชนคนในพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมเนี่ยเขาอยากจะติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านยาเวชภัณฑ์อย่างที่เมื่อกี้ท่านบอกเกี่ยวกับรพสต.หรือติดต่อ169ช่องทางไหนที่เป็นช่องทางสะดวกที่สุดแล้วเขาสามารถกดเบอร์เดียวหรือติดต่อคนเดียวแล้วเขาได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยพอมีไหมครับ
1: ความจริงในหลักมาตรฐานของเราเนี่ยเราใช้ระบบในเรื่องของโทร1669ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยเราสามารถที่เอาที่เราใกล้และสะดวกที่สุดเช่นบางคนถ้าเกิดอยู่ใกล้รพสต.ก็สามารถติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่รพสต.ได้เลย

0: บางคนแค่วิ่งไม่กี่ก้าวไปถึงแล้วนะครับหรือว่าในเรื่องของโรงพยาบาลชุมชนถ้าอยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปที่โรงพยาบาลชุมชนได้เลยแต่กรณีถ้าเกิดสมมติว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลติดต่อไม่ได้น้ำท่วมไม่สามารถฝ่าออกไปได้เบอร์1669ก็ยังเป็นเบอร์ที่รับทุกสายเพื่อที่จะบรรเทาความเยียวยาแล้วก็รับเหตุที่เป็นเหตุทั้งฉุกเฉินรวมถึงเหตุต่างๆนะครับเพื่อเยียวยาในเรื่องของภาวะเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุทางน้ำนะ
1: ครับ
0: ก็ยินดีที่จะรับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพประชาชนครับ
1: จำไว้ให้ขึ้นใจเลย1669ช่วยท่านได้แน่นอนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าท่านอยู่ใกล้รพสต.ก็โทรหารพสต.อาจจะได้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมากกว่า
0: ได้ครับก่อนเวลาทุกทิศทางเลย
1: ครับก่อนเวลาจริงๆแล้วครับให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยฝากข้อห่วงใยรวมถึงแนวทางปฏิบัติตัวเองให้กับประชาชนที่กำลังถูกน้ำท่วมตอนนี้ว่าจะทำยังไงให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยกันครับท่าน
0: ครับก็ในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ทางเรามีความเป็นห่วงผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะครับฉะนั้นในการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับรวมถึงสุขภาพจิตใจในช่วงที่มีน้ำท่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านเนี่ยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ทั้งปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจต่อไปครับ
1: ครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและเป็นแรงใจให้กับทั้งทางสสจด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยด้วยว่าเราจะผ่านวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งยังไงวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยต้องขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายแพทย์ธีรวุฒิพักน้อยเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะครับเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการเมืองไทยดีๆจะพาทุกท่านมาที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะเมืองท่องเที่ยวริมทะเลที่แห่งนี้นะคะยังซ่อนเรื่องราวแห่งความศรัทธาความเชื่อและสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจากทั่วประเทศต่างเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นการขอพรเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเสริมดวงรับสิ่งดีๆวันนี้นะคะจะพาไปท่องเที่ยวสายมูที่จังหวัดชลบุรีกันค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ในวัดอ่างศิลาค่ะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะของตำบลอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโบสถ์มหาอุดค่ะเดี๋ยวเรามา

0: ยกับน้องตีกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะสวัสดีค่ะ
1: โอเคครับสวัสดีครับพี่แพท
0: ค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าไปไหว้กันเนาะให้น้องตีได้เล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่สักนิดนึงค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับพี่คือเราต้องเท้าความก่อนครับก่อนที่เขาจะเรียกว่าวัดอ่างศิลานะครับเขาจะเรียกว่าวัดนอกกับวัดในจุดที่เรายืนอยู่นะครับคือโบสถ์มาอุดก็คือวัดนอกครับซึ่งฝั่งหนูข้ามก็คือวัดในครับผมโอเคครับพี่แล้วพอทีนี้นะครับวัดนอกกับวัดในความเจริญของสองวัดเขาไม่เท่ากันพอทีนี้นะครับมีมติจากคณะสงฆ์เมื่อปี2459ครับให้รวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกันครับพี่เราตั้งชื่อตามตำบลครับก็คือตำบลอ่างศิลาเราก็เลยได้ชื่อวัดอ่างศิลาครับพี่ซึ่งจุดที่เรายืนอยู่ก็คือโบสถ์มาอุดนะครับโบสถ์มาอุดที่เขาเรียกว่าโบสถ์มาอุดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโบสถ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อก่อนครับมันจะเป็นโบสถ์ปิดมีแค่ประตูทางเข้าหน้าต่างจะไม่มีครับพี่เขาก็เลยมหาอุดครับ
0: โอเคค่ะก็คืออัดอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็คือโบสถ์มหาอุดก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางมากราบไหว้กันนั่นเองค่ะ
1: หรืออย่างมีงานสงฆ์หรือว่างานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับพระต่างๆเขาก็จะมาทำพิธีที่นี่ครับ
2: ชลบุรีมีทั้งวัดเก่าแก่ศาลเจ้าและสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานอันน่าค้นหาซึ่งผสมผสานความงดงามของวัฒนธรรมเข้ากับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวเส้นทางสายมูเช็คอินสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเรียนรู้เรื่องราวความเชื่อและวิธีสักการะอย่างถูกต้อง
0: น้องตีคะตอนนี้เราก็เข้ามาในโบสถ์กันแล้วจะสังเกตได้ว่าคุณผู้ชมคะก่อนอื่นจะสังเกตเห็นคะว่าโบสถ์เนี่ยภาพวาดเนี่ยจะเป็นลายเส้นตั้งแต่สมัยก่อน
1: อยุธยาตอนปลายเลยครับพี
0: ่
1: แล้วพอทีนี้นะครับอย่างที่พี่เห็นครับมันจะมีทั้งความเก่าความอะไรต่างๆมันจะมีฝ้าครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้เข้ามาช่วยในการแปะทองคำเปลวต่างๆอย่างที่พี่เห็นครับว่าบางจุดมันจะสว่างกว่าจุดอื่นต่างๆนะครับแต่ว่าบางจุดก็คือบางจุดเขาก็ยังจะคงความอนุรักษ์ความเป็นอยุธยาตอนปลายไว้อยู่ครับไม่อยากให้สูญหายไปครับพี่
0: ค่ะทีนี้ค่ะด้านหน้าพี่แพทเนี่ยก็คือบทสวดเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่ที่เขามากราบไหว้ค่ะเขาจะขออะไรกันเป็นหลักคะ
1: ส่วนใหญ่นะครับพี่อย่างที่พี่เห็นนะครับมันจะเป็นบทสวดสีหน้าครับก็จะมีเรื่องเงินเรื่องการขอเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรต่างๆครับพี
0: ่ค่ะ
1: ครับพี
0: ่ก็คือมาถึงที่วัดก็คือพอมาถึงตรงนี้เนาะด้านหน้าเนี่ยจะมีเครื่องบูชา
1: ใช่
0: ก็คือเราสามารถ
1: จะเป็นพวกดอกไม
0: ้ค่ะ
1: ขวดน้ำเอาไว้กรวดนะครับพี
0: ่
1: แล้วก็จะเป็นขันห้าครับพี่ขันห้านะครับไว้ใช้สำหรับการขอขมาหรือขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่างๆครับพี
0: ่อ๋อแต่ก็คือถ้าเรามาขอพรก็คือเรานำแค่เป็นดอกไม้
1: ดอกไม้มาอย่างเดียวก็ได้ครับพี่หรือว่าจะมาไหว้
0: ก็คือเข้ามาก็นำมาตรงนี้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะและทีนี้ด้านหน้านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเป็น
1: พระปางใช่ตั้งแต่อย่างที่พี่เห็นนะครับองค์จริงๆองค์ที่เก่าที่สุดนะครับพี่จะเป็นองค์ตรงกลางครับขนาดกลางครับจะเป็นตั้งแต่อยุธยาตอนปลายครับพี่จะไม่ใช่องค์ที่เห็นเราเป็นองค์ใหญ่นะครับพี
0: ่
1: จริงๆแล้วองค์ตรงกลางนะครับจริงๆแล้วถ้าพี่เข้าไปดูใกล้ๆครับฐานนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปี2500ครับซึ่งฐานเก่าเรายังเอาไว้อยู่ข้างหลังอยู่องค์ใหญ่นะครับพี่จะสามารถเข้าไปดูได้เลยครับ
2: จังหวัดชลบุรีไม่ได้มีเพียงทะเลสวยและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเท่านั้นนะคะและยังเป็นแหล่งรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาที่ทรงคุณค่าหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์วัดอ่างศิลาแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นและของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนพิพิธภัณฑ์วัดอ่างศิลาค่ะแล้วก็อยู่กับพี่หมูค่ะวัยยาวัชกรของวัดอ่างศิลาค่ะที่จะพาแพทมาดูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่หมูขอทราบประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ
1: บนนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงคือประวัติอดีตเจ้าว่าคือซ้ายมือและขวามือเราจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านเจ้าคุณศรีนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับคือของฝั่งนี้ก็เป็นอดีตเจ้าว่าก็จะมีพระครูวิมลศิลาพรอดีตเจ้าวาดวัดอ่างศิลาอันนี้ก็เป็นพวกของใช้ท่านนะครับอันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นรูปท่านเจ้าคุณศรีสมัยท่าน

0: ที่เราเห็นก็จะเป็นหอสวดมนต์ที่ท่านเจ้าคุณขึ้นไปปฏิบัติ
1: อื
0: ทุกเช้าม เย็นครับ
1: ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือ
0: คือฝั่งนู้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดทําไว้คือเราจะรวบรวมเตียงท่านอะไรประมาณนี้ครับ
1: อืมก็คือเก็บไว้ทั้งห
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ด
0: ่
1: นั่
0: ค
1: น
0: รั
1: เ
0: บ
1: องก็คือสามารถเข้ามาเรียนรู้
0: ค
1: ป
0: ร
1: ร
0: ั
1: ะ
0: บ
1: วัติได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเลยค่ะพี่หมูข้างหน้าของแพทตรงนี้คืออะไรคะ
0: อันนี้คืออัฐิอดีตเจ้าวาดวัดอ่างศิลาครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือท่านเจ้าคุณศรีพระพิสุทธิธรรมาจารย์หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับอันนี้ก็เป็นคู่สวดของท่านอันนี้
1: ค
0: คื
1: ่ะ
0: ออุปัชฌาย์ของท่านร้านนี้ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อพูนทรัพย์พระครูวิมลศิลาภรณ์หลวงพ่อพูนทรัพย์คือเจ้าวาดวัดอ่างศิลาเหมือนกัน
1: อื
0: องค์ที่ส
1: ม
0: องแล้วก็พระใบดีกาดำรงก็คืออดีตเจ้า
1: ค
0: อุ
1: งไ
0: ป
1: ป
0: ัช
1: หม
0: ฌ
1: ดเล
0: าย ย
1: ค
0: ์
1: ่ะ
0: คือท่านเจ้าคุณ
1: ถี่แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะยังมีการเก็บรวบรวมอะไรบ้างคะพอเท่าที่มองค่ะพี่หมูมีเยอะมากเลยบางสิ่
0: ค
1: ง
0: รั
1: แ
0: บ
1: พทไม่รู้จักด้วยซ้ำเดี๋ยวให้พี่หมู
0: อัน
1: ค่อยๆอธิบายไปดีกว่าค่ะว่าอ่ะอย่างซ้ายมือตรงน
0: น
1: ี้
0: ี้
1: เล
0: ก็ค
1: ย
0: ือเป็นคกบทยาที่สมัยก่อนที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ท่านก็ใช้เป็นการบดยานะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเครื่องบดยาสมัยเก่า
1: อื
0: เป็นหินอ่าง
1: ม
0: ศิลาแท้นะครับ
1: นี่หินอ่างศิลาจะ
0: นี่
1: บ
0: ก็
1: ิบ
0: เป็
1: บ
0: น
1: ับ
0: เครื่องสมัยก่อนที่ท่านสมัยก่อนเราต้องมีการตักน้ํามันมีคือไปบ่อน้ําเก่าแล้วก็ไปตักน้ํามาใช้ครับ
1: ค่ะ
0: อันน
1: ก
0: ี
1: ็
0: ้
1: ค
0: ก็
1: ือ
0: คื
1: เป
0: อ
1: ็
0: เค
1: น
0: รื่อง
1: ส
0: ท
1: ิ่
0: อง ผ
1: ที
0: ้
1: ่
0: า
1: เขาใช้ชีวิตจริงใน
0: ใช่
1: สมั
0: ค
1: ย
0: รัก บ
1: ่อนเลยเนาะค่ะ
0: อันนี้ก็คือเครื่องทอผ้าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนการทอผ้าคือเราจะใช้ผ้าผืนในการทำมาจีวรเนี่ยแล้วก็
1: ค
0: ต้อ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ใช้ผ้าแล้วก็มาพันเองอันนี้คืออุปกรณ์สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเก็บเก็บสะสมไว้
1: ข้างหน้านี้
0: อันนี้ก็จะเป็นกบใส่
1: กบใส่ไม้
0: ใส่ไม้
1: อันนี
0: ค
1: ้
0: รั
1: ไ
0: บ
1: ว้ใช้ทำอะไรคะพี่หมู
0: ตอนที่ท่านทำหมายถึงไม้แผ่นหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาลักษณะเนี่ยมาถูกับไม้โดยใส่ไปให้มันเป็นแผ่นเรียบๆครับ
1: อ๋อเพื่อเป็นการก่อสร้างใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นการก่อสร้างกุฏิหลังนี้ที่ท่านทํานะครับเราจะไม่ใช้ตะปูเลย
1: อ๋อ
0: เขาจะใช้ไม้เป็นเดือยเหมือนทับเป็นเดือย
1: ค่ะ
0: มากัดๆไว้โดยไม่ใช้ตะปูสอดหากันจะไม่ใช้ตะปู
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นฝีมือของคนสมัยก่อนแล้
0: ใช
1: วก
0: ่
1: ็ย
0: ค
1: ั
0: ร
1: ง
0: ับ
1: เก็บไว้ให้คนรุ่นใหม่
0: ใช่
1: เข้า
0: คร
1: ม
0: ั
1: า
0: บ
1: ศึกษาเรียนรู้ได้นั่นเองอ่ะ

0: ค่ะพี่หมูเราก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วที่พี่หมูบอกว่าเป็นหอสวดมนต์ช่วยเล่าให้แพทฟังนิดนึงค่ะตรงนี้
1: หอสมนท่านเจ้าคุณก็เราขึ้นมาปั๊บเราก็จะเจอรูปภาพเก่าท่านเจ้าคุณสีรูปนี้สมัยก่อนคือไว้ตั้งหน้าพระหน้าศพของท่านเลยท่านมรณะท่านมรณะวันที่4สิงหา2510ครับอันนี้คือรูปภาพเก่าเลยครับสามารถขึ้นมาชมได
0: ้ก็ขึ้นมาก
1: ราบสักการะได้ครับ
0: ค่ะส่วนด้านในตรงนั้นจะเป็น
1: ข้างในนี่ก็จะเป็นหอที่สมัยก่อนท่านเอาไว้สวดมนต์นะครับ
0: คือท่านจะขึ้นม
1: าใช่ท่านก็จะขึ้นมานั่งสวดมนต์
0: จุดนี้
1: ใช่ครับเพื่อทำวัดเช้าวัดเย็นครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นมาณจุดตรงนี้ได้เช่นกันค่ะพี่หมูคะเดี๋ยวให้พี่หมูฝากสักนิดนึงค่ะถึงวัดอ่างศิลาตรงนี้ค่ะ
1: ครับก็วัดอ่างศิลานะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง 17.00 นนะครับสามารถชมที่มากราบสักการะรอยพุทธบาทแล้วก็โบสถ์วัดอ่างศิลาโบสถ์มหาอุดแล้วก็สามารถมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณศรีพระวิสุทธิสมาจารย์หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาได้นะครับ
0: ก็คือเปิดทุกวันไม่มีวัน
1: เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
0: ค่ะทีนี้ค่ะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่มาอยากให้พูดถึงการแต่งกายเลยค่ะควรแต่งกายยังไงคะ
1: ก็โบสถ์มหาอุดเนี่ยเราจะขอผู้หญิงก็ที่มีประจำเดือนเราก็จะจัดสถานที่ไว้ให้นั่งข้างนอกโดยไม่ให้เข้าไปข้างในครับ
0: ค่ะก็คือแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
1: สุภาพเรียบร้อยหน่อยครับ
0: ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่เขาอยากมาถ้าหากว่ามีงานประจำสำคัญทางศาสนาเขาสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ในทาง Facebook วัดอ่างศิลาเลยครับ
0: ก็คือติดตามได้ทางนั้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวัดอ่างศิลาค่ะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นสำหรับชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทั่วประเทศเรานะคะที่เข้ามากราบไหว้กันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมูมากๆค่ะที่พาแพทมาเยี่ยมชมที่อย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยทริปนี้นะคะเป็นทริปสายมูค่ะสถานที่ต่อไปจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ

0: บทมหาอุดสร้างปลายสมัยอยุธยาตอนปลายตามตำนานพระเจ้าตากสินเคยปลุกเสกสัตวุฒิที่นี่แล้วไปรบที่อยุธยาในตัวโบสถ์มหาอุดมีพระพุทธรูปทั้งหมด2 องค์องค์เล็กคือพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายเลยส่วนองค์โตหน่อยองค์ใหญ่หน่อยเป็นสร้างในสมัย2500สร้างโดยจอมพลผินชุนทวันโบสถ์จริงๆโบสถ์อันนี้เพิ่งจะเปิดได้ 2-3 ปีเองแต่ก่อนปิดไม่ได้ให้คนเข้าไปไหว้ก็คือมันเป็นโบราณสถานคือถอนโบสถ์ออกแล้วไปใช้เป็นโบสถ์อีกโบสถ์นึงวัดนี้แต่ก่อนมันเป็น2วัดเพราะฉะนั้น2วัดมันต้องมีแค่ได้แค่โบสถ์เดียวก็เลยถอนโบสถ์นี้กลายเป็นวิหารแล้วเพิ่งจะมาบูรณะแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปสักการะนอกจากจะมีโบสถ์มหาอุดแล้ววัดอ่างศิลายังมีรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็มีโบสถ์อีกโบสถ์นึงสร้างในสมัยรัชกาลที่3สร้างตามแบบวัดราชโอรสมีวิหารท่านเจ้าคุณศรีมีพระราหูมีพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณศรีที่ให้คนเข้ามาชม
1: นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวริมทะเลแล้วยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและผู้ประกอบการอาชีพทางทะเลนั่นก็คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ประชาชนเรียกด้วยความเคารพว่าเสด็จเตี่ย
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกสถานที่นึงแล้วค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่ชาวจังหวัดชลบุรีหรือว่านักท่องเที่ยวมากราบไหว้กันนะคะก็คือพระอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ยนั่นเองเดี๋ยวจะต้องรบกวนผอ.ทีค่ะเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของในการจัดตั้งสักนิดนึงค่ะ
3: โอเคครับก็บนนี้เราจะเรียกกันว่าเขาทัพพยานะครับเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุเชื่อมโยงและสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ5พัทยานะครับ
2: ค่ะ
3: ออกอากาศด้วยความถี่ FM 104.75 MHz นะครับแล้วก็บนนี้จะมีพระอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภากรกิติวงศ
2: ์
3: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2538ครับ
2: ค่ะก็คือเป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ส่วนตอนแรกเลยค่ะที่จัดตั้งขึ้นมาให้ใครกราบไหว้ค่ะ
3: คือประชาชนในพื้นที่นี้อยากมีพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเป็นที่สักการะแล้วก็เรือประมงที่ออกทะเลจะได้มีพระรูปของท่านนะครับสักการะก็กองทัพเรือจึงมีดำริแล้วก็จัดสร้างพระองค์ท่านขึ้นมาครับ
2: อย่างที่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือรูปปั้นเนี่ยท่านจะหันหน้าออกไปทางทะเลนั่นเอง
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็คือในการที่เรามากราบไหว้ส่วนใหญ่เขาจะขอในเรื่องอะไรกันคะผอ.
3: ก็ทุกคนที่มีความเดือดร้อนนะครับก็มีความศรัทธาในตัวพระองค์ท่านอย่างมากนะครับก็จะขอทุกเรื่องที่เดือดร้อนนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ขอได้หนึ่งอย่างต่อ1ครั้ง
2: อ๋อ1อย่างต่อ1ครั้ง
3: ใช่ครับ
2: ก็คือเรียกได้ว่าคําขอนั้นจะเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
3: ใช่ครับ
2: ในการกราบไหว้ค่ะผอ.ต้องนําสิ่งใดมาบ้างคะ
3: ก็คือ1สิ่งที่ต้องนํามาคือความเชื่อและศรัทธาในพระองค์ท่านครับนะครับแล้วก็จะมามีธูปเทียนดอกไม้โดยเฉพาะนะครับพระองค์ท่านโปรดดอกกุหลาบสีแดงเป็นพิเศษครับ
2: ก็คือพอขึ้นมาถึงตรงนี้นะจะมีตรงนู้น
3: ใช่ครับมีร้านจำหน่ายใช่ครับ
2: แล้วก็มากราบไหว้ตรงนี้ก็คือจะมี
3: ใช่ครับคำกล่าวบูชาพระองค์ท่านอยู่นะครับให้กล่าว3จบ5จบ9จบแล้วแต่ใครจะทนร้อนได้ว่าง่าย
2: ค่ะผอ.ก็คือตรงนี้นอกจากกราบไหว้แล้วยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย
3: ใช่ครับ
2: ค่ะอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมมองไปข้างหน้าแพทตอนนี้ค่ะคือสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญใช่ไหมว่ามีที่พัก
3: ใช่ครับมีที่พักครับเป็นของทางราชการมีอยู่7ห้องนะครับสามารถจะ walk in เข้ามาหรือว่าโทรมาจองได้นะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าพักนะครับบนนี้เราพูดได้เลยว่าวิวชมเมืองพัทยานี่วิวพันล้านนะครับเราจะมองเห็นนะครับท่าเรือแหลมบริหายพัทยาใต้พัทยากลางพัทยาเหนือรวมไปถึงแหลมฉบังทางด้านนู้นครับ
2: ทีนี้ค่ะผอ.ช่วงเวลาที่แนะนำให้มาเลยเวลาไหนคะที่มันจะแบบสวยที่สุด
3: เวลาสวยที่สุดน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกครับ
2: พอคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เขาจะขึ้นมาที่นี่ค่ะมีกฎข้อบังคับยังไงบ้างไหมคะ
3: ก็เป็นกฎระเบียบของทางราชการแล้วนะคือหนึ่งเรื่องการแต่งกายจะต้องไม่โป๊ะเปลือยเกินไปนะครับอย่างชุดว่ายน้ำอะไรทูพีซอะไรเงี้ยเราไม่อนุญาตแต่ก็เราจะมีผ้าให้สำหรับนั่นนะครับก็ข้ออื่นก็คือบนลานพระอนุสาวรีย์นี่เราก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพระองค์ท่านห้ามนำอาหารเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่ห้ามบินโดรนบนนี้นะครับ ครับ
2: ก็คือเปิดทุกวัน
3: ใช่ครับ
2: ค่ะไม่มีวันหยุดก็คือตั้งแต่7โมงครึ่งก็สามารถมาสักการะได
3: ้เลย
2: ค่ะให้ผอ.ฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าสถานที่แห่งนี้ค่ะ
3: ครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับขึ้นมาสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับณยอดเขาทัพพยาแห่งนี้นะครับขึ้นมาชมวิวนะครับเป็นวิวที่สวยที่สุดในเมืองพัทยานะครับวิว360องศานะครับนะครับมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา 7:30 นปิดในเวลา 20:00 นะครับตรงทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะที่แพทมาให้พาแพทมาที่นี่นะคะได้รับความรู้ไปค่ะขอบคุณค่ะ
3: ยินดีมากครับคุณแพทครับครับ
1: อีกหนึ่งสถานที่แห่งความศรัทธาที่โดดเด่นของจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความเสื่อมใสในองค์พระแม่มหากาลีเทพผู้ทรงพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองและขจัดอุปสรรคตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะพี่น้อยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับพี่น้อยแล้วค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้อยอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะว่าประวัติความเป็นมาที่เราก่อตั้งที่เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: ก็จริงๆแล้วประวัติความเป็นมาของที่เนี่ยเกิดจากองค์พระแม่ท่านนะคะได้เราได้เจอท่านเมื่อช่วงอายุตอน45เราได้เจอท่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือท่านก็จะมาบอกกล่าวเราตลอดนะคะว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้เราก็แปลกๆค่ะตอนแรกว่ามันคืออะไรวันหนึ่งเราก็กระจ่างจากการสมาธิจากการสวดมนต์จากการแนะนำของผู้รู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยปฏิบัติแล้วก็ทำตามที่ท่านบอกมาตลอดแล้วเมื่อก่อนจะอยู่อีกที่หนึ่งตรงพระยาใต้แต่ตอนนี้เราได้มาสร้างเทวาลัยตรงนี้เองแล้วเพื่อให้คนได้สักการะด้วยความรักความศรัทธาในองค์พระแม่นะคะด้วยตัวพี่เองเนี่ยแรกๆก็ไม่เชื่อนะคะแรกๆก็มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีสัมผัสพิเศษจากการนั่งปฏิบัติและสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นเชื่อแล้วก็ศรัทธาองค์พระแม่มากๆจากการที่ร้องขอหลายๆอย่างแล้วเราสำเร็จค่ะแล้วก็ทุกอย่างเกิดจากความสำเร็จด้วยแล้วก็ศรัทธาแรงแล้วก็ปฏิบัติด้วยค่ะ
0: ค
1: ู่กันไปค่ะ
2: สถานที่แห่งนี้นะคะสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยนั่นก็คือองค์พระแม่มหากาลีอันสง่างามโดดเด่นด้วยรายละเอียดทางศิลปกรรมที่งดงามและเปี่ยมด้วยความหมายสะท้อนถึงพลังแห่งความกล้าหาญ

0: ริ่มจากไหว
1: ้ใช่ค่ะ
0: พระกันก่อน
1: แต่จะเป็นด้านนอกเป็นปางนาคปกค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นที่ศูนย์รวมตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของพระสัมมาแล้วก็พระแก้วมรกต
0: ค่ะ
1: ค่ะพระแม่ท่าน บอกว่าจะต้องไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนจุดแรกค่ะ
0: ค่ะ
1: จุดแรกก็สวดมนต์นะคะสวดตามบทนี้แล้วก็สวดอรหังสัมมาแล้วก็สวดตามบทนี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปจุดที่2ต่อเลยค่ะแล้วก็ขอพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน
0: ขอพรณจุดนี้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปในจุดต่อไปกันเองค่ะจุดต่อไป

0: จุดต่อไปนี้จะเป็นกราบไหว้อะไรกันครับ
1: พี่น้ององค์พระพิฆเนศ
0: องค์พระพิฆเนศอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเรียกว่าศาสนาฮินดูใช่ไหมครับพี่น้อย
1: ศาสนาฮินดูโดยแท้เลยค่ะพระพิฆเนศคนนับถือทั่วโลกนะคะแล้วก็ท่านคือความสำเร็จท่านคือความร่ำรวยท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระแม่รักมากที่สุดท่านคือองค์ปฐมที่จะต้องไหว้ท่านก่อนเพื่อขอพรเพื่อเปิดโชคเปิดทรัพย
0: ์ค่ะส่วนใหญ่ค่ะ
1: แล้วก็ท่านเป็นองค์ที่สองที่จะต้องไหว้ไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไหว้พระพิฆเนศเนี่ยเน้นขอในเรื่องอะไรคะพี่น้อย
1: ความสำเร็จ
0: ความสำเร็จหน้าที่การงาน
1: หน้าที่การงาน
0: ค่ะอย่างเช่นแพทสายสื่อสายบันเทิงจะเห็นว่าคนที่ทำงานสายบันเทิงเขาจะบูชาพระพิฆเนศกันนั่นเอง
1: ท่านคือปางที่มีทุกอย่างอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นไล่ลำหรือว่าจะเป็นทั้งท่านก็มีทั้ง108พระนามเช่นเดียวกัน
0: อย่างที่เห็นตรงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เยอะแยะเลย

0: ขอพรพระแม่กาลีค่ะพระแม่กาลี108พระนาม
1: อันนี้พิเศษจากที่อื่นยังไงคะ
0: คือพระแม่เป็นองค์ศักดิ์ติที่มีพลังอันแก่กล้านะคะแล้วก็พระแม่จะเป็นในเรื่องสายอำนาจบารมีมีทุกอย่างในสายนี้เลยทุกอย่างจะรวมมวลอยู่ที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นความรักความศรัทธามีทั้งสวยงามดุดันแข็งแกร่ง
1: ค
0: ือท่านบอกว่า108พระนามทั้งทุกพระองค์เนี่ยค่ะก็คือความทุกอย่างมวลทุกอย่างรวมไว้ที่นี่หมดเพื่อให้ผู้หญิงพระแม่จะเป็นคนที่รักผู้หญิงมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าด้วยท่านเป็นเพศแม่นะคะท่านก็จะเป็นในลักษณะว่าต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นคนที่แข็งแกร่งใครที่อ่อนแอก็ตามมาไหว้ตรงนี้แล้วจะมีพลังบางอย่างทำให้แบบมีความแข็งแกร่งและไม่อ่อนแอเพราะมนุษย์เราบางทีก็เจอเรื่องราวมากมายนะคะท่านจะเป็นมวลทั้งหมดเนี่ยพระแม่ทั้งหมดมี108พระนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ทุกพระองค์ก็จะมีความแข็งแกร่งทุกพระองค์แต่บางพระองค์ก็มีความอ่อนหวานสวยงาม
1: แต่ละพระองค์จะต่างกันไปใช่ไหมคะพี่น้อย
0: ใช่ค่ะ108พระนามจะมีความต่างกันไป
1: ค่ะทีนี้ในการกราบไหว้พระแม่กาลีส่วนใหญ่เน้นในเรื่องอะไรคะ
0: หน้าที่การงาน
1: ค่ะ
0: ธุรกิจพลังอํานาจบารมีแล้วก็ขอพลังทํางานในทุกๆวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทรัพย์พระแม่มีทุกอย่างค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่เห็นตรงหน้าแพทย์ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีบทสวด108พระนามนี่อยู่ตรงหน้านี้เรียงไปเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเรากราบไหว้กันตรงนี้อันนี้หมดหรือยังคะ
0: ยังค่ะยังมีพระแม่รัศมีด้วย
1: พระแม่รัศมี
0: ไปขอทรัพย์กันค่ะ
1: ได้
0: พระแม่รัศมีจะเป็นเรื่องทรัพย์เลย
1: ค่ะเข้ามาที่นี่นะคะจะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณผู้ชม
0: พลังงานด้วยค่ะคือพระแม่รัศมีเนี่ยจะเป็นเทพแห่งทรัพย์เทพแห่งการเงิน
1: ค่ะ
0: เป็นเทพแห่งความสวยงามท่านคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในบรรดามหาเทพทุกๆพระองค์
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านคือผู้หญิงที่มีทรัพย์ที่สุดท่านจะเก็บทรัพย์ของในสายเทพไว้ทั้งหมดแล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใจดีที่สุดค่ะพระแม่รัศมีคือเทพคือคนรู้จักทั่วโลกแล้วก็ขอทรัพย์ทั่วโลกแล้วก็คนมากก็จะสำเร็จแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ใครก็ตามที่จะทำศัลยกรรมความสวยความงามก็มาขอพระแม่รัศมีได้เลยค่ะท่านก็จะทำให้สวยยิ่งขึ้น
1: อ๋อเดี๋ยวต้องขออันนี้เน้นแล้วค่ะพี่น้อย แต่ว่าที่แพทย์เคยเห็นมานะคะพระแม่รัศมีเนี่ยจะให้ในเรื่องความรักด้วย
0: ความรักค่ะ
1: จะมีคนไปขอแฟนขอคู่ครองจากท่านเช่นกัน
2: และนี่จึงไม่ใช่เพียงการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้มิติแห่งศิลปะวัฒนธรรมและศรัทธาที่ช่วยเติมเต็มทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน
1: ค่ะพี่น้อยค่ะทีนี้อยากทราบค่ะเวลาทำการที่นี่เปิดทุกวันไหมคะ
0: ทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
0: คือที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึง1ทุ่มนะคะและหลังจากนี้ไปถ้าเรามีเรากำลังทำคาเฟ่อยู่ต่อไปอาจจะปิด2ทุ่ม
1: ค่ะ
0: เพราะคนชอบมากลางคืนคนวัฒนยาเราจะชอบมากลางคืนนะคะก็มาไหว้มากราบกันเพราะว่าร่มเย็นแล้วบางกลางวันก็อาจจะมีร้อนบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะมีงานกันทุกเดือนนะคะทุกเดือนเนี่ยเราจะจัดงานถวายท่านนะคะทุกเดือนจะมีแต่ละเดือนจะไม่ซ้ำวันค่ะก็แล้วแต่เลิกแต่ใช้ของแต่ละเดือนนะคะว่าถ้าตรงวันอะไรก็ขอฝากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวาลัยของมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีไว้กับทุกท่านด้วยนะคะก็อยู่บนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะซอยตรงนี้จะเป็นตรงโรงพักมีป้อมตำรวจตรงนี้นะคะแล้วก็ขับรถยาวลงมาตรงนี้จะเป็นถนนราชวรุณนะคะก็เข้ามาได้เลยบนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะข้างๆซอย1เนี่ยค่ะก็ท่านใดอยากมาไหว้องค์พระแม่ก็มาได้เลยนะคะตามเส้นทางนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าสนใจนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยค่ะที่พาแพทมารู้จักแต่ละองค์เนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ
2: นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งศรัทธาแล้ว มหากาลีอวตารจักรวาลชนนียังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความหลากหลายของความเชื่อในจังหวัดชลบุรีเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและเรื่องราวที่ผสมผสานอยู่ในสังคมไทยอย่างกลมกลืนที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาและวันนี้นะคะรายการเมืองไทยดีๆได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: าลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: คุณสิริสวภายกมือไหว
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์และท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามวันนี้ท่านผู้ชมจะได้สดับพระธรรมเทศนาโดยสามเณรธนชัยโอดตับปานนท์ซึ่งอายุ10ปีนะคะสามเณรบวชเพื่ออธิษฐานจิตให้กับคุณยายได้ปลอดภัยในการผ่าตัดเป็นเวลา1เดือนค่ะพระธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้เรื่องสุดยอดผู้เสียสละขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
0: ป้ายชื่อวัดสุทัศน์เทพวรารามตัวอักษรสีเงินทองนั้นท่านเรา

0: ชัยบรรยายธรรม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาสุขะปริจจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขันเตบัดนี้จักได้วิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาหลักธรรมตามพระพุทธภาษิตที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปารภบุพกรรมของพระองค์เองซึ่งมีเรื่องเล่าไว้ในอารักขาถาแห่งธรรมบทโดยสังเขปความว่าชาดกในมหากัปปิชาดกเรื่องราวของพญาวานรดังนี้ในอดีตการนานมาแล้วครั้งนั้นพระราชาแห่งราชวงศ์พรหมทัตเสวยสมบัติในกรุงพาราณสีคราครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาติเกิดเป็นพญาวานรมีบริวารจำนวนมากพญาวานรนี้มีกำลังมากเท่ากับช้าง5เชือกมีความคล่องแคล่วอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งมีต้นมะม่วงมีผลใหญ่หอมหวานขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์พญาวานรได้สั่งสอนลูกน้องว่าพวกท่านจงคอยดูต้นมะม่วงที่ยื่นกิ่งไปในแม่น้ำอย่าให้มีลูกมะม่วงหลงตาหากมะม่วงตกในแม่น้ำจะมีภัยมาสู่ฝูงวานรอย่างแน่นอนและแล้วกระพาดจนได้เมื่อมะม่วงผลหนึ่งหลงตาสุกแล้วร่วงลงไปในแม่น้ำอันไหลอย่างรวดเร็วตายแล้วว่าเราวานรตัวที่เห็นอุทานแล้วรีบกลับไปบอกพญาวานรชาวประมงกลุ่มหนึ่งดักอวนเพื่อจับปลาอยู่ใต้กระแสน้ำเมื่อถึงเวลากู้อวนก็พบว่ามะม่วงผลนั้นติดอวนโอ้มะม่วงอะไรผลใหญ่ขนาดนี้สีดุจดังทองคำน่ากินจังเลยชาวประมงผู้หนึ่งกล่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นข้าว่าเราอยากกินเลยของพิเศษอย่างนี้ควรนำไปถวายพระราชาเถิดเราจะได้รับบุญปูนบำเหน็จความดีความชอบอีกหน่อยก็คงมีผลมะม่วงลอยมาติดอวนอย่างแน่นอนเพื่อนของเขาแสดงความคิดเห็นในที่สุดก็ผลนี้ไปถวายพระราชาไหนลองเล่าให้ฟังสิว่าพวกเจ้าไปได้มะม่วงผลนี้มาแต่ไหนซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนมะม่วงอะไรกันหนอผลถึงใหญ่สีสวยดังทองคำมีกลิ่นหอมน่ากินพระราชาตรัสชาวประมงจึงได้กราบทูลสถานที่ที่พวกเขาพบมะม่วงให้พระราชาทรงทราบทุกประการพระราชาตรัสชื่นชมแล้วพระราชทานรางวัลแก่พวกชาวประมงเมื่อพวกชาวประมงกราบบังคมทูลลากลับไปแล้วพระราชารีบสั่งให้นำพวกพรานป่าผู้เชี่ยวชาญรับสั่งถามถึงมะม่วงว่ามีพิษอย่างใดหรือไม่เมื่อพานป่ากับบังคมทูลว่าน่าจะเป็นมะม่วงที่ลอยมาจากเชิงป่าหิมพานต์พระราชาจึงได้ใช้กริตประจำพระองค์ฝานผลมะม่วงแจกให้พระชายาและพระสนมลองชิมทันทีที่ได้สัมผัสรสมะม่วงก็เกิดความหอมอร่อยซ่านเป็นที่ติดอกติดใจโอ้ฉะไหนมะม่วง

ผลนี้จึงอร่อยวิเศษสุดเห็นปานนี้เล่าเราไม่เคยสัมผัสรสมาก่อนเลยพระราชาอุทานครั้งนั้นเมื่อติดใจในรสมะม่วงพระราชาสั่งให้เกณฑ์พรานป่าผู้ชำนาญทางรับสั่งให้จัดหาเรือพร้อมอาวุธและธนูแล้วพระองค์จึงประทับเรือพายสวนกระแสน้ำเข้าสู่ป่าหิมพานต์อันเป็นที่ตั้งแห่งป่ามะม่วงทันทีเอพวกเราดูข้างหน้านั่นสิมีกองเรือจำนวนมากเล่นสวนกระแสน้ำมายังป่ามะม่วงของเราแล้วมีเห็นมีมนุษย์เต็มลำเรือเลยวานรตัวหนึ่งอยู่บนยอดไม้ตะโกนบอกวานรที่อยู่บนพื้นดินสงสัยเสียแล้วท่านวานรท่านพญาวานรพูดไว้อย่าให้มามีมะม่วงตกน้ำภัยใหญ่จะมาถึงเราชะรอยว่าพวกมนุษย์คงเก็บได้แล้วประสงค์จะรู้แหล่งจึงพากันมาคำพูดของพญาวานรไม่ผิดเอาเสียเลยวานรอีกตัวหนึ่งรำพันจากนั้นวานรจึงพากันส่งข่าวกันและกันเกิดความโกลาหลขึ้นไปในป่ามะม่วงซึ่งแต่ก่อนแต่ไรมาวานรอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกพระราชาเสด็จถึงแล้วรีบสั่งจัดตั้งกองเรือแล้วกระจายกำลังออกรายล้อมป่ามะม่วงซึ่งเป็นที่อยู่ของฝูงวานรรับสั่งให้เตรียมอาวุธและธนูลูกศรเพื่อฆ่าวานรให้หมดสิ้นทั้งนี้พระองค์จะได้ยึดสวนป่ามะม่วงอันแสนโอชะสำหรับพระองค์ประทับในที่ที่ทหารจัดให้เสวยพระกฤหารและมะม่วงด้วยความสุขพระราชหฤทัยคืนนี้กองทหารค่อยโอบล้อมทุกด้านไล่วานรให้จนมุมที่ฝั่งแม่น้ำแล้วยิงฆ่าทุกตัวอย่าให้เหลือหัวหน้าทหารเรือสั่งทหารและนายธนูอย่างเฉียบขาดอย่าลืมนะฆ่าลิงทุกตัวอย่าให้เหลือป่ามะม่วงจะได้เป็นของพระราชาของเรานายทหารคนเดิมย้ำรอเวลาเที่ยงคืนพระจันทร์ตรงศีรษะก็จะดีมากฝูงวานรทั้งหลายตกอยู่ในความประหวั่นพึนถูกล้อมด้วยทหารพรานขมิ้นธนูโอบล้อมตั้งค่ายวานรทุกตัวมิรู้ว่าชะตาชีวิตของตนเองจะเป็นอย่างไรขณะนั้นหัวหน้าวานรอีกกลุ่มหนึ่งแต่เดิมมีความริษยาพญาวานรโพธิสัตว์แต่บัดนี้ไม่รู้จะแก้สถานการณ์อย่างไรจึงเข้าไปหาพญาวานรโพธิสัตว์แล้วพูดว่าพี่ท่านผู้กล้าหาญท่านพญาพานรินทร์คราวนี้เห็นชีวินจะสิ้นแท้แน่หนักหนาทหารพรานธนูล้อมเราอยู่รอบพนาเตรียมยิงลิงพวกข้าและพวกท่านให้บรรลัยน้องนี้จนปัญญาที่จะหาทางแก้ไขพี่ข้าปัญญาไวช่วยเราให้พ้นภัยเถิดพญาวานรได้รับการขอร้องจากหัวหน้าวานรขี้อิจฉาจึงรำพันออกมาว่าโถเอ้ยฝูงวานรต้องม้วยมอนกันครานี้หากข้าไม่ปราณีคงเห็นทีจะต้องตายเราจะกระโดดข้ามซึ่งแม่น้ำกระแสสายเถาวัลย์พันรอบกายผูกต้นไม้โดดกลับมาสะพานขนวานรพ้นลูกศรทุกทิศสาขืนกลัวมัวชักช้าองค์ราชาฆ่าพวกเราวานรได้ตัดสินใจทำตามที่คิดใช้ขาหลังเหยียบยอดมะม่วงที่ใกล้แม่น้ำกระโดดข้ามแม่น้ำอันกว้างใหญ่หาเถาวัลย์มาผูกต่อกันแล้วผูกกับกอไผ่ปลายเถาวัลย์ข้างหนึ่งผูกรอบเอวกะประมาณว่ายาวพอกับความกว้างของแม่น้ำเถาวัลย์ที่ผูกเอวจะได้คลี่คลายออกผูกยอดมะม่วงเมื่อครั้นเสร็จแล้วเหยียบยอดกอไผ่
โหนตัวเข้าหายอดมะม่วงทันทีแต่การคำนวณผิดนิดเดียวเถาวัลย์ยาวไม่พอแต่พอมือพญาวานรจับถึงมะม่วงก็สิ้นสุดความยาวของเถาวัลย์พญาวานรจึงบอกให้วานรทั้งหมดเหยียบหลังของตนเองรีบข้ามไปวานรแต่ละตัวทำความเคารพพญาวานรแล้วเหยียบหลังวิ่งข้ามแม่น้ำอย่างเกรงใจแต่ร้อนรนเมื่อวานรทั้งหลายข้ามฝั่งแล้ววานรขี้อิจฉาอยู่เป็นตัวสุดท้ายเห็นเป็นโอกาสที่จะฆ่าพญาวานรเพื่อตนเองจะได้เป็นหัวหน้าฝูงทั้งปวงและด้วยรู้นิสัยความเสียสละของพญาวานรว่าถึงอย่างไรก็ไม่มีวันปล่อยเถาวัลย์เป็นแน่จึงสบถออกมาว่าชักช้าไอ้หน้าโง่ทำอวดโก้เสียสละทีเป็นของกูละขอชนะมึงสักทีกระทืบไอ้ดักดานให้ถึงคลานกลายเป็นผีมึงตายวายชีวีบารมีกูใหญ่โตมึงอยู่กูไม่ใหญ่มึงตายไปกูได้โกไอ้นุงถิงลิงหน้าโง่ตายคาโซ่ห่วงเถาวัลย์เมื่อสบถดังนี้แล้ววานรขี้อิจฉาเหยียบยอดมะม่วงแล้วทิ้งตัวลงไปบนร่างของพญาวานรในส่วนแห่งกลางสันหลังเมื่อถูกวานรผู้มีร่างใหญ่โตกระโดดเหยียบกระแทกกลางสันหลังกระดูกของพญาวานรเคลื่อนออกเกิดทุกขเวทนาอย่างยิ่งวานรขี้อิจฉาเดินโขมน้ำหนักตัวเพิ่มความเจ็บปวดทุกทรมานแก่พญาวานรพระโพธิสัตว์เป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยใจตั้งมั่นจึงกอดปลายกิ่งมะม่วงอย่างมั่นคงเพราะเกรงว่าวานรตัวสุดท้ายจะไปไม่ถึงฝั่งแม่น้ำร่างของพญาวานรสั่นเทาด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิตเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นมิได้คลาดไปจากสายพระเนตรของพระราชาบรรดาขุนทหารพรานธนูทั้งหลายทุกคนเฝ้ามองความเสียสละของพญาวานรด้วยความอัศจรรย์ใจโอ้ทำไปได้อย่างไรที่วานรตัวนี้จะกระทำเช่นนี้เสียสละได้เช่นนี้พระราชาทรงอุทานออกมาดังๆขุนทหารพรานธนูมีความอัศจรรย์ใจมิได้ต่างไปจากพระราชาของพวกเขาเลยวานรขี้อิจฉาผ่านพ้นแม่น้ำไปเพราะอาศัยเหยียบร่างของพญาวานรแต่ภาพของแสงจันทร์สะท้อนแม่น้ำเบื้องล่างร่างของพญาวานรมีเถาวัลย์ผูกเอวมือจับกิ่งมะม่วงช่างเป็นภาพทั้งน่าประทับใจและสลดใจอะไรกันแม้แต่สัตว์ก็มีทั้งเสียสละและขี้อิจฉาด้วยหรือนี่พระราชาทรงเปล่งอุทานออกมาดังๆครั้นรุ่งเช้าพระราชารีบสั่งให้นำเรือไปเทียบตรงร่างของพญาวานรผูกแค่แล้วรับเอาร่างของพญาวานรลงมาพระองค์จึงทราบว่าพญาวานรมีร่างกายบอบช้ำไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เลยทรงเสียพระทัยยิ่งนักอีกทั้งเกิดความรักในพญาวานรดั่งบิดามารดารักบุตรทรงรับสั่งให้นำน้ำมาพรมร่างกายแล้วนำร่างของพญาวานรขึ้นเรือพระที่นั่งแล้วของพระองค์เดินทางกลับพระนครขุนทหารพรานธนูทั้งหลายต่างเร่งพากันเก็บมะม่วงอันมีรสโอชาบรรทุกลงในเรือคั้นเสร็จแล้วขบวนเรือของพระราชาจึงเคลื่อนออกจากป่าตามแม่น้ำมาจนถึงพระนครโดยสวัสดิภาพพระราชาทรงรับสั่งให้นำน้ำผมนำร่างพญาวานรเข้าในวังจัดห้องรักษาพยาบาลทรงเสียพระทัยยิ่งนักเป็นต้นทรงเฝ้าดูแลพญาวานรอย่างใกล้ชิดรับสั่งถามว่า
เพราะเหตุใดท่านจึงเสียถึงสละ

0: ทอดกายเป็นสะพานอย่างกล้าหาญให้วานรเอาเปรียบเหยียบกายาข้ามถึงฝั่งทาราสถาพรท่านไม่กลัวร่างกายทำลายหักท่านไม่กลัวร่างปักด้วยลูกศรท่านไม่กลัวตัวอิจฉามาราร้อนท่านวานรท่านทำไปทำไมกันพญาวานรได้ตอบปุบฉาของพระราชาว่าข้าขอทูลองค์ราชาอย่างพาชื่อข้านี้คือหัวหน้าวานรใหญ่เมื่อผู้ใดปกครองต้องของภัยจะเพิกเฉยอยู่ใหญ่ไม่เข้าทีเกรงลูกศรกำชาบอาบยาพิษแทบทุกทิศประดังมาจึงพาหนีลิงทุกตัวกลัวตายวายชีวีหากไม่มีใครช่วยของม้วยมอนมีลิงที่ริษยาข้ารู้ชัดถ้าเกรงข้ากลัวเกรงความวิบัติแล้วผัดผ่อนทิ้งลูกน้องให้ตายตัวหายจรโลกจะค่อนนินทาหน้าตัวเมียผู้นำจงจำมั่นต้องขยันในหน้าที่ผูกจิตวิทไมตรีพึงมีความซื่อตรงรักษาศีลและสัตว์ทรัพย์สมบัติอย่าลุหลงชีวิตจะปลิดลงอย่าระย่อต่อศัตรูอย่าหลงพะวงกามเรื่องเลวทรามน่าอดสู่ระวังหัวและหูพวกโฉดเขาชอบเป่าลมระวังโอดยามโกรธจัดอย่าพลั้งตัดจงหัดขมขันติค้ำอารมณ์อย่าเบือนผิดหลักธรรมคนดีจงส่งเสริมคนเหิมเกรมขนให้นำทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องค้ำผู้นำเอ่ยจบโอวาทแล้วพญาวานรก็สิ้นใจพระราชาโทมนัสเป็นอย่างมากอย่างดุจดังว่าพระองค์ได้สูญเสียพระราชโอรสสุดที่รักของพระองค์โปรดให้จัดงานศพกลางพระนครครั้นถึงเวลารับสั่งให้ชาปนกิจศพแบบสูงไฟมิให้กระดูกแหลกป่นเสร็จแล้วทรงโปรดให้สร้างสถูกลางพระนครจัดงานเฉลิมฉลอง7วันในทุกๆวันทรงตรัสเล่าเรื่องวิธีการอันเป็นภาวะผู้นำของพญาวานรและขนานนามเมืองหลวงนั้นว่าพาราณสีบุคคลอาจสละสุขพอประมาณเพื่อสุขภัยบูรณ์ตามในที่ได้แสดงมานี้ได้ชื่อธีระคือปราชญ์เพราะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาพอเพื่อจะไม่ติดอยู่กับสุขพอประมาณเฉพาะหน้าอาจสละเพื่อแลกสุขวิบุญได้พึงเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นนิทัศนุทาหรณ์แม้ในเรื่องนี้เองคือการเสียสละที่ทำที่ทรงทำเมื่อครั้งเป็นสังขรพราหมณ์ตามที่เล่ามาข้างต้นทรงได้ชื่อว่าทรงสละทิฏฐธรรมสุขเพื่อสัมปรายสุขอันไพบูลย์และปรากฏในชาดกนั้นๆว่าเมื่อทรงเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ทรงไม่ติดอยู่ในทิฏฐธรรมสุขและสัมปรายสุขทรงย่อมสละสุขเพื่อบรมสุขทุกชาติโดยลำดับมาในที่สุดเมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้ชื่อว่าได้ทรงบรรลุพระบรมสุขอันเป็นสุขวิบุญแท้จริงเมื่อทรงบรรลุบรมสุขแล้ว ก็ยังมีพระหฤทัยไหวเอ็นดูประชานิกรผู้ยังไม่ได้รับสุขแม้มีความปรารถนาสุขอันกำลังพระมหากรุณาให้คะแม่นมั่นอยู่ที่ใดจะทรงบำเพ็ญปรหิตสุขสมบัติเมื่อตนได้บรรลุประโยชน์ตามสมควรแล้วก็ไม่ควรจะมีใจแคบดูนิ่งดูดายควรมีเมตตากรุณาบำเพ็ญกุศลสุขประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตามกำลังสามารถจะอย่างไรก็ตามความสุขนั้นจำต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นเครื่องสนับสนุนหมั่นเพ่งพินิจด้วยสติปัญญาว่าอย่างไรเป็นสุขพอประมาณอย่างไรเป็นสุขไพบูลย์ไม่ควรติดอยู่ในสุขพอประมาณที่เกิดเฉพาะหน้าและไม่ควรเกียจคร้านในอันที่จะแสวงหาสุขให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเห็นว่าจักได้สุขไพบูลย์เพราะสละสุขพอประมาณพึงสละเพื่อแลกสุขไพบูลย์เช่นนี้ก็จะประสบทิฏฐธรรมสุขไพบูลย์สัมปรายสุขไพบูลย์และบรมสุขไพบูลย์โดยลำดับต้องด้วยในพระพุทธสุภาษิตอันมาในคุทธนิกายธรรมบทว่าอัปปมัตโตหิชายันโตปปโปติวิปุลังสุขขังผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่ย่อมถึงวิบุญสุขดังนี้บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติสำคัญ2ประการดังกล่าวมาแล้วคืออัตหิสมบัติหมายถึงความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำและปรหิตปฏิบัติหมายถึงความมีน้ำใจในการปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมและเพื่อส่วนรวมขององค์กรตนพุทธวิธีบริหารยึดหลักธรรมมาปฏิปไตยเป็นสำคัญด้วยเหตุผลที่ว่าผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารพุทธบริหารจึงไม่เป็นทั้งอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยผู้บริหารที่เป็นอัตตาธิปไตยก็มักจะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือความพอใจส่วนตนเป็นที่ตั้งโดยยึดคติว่าถูกต้องคือถูกใจข้าพระเจ้าผู้บริหารประเภทนี้มักลงท้ายด้วยการเป็นเผด็จการส่วนผู้บริหารที่เป็นโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพื่อให้ตนอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เขาพยายามทำให้ถูกใจทุกคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผู้บริหารประเภทนี้มักหนีปัญหาเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์กรก็พยายามลอยตัวหนีปัญหาผู้บริหารที่ดีเป็นธรรมาธิปไตยเขายึดถือคติว่าถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจข้าพเจ้าหรือต้องถูกใจทุกคนเขากล้าตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำโดยไม่พยายามลอยตัวหนีปัญหาเขาถือคติว่าอำนาจที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเขาย่อมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งกว่านั่นคือประโยชน์สุขส่วนรวมดังพุทธพจน์ที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทว่ามัตตาสุขปริจจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขขังจะเชมัตตาสุขขังทีโร สัมปัสสังวิปุลังสุขันถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่เพราะสละประโยชน์สุขเล็กน้อยบุคคลก็ควรเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่เทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนารัตนตังยนุภาเวนะรัตนนุเตชะสาขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จนโดนบันดาลประทานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิทานสนทสารสมบัติและธรรมสารสมบัติทุกคุณสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นนั้นจงผลันสำเร็จจงผลันสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องภาวะผู้นำก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี
1: สามเณรธนชัยและคารวะยกมือขึ้นจรดศีรษะคุณอำพันธ์คุณสุภาราชวิปรากิตนั่งพนมมือและยกมือขึ้นจรดศีรษะหนึ่งครั้ง
2: คุณผู้ชมคะบุคคลที่สละความสุขพอประมาณเพื่อความสุขที่ไพบูลย์ได้จะได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์เพราะเป็นผู้มีสติปัญญาเพื่อที่จะไม่ติดอยู่ในสุขพอประมาณเฉพาะหน้าอาสละเพื่อแลกวิบูลย์สุขซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกับที่พญาวานรได้ทำสิ่งนี้เองค่ะถือเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้นำที่จะได้นำไปปฏิบัติตามได้นั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณสิริสวัสดิ์ภายกมือไหว้ขึ้นโลโก้ NPT2 HD

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินค่ะ
1: ผมอรรถพงษ์เบิกประโคนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับอีก2ช่องทางแบบสดๆในขณะนี้นะครับช่องทางแรกทาง Facebook Live NBT ภาคกลางนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางการรับชมนะครับทาง www.nbtcenter.com นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่บางท่วมบางจุดลดแล้ว
0: อ
1: ย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีบางจุดก็เริ่มมีการลดแล้วนะครับไปจนถึงนี่เลยฉะเชิงเทรา
0: ฉะเชิงเทรา
1: แล้วก็รวมไปถึงนครนายกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องแรกครับคุณผู้ชมครับ
0: เรามาดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรองแม่ทัพภาคที่1ค่ะลงพื้นที่บางคราติดตามน้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางคราค่ะพี่ยุ้ยที่หลายชุมชนนะคะยังเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทำให้บางครอบครัวค่ะต้องย้ายออกจากบ้านไปพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะขณะที่หน่วยงานภาครัฐนะคะยังคงเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ค่ะพลตีเบญจพลเดชาติวงศ์ค่ะณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะเนี่ยลงพื้นที่อำเภอบางคราค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยพลตีธีรยุทธ์เส้งรอดผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมรายงานสถานการณ์ค่ะประเด็นสำคัญของการติดตามครั้งนี้ค่ะคือสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่แนวทางระบายน้ำและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานกำลังและจัด

0: ช่วยเหลือเนี่ยได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะและประชาชนเนี่ยที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านพักได้ตามปกติค่ะจากนั้นค่ะรองแม่ทัพภาคที่1ค่ะพร้อมคณะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดหัวไซค่ะอำเภอบางคล้าเพื่อพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พักอาศัยภายในศูนย์พักพิงค่ะรวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะสำหรับการช่วยเหลือหลังจากนี้นะคะหน่วยทหารเนี่ยจะยังคงประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตามสถานการณ์น้ำสนับสนุนกำลังพลและการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะก็อย่างที่เห็นเนาะน้ำก็ท่วมขังแบบนี้เลยแล้วถ้ายิ่งหลายวันน้ำก็จะมีการเน่าเสียเนาะค่ะโดยเป้าหมายสำคัญนะคะขณะนี้ค่ะไม่ใช่เพียงการเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะและครอบครัวที่ยังไม่ได้รับและครอบครัวเนี่ยที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ตอนนี้ก็จังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ทุกหน่วยงานนะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกับบูรณาการทุกหน่วยเพื่ออะไรเพื่อช่วยปัญหาของประชาชน
0: เพราะว่าหนักจริงๆค่ะพี่
1: เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนเนี่ยเดือดร้อนที่สุดฉะนั้นก็คือทุกหน่วยเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี
0: ้ให้มันกลับมาปกติ
1: คืนสู่สภาพปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่บอกหลังจากน้ำลดเราต้องมานั่งฟื้นฟูด้วย
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วฉะเชิงเทราเนี่ยคือเป็นแหล่งเศรษฐกิจ
0: ใช่แหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีพื้นที่การท่องเที่ยวนี่เยอะพอสมควร
0: เยอะมากแล้วแบบแช่น้ำมาพี่ยุ้ยคือเราต้องมาฟื้นฟูอีกเยอะเลย
1: เอ้ยเคยไปที่วัดสมานรัตนารามไหม
0: เคยไปค่ะ
1: วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีผลกระทบ
0: ใช่ค่ะ
1: บริเวณรอบข้างเองเพราะอยู่ในพื้นที่บางค้าเหมือนกัน
0: บางค้า
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ฉะนั้นก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดสมานเนี่ยครับพระราชวชิระประชานาถเนี่ยท่านได้นี่เลยเห็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับท่านมีการเปิดโรงพยาบาลนะครับเป็นศูนย์ที่พักพิงน้ำท่วมน
0: ี่
1: พื้นที่แห่งนี้นะครับก็คือบริเวณชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามเนี่ยหรือโรงพยาบาลพุทธโสธร2เนี่ยเปิดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวครับคุณผู้ชมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ฟอกเลือดผู้สูงอายุนะครับและประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกตินำโดยนะครับพระราชวชิระประชานาถนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามเนี่ยท่านเปิดเผยว่าแม้อาคารหลังเนี่ยที่เห็นอยู่ครับโรงพยาบาลส่วนบางส่วนเนี่ยยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างแต่เมื่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางวัดก็จึงเร่งปรับพื้นที
0: ่
1: จัดเตรียมห้องพักและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยเฉพาะโดยใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงก็สามารถเปิดรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพหนีน้ำท่วมเนี่ยได
0: ้
1: ขณะนี้นะครับผู้ป่วยเข้ามารับการดูแลหมุนเวียนกว่า100รายนะครับทั้งจากจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีและจังหวัดสักแก้วโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ครับมีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมทางวัดเนี่ยก็ยังมีจัดรถรับส่งผู้ป่วยจากพื้นที่น้ำท่วมพร้อมจัดอาหารทั้งผู้ป่วยและก็ญาติด้วยรวมถึงอาหารเฉพาะโรคและเปิดโอกาสให้ญาติสามารถพักดูแลผู้ป่วยได้ตามความเหมาะสมแต่ปัญหาสำคัญครับตอนนี้คือเตียงผู้ป่วยยังไม่เพียงพอนะครับเพราะผู้ป่วยติดเตียงบางรายต้องรีบอพยพออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมจึงไม่สามารถนำเตียงติดตัวมาได้นะครับก็ต้องใช้เป็นเตียงชั่วคราวไปก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังขาดแคลนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้ทุกวันโดยเฉพาะกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับทางเจ้าอาวาสนะครับท่านได้กล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับด้วยความตั้งใจนะครับ

0: ที่เดือดร้อนอพยพมาจริงๆแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนอกจากมีศูนย์ที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านก็ไม่ได้แล้วตอนนี้พื้นที่เนี่ยเดือดร้อนหมดท่านต้องเปิดแล้ว
1: ชั้น2
0: แล้วเห็นไหมที่บอกมีหมุนเวียนมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยรายแล้ว
1: ใช่เพราะว่าผู้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคไตอะนะก็ต้องล้างไตอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องนี้สำคัญมากและที่สำคัญที่นี่ก็เป็นศูนย์ไตด้วยในการดูแลแน่นอนครับไปกันต่อครับเรื่องน้ำท่วมครับ
1: เรามาดูกันที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะคือสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มที่จะเบาบางลงแล้ว
0: ค
1: ่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลรอบเมืองนะคะอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นค่ะหลังระดับน้ำในบางพื้นที่นะคะเริ่มลดลงค่ะแต่ยังมีประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบและต้องอาศัยในจุดพักพิงชั่วคราวอยู่ โดยหน่วยงานท้องถิ่นค่ะยังคงเดินหน้าดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองนะคะนำโดยนายสมดุลภาคเพียรศิลป์ลงพื้นที่หมู่9ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีนำถุงยังชีพน้ำดื่มและไข่ไก่ค่ะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับการสนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่มจากนายอธิพัฒน์แก่นโพและปลัดอำเภอทนิตาตระกูลศรีค่ะเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยทั้งในชุมชนและบริเวณจุดตั้งเต็นท์อพยพซึ่งยังมีประชาชนบางส่วนค่ะพักอาศัยอยู่นอกจากนี้นะคะยังไม่สามารถกลับนอกเนื่องจากเนี่ยยังไม่สามารถกลับเข้าไปในใช้ชีวิตได้ปกติตามที่บ้านเนาะแม้ระดับน้ำนะคะจะเริ่มลดลงแต่การดูแลประชาชนค่ะยังคงมีความจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตค่ะรวมถึงการดูแลผู้ที่ยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยค่ะเรามาดูกันที่จังหวัดที
0: ่
1: ตำบลเกาะลอยกันบ้างเนาะค่ะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนเนาะในพื้นที่ตำบลเกาะลอยค่ะอำเภอประจันตคามนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะยังมีน้ำใจจากผู้นำชุมชนเนาะคือที่ออกมาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่
0: อง
1: โดยนายอิทธิพลค่ะกุลธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลเกาะลอยค่ะได้นำรถเทรลเลอร์ส่วนตัวเนี่ยมาให้บริการรับส่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะร่วมกับทีมกำลังสนิทค่ะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับเส้นทางให้บริการค่ะเริ่มจาก3แยกบ้านค้อไปจนถึงบริเวณร้านปานีเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้สะดวกขึ้นแม้บางเส้นทางค่ะยังมีน้ำท่วมขังค่ะล่าสุดวันนี้นะคะเป็นวันที่6แล้วที่มีการนำรถเนี่ยออกมาให้บริการฟรีอย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือและน้ำใจจากคนในชุมชนที่ช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
0: นี่แหละคือคนไทย
1: ใช่
0: คนไทยเนี่ยจะมีปัญหากันนู่นนี
1: ่ยังไงสุดท้ายก็ต้องช่วยกัน
0: เขาก็มาช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
1: รอดไปได้นะเพราะว่าสถานการณ์อุทกภัยก็ถือว่าครั้งนี้ก็ท่วนหน้าเกือบท่วนเลย
0: เนี่ยมีหลายจุดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อให้น้ำลดแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปดูที่บ้านเนี่ยม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: ต้องไปทำความสะอาดเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ทางพื้นที่อรัญประเทศเนี่ยที่ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 5-6-7 วันเนี่ยยังเก็บกวาดกันอยู่เลยนะครับ
1: ยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดนะครับบางบ้านเนี่ยยังทำความสะอาดกันอยู่เลยเพราะว่าในตลาดสดอรัญประเทศเองเนี่ยก็คือถ้าใครเคยไปจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันลึกขนาดไหนหน้าอกฮ
1: ะ
0: หน้าอกนี่ในพื้นที่ซึ่งไม่ได้ท่วมมาหลายปีทุกวันนี้พอหลังจากน้ำลดมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ประมาณวันที่สักประมาณ6 7 8 9ไปแล้วประมาณเนี้ยก็ยังทำความสะอาดกันบางบ้านเนี่ยกระจกแตกก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ซ่อมเลยประตูบวมของข้างในพังเสียหาย
1: หลังจากน้ำลดแล้วมันก็ต้องมาดูแลกันตอนหลังน้ำลดอีกแล้วป
0: ั
1: ญหาของเชื้อราอีกนะคะถ้าเกิดชื้นอีก
0: ไหนจะดินโคลนที่ต้องทำความสะอาดยากมากอีกหนึ่งปัญหาครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมก็คนก็ประสบปัญหาไปแล้วสัตว์เองก็เป็นอีกหนึ่งครับที่ประสบความปัญหาเหมือนกันทางกรมการสัตว์กับทหารบกเนี่ยของทหารบกเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเขามีบูรณาการกำลังเนี่ยกับปศุสัตว์จังหวัดนครนายกได้หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอ

0: องคลักษ์นะครับจังหวัดนครนายกเนี่ยได้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะบ้านเรือนประชาชนอย่างที่บอกไปแต่ก็ยังทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะทุ่งหญ้าอาหารนี่แหละครับตามธรรมชาติถูกน้ำขังส่งผลให้สัตว์ขาดแคลนอาหารล่าสุดครับกรมการสัตว์ทหารบกได้จัดกำลังพลจิตอาสากองพันนักเรียนโรงเรียนการสัตว์กรมสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกพร้อมยานพาหนะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเร่งลำเลียงหญ้าแห้งจำนวน120ฟ่อนลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยกระจายความช่วยเหลือเนี่ยไปยัง4จุดในอำเภอองคลักษ์ได้แก่หมู่ที่1ตำบลทรายมูลจำนวน20ฟ่อนหมู่ที่2จำนวน34ฟ่อนหมู่ที่11จำนวน58ฟ่อนแล้วก็หมู่ที่13ตำบลศรีสะกระบือเนี่ยอีก8ฟ่อนการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร6รายและสัตว์เลี้ยงอีก60ตัวที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารจากสถานการณ์น้ำท่วมแม้จะเป็นการช่วยเหลือด้านอาหารแต่ก็สำคัญถือว่าไม่มากก็น้อยเป็นการช่วยเหลือนะครับเพราะสัตว์เองสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นทรัพย์สินแล้วก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญของครอบครัวของพี่น้องเกษตรกรการเร่งส่งเสบียงอาหารใส่เข้าไปในพื้นที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่สัตว์จะขาดแคลนอาหารแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในช่วงที่ยังไม่สามารถนำอาหารออกยังไม่สามารถนำสัตว์เนี่ยออกไปหากินได้ทั้งนี้ครับคุณผู้ชมหน่วยงานทหารและปศุสัตว์เนี่ยได้ร่วมกันสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเนี่ยระหว่างรอสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกตินี่แหละก็เดือดร้อนนะ
1: เดือดร้อนค่ะเพราะว่า
0: ต้องกินเหมือนกัน
1: น้ำท่วมหมด
0: น้ำท่วมหมดแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคนเขาเลี้ยงกระบือเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเน
1: ี่
0: ยเขาก็ต้องออกปล่อยไปกินหญ้าตามธรรมชาติใช่ไหม
1: โดนน้ำไงคะ
0: ถูกครับ
1: เดือดร้อนท่วนหน้าไป
0: ไม่เป็นไร
1: เรามาด
0: ู
1: ในเรามาดูในเรื่องของการเยียวยาจากภาครัฐกันบ้างนะคะภาครัฐค่ะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่3แนวทางหลักค่ะโดยแต่ละแนวทางนะคะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกันค่ะแนวทางแรกนะคะคือเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะเป็นเงินช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถขอรับค่าซ่อมแซมตามความเสียหายจริงค่ะสูงสุดนะคะไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังค่ะหากเป็นโรงเรือนเกษตรยุ้งข้าวหรือคอกสัตว์ช่วยเหลือได้สูงสุด 6,800 บาทต่อครอบครัวส่วนผู้ที่ต้องเช่าที่พักชั่วคราวนะคะเพราะบ้านเช่าเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้มีค่าช่วยเหลือเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทค่ะเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและหากเครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยหลักเนี่ยเสียหายก็มีเงินช่วยเหลือสูงสุด 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ะนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสผู้พิการจากภัยพิบัติและค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิตโดยต้องผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนแนวทางที่2ค่ะคือเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569
0: ครับ
1: กรณีบ้านถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือท่วมไม่เกิน7วันแต่มีทรัพย์สินเสียหายตามเงื่อนไขจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีน้ำล้อมรอบบ้านเกิน7วันจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงผู้พักอาศัยในอาคารสูงที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์มีเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทสำหรับกรณีเสียชีวิตค่ะจากอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มโดยตรงเนี่ยมีเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะคือโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะไปจนถึง1ตุลาคม2570ครอบคลุมภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวหากบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยโดยแบ่งเป็นค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขสูงสุดเนี่ยอีก 90,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีเสีย ชีวิตจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยมีวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทต่อคนค่ะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ผู้ประสบภัยนะคะสามารถแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์ thainetcat.org ค่ะโดยควรแจ้งภายใน30วันนับจากวันเกิดเหตุและเมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องเนี่ยบริษัทประกันภัยจะพิจารณาจ่ายเงินภายใน15วันตามเงื่อนไขค่ะสิ่งสำคัญนะคะที่อยากย้ำคือเงินทั้ง3แนวทางนี้ค่ะไม่ใช่ว่าทุกครัวเรือนนะคะจะได้รับทุกประเภทโดยอัตโนมัติค่ะเพราะต้องพิจารณาจากช่วงเวลาที่เกิดภัยลักษณะความเสียหายพื้นที่ประกาศภัยและหลักเกณฑ์ของแต่ละมาตรการด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะจะต้องใช้มาตรการเยียวยาที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ความคุ้มครองย้อนหลังของประกันภัยพิบัติที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะ
0: แนวทางที่2นี่ก็พื้นที่จังหวัดสระแก้วอำเภอวาร ณประเทศก็มีเริ่มมีการทยอยเริ่มให้แล้ว
1: 9,000 บาท
0: ใช่อย่างน้อยคุณต้องเก็บเอกสารเก็บหลักฐานในพื้นที่ที่บ้านน้ำท่วมไว้
1: เอาไว้แนบใช่
0: เผื่อวันนึงหรือไปยื่นแล้วเขาขอเพิ่มเราก็ยังมีได้ทันท่วงทีนะครับหลังจากน้ำลดบางส่วนในพื้นที่เนี่ยก็จะเริ่มมีการซ่อมแซมมันเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลายคนก็มีการกังวลเอ๊ะจะเพิ่มจะแพงขึ้นไหมเพราะว่าบางเขาเรียกว่าบางหน่วยบางร้านค้าเนี่ยก็จะฉวยโอกาสตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: เหมือนกับว่าเขาต้องการไปบำรุงซ่อมแซมน้ำบ้านประตูก่อขึ้นอันนู้นก่อขึ้น
1: ราคาขึ้น
0: แต่เขามีกรมการค้าภายใน
1: ช่วยอยู
0: ่ในการจับมือกับภาคเอกชนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็มีการตึงราคาการซ่อมบ้านซ่อมรถช่วยประชาชนในเรื่องของหลังจากน้ำลดลาช่วงนี้ก็ในพื้นที่หลายช่วงก็มีการอย่างที่บอกครับมีเริ่มการฟื้นฟูหลังน้ำลดกันแล้วหลายครอบครัวก็ต้องมีการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นรวมถึงรถยนต
1: ์
0: รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการจมน้ำเสียหายนะครับก็ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับกรมการค้าภายในจับมือกับภาคเอกชนครับมีการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยได้มีการหารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ขอความร่วมมือตึงราคาสินค้าบริการไม่ปรับราคาในช่วงที่ประชาชนกำลังเดือดร้
1: อ
0: นพร้อมเตรียมสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอกับความต้องการครับคุณผู้ชมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ3กลุ่มหลักได้แก่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมบ้านเช่นโฮมโปรไทยวัสดุดูโฮมและโกลบอลเฮาส
1: ์
0: กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดรวมถึงศูนย์บริการรถยนต์และค่ายรถยนต์รถต่าง
1: ๆ
0: นอกจากนี้นะครับยังขอความภาคเอกชนให้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้หน่
1: อ
0: ยทั้งลดราคาวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็ครถฟรีหรือคิดค่าบริการพิเศษเลยรวมถึงโครงการนำสินค้าเก่ามาแลกสินค้าใหม
1: ่
0: แล้วก็แบบผ่อนชำระเพื่อช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมกรมการค้าภายในเนี่ยยังมีการเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าของชีพในพื้นที่ต่างๆให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นได้ราคาที่เหมาะสม
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามครับก่อนสินค้าเนี่ยหรือใช้บริการเครื่องใช้สิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยขอให้ตรวจสอบราคากันก่อนแล้วก็เงื่อนไขแต่ละร้านให้ชัดเจนเพราะว่าโปรโมชั่นอาจไม่แตกต่างกันเท่าไหร
1: ่
0: หากพบร้านค้าที่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ค
0: ่ะใครที่เห็น มีการขึ้นราคาผิดปกติเมื่อเดือนที่แล้วราคา10บาท
1: เอ๊ะทำไมตอนนี้มันราคามันขึ้นไปอีก
0: แจ้งเลย
1: ใช่
0: แจ้งเลยนะครับช่วยกัน
1: 1569ค่ะสายด่วนกรมการค้าภายในค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะในช่วงของคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ช ช็คด่วนเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทยช่วง 9-13 ตุลาคมนี้จังหวัดไหนต้องระวังบ้างไปดูกันครับข่าวชิงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยครับเตือนภัยฉบับที่5แล้วนะครับระบุว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม69นี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนครับประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับพื้นที่เสี่ยงวันนี้9ตุลาคมเริ่มที่ภาคอีสานนะครับมีจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสครับวันที่10ตุลาคมน่าห่วงหลายภาคครับภาคตะวันออกเจอฝนตกหนักมากที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้หลายจังหวัดนะครับอยู่ในพื้นที่ฝนตกหนักครับวันที่11ตุลาคมต้องจับตาฝนตกหนักมาก4จังหวัดก็คือราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคอื่นๆก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งครับและยาวไปจนถึง 12-13 ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและหลายจังหวัดครับสำหรับวันนี้9ตุลาคมทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายโดยเฉพาะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองถึง 60% ของพื้นที่ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงในทะเลกันด้วยนะครับใครมีแผนเดินทางช่วงนี้อย่าลืมพกร่มเช็คเส้นทางการเดินทางให้ดีเช้านี้จังหวัดไหนฟ้าครึ้มหรือว่าฝนตกบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
3: ท่านน้องหมาน้องแมวฟังทางนี้เลยค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาเปิดตัว7นวัตกรรมไทยสู้ภัยน้ำท่วมชูไฮไลท์กระเป๋ายังชีพสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินที่จะไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงตัวโปรดไว้ข้างหลังค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมมือกับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินำ7นวัตกรรมของคนไทยนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศค่ะโดยไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือนวัตกรรมชุดยังชีพสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันนะคะโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนวัตกรรมนี้นะคะออกแบบมาเป็นกระเป๋าและกล่องยังชีพน้ำหนักเบาเพียง 3-4 กิโลกรัมแต่อัดแน่นไปด้วยอาหารน้ำดื่มทรายแมวรักโลกและคอกพับได้ค่ะซึ่งเพียงพอสำหรับดูแลสัตว์เลี้ยงในศูนย์อพยพได้นานถึง7วันค่ะทำให้เจ้าของไม่ต้องกังวลเรื่องของการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงช่วงวิกฤตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนวัตกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกค่ะทั้งครอบคลุมเรื่องของระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดนกู้ภัยค้นหาผู้ประสบภัยพร้อมขนส่งเสบียงออกซิเจนกระป๋องพกพาฉุกเฉินตลอดจนสเปรย์กำจัดเชื้อราและจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินหลังจากน้ำลดค่ะโดยรัฐมนตรียศชนันนะคะย้ำว่างานวิจัยทั้งหมดพร้อมจะขยายผลร่วมกับเอกชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 25,000 ครัวเรือนค่ะ
4: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการดูแลประชาชนจากธงฟ้าลดค่าของชีพพร้อมบริการแพทย์ต่อเนื่องดูแลกลุ่มเปราะบางนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัยดังนี้นะคะกรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาผักและไข่ไก่เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าและบริการโดยเชื่อมโยงสินค้ากับตลาดสดตลาดกลางและตลาดค้าส่งค้าปลีกเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เพื่อกระจายต่อไปยังร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ค่ะชะลอการส่งออกถึงธันวาคมปี2569ด้วยด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าโดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบอุทกภัยใช้รถโมบายและตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่น้ำลดและสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมค่ะส่วนภูมิภาคเริ่ม16ตุลาคมโดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกทางด้านการให้บริการด้านการแพทย์การดูแลสถานพยาบาลและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้จัดระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่จะทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและวางระบบรับส่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นลำดับแรกเมื่อเกิดน้ำท่วมค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งและแสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: มาในเรื่องของการเตือนภัยกันบ้าง
3: ค่ะ
2: หลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นกับกลุ่มมิจฉาชีพครับคุณผู้ชมครับขยันจริงๆนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำท่วม
3: ใช่อาศัยช่วงนี้
2: ต้องระวังนะครับ
3: ค่ะ
2: นี่เลยเขาใช้การโพสต์ในโซเชียลเปิดรับบริจาคมูลนิธินู่นนี่นั่นนะครับช่วงนี้ใครเห็นโพสต์แบบนี้ต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะครับต้องสงสัยไว้ก่อนว่าจริงไหมมูลนิธินี้มีตัวตนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็บางกลุ่มก็มีการสร้างเพจ Facebook ปลอมขึ้นมาครับคุณผู้ชมมีการแอบอ้างชื่อมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่มีชื่ออยู่จริงนำภาพผู้ป่วยผู้ประสบภัยเนี่ยหรือสัตว์ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือมาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความชวนให้สงสารเพื่อกระตุ้นนะครับให้รีบบริจาคนะที่น่าระวังที่สุดก็คือบางโพสต์เนี่ยใช้ภาพแล้วก็เรื่องราวของผู้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างครับเปลี่ยนเลขบัญชีรับการบริจาคกลายเป็นบัญชีของมิจฉาชีพทำให้คนเนี่ยครับที่ตั้งใจช่วยเหลือโอนผิดฮะโดยผู้เดือดร้อนตัวจริงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมเหตุจริงหรือเปล่าชื่อบัญชีธนาคารตรงกับหน่วยงานที่อ้างหรือเปล่าแล้วก็มีการประกาศรับบริจาคผ่านช่องทางต่างๆจริงไหม
3: ค่ะ
2: หากอ้างชื่อมูลนิธิหรือองค์กรควรติดต่อสอบถามกับองค์กรนั้นโดยตรง
3: ค่ะ
2: อย่าเชื่อเพียงเพราะเห็นโลโก้ภาพถ่ายหรือมีคนแชร์โพสต์จำนวนมากๆเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำมาปลอมแปลงได้ย้ำอีกสักครั้งนะครับคุณผู้ชมครับการช่วยเหลือคนเดือดร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อให้บริจาคของเราเนี่ยถึงมือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบจริงไม่ตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ
3: ใช่ค่ะ
2: คือกลุ่มพวกนี้ไม่รู้มันต้อง

0: ไอ้คำแบบแรงๆหยาบๆเลยนะ
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ือทำทำไมทำเพื่อเอาเงินหลอกลวงช่วงใช้วิกฤต
1: ที่เป็นวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ใช่โอกาส
1: โอกาสเลย
0: ไม่ใช่โอกาสของคุณแต่เป็นการฉวยโอกาสฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉวยโอกาสเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองฉะนั้นคือเราต้องช่วยกันเห็นการโพสต
1: ์
0: ขอรับบริจาคก็เช็คสักนิดนึง
1: เช็คก่อน
0: เพราะบางครั้งเนี่ยเอื้อเชื่อไหมว่าสมมุติว่าเพจ NBT รวมใจเราเนี่ยมีคนติดตามเป็นล้านเลยมิจฉาชีพเนี่ยเขาเปลี่ยนจาก NBT เนี่ยโลโก้เนี่ยเป็น NB แล้วก็ตัว E อีกสักนึงนิดนึง
1: บิดนิดเดียว
0: แล้วก็ใช้ลักษณะการโลโก้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยแล้วที่สำคัญของเราเนี่ยเป็นสื่อสาธารณะ
1: ใช่
0: เราโพสต์เราลงไปเนี่ยเราคัดกรองไว้แล้ว
1: ค่ะ
0: ข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนถูกไหมครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นก็คือมิจฉาชีพเนี่ยแหละใช้โอกาสพวกเนี้ยเข้ามาก๊อปปี้เพื่อเอาไปบริจาคเพราะว่าข้อมูลเนี่ยต่างๆเนี่ยเรามีให้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีที่บริจาค
1: เราใส่หมดเราใส่รายละเอียดไปหมดเลยแต่คือมิจฉาชีพคือจองแค่นิดเดียว
0: ปลอมเพจฮ
1: ะ
0: ปลอมเพจขึ้นมาเป็น NBE สมมุตินะ
1: ใช่
0: แล้วก็ขอรับบริจาคเอาภาพเราไปฉะนั้นคือถ้าคุณผู้ชมจะบริจาคตรวจสอบสักนิดนึงหนึ่งเวลาที่กดจะโอนเนี่ยมันต้องมีชื่อจากองค์กรจากมูลนิธิขึ้น
1: ชื่อคนนี่คือเอ๊ะไว้เลย
0: ชื่อคนที่ผิดแน่นอนครับ
1: ไม่ใช่
0: การบริจาคเนี่ยต้องเข้ามูลนิธิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับคือเข้าปุ๊บมีชื่อเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนคือโอนได้หรือสอบถามสักนิดนึง
1: สอบถามหน่วยงาน
0: โทรไปหน่อยโทรเรามีเบอร์ขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: โทรไป
1: เอ๊ะหน่วยงานคุณเนี่ยเปิดรับบริจาคจริงไหม
0: นะคะนี่แหละครับ
1: เพื่อที่แบบเงินที่เราต้องการที่จะทำบุญเนาะไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเนาะก็
0: นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เราเตือนกัน
1: มิจฉาชีพแล้วทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเตือนโรคที่จะมาหลังจากน้ำท่วมกันบ้างค่ะโดยเฉพาะคนที่ลุยน้ำท่วมเนาะช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ค่ะยังมีน้ำท่วมขังค่ะใครที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำไม่ว่าจะออกไปทำงานขนย้ายสิ่งของหรือทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดค่ะอย่าลืมดูแลเท้าของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยใช่แล้วในน้ำเนี่ยเชื้อโรคสิ่งสกปรกและเชื้อที่ทำให้เกิดโรคฉี่หนูเนี่ยปะปนอยู่ค่ะ
0: ต้องระวัง
1: ใช่สิ่งแรกนะคะที่ควรทำหลังลุยน้ำเลยเนี่ยคือรีบล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ค่ะโดยเฉพาะตามซอกนิ้วและง่ามนิ้วเท้าต้องล้างให้ทั่วจากนั้นนะคะใช้ผ้าสะอาดค่ะเช็ดให้แห้งอย่าปล่อยให้เท้าเปียกชื้นเป็นเวลานานค่ะ
0: ครับ
1: เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาผิวหนังตามมาได
0: ้
1: ถ้าพบว่ามีว่าเท้าเนี่ยมีบาดแผลไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือแผลใหญ่ค่ะให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่คือสิ่งสำคัญคือถ้าคุณลุยน้ำหรือคุณมีแผลคุณอะไรคุณโดนน้ำท่วมเนี่ยล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ไว้เลยแล้วก็เช็ดให้แห้งเลยค่ะแล้วปิดแผลให้เรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบด้วยว่าเคยฉีดวัคซีนบาดทะยักครบหรือไม่หากแผลลึกหรือเริ่มมีอาการบวมแดงร้อนปวดหรือมีหนองเนี่ยควรไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะที่สำคัญนะคะการใช้ยาฆ่าเชื้อค่ะทาแผลไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันโรคฉี่หนูได้นะคะส่วนใครเนี่ยที่ลุยน้ำแล้วมีอาการคันค่ะเท้าลอกหรือผิวหนังเปื่อยค่ะอย่าเพิ่งซื้อยามาทาเองโดยไม่รู้สาเหตุ ควรรักษาความสะอาดและทำให้เท้าแห้งอยู่เสมอหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรค่ะอีกเรื่องนะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะคือโรคฉี่หนูเพราะหลังสัมผัสน้ำท่วมประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะให้สังเกตเอาไว้เลยค่ะว่าถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดน่องมากตาแดงคลื่นไส้หรืออ่อนเพลียผิดปกติค่ะอย่านิ่งนอนใจนะคะให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งด้วยว่าเคยลุยน้ำท่วมมาเพื่อให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะฝากย้ำกันอีกครั้งค่ะลุยน้ำนะคะต้องล้างเท้าเช็ดให้แห้งดูแลบาดแผลและหมั่นสังเกตอาการตัวเองค่ะ
0: ครับ
1: เพราะการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่อาจตามมากับน้ำท่วมได้ค่ะ
0: อย่าลืมนะต้องเช็คอาการดีๆ
1: ใช่ถ้าเกิดว่า 1-2 สัปดาห
0: ์ 1-2 สัปดาห์มีอาการไข้สูงปวดศีรษะแล้วก็ปวดน่องตาแดงคือต้องแจ้งคุณหมอ
1: ต้องบอกประวัติเขาว่า
0: เพราะอะไรไหมครับ
1: ลุยน้ำมา
0: เพราะหลังจากเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยเรามีอาการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้บอกประวัติย้อนกลับไปว่าเราป่วยเพราะอะไรเนี่ย
1: ก็ยัง
0: เขาจะต้องเพาะเชื้อ
1: ใช
0: ่แล้วอีกหลายวันมากแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคฉี่หนูเนี่ยอาการก็จะค่อนข้างหนัก
1: เพราะว่ากว่าจะหาเชื้อเจอหาโรคเจอ
0: ฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเหล่านี้ ก่อนหน้านี้คุณมีการไปเดินลุยน้ำนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบแจ้งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนครับเพ
1: ื่อ
0: นคือมีลูกมีเล็กเด็กเล็กเนี่ยการเล่นน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดยิ่งช่วงเนี้ยน้ำกำลังลดเนี่ยอย่าให้ลูกเนี่ยไปสัมผัสกับน้ำเพราะว่าม
1: ีเชื้อโรค
0: เชื้อโรคเยอะมากฉะนั้นก็คือฝากเตือนเลยนะครับหลายคนเห็นน้ำกำลังลดปล่อยลูกไปเล่
1: น
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: น้ำยิ่งหลายวันยิ่งเชื้อโรคเยอะนะ
0: ไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องควรระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับมาเตือนภัยกันอีกแล้วแหมวันนี้มีแต่เรื่องเตือนภัยนะครับแล้วมิจฉาชีพไม่เก่งจริงนะฮะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ามาส่ง SMS มาทักมาทาง LINE บอกว่าหลอกให้ตรวจสุขภาพฟรี
1: แล้ว SMS มีลิงก์ไหมคะ
0: มีหมดเลย อ้างว่าเป็นอ้างป่วยหนักบังคับซื้อคอร์สราคาแพงๆเดี๋ยวมาดูครับเรื่องนี้ช่วงนี้ใครที่ได้รับ SMS หร
1: ือ
0: มีคนทักไลน์มาบอกไปตรวจสุขภาพไม่ฟรีต้องระวังกันหน่อยนะครับเร
1: ื
0: ่องนี้อาจจะเป็นกลโกงในรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพที
1: ่
0: ใช้เรื่องสุขภาพมาเป็นเครื่องมือในการหลอกเงินประชาชนวิธีการก็คือมิจฉาชีพจะส่งข้อความอ้างว่าเป็นโรงพยาบาลหน่วยงานด้านสุขภาพครับหรือเป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพเอื้อยป
1: ะ
0: เราไปตรวจสุขภาพกันฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
1: คำว่าฟรีมาเนี่ย
0: เอาเลยว่าเล็งเห็นเป็นอย่างแรกเลยชอบเลยบางรายเนี่ยกรอกชื่อด้วยเบอร์โทรข้อมูลส่วนตัว
1: นั่นแหละเข้าทางเลยค่ะ
0: เข้าทางเลยฮะแต่พอเราหลงเชื่อเนี่ยกลับได้รับผลตรวจที่บอกว่าพบว่าคุณเอื้อยเนี่ยผ
1: ิ
0: ดปกติในร่างกายนี่ยังไม่รู้เลยนะแค่เราแค่ตกลงว่าเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรวจนี่พักเดียวเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงท
1: ั
0: ้งอาจไม่ได้ป่วยจริงอย่างที่กล่าวอ้างจากนั้นครับมิจฉาชีพก็จะใช้ความกลัวของเราเนี่ยกดดันบอกว่าเอ้ยต้องรีบไปหาหมอนะต
1: ้
0: องซื้อวิตามินอาหารเสริมหรือสมัครคอร์สดูแลสุขภาพไหมราคาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสูงไม่อย่างนั้นอาการของเอื้อยเนี่ยจะต้องรุนแรงมากยิ่งขึ้นบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าตัวเองเสี่ยงเป็นโรคร้ายเป็นไง
1: ตกใจ
0: ตกใจฮะรีบจ่ายเงินโดยไม่ทันตรวจสอบเลยว่าสุดท้ายเนี่ยอาจเสียเงินฟรีแล้วก็แถมยังเสี่ยงถูกนำข้อมูลของตัวเองเนี่ยไปใช้ในทางผิดอีกด้วยต
1: ้
0: องบอกว่าเรื่องนี้บางคนบอกหัวเราะเลยพอฟังบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่าลืมครับผู้สูงอายุบ้านเรามีเรื่องพวกนี้จริตที่ตรงเข้ากับตัวเองเนี่ยสมมติว่าคุณป้าท่านหนึ่งอยู่ที่บ้านมี SMS โทรศัพท์เข้ามาส
1: ่
0: งเข้ามาคุณป้าเป็นโรคเบาหวานตอนน
1: ี
0: ้ต้องไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเนี่ยมีการตรวจฟรี
1: กลัว
0: เป
1: ็
0: นอยู่แล้วไง
1: ก็กลัวด้วย
0: เป็นอยู่แล้วแล้วก็โดนถูกกดดันด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่แล้วเข้าทางเข้าแก๊ป
1: เลย
0: บังคับเลยซื้อยาต้องคุณป้าต้องกินยาก่อนล่วงหน้าก
1: ่
0: อนที่จะมาหาคุณหมอนี่แหละครับใกล้ตัวที่สุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหากได้รับข้อความชวนตรวจสุขภาพฟรีอย่าเพิ่งรีบเชื่อครับของฟรีดีไม่มีในโลกนะครับคุณผู้ชมอย
1: ่
0: ากดลิงก์ถ้าไม่แน่ใจแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครเด็ดขาดนะครับควรติดต่อสอบถามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ถูกอ้างชื่อผ่านทางช่องทางโดยตรงให้ชัดเจนก่อนนะครับที่สำคัญครับหากมีใครบอกว่าเราป่วยหนักแล้วเร่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือโอนเงินทันทีให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าและก็หากกังวลเรื่องผลตรวจควรปรึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือเพื่อยืนยันผล
1: ใช่ค่ะ
0: คือสุดท้ายเนี่ยต้องโทรหาโรงพยาบาลเนี่ย
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายก็คือต้องไปทางระบบการรักษาที่
0: ถูกต้อง
1: คือหมอและโรงพยาบาลนี่แหละพี่ยุ้ย
0: อย่าไปเรื่องอะไรนะอย่าไปเรื่อง
1: อ
0: ค
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: าอย่าไปเชื่อยาผีบอก
1: ใช่ค่ะ
0: ยาหม้อต้มอ
1: ัน
0: นู้นดีอันนี้ดีวิตามินเสริมน
1: ี่
0: กินแล้วโอ้โหวิ่งได้5เสาไฟฟ้าไม่ได้นะ
1: คุ
0: ณต้องไปดูก่อนว่าสุขภาพของเราเนี่ยถ้าจะตรวจเพื่อรักษาโรงพยาบาลเท่านั้น
1: ต้องเน้นนะต้องเข้าระบบการรักษาที่โรงพยาบาลและให้หมอนี่แหละค่ะผู้เชี่ยวชาญเป็นคน
0: แล้วต้องเน้นนะเอ้ยคือถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาต้องโรงพยาบาล
1: ใช่
0: แต่ถ้าคุณจะดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยโอเคออกกำลังกายกินอาหารให้มันถูกสุขลักษณะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับคุณหมอเขาก็บอกไว้ย้ำกันอีกสักครั้งครับคุณผู้ชมการตรวจสุขภาพฟรีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องดีอย่างที่บอกเลยแต่ถ้าเจอผลตรวจ ชวนตกใจเนี่ยแล้วก็ทำตามด้วยการเร่งขายคอร์สราคาแพงๆเนี่ยจงคิดไว้เลยว่าต้องระวังอย
1: ่
0: าไปหลงเชื่อไม่มีฮะคุณผู้ชมครับก็ฝากไว้ด้วยค
1: ือ
0: เรื่องมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะต้องหากระบวนการทุกอย่างอะเพื่อให้เอาเงินจากกระเป๋าของคุณเนี่ยเข้ามาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันต่อฮะ
1: ทีนี้เรามาดูในเรื่องของซาซิมิพี่ยุ้ยชอบทานไหมคะ
0: ตาดิบ
1: ค่ะกรมควบคุมโรคนะคะแจงกินซาซิมิค่ะไม่ได้ทำให้พยาธิตัวตืดกระจายทั่วร่างกายค่ะพี่ยุ้ย
0: ปลาดิบนะ
1: ยังทานได้อยู
0: ่
1: แต่การทานก็ต้องระวังนะคะก็คือต้องสะอาดเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะใครที่ชอบกินซาซิมิค่ะหรือปลาดิบค่ะแล้วเห็นข่าวว่ากินเข้าไปเนี่ยอาจทำให้ติดพยาธิตัวตืดนะคะกระจายไปทั่วร่างกายค่ะจนเกิดความกังวลวันนี้ค่ะมีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะมาชี้แจงค่ะว่าข่าวดังกล่าวนะคะเป็นข่าวจะเป็นข้อมูลที่บิดเบือนค่ะเพราะโรคที่มีถุงซีสต์พยาธิกระจายตามกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยเกิดจากการได้รับไข่พยาธิตัวตืดหมูเข้าสู่ร่างกายไม่ใช่จากการกินซาซิมิหรือปลาดิบค่ะโดยไข่พยาธินะคะอาจปนเปื้อนมากับผักสดผลไม้หรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาดค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ที่มีพยาธิตัวตืดหมูอยู่ในลำไส้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกินปลาดิบนะคะจะปลอดภัยทั้งหมดค่ะเพราะยังมีความเสี่ยงติดพยาธิชนิดอื่นเช่นพยาธิอนิซาคิดหรือพยาธิตืดปลาซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะใครที่ชอบกินอาหารดิบควรเลือกร้านที่สะอาดเนาะได้มาตรฐานและต้องรู้ด้วยว่าการกินอาหารที่ปรุงสุกเนี่ยอย่างทั่วถึงเป็นวิธีลดความเสี่ยงจากพยาธิได้ดีที่สุดค่ะ
0: ปลอดภัย
1: ใช่ค่ะส่วนใครนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นพยาธิควรไปพบแพทย์สุดท้ายต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะเพ
0: ื
1: ่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนแล้วก็สรุปง่ายๆนะคะก็คือการกินซาซิมิเนี่ยแล้วพยาธิตัวตืดกระจายทั่วร่างกายเนี่ยเป็นข้อมูลบิดเบือนเนาะค่ะแต่การกินปลาดิบเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงจากพยาธิชนิดอื่นจึงควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารค่ะ
0: ก็เป็นข่าวปลอม
1: ใช่ข่าวปลอมว่ากินแล้วพยาธิกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเราก็กินให้มัน
0: สะอาดอะปรุงสุกสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชื่นชอบบอกปลาดิบนะ
1: เลือกร้านหน่อย
0: เลือกร้านนิดนึงร้านค้าที่ดูแล้ว
1: เขาทำสะอาด
0: สะอาดแล้วก็ที่สำคัญคือดูสมมติปลาดิบเนี่ยมันต้องสด
1: ใช่ค่ะ
0: สดสีมันต้องได้ไม่ใช่สีจืดซีดเราก็ไปซื้อมาบริโภคเราก็ควรระวังถูกไหมครับฉะนั้นก็คืออ่ะปลอดภัยที่สุดก็คือปรุงสุกรับรองรับรองปลอดภัยกับเราแน่นอนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกับ3นาทีอัยการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอตอนความผิดฐานหมิ่นประมาททางออนไลน์ไปติดตามรับชมกันครับ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา300

128นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: พี่ยุ้ยคะเรามาดูกันในเรื่องของที่ทางเราจะมีการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็คือหลายคนนะคะสงสัยว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกเนี่ย
1: มีผลดียังไง
0: จะได้ผลดีอย่างไรบ้างเนาะการประชุมครั้งนี้ค่ะมีผู้แทนด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกค่ะเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะระยะแรกนะคะคือการกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีจากการเดินทางเข้ามาของผู้ร่วมประชุมค่ะทำให้โรงแรมร้านอาหารการขนส่งรวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่ะยังเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์อาหารไทยสินค้าไทยและการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกค่ะ
1: ครับ
0: ระยะที่2นะคะคือโอกาสด้านการลงทุนและการจ้างงานเพราะการประชุมครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยเจรจากับนักลงทุนต่างชาติพร้อมผลักดันมาตรการลดขั้นตอนการลงทุนและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ค่ะที่สามารถนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรได้ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนระยะยาวคือการยกระดับเศรษฐกิจไทยจากเดิมที่พึ่งพาแรงงานราคาถูกไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแรงงานที่มีทักษะสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะที่สำคัญนะคะการประชุมครั้งนี้ค่ะยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกทั้งเรื่องเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือสังคมสูงวัยค่ะ
1: คร
0: เรียกได้ว่าการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026เนี่ยไม่ใช่แค่การจัดประชุมระดับโลกเพียง1สัปดาห์ค่ะแต่เป็นการเปิดโอกาสสำคัญนะคะที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างงานเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในคนไทยในอนาคตค่ะทั้งนี้ค่ะผลประโยชน์ระยะยาวนะคะจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับการนำความร่วมมือและโอกาสจากเวทีประชุมเนี่ยไปผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: เพราะว่าการเข้ามาในครั้งนี้ก็ถือว่าจำนวนไม่น้อยนะ
0: 15,000
1: คนนะคุณผู้ชมโดยแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกเนี่ยพี่มองเห็นเรื่องของการกระตุ้นทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารที่เกิดขึ้นและแน่นอนคนต่างชาติมาบ้านเราเราก็ต้องเป็นผู้ที่ต้อนรับสยามเมืองยิ้มเนี่ยต้องใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารต้มยำกุ้งก็ยังขายได้อยู่
0: ต้มยำกุ้งต้องเป็นอะไรที่คนมาต้องอยากกินนะพี่ยุ้ย
1: ผัดไทย
0: ค่ะ
1: นี่แน่นอนนะถ้ามาถึงส่วนระยะ2เนี่ยอย่างที่บอกไปจะเน้นไปทางเรื่องของเกษตรกรอันนี้แหละจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกนวัตกรรมแรงงานนี่แหละอันสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับใน
0: หลัง
1: จากที่มีการประชุมเสร็จแล้ว
0: ช่วงประช
1: ุ
0: ม
1: หลังประชุมดีประชุมตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมสิ่งที่จะตามมาก็จะมีทั้งหมด3ระยะเป็นระยะยาวเลยที่เกิดขึ้นกับในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องครับภาครัฐภาคเอกชนครับมีการหนุนค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับคือทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกี

0: ลาเนี่ยครับ
1: อือฮึ
0: ได้มีเดินหน้าการผลักดันจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตราคนละ450บาทโดยเริ่มจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศทางเครื่องบินก่อนนะครับส่วนการเดินทางทางบกทางน้ำเนี่ยก็ต้องชะลอไว้ก่อนอีก1ปีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบออนไลน์เนี่ยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามเกือบ 6,000 คนพบว่า 180.50 เนี่ย50เห็นด้วยกับการจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็ 178.30 เนี่ยเห็นด้วยกับอัตรา450บาทต่อคนนะครับสำหรับเงินที่จะเก็บเนี่ยหลังจากที่มีการหักค่าใช้จ่ายและก็เบี้ยประกันภัยคาดว่าจะเหลือเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไม่น้อยกว่าปีละ 8,000 ล้านบาทนะครับเพื่อนำไปฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็มีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเงินส่วนหนึ่งเนี่ยครับจะนำไปจัดทำประกันให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่ออะไรเพื่อครอบคลุมกรณีเสียชีวิตแล้วก็มีการรักษาพยาบาลระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้นะครับขณะที่ภาคเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยสนับสนุนแนวทางนี้นะครับก็แต่เสนอให้ระบบจัดเก็บสะดวกไม่เพิ่มขั้นตอนที่หน้าด่านคนตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงกำหนดข้อยกเว้นสำหรับผู้เดินทางเข้าข้ามแดนประจำเป็นประจำและเปิดเผยการใช้เงินกองทุนอย่างโปร่งใสนะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มจัดเก็บจริงโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยครับจะนำข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยไปปรับปรุงรายละเอียดทั้งวิธีการชำระเงินประกันภัยและก็เงื่อนไขการยกเว้นก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักเรื่องนึงครับก่อนที่เราจะจบกันนะครับไปดูในเรื่องของกรุงเทพมั่งน้องเอ้ยไป
1: กรุงเทพค่ะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังคว้ารางวัล Asia Leading City Destination 2026จากเวที World Travel Award ค่ะซึ่งเป็นรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลกนะคะตอกย้ำความนิยมของกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะพี่ยุ้ยสำหรับเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครนะคะที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจค่ะคือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิ
0: ม
1: กับความทันสมัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีให้เลือกหลากหลายค่ะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคืออาหารไทยค่ะทั้งอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดไปจนถึงร้านอาหารชั้นนำซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสรสชาติอาหารไทยด้วยตนเองค่ะก็ในขณะเดียวกันนะคะการพัฒนาระบบคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรการดูแลความปลอดภัยเนี่ยก็มีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจและทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกมากขึ้นที่สำคัญค่ะรางวัลนี้ค่ะเปิดเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่กรุงเทพก็มีโอกาสเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการขนส่งร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะ
0: คร
1: ับ รัฐบาลและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวนะคะจึงเตรียมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาความนิยมของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียพร้อมสร้างรายได้กระจายโอกาสสู่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นี่สตรีทฟู้ดบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างชาติพอเข้ามาแล้วเน
1: ี่
0: ยโอ้โหชื่นชอบมาก ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผัดสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
6: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
7: ์บิ๊งแตกห้ามกด
8: เงินสดห้ามโอน
9: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
10: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
11: โอเค

0: เงินเยียวยาเริ่มถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยทยอยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลล็อตแรกไหลละ 9,000 บาทชาวบ้านขอบคุณรัฐบาลที่เร่งช่วยเหลืออย่างรวดเร็วชลประทานแจงปัญหาคันกั้นน้ำของเขื่อนที่มีการยุติเสริมคันดินเพื่อเปิดทางระบายน้ำแบบควบคุมและเร่งสูบออกแม่น้ำบางปะกงกองธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม IMF World Bank 2026โดยเปิดจำหน่ายจ่ายแรกตั้งแต่9ตุลาคมเป็นต้นไปติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับคุณปรมาและดิฉันสิรินทิพย์ค่ะ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งรับมือฝนตกหนักโดยใช้นาวแคสชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงค่ะขณะที่กรมชลประทานระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้จังหวัดวางแผนการระบายน้ำบูรณาการข้อมูลคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล Nowcast ประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติแจ้งเตือนเตรียมการอพยพล่วงหน้าช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการช่วยเหลือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการเร่งระดมทุกสรรพกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569ส่วนโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนมีการอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยโอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ถือเป็นรายแรกที่ได้รับการจ่ายสินไหมทดแทนส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนค่ะ
2: เงินเยียวยาก็เริ่มถึงมือกับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะโดยทยอยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลล็อตแรกรายละ 9,000 บาทขณะที่ชาวบ้านเองก็ขอบคุณรัฐบาลค่ะที่เร่งช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นบ้านเลขที่6ทับ4ชุมชนย่อยที่14เปิดเผยค่ะบอกว่าน้ำได้จำนวน 9,000 บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยขั้นตอนไม่ยุ่งยากและมีเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างใกล้ชิดทำให้สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้สะดวกพร้อมกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ ือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเงินดังกล่าวนะคะจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและช่วยฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมในเบื้องต้นขณะเดียวกันผู้ประสบอุทกภัยอีกรายก็เปิดเผยว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทถูกโอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาประมาณ 2:00 น.เช่นเดียวกันพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายเงินเยียวยาที่ทยอยโอนเข้าบัญชีก็กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวจังหวัดสระแก้วที่จะไปช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นทุนก้อนแรกสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินหน้าฟื้นฟูชีวิตกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อีกครั้งหนึ่งส่วนที่โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ร่วมกิจกรรมบิ๊กคินิ่งเดย์ระดมกำลังส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนไปทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูชุมชนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยนายณัฐฐามุลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว่ารายงานนะคะว่าอุทกภัยได้เกิดขึ้นวันที่21กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบ28หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน950ครัวเรือนรวมไปถึงพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรได้รับความเสียหายหลังหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานการณ์ที่คลายเข้าสู่ภาวะปกติจึงเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ชื่นชมถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนค่ะพร้อมกับเน้นย้ำการเก็บกวาดดินโคลนขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันโรคติดต่อและคืนความปลอดภัยให้ชุมชนมุ่งที่จะฟื้นฟูพื้นที่อำเภอเขาชะกันให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วด้วยค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการ

0: พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและผลกระทบอย่างเร่งด่วนรวมถึงวางแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลรวมถึงผู้แทนจากผู้พัฒนานิคมซึ่งนำโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ได้สรุปรายงานสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงและข้อเสนอแนะทั้งหมดจากผู้ประกอบการและจะถูกนำไปสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับการวางระบบบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีในระยะยาว
1: ที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างนะคะเร่งขับเคลื่อนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพพระราชทานรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนโดยเน้นย้ำค่ะว่าจังหวัดไม่ทอดทิ้งผู้ประสบภัยนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดไปลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเร่งขับเคลื่อนแนวทางช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยประชุมร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายให้ถูกต้องครบถ้วนลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและประสานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเน้นย้ำบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนในพื้นที่จากนั้นในช่วงเวลา 17:00 น.ท่านรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านไปลงพื้นที่ที่วัดพิทักษ์โสพลหรือว่าวัดหนองงูเหลือมที่ตำบลบางพลวงนะคะไปมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าจังหวัดจะประสานทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งสิ่งของจำเป็นและเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิตประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
0: ชลประทานได้ชี้แจงนะคะถึงปัญหาคันกั้นน้ำคลองเขื่อนค่ะที่มีการยุติเสริมคันดินเพื่อเปิดทางระบายน้ำและแบบควบคุมและเร่งสูบออกแม่น้ำบางปะกงค่ะกรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังจากที่ประชาชนกังวลในเรื่องของการเสริมคันดินกั้นน้ำซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำท่วมขังแตกต่างกันระหว่างพื้นที่สองฝั่งแนวป้องกันยืนยันค่ะว่าจะควบคุมการระบายน้ำอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ชี้แจงนะคะว่าแนวคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่หรือทางหลวงชนบทหมายเลขชช4050สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในครอบคลุมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เสริมกระสอบทรายและคันดินสูงจากระดับถนนประมาณ80เซนติเมตรตลอดระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำแต่หลังจากที่ประชาชนได้สะท้อนความเดือดร้อนนะคะทางกรมชลประทานจึงยุติการเสริมคันดินเพิ่มเติมและนำอุปกรณ์กั้นน้ำบางส่วนออกเพื่อเปิดทางให้น้ำล้นผ่านประตูระบายน้ำทั้ง5แห่งในระดับที่ควบคุมได้แทนการเปิดทางน้ำทั้งหมดซึ่งอาจทำให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างรวดเร็วสำหรับเส้นทางระบายน้ำนะคะจะควบคุมให้น้ำไหลผ่านคลองข้างแนวคันกั้นน้ำไปยังสถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่เพื่อระบายลงแม่น้ำบางปะกงพร้อมเสริมแนวป้องกันจุดต่ำป้องกันน้ำกระจายเข้าสู่ชุมชนขณะที่พื้นที่นอกเขตชลประทานระดับน้ำลดลงแล้วประมาณ 20-30 เซนติเมตรจากภาวะน้ำทะเลหนุนที่ลดลงและการผลักดันน้ำของกองทัพเรือแต่ทั้งนี้นะคะในส่วนพื้นที่ปลายน้ำในอำเภอเมืองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วงน้ำทะเล

0: ทะเลหนุนสูงส่วนพื้นที่ทุ่งค่ะจะเร่งระบายน้ำผ่านคลองชายทะเลและสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อลดภาระในแม่น้ำบางปะกงโดยทางนี้กรมชลประทานระบุนะคะว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีน้ำสะสมอีกมากขอให้ประชาชนทั้งสองฝั่งแนวคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจะบริหารจัดการน้ำให้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองด้านอย่างรอบคอบค่ะ
1: คือว่า1เขาไม่อยากให้เราทำคันเพิ่มแล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปกระทบเขานะครับ2เขาอยากให้มีการระบายน้ำจากฝั่งพื้นที่ที่ท่วมอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่พื้นที่อีกฝั่งนึงนะครับให้มันเขาก็ไม่ถึงขนาดบอกว่าจะต้องให้ท่วมขังเพียงให้ลดระดับจากพื้นที่เขาลงมาบ้างเบาๆลงมาบ้างนะครับข้อเสนอที่1นะผมรับข้อเสนอเขาแล้วก็ทำทันทีการหยุดเสริมคันนะฮะผลเป็นรูปธรรมก็คือเราก็พยายามเคลื่อนย้ายเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ลำเลียงมาก็ยุติเราก็ไม่ทำคันเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็สิ้นสุดที่7กิโล500เมตรแค่นั้นนะครับไม่ไปทำเพิ่มเรื่องที่2การระบายน้ำเข้าในพื้นที่ฝั่งในเนี่ยนะฮะผมก็ขอเงื่อนไขเขาว่าผมขอเป็นการระบายแบบให้น้ำล้นสันบานประตูให้มันอยู่ในระบบคลองไม่ให้มันเกิดการไหลบ่าข้ามเพราะเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะควบคุมปริมาณมวลน้ำนี้ไม่อยู่
2: และน้ำที่ท่วมในพื้นที่ปลายน้ำตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะหลังจากต้องเผชิญน้ำท่วมขังมานานเกือบครึ่งเดือนแม้ว่าระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงแต่ว่าหลายชุมชนก็ยังมีน้ำท่วมขังจนเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นขณะที่บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะนายประสิทธิ์อินทโชตรองผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยเฉพาะชุมชนวัดสนามช้างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีแนวคันกั้นน้ำล้อมรอบทำให้การระบายน้ำได้ยากพร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนนายกิติพงศ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เปิดเผยว่าพื้นที่6หมู่บ้านมีประชากรกว่า 5,000 คนหรือเกือบ 2,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบครึ่งเดือนบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายแม้ว่าระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงแต่ยังมีประชาชนเกือบ100คนพักอยู่ในศูนย์พักพิง2แห่งก็คือโรงเรียนบ้านหนองสโนและวัดสนามช้างเนื่องจากตำบลเสม็ดใต้เป็นพื้นที่ปลายน้ำต้องรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงทำให้ยังมีน้ำไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้กรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมสำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมขณะเดียวกันจังหวัดยังประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอีก40เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราท่านได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียพร้อมป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าชุมชนรวมไปถึงเร่งสำรวจความเสียหายและรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อรวบรวมเอกสารเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วทั้งนี้ทางจังหวัดยืนยันพร้อมสนับสนุนกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรอย่างเต็มที่โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค
3: ่ะเหมือนป้ายน้ำนะครับตำบลเสม็ดใต้จากตำบลเสม็ดใต้ลงไปเนี่ยจะลงคลองบางไผ่คือลงไปแม่น้ำบางปะกงเราเหมือนอยู่ปลายน้ำดังนั้นน้ำด้านบนลงมาก็ต้องมาลงที่เราแต่ถ้าระบบตอนนี้นะฮะขณะตอนนี้มีเครื่องสูบน้ำของชลประทานแล้วก็กำลังทำความสะอาดคลองต่างๆน้ำก็ลงได้ดีน้ำก็สามารถที่จะน้ำก็ถือว่าลดได้เรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราก็เห็นใจครับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าถึงน้ำแห้งกลับเข้าบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะบางคนยังนอนไม่ได้เลยที่หลับที่นอนที่กินนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้สถานการณ์เราเกิดภัยเหมือนกันหมดแต่นะครับในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เนี่ยเป็นองค์กรของพี่น้องประชาชนตำบลเสม็ดใต้นะครับเราไม่ทิ้งใครให้ต้องเดือดร้อนจนมากที่สุดนะฮะแต่ว่าบางทีอาจจะขาดติดต่อกันไม่ได้ขอให้แจ้งเข้ามานะฮะ
0: รองแม่ทัพภาค1ลงพื้นที่ฉะเชิงเทราค่ะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งประสานกำลังช่วยประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยค่ะพลตรีเบญจพลเดชาวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์น้ำแนวทางการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จากนั้นรองแม่ทัพภาคที่1และคณะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดหัวไทรอำเภอบางคล้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงและประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระดมกำลังและบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีโดยย้ำภารกิจสำคัญคือเร่งคลี่คลายสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยคุณสสิธรผ่องอ่อนประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2และคณะลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ตำรวจครอบครัวตำรวจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจที่สถานีตำรวจภูธรบางคล้าชุมชนและจุดพักพิงชั่วคราววัดปากน้ำโจ้โลพร้อมดูแลพระภิกษุที่อาพาธและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงความช่วยเหลือได้ยากขณะเดียวกันตำรวจภูธรภาค2นำโดรนขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เข้าถึงลำบากพร้อมประสานเรือตำรวจน้ำลำเลียงเจ้าหน้าที่และสิ่งของช่วยเหลือประชาชนบริเวณวัดลาดบัวขาวซึ่งภารกิจในครั้งนี้ระดมความช่วยเหลือทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2: คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปลงพื้นที่ตั้งโรงครัวช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะนายภาริชเจริญสินคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทเศรษพร้อมด้วยนางมนัญญาไทยเศรษฐอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปลงพื้นที่ที่วัดพลอยกระจ่างสีตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมจัดตั้งโรงประกอบอาหารเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโอกาสนี้ร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ราชการจังหวัดนครนายกได้ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พร้อมกล่าวขอบคุณคณะนะคะที่ได้เดินทางมาให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกนอกจากนี้รองผู้ราชการจังหวัดนครนายกยังได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อเร่งนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยนายเกียงไกรกิตติธเนศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต2นำทีมไปลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางนางเล็กหมู่ที่3ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่และเร่งหาแนวทางในการระบายน้ำโดยมีแผนจัดหาเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุดเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางด้านของนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ราชการจังหวัดนครนายกท่านได้นำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่บริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปาการชนอำเภอเมืองนครนายก ไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำนะคะเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวล่องแก่งเรือยางควบคู่กับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพของแม่น้ำนครนายกการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นทางพื้นที่ทำกิจกรรมพร้อมจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเศษเหล็กเศษสังกะสีและวัสดุที่อาจเป็นอันตรายใต้น้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและ

0: ผู้ประกอบกิจกรรมทางน้ำรวมไปถึงปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดนครนายกนะคะมุ่งที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติและกิจกรรมล่องแก่งได้อย่างมั่นใจตอกย้ำภาพลักษณ์นครนายกเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงที่มีธรรมชาติสวยงามและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะ
1: วัดสมานรัตนารามได้เปิดโรงพยาบาลเป็นศูนย์พักพิงน้ำท่วมรับผู้ป่วยฟอกไตติดเตียงกว่า100รายพร้อมขอรับบริจาคเตียงและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวัดสมานรัตนารามได้เปิดพื้นที่ชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามหรือโรงพยาบาลพุทธโสธร2เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยและศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้อย่างปลอดภัยพร้อมจัดอาหารและเปิดโอกาสให้ญาติพักดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพระราชวชิรประชานาเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามได้เปิดเผยว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมทางวัดได้ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธรเร่งปรับพื้นที่อาคารที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างโดยใช้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิของวัดและระดมช่างดำเนินการจนสามารถเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้พร้อมจัดอาหารให้ทั้งผู้ป่วยและญาติโดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านโภชนาการของผู้ป่วยในแต่ละรายโดยท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นความตั้งใจที่ดำเนินการมานานกว่า10ปีและการได้เปิดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ยิ่งสะท้อนถึงคุณค่าของการสร้างสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือชีวิตประชาชนแต่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตและสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ร่วมบริจาคนะคะสามารถติดต่อที่วัดสมานรัตนารามจังหวัด
2: ฉุกเฉินนะโรงพยาบาลของเราเนี่ยปกติก็เปิดให้บริการมาได้ครับแม้จะยังไม่แล้วเสร็จก็ตามด้วยโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีพื้นที่มากแล้วก็จุดมุ่งหวังเนี่ยก็คือต้องการให้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดเราจึงมีมูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานเนี่ยคอยควบคู่กันในการให้ช่วยเหลือนะครับเพื่อให้เกิดความว่องไวรวดเร็วแล้วอาตมาก็บอกยินดีเลยครับ เรื่องที่นอนหรือเรื่องการกั้นห้องกั้นอะไรเงี้ยเราก็พร้อมโดยที่เราใช้เงินของมูลนิธิที่สนับสนุนโดยวัดสมานเนี่ยมาดำเนินการท้ายสุดนะฮะหลวงพี่อยากจะฝากว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เลยคือแพมเพิร์สก็เพราะว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะฟอกไตหรือติดเตียงเนี่ยต้องใช้แพมเพิร์สทุกคนเลยและแพมเพิร์สราคาค่อนข้างจะแพงใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยนะครับยังไงฝากไว้นะครับเรื่องเตียงกับแพมเพิร์สเรามีความต้องการนะครับขอฝากไว้ด้วยขอเจริญพร
0: ทางด้านของผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ไปลงเรือสำรวจคลองลาดกระบังคลองสำโรงนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอบางพลีค่ะนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงเรือสำรวจเส้นทางน้ำในคลองลาดกระบังและคลองสาขาที่เชื่อมต่อคลองสำโรงอำเภอบางพลีเพื่อติดตามสถานการณ์และประสิทธิภาพการระบายน้ำตั้งแต่ซอยกิ่งแก้ว14/1ไปจนถึงประตูระบายน้ำบางพลีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมปริมาณน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยค่ะว่าจังหวัดได้ประสานโครงการชลประทานสมุทรปราการและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำบางพลีเพื่อระบายน้ำจากคลองลาดกระบังเข้าสู่คลองสำโรงส่งผลให้ระดับน้ำในคลองลาดกระบังลดลงพร้อมติดตั้งเรือผักดันน้ำบริเวณใต้สะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างไรก็ตามการเปิดปิดประตูระบายน้ำต้องพิจารณา

0: ตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนริมคลองสำโรงรวมถึงพื้นที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์และตำบลบางแก้วโดยเฉพาะถนนเทพารักษ์ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางพลีเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มดีขึ้นใกล้ชิดพร้อมกับเร่งฟื้นฟูพื้นที่เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลรวมไปถึงช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: พาไปดูสีสันกลางนะคะที่นี่ชาวบ้านเขาแห่ไปจับปลาคลองบางกระเจ็ดเป็นกิจกรรมคลายเครียดจากน้ำท่วมค่ะแถมยังได้อาหารกลับบ้านอีกด้วยค่ะบางครั้งมีประชาชนทั้งในพื้นที่แห่นำกระป๋องนะคะถุงตะข่ายออกมาจับปลาที่มากับกระแสน้ำกันค่ะก็เรียกได้ว่าบางคนเนี่ยจับได้มากก็ดีไปนะบางคนจับได้น้อยก็ไม่เป็นไรแต่ต่างก็มีความสุขกับกิจกรรมที่มาผ่อนคลายความเครียดกันจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ค่ะโดยทีมข่าวนะคะพูดคุยกับนางสมพรสุขสบายชาวบ้านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบอกว่ามาจับปลาที่นี่เป็นวันที่2แล้วนะคะที่บ้านของตนเนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันใช้ชีวิตยากลำบากโดยเฉพาะห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ต้องไปขอใช้ห้องน้ำที่สุเหร่าใกล้บ้านส่วนปกติจะมีหน้าที่เลี้ยงหลานค่ะแต่ช่วงน้ำท่วมแม่ของเด็กก็รับเด็กไปดูแลทำให้ต้องอยู่บ้านโดยที่ไม่มีอะไรทำยิ่งมองเห็นน้ำท่วมทุกวันก็รู้สึกเครียดนะคะเลยชวนกันออกมาจับปลาค่ะอย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ยังมีอาหารติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยโดยปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลานิลและปลาหมอค่ะเมื่อวานเนี่ยจับปลาได้มากถึง50กิโลกรัมเลยนะคะส่วนหนึ่งนำไปทำปลาแห้งตากแดดเก็บไว้กินได้นานๆแล้วก็ยังแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านด้วยถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงที่หลายครอบครัวกำลังประสบความเดือดร้อนค่ะ
2: ก็วันนี้ก็ยังไม่ถึง20โลค่ะทำแล้วก็ใส่เกลือมั่งเอาใส่ตู้เย็นมั่งอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้กินก็สนุกดีดีกว่าอยู่บ้าน
3: เครียดใช่ไหม
2: ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็ห้องน้ำมันใช้ไม่ได้ค่ะต้องไปใช้ที่สุเหร่าหรือไม่ก็ที่อบต.อย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นกำลังใจแล้วกันให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะขณะที่จังหวัดตราดเองตอนนี้ก็เร่งติดตามการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะพร้อมกำชับ3อำเภอให้ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายและคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนางสาวชัดประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นผู้ประสบภัยพิบัติแห่งชาติจังหวัดตราดนะคะหรือว่ากชพจครั้งที่9ประจำปี2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้ติดตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอนุมัติกรอบงบประมาณจากงบกลางวงเงิน558ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลความเสียหายครอบคลุมผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรด้านพืชปศุสัตว์และประมงพร้อมติดตามข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอทั้งอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอเมืองตราดให้เร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ

กองกำกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จับกุมหัวหน้าแก๊งบัญชีม้าและม้ากดเงิน4รายรวดในวันเดียวนะคะหลังจากที่แอบอ้างเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ค่ะตำรวจท่องเที่ยวเปิดปฏิบัติการไล่ล่าแก๊งบัญชีม้าในเมืองพัทยาจับผู้ต้องหาได้4รายค่ะรวมถึงหัวหน้าแก๊งด้วยนะคะหลังจากที่ร่วมขบวนการ call center หลอกประชาชน

อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกเปลี่ยนมิเตอร์และคืนเงินประกันไฟฟ้าก่อนส่ง QR code ให้สแกนจนเหยื่อสูญเงินเกลี้ยงบัญชีค่ะโดยทางนี้ตามนโยบายของพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งปราบปรามแก๊งบัญชีม้าจนกระทั่งเมื่อคืนวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยจากการสืบสวนนั้นพบว่าขบวนการนี้นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกให้ผู้เสียหายสแกน QR code และกรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคารก่อนที่จะดูดเงินออกจากบัญชีโดยผู้เสียหายนะคะได้มีการเข้าแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นและแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทำการขยายผลก็พบเส้นทางเงินเชื่อมโยงมายังกลุ่มบัญชีม้าและกลุ่มกดเงินในเมืองพัทยาก่อนที่จะเข้าตรวจค้นห้องพักพบสมุดบัญชีธนาคารและบัตร ATM หลายรายการจึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐานโดยผู้ต้องหาก็ให้การรับนะคะว่าหัวหน้าแก๊งทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าตามคำสั่งของนายทุนชาวจีนส่วนสมาชิกคนอื่นทำหน้าที่ประสานเจ้าของบัญชีและรวบรวมเงินสดส่งต่อโดยได้รับค่าจ้างร้อยละ20ของเงินที่หลอกลวงมาได้โดยเบื้องต้นค่ะก็ยังเหลือผู้ต้องหาอีก1รายที่หลบหนีตำรวจก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม IMF World Bank 2026นะคะโดยเปิดจำหน่ายจ่ายแรกตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตานานาชาติดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเหรียญที่ระลึกจัดทำขึ้น2ประเภทได้แก่เหรียญกษาปณ์ขัดเงาชนิดราคา100บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญจำหน่ายเหรียญละ700บาทและเหรียญกษาปณ์ธรรมดาชนิดราคา100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญเปิดให้แลกในราคาเหรียญละ100บาทเหรียญทั้ง2ประเภทมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง38มิลลิเมตรด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อความระบุโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชาชนที่สนใจนะคะสามารถขอแลกเหรียญ นี้ได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปณหน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั้งในส่วนกลางและสำนักงาน

0: ธนารักษ์พื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tiersoli.go.th นะคะและเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค่ะ TRD e-commerce โดยการสั่งซื้อออนไลน์มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมด้วยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่กองบริหารเงินตราหมายเลขโทรศัพท์02-565-7944หรือว่า call center กรมธนารักษ์โทร02-059-4999ค่ะ
1: จังหวัดระยองได้รวมพลังทำดอกไม้จันทร์กว่า 300,000 ดอกค่ะโดยทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองอำเภอเมืองระยองนางสาวสลารีวันทับทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดระยองโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษากลุ่มสตรีจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภายในงานนั้นมีการสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์3รูปแบบได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบและดอกชบาทิพย์รวมถึงดอกประดู่ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระยองเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ขณะที่ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สถานที่และวิทยากรโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาททั้งนี้จังหวัดระยองได้ตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์ให้ครบ 301,200 ดอกโดยข้อมูลณวันที่7ตุลาคม2569ดำเนินการแล้ว 18,835 ดอกพร้อมขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง8อำเภอและตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัทอนาร็อกดีไรเซสประเทศไทยจำกัดคว้ารางวัลยกย่องเชิดชูองค์กรดีเด่นทรงคุณค่าในการสร้างบุคลากรและการศึกษาประจำปี2569หรือว่า EEC Award 2026ค่ะที่โรงแรมเคฟราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอได้จัดพิธีมอบรางวัล EEC Award 2026เพื่อยกย่ององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนและยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC โดยมีดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการสกอพเป็นประธานในพิธีสำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้มี2แห่งนะคะได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัทอนาร็อกดีไวซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทางด้านของดร.อภิชาติทองอยู่ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC HDC กล่าวว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเกียรติยศแต่ว่าเป็นการเชิดชูต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมโดยสอสมีจุดเด่นด้านการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีที่เชื่อมโยงการเรียนรู้กับสถานประกอบการขณะที่บริษัทอนาร็อกดีไวซ์ดำเนินธุรกิจด้านเซมิคอนดักสเตอร์และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการมอบรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างกำลังคนคุณภาพรองรับเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน
1: จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีอัญเชิญองค์กิ่วอ้งฮุกโจ้เปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569สืบสานประเพณีปีที่139ค่ะที่วัดเขนาบุญญารามตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีอัญเชิญองค์กิ่วอ้วงฮุกโจเนื่องในงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีประธานบ้วนเฮงเจตัวคณะกรรมการสีสันเจ้าประธานเม่งหยีเจตัวตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี ภายในงานมีขบวนอัญเชิญกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปรียบเสมือนองค์เทพเจ้าประจำโรงเจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ร่วมงานตลอดช่วงเทศกาลโดยมีการอัญเชิญกระถางธูปทั้งหมด4ใบได้แก่กระถางธูปองค์ทีตีแปบ้อกระถางธูปองค์นำปักแชกุงกระถางธูปองค์เต๋าเล่าง่วนกุงและกระถางธูปองค์กิ่วอ้วงฮุกโจเพื่อประกอบพิธีตามขนบธรรมเนียมและประเพณีที่สืบทอดกันมาพิธีอัญเชิญองค์กิ่วอ้วงฮุกโจนั้นถือเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่ออัญเชิญองค์เทพเจ้าลงมาเป็นประธานและคุ้มครองปกปักรักษาผู้ร่วมงานตลอดเทศกาลถือศีลกินเจ9วัน9คืนพร้อมเปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และงดเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ถวายสักการะพร้อมถวายข้าวสารเทียนและธูปหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรีถือเป็นประเพณีสำคัญที่มีการจัดพิธีบูชาและสืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยปี2569นับเป็นการจัดงานปีที่139สะท้อนถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้เทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569นั้นกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะ
0: ศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดได้จัดพิธีเปิดเนตรเจ้าแม่กวนอิมพันพระหัตถ์องค์ไฉสิงเอี้ยและองค์เต่าโบ้ฮองโก้บริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดโรงเจตาดวัดเพ็กไหนจีตำบลบางพระอำเภอเมืองตราดนางสาวฉัตรปอนนิยมผู้ราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดเนตรเจ้าแม่กวนอิมพันพระหัตถ์องค์ไฉสิงเอี้ยและองค์เต้าโบฮองโก้เนื่องในโอกาสฉลองศาลและประกอบพิธีเบิกเนตรองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดจัดขึ้นมีพระสงฆ์จีนนิกายจากวัดแล่งห้วยยี่หรือวัดมังกรบุตรผาลามจังหวัดจันทบุรีร่วมเจริญพระพุทธมนต์และทานนีมนต์ซึ่งเป็นบทสวดและมนต์คาถาสำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นธารณีประจำพระองค์อวโลกิเตสวนโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมปางพันหัดพันเนตรสำหรับพิธีเปิดเนตรเจ้าแม่กวนอิมพันพระหัตถ์องค์ไฉสิงเอี้ยและองค์เต่าโบ้ฮองโก้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ตามความเชื่อแบบจีนมหายานและเต๋าเพื่ออัญเชิญกระแสยานบารมีขององค์เทพลงมาสถิตในองค์ปฏิมาให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ชาวจอมเทียนพัทยาได้ร่วมกันรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาพระเอกตลอดกาลค่ะที่ศาลมิตรชัยบัญชาริมหาดจอมเทียนในวันที่8ตุลาคม2569นะคะครบรอบ56ปีการจากไปของมิตรชัยบัญชาอดีตพระเอกชื่อดังระดับตำนานของวงการภาพยนตร์ไทยค่ะโดยที่ศาลมิตรชัยบัญชาบริเวณชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่สำคัญในการรำลึกถึงพระเอกผู้ล่วงลับซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนภาพยนตร์ไทยหลายรุ่นนะคะโดยบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาค่ะไม่มีแฟนคลับมาสักการะหรือว่ามาไหว้เหมือนปีก่อนๆคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะสำหรับวันที่8ตุลาคมของทุกปีนั้นถือเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของมิตรชัยบัญชาพระเอกขวัญใจมหาชนผู้ฝากผลงานภาพยนตร์เอาไว้อย่างมากมายก่อนประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองเมื่อวันที่8ตุลาคม2513บริเวณชายหาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเศร้าโศกให้แก่แฟนภาพยนตร์ทั่วประเทศเป็นอย่างมากค่ะ ภายหลังการเสียชีวิตนะคะได้มีการจัดสร้างศาลมิตรชัยบัญชาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงอดีตพระเอกชื่อดังโดยภายในศาลมีรูปปั้นและภาพของมิตรชัยบัญชาให้ประชาชนและแฟนภาพยนตร์นั้นได้เดินทางมาสักการะและระลึกถึงผลงานที่ผ่านมาและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า5ทศวรรษแล้วนะคะแต่ชื่อของมิตรชัยบัญชายังคงเป็นหนึ่งในตำนานสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยขณะที่ศาลมิตรชัยบัญชาริมชายหาดจอมเทียนก็ยังคงเป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์วงการหนังไทยกับเมืองพัทยามาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ที่ดินถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและอาจกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านหรือว่าแม้แต่คนในครอบครัวได้นะคะแล้วหากเกิดปัญหาเรื่องแนวเขตการครอบครองหรือว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปติดตามได้ใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนก.มีนส.3ก.หรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส.3ก.เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไกล่เกลี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งให้กรมประมงส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามด้วยเล็งเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามนั้นจะเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยต่อไปในอนาคตปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามควบคู่กับกุ้งขาวสร้างรายได้มั่นคงด้วยการพึ่งพาระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนกำหนดบ่อพักสำหรับเลี้ยงปลาให้เกิดจุลินทรีย์ช่วยบำบัด

0: น้ำทั้งฟาร์มให้สามารถนำกลับมาหมุนเวียนเลี้ยงกุ้งต่อได
1: ้ส่วนมากจะเป็นปลาเพราะมันมีอยู่แล้วในบ่อพักมันมีปลาทั้งนั้นเลยบางทีก็เก็บไว้ให้ลูกน้องทานหรืออะไรเงี้ยผมมีบ่อพักทั่วไปหมดมันคือระบบมันจะได้หมดแล้วก็มีการเติมน้ำเข้ามาซัพพอร์ตอย่างเดียวคือไม่เอาน้ำทิ้งเลยน้ำจะมีการเติมมาตลอดมันเวียนไปหมดทั่วทั้งระบบเลยครับ
0: ทั้งหมดคือแนวคิดที่ได้จากองค์ความรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาในหลายๆพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่เมื่อนำกลับมาปรับใช้จริงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำช่วยสร้างความยั่งยืนปลอดภัยรวมทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์น้ำที่ทั้งชุมชนสามารถแบ่งปันทรัพยากรกันอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ในฤดูกาลใด
1: ก็เคยไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยเคยไปดูโครงการดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาดูเรียนแบบใกล้ๆเคียงอะไรอย่างเงี้ยปรับปรุงเอาไปดูมาทั่ว
0: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวัย62ปียืนยันว่าการเลี้ยงกุ้งขนาด300บ่อหรือราวๆ 2,000 ไร่สิ่งสำคัญกว่าการเลี้ยงกุ้งคือการเลี้ยงน้ำที่ผ่านมานายมนชัยเคยใช้หลากหลายวิธีในการปรับปรุงน้ำทั้งการซื้อน้ำสรรหาสารชีวภาพต่างๆเพื่อให้การเลี้ยงกุ้งรอด
1: เนี่ยเลี้ยงเขาความโตดีนะเนี่ยประมาณ3เดือนครับ90วันจากย้ายมาไกล200ตัวมันปลอดสารแต่เพราะเลี้ยงทำอาหารอย่างเดียวเลี้ยงอาหารเพียวๆเลยครับอย่างอื่นไม่ได้ใช้เลย
0: แนวทางการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจึงได้เดินหน้าผลิตกุ้งคุณภาพสู่มือผู้บริโภควิถีชีวิตของกุ้งกล้ามกรามกุ้งที่อาศัยในแหล่งน้ำจืดและต้องมีกระแสน้ำไหลผ่านตลอดเวลาปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ในระบบฟาร์มปิดขณะที่เกษตรกรเลือกเลี้ยงควบคู่กับกุ้งขาวพบอัตราการแลกเนื้อทั้ง2ชนิดอยู่ในเกณฑ์ดีมีผันผวนบ้างตามสภาพอากาศนับเป็นทางเลือกและทางรอดในยุคที่เกษตรกรต้องมีแผนสำรองเป็นหลักประกันรวมถึงยังต้องมุ่งมั่นศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเดินหน้ารักษาอาชีพคนเลี้ยงกุ้งกล้ามกราม
1: มันมีการผสมผสานนะครับมันทีบางอย่างมันสูญเสียไปอีกอย่างมันก็ยังมารับได้มันก็ใกล้เคียงต้นทุนบางทีก็อาจจะขาดทุนน้อยหรือต้นทุนมันก็เสมอหรือไงมันเป็นโรคเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนกับครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเลี้ยงได้โดยแบบไม่ต้องไปฆ่าเชื้ออะไรเหมือนกุ้งขาวพอเปลี่ยนรุ่นมันก็อาจจะดีปกติรุ่นนี้อาจจะเสียหายรุ่นหน้าอาจจะดีเลย
0: จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยแหล่งอาหารสำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำทำให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนับเป็นต้นกำเนิดของสายพันธุ์ลูกกุ้งกล้ามกรามที่มีความแข็งแรงทนทานโรคส่งผลให้การเพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งสมเด็จจึงไม่ใช่แค่ชื่อเรียกแต่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ส่งต่อสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกคน
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดวิเวกวรารามตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้มีชุมชนเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายที่เข้มแข็งที่มีกิจกรรมสานความรักความสามัคคีภายในชุมชนก็คือการประเพณีแข่งเรือพายถวายสารเจ้าพ่อคลองนานะครับสารเจ้าพ่อท่าพริกและสารเจ้าพ่อไร่พงนะครับซึ่งคุณสิริรัตน์อภิบาลศรีผู้อำนวยการกองการศึกษานะครับเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายจะได้นำทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศกิจกรรมเหล่านั้นของวัดวิเวกวรารามกันขอเชิญรับชมได้เลยครับ

ค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ตำบลท่าพริกตำบลเล็กๆที่มีมนต์เสน่ห์แล้วก็มีมนต์ขลังเป็นอย่างมากนะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของชาวตำบลท่าพริกนะคะที่ชาวตำบลท่าพริกนั้นให้ความเคารพแล้วก็สักการะเป็นอย่างมากนะคะได้แก่ศาลเจ้าพ่อคลองนาศาลเจ้าพ่อท่าพริกและศาลเจ้าพ่อไร่พงค่ะขอเชิญทุกท่านตามมาเลยนะคะ

พ่อของนาก็เจ้าพ่อมือเหล็กเนี่ยที่เขาเรียกกันน่ะก็ทางชื่อไอ้นี่มาเจ้าพ่อมือเหล็กแล้วเราก็ไหว้แล้วก็บอกแบบเนี้ยแล้วมันก็อยู่คู่กันมาตลอดเราก็นับถือท่านพ่อท่านพ่อของเราเราบอกอะไรเราก็ได้สมตั้งใจทุกอย่างเลยอ่ะเราจะขออะไรก็ได้หมดเงี้ยเราก็เลยนับถือกันมาเลยเหลืออย่างเงี้ยท่านช่วยคือว่าถ้าว่าลูกใครจะไปสมัครอะไรทหารตำรวจอะไรเงี้ยมาขอท่านอ่ะก็ได้ทุกคนได้ทุกคนที่ว่ามาขออะไรเนี่ยเขาจะได้เนี่ยมาขอท่านพ่อเนี่ยก็ได้ทุกคนจะลูกจะเป็นอะไรแล้วแต่ใครมาขอมาบอกอ่ะจะได้ทุกคนการแข่งเรือเนี่ยเราต้องแข่งให้ท่านถ้าไม่แข่งเรือเราก็จะจระเข้ก็จะพุบพุบพุบพุบเราขอมาไหว้เราก็ต้องไหว้ให้ครบไม่ครบท่านก็ไม่ค่อยรับแล้วท่านชอบอีกอย่างนึงคือลำวงท่านชอบแต่ถ้าบอกท่านนะมีลำวงอ่ะท่านรับทันทีเลยท่านชอบลำวงใครได้เป็นนายกเทศบาลตำบลทับพิกเนินทรายไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องแข่งเรือให้ท่านทุกปีตามประเพณีของเข้ามาแบบนี้ไม่ว่านายกคนไหนก็แล้วแต่นะศาลนี้ประธานเนี่ยก็เป็นคนสร้างมาที่แหลมก็เป็นศาลเล็กๆแล้วมันรู้ประธานเนี่ยเขาบอกว่าถูกเอตลิ่งวันที่หนึ่งมั่งเขาก็เลยสร้างศาลนี่มาศาลนี้ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะมาไหว้ก็ไหว้ได้เพราะว่าเขาเปิดตลอดเพราะประตูเขาก็เปิดไว้จะมาไหว้ได้เลย

วันนี้ก็ขอเอาเรื่องเกี่ยวกับประวัติของตำบลท่าพริกโดยสังเขปนะประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำบลท่าพริกแห่งนี้ก็จะมีอาชีพที่ใหญ่ๆนะพอจะแยกได้เป็นสองอาชีพคืออาชีพหนึ่งเนื่องจากท่าพริกอยู่ริมทะเลนะก็มีส่วนหนึ่งทำประมงอีกส่วนหนึ่งก็จะทำพืชเป็นพืชหลุมลุกเป็นส่วนใหญ่นะเช่นการปลูกพริกปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแตงกวาปลูกข้าวโพดนะฮะแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่ก็จะไปเลี้ยงเป็นเป็ดนะฮะแต่คนท่าพริกก็มีสัญญาใจมีความเชื่อนะว่าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยจะทำให้ดีจะไม่ต้องมีการสูญหายตายจากมากมายต้องมีหลักยึดเหนี่ยวเอาศาลเจ้าพ่อเนี่ยเป็นหลักเป็นที่สักการะเป็นที่เคารพยึดมั่นถือมั่นนะทำการแข่งเรือประจำทุกปีที่ดังเรือประจำก็เพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าตะพริกเนี่ยชอบการแข่งเรือนะฮะเพราะมีศาลอยู่3แห่ง4แห่งด้วยกันที่ตั้งอยู่ริมคลองศาลที่1ที่ดังอยู่เหนือน้ำที่สุดก็คือศาลบ้านไร่พงหลังที่2ก็เป็นศาลบ่อตะหงศาลที่3ก็คือศาลบ้านตะพริกแล้วก็ศาลที่4ต่อไปก็คือศาลของนาเรียกใหม่ของนานะฮะข่าวว่าเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างศาลจะพอทั้ง2 3ท่าน3ที่ท่านเนี่ยนะพี่เป็นน้องกันชอบการแข่งเรือถ้าปีไหนแข่งเรือเนี่ยคนในหมู่บ้านนี่ก็จะมีความสุขสบายไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมากนักตัดเลี้ยงนานาชนิดก็ไม่เจ็บไม่สูญไม่หายไม่มีอาการว่าเป็นโรคหาสมัยก่อนมีคำว่าหากินไก่ตายมากๆเขาเรียกหากินนะหาลองกินทีนี้ก็เลยมีการแข่งเรือเป็นประจำทุกปีโดยการยึดเอาไม่รู้เขาด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ว่าก็ต้องยึดตามกันมาแข่งวัน5ค่ำของเดือน7 5ค่ำทุกปีนะแต่มีอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าปีไหนเขาเรียกเป็นอธิกมาศอ่ะมีเดือน8ตรงนั้นเขาให้เอา8แรก8ค่ำแรกของเดือน8แรกเดือนที่1นะก็มีการปฏิบัติกันมาอย่างนี้ตลอดผมเองก็เป็นคนจากที่อื่นนะมาหลงรักสาวบ้านนี้ก็เลยตกเป็นจำเลยให้บ้านนี้เลยก็เลยได้รู้ว่าเนี่ยเขาทำมากันอย่างนี้ก็พาจะว่าจริงๆไปมีผู้คนนับถือเยอะนะมาจากที่อื่นก็เยอะนะแล้วคนในหมู่บ้านนี่แทบจะกล่าวได้ว่าทุกคนก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านตะพริกนะคือที่ยึดเหนี่ยวและต้องทำกันทุกครั้งเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ให้เห็นนะถ้าปีไหนไม่แข่งเรือนะก็จะเกิดอาเภษขึ้นในหมู่บ้านนะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะมีการเสียหายตายที่เขาตายทีละมากๆที่เขาเรียกว่าหาว่ากินแล้วพอทำบุญทำอะไรให้มันก็ดี
จะร้อนมาก

ากเจ้าพ่ออีสานนี่ก็ก็มีมาประมาณตอนนี้ยินเสียงมีประมาณจัดถึง200กว่าปีแล้วนะสายนี่ก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆเป็นที่นับถือของ

สงสัยก็มีคนเข้าทรงมีคนก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆศาลเดิมตั้งอยู่นี่คนแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่สร้างไว้แล้วอยู่ๆเขามาก็โยกย้ายไปข้ามฝากข้ามคลองเล็กๆไปหน่อยแล้วอยู่นานมาพังเหมือนพังหมดมันอยู่นานเข้านานเข้าก็มีง่ายประชุมเขาสมัครผู้แทนเขาได้เป็นผู้แทนเขาได้เป็นรัฐมนตรีเลยนะเขาบนบอกไว้เจ้าพ่อก็ช่วยงานประชุมเขาก็เลยมาย้ายศาลมาตั้งคามมาข้างบ้านนี่อีกสร้างมาอยู่อีกหลายปีนี่ก็เลยย้ายมาไว้ที่เดิมที่เก่าที่ว่าที่เก่าอีกแล้วอยู่ๆมาก็มีพี่ชายเขามาสร้างนี่ก็ที่ฉี่ก็อยู่นี่เขามาสร้างศาลนี่แล้วอีกการบนบ้านนี่ก็มีละครรุ่นแรกที่เรียกเป็นละครไม้กำแล้วทีหลังก็มีเจ้าพ่อเป็นชอบทั้งนั้นนะภาพยนตร์ท่านก็ชอบก็มีไหมแกนังชายโอ้หลวงพ่อกงด้วยมีภาพยนตร์มีเกมมีละครที่จะชอบบางคนเขาก็บนสองคืนสามคืนก็มีแต่พอช่วยก็ได้ก็ก็อยู่มากก็แล้วมาชอบลำวงอีกเดี๋ยวตอนนี้ลำวงประจำเลยลำวงมีประจำเขามาทำอะไรเขาก็มาลำวงให้ผีน้องๆพวกมาทำสารมาแข่งเรือไม้ไรนี่เขาก็ลำวงสวยก็พอกันแล้วก็การประเพณีของพี่เจ้าพ่อชอบหรือว่าการแข่งเรือแข่งเรือนี่เป็นของหลักมันเป็นเดือนเจ็ดขึ้นห้าค่ำเขาแข่งเรือคือวันนั้นเป็นวันที่ว่าชาวบ้านคนโบราณเขานับถือว่าน้ำคลองนี่เป็นยาแล้วก็เดือนเจ็ดขึ้นหาคำมันโกงกันน้ำแห้งพอเขาแข่งเรือไปถึงอีกเขื่อนถึงสะพานถึงควายปิดนี่น้ำแห้งเขาเล่นเล่นกันเล่นเทนแป้งเอาดินยาหน้ามันแห้งเล่นมันมากคนคลองเอาดินมายากันยาหน้ากันนี่เขาไม่มีการถือกันว่านั่นคนจะแต่งตัวไปเที่ยวไปดูสวยเท่าไรก็ต้องทนถ้าเอาดินเอาเรนเอาคนต้มเปื่อยๆนั่นมายาก็ถือเขาไม่ได้ใจดีนะเขาช่วยคนตลอดเวลาเขาใจดีก็ใจดีมากๆแล้วเขาไม่เคยถูกต้องอะไรใครตรงไหนถึงปีเขาก็ต้องถึงปีเขายังต้องมาทำบุญให้อีกคือประเพณีการทำบุญของที่ศาลเจ้าพ่อนี่คือมันเป็นประเพณีที่ว่าคนโบราณเขามีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่มันเกิดเป็นโรคตายมั่งไรมั่งเขาก็ทำเรียกว่าทำบุญส่งผีส่งผีออกทะเลคือทำที่ร้านเฉพาะนี่ก่อนก็หมดคนแรกแล้วก็ทำต่อรองไปเรื่อยๆไปวัดถ้าพริกไปทางด้านไปปากคลองออกไปทะเลทำสงผีก็ทำต่อกัน

0: แม่นาคค่ะ
1: ประจำปี2569ขึ้นในวันที่เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนหน่วยงานราชการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีโดยในงานนี้มีกิจกรรมดังนี้ศาลเจ้าพ่อท่าพริกศาลเจ้าพ่อไร่พงแข่งเรือถวายเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี2000
2: ที่ได้มาในงานนี้ครับใจเสมอที่ได้เคยทำงานร่วมกับ

ยังมองไม่ถูกครับว่าใครน้ำแต่แม่สูสีน้ำเงินคู่นี้หรือสีดำจะดำหรือเปล่า

0: านแข่งขันเรือพายรอบนี้สนุกมากครับเป็นงานประเพณีของเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายร่วมกับชุมชนในตำบลท่าพริกเนินทรายครับจะจัดกันครั้งละปีละ1ครั้งครับก็ประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงครับเชิญมาเที่ยวหรือมาชมงานประเพณีงานแข่งขันเรือพายของเราได้ครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบรัตนาพระอาจารย์สมเกียรติฉายแสงนะครับได้ให้หลักคติธรรมทางพระพุทธศาสนากับท่านผู้ชมรายการของเราขอกราบรัตนาครับ

0: จริญพรสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระสมเกียรติโชติกโรฉายแสงจะมาแนะนำเกี่ยวกับประเพณีของชุมชนท่าพริกเนินทรายที่มีการแข่งขันเรือทางเทศบาลท่าพริกเนินทรายก็จะจัดให้มีการแข่งขันเรือพายเพื่อบ่งบอกถึงความสามัคคีของชุมชนเนื่องจากความสามัคคีเป็น การร่วมมือของคนในชุมชนเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนท่าพริกเนินทรายเพื่อจะให้เกิดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเดียวกันดังนั้นความสามัคคีจึงมีความสำคัญมากเพื่อจะสร้างสิ่งใหม่ๆหรือขจัดปัญหาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลายๆแห่งหลายๆชุมชนที่ไม่สามารถที่จะผ่านปัญหาหรือผ่านวิกฤตไปได้เพราะขาดความสามัคคีดังนั้นความสามัคคีเป็นชีวิตของมนุษย์เพราะไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานหรือสังคมโดยรวมในครอบครัวหากสมาชิกทุกคนมีความสามัคคีช่วยเหลือกันรับฟังกันและให้อภัยกันครอบครัวก็จะมีความสุขและความอบอุ่นในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันหากนักเรียนมีความสามัคคีช่วยกันเรียนช่วยกันทำกิจกรรมโรงเรียนก็จะมีบรรยากาศที่ดีและมีกิจกรรมต่างๆจะประสบความสำเร็จในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันความสามัคคีจึงเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จเพราะเมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเหมาะสมและช่วยกันแก้ปัญหางานก็จะสำเร็จได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ความสามัคคียังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเมื่อเรารู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพในความแตกต่างและร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคมก็จะเกิดความสงบสุขและน่าอยู่มีสุภาษิตเป็นคติธรรมทางพุทธศาสนาว่าสามัคคีวัตถุสาธิกาแปลว่าความสามัคคีเป็นเหตุให้กิจการสำเร็จดังนั้นความสามัคคีจงเป็นพื้นฐานสำคัญของครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติเพราะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งความสงบสุขและความสำเร็จในทุกด้านซึ่งหมายความว่าเมื่อคนจำนวนมากร่วมมือร่วมใจกันก็จะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เราทุกๆคนควรสร้างความสามัคคีจากตัวเราเองก่อนด้วยการที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของคนรอบๆข้างและรวมถึงผู้อื่นอย่างจริงใจเพราะความสามัคคีไม่เพียงแต่จะสร้างความสำเร็จให้แก่ชุมชนเท่านั้นยังสร้างความสุขและความเจริญให้แก่สังคมโดยรวม
1: ท้ายสุดนี้อาตมาภาพจะขอให้พรซึ่งพรนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนขอได้ตามความปรารถนาของตนใครมีความปรารถนาอย่างไรก็ขอในสิ่งนั้นนี่จึงเป็นที่มาของพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้สาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุคือขอให้มีอายุยืนยาววันนะขอให้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งเป็นที่ถูกตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นสุขะขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปพระขอให้ปราศจากโรคและท้ายสุดคิดหวังประสงค์สิ่งใดขอให้ความคิดความหวังนั้นจงสำเร็จสมประสงค์เทอญเจริญพรสาธุ

ท่านผู้ชมครับพระอาจารย์สมเกียรติฉายแสงนะครับท่านก็ให้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเน้นความรักความสามัคคีภายในชุมชนสุขาสังคสัตสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขนะครับจึงสังคมปัจจุบันนั้นขาดความรักความสามัคคีเป็นอย่างมากนะครับวัดวิเวกวรารามแห่งนี้นะครับมีการส่งเสริมให้ชุมชนนะครับน้อมนึกถึงศาลเจ้าพ่อคลองนาศาลเจ้าพ่อท่าพริกและก็ศาลเจ้าพ่อไร่พงจึงมีกิจกรรมแข่งเรือพายถวายท่านเจ้าพ่อกันนะครับท่านใดที่มาที่วัดวิเวกวรารามแห่งนี้นะครับมาขอพรจากศาลเจ้าพ่อทั้ง3แห่งเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและก็เห็นความเข้มแข็งของชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครบลงแล้วนะครับได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับได้หลักคิดหลักปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

0: ืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่บ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทำเกษตรแบบเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆง่ายๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้มีนัดกับป้านะคะเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เลย45ฟาร์มที่นี่ค่ะรับรองวันนี้นะคะเราจะได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรที่เชื่อว่าใครที่ดูในตอนนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะมันเป็นเกษตรแบบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยล่ะค่ะมาเลย

0: วันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้พี่ต้นอยู่ในส่วนของแปลงเกษตรถือว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆค่ะที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่ต้นอยู่กับพระนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของฟาร์มซีฮาฟาร์มแห่งนี้ในพื้นที่ของบ้านบ้านตะโละนะคะ
1: ตำบลยะตะ
0: อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จะเห็นบรรยากาศนี่คือแบบเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นแบบการทำเกษตรที่แบบผสมผสานเพราะพี่ซอนมองรอบๆนี่คือมีทั้งต้นทุเรียนต้นอ้อยแล้วก็แปลงผักก็คิดว่าน่าจะแบบทำไว้บริโภคเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยกับพระไหนลองเล่าพี่ต้นฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำเกษตรเนี่ยค่ะเรามีองค์ความรู้เรื่องเกษตรเลยหรือเปล่าหรือว่าทำแบบทำตามที่เรารู้ว่าน่าจะทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะได้เริ่มปลูกผักนี่เดิมเป็นคนชอบปลูกผักอยู่แล้วแต่แบบปลูกแบบไม่รู้เกี่ยวกับ
0: องค์ความรู
1: ้ใช่ไม่รู้องค์ความรู้อย่างเช่นปลูกยังไงขนาดไหนองค์ความรู้ไม่มีเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเหมือนกับว่าแรกๆก็คือทำแบบ
1: ทำ
0: เกษตรเขาบอกว่าให้ปลูกผักก็ปลูกผัก
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้แบบว่าเทคนิคหรือองค์ความรู้จริงๆมันต้องมียังไง
1: ใช่
0: แสดงว่าตอนนั้นน่ะอาจจะแบบว่าได้พืชผลพืชผักไม่ได้คุณภาพสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนพี่ซ่อนแหละสงสัยคิดว่าปลูกก็ปลูกไปดูแลก็ดูแลไปรดน้ำไปแต่อาจจะแบบว่าได้ผักอ่ะคือไม่สามารถที่จะขายได
1: ้
0: แต่สามารถที่แบบกินเองได้แล้วเราไปเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดที่ไหนคะ
1: องค์ความรู้นี้ก็คือก่อนเริ่มที่จะได้องค์ความรู้นี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการของสสส.
0: คือโครงการ
1: โครงการส่งเสริมสุขภาพของโนดแกลดชิดยะลาค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยชุมชนบ้านตะโละได้เข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มค่ะ
0: ก็ไปเอาองค์ความรู้ที่นั่นมา
1: ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ด้วยสวพ.มาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับการป้องกันวัชพืชโรคแมลงต่างๆของในแปลงได้ค่ะ
0: ก็คือว่าการทำเกษตรนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของกับพ่อเองที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำเกษตรให้มันแบบประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่แบบขายได้ที่นอกเหนือจากที่เราไว้กินเองแล้วอ่ะสิ่งสำคัญก็คือการที่เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยเพราะถ้าเรามีองค์ความรู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำแปลงเกษตรของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้ผักที่สามารถแบบเจริญเติบโตเอาแบบไปขายได
1: ้
0: ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแปลงผักแล้วก็รวมไปถึงไปดูเทคนิคง่ายๆที่เชื่อว่าวันนี้เราแบบเรามาในคอนเซปที่แบบว่าสามารถทำเกษตรได้แบบในครัวเรือนเกษตรแบบวิถีบ้านๆเดี๋ยวจะให้กับพ่อนะคะเริ่มตั้งแต่ดินจะต้องแบบทำยังไงแล้วก็รวมไปถึงการเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วก็รวมไปถึงต้นกล้าแล้วก็จนสามารถที่ผักเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกเลยค่ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างน่ะสิ่งสำคัญก็คือดินเลยนะกับพะนะมันคือหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อันนี้คือดินนี่เราพร้อมที่จะปลูกได้หรือยังรั่วยังไง
1: อันนี้ดินที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็เราต้องมีการพักดินเพื่อ เชื้อโรคในดินเขามีค่ะแล้วก็เราต้องดักตากดิน
0: ให้มันตายไป
1: ใช่ค่ะ
0: พูดง่ายก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลงเนี่ยมันเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวยกทั้งแปลงเราก็ต้องทำการพักดินเพื่อให้แบบสิ่งที่มันเป็นแบบ
1: เป็นโรค
0: ที่มันอยู่ในดินน่ะมันตายไปสลายไปแล้วเราจะต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ไหมคะหรือว่าแค่พักมันเฉยๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราต้องพักก่อน
0: ประมาณกี่วันคะ
1: ประมาณถ้าให้ดีก็ประมาณ2 สัปดาห์
0: พัก2 สัปดาห์เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องกลับแบบนี้ไหมหรือว่า ตั้งมันเลย
1: ต้องกลับค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แดดส่อง
0: ถึง
1: ใช่
0: ไอตัวที่อยู่ข้างใต้เหมือนดินที่อยู่ชั้นล่างก
1: ็ใช่ค่ะ
0: ประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะสัก 2-3 ครั้งที่จะมาพักมาแบบกลับดินอย่างนี้ใช่ไหม
1: พลิกไปมา
0: พลิกดินไปมา
1: แล้วก็เราจะเห็นได้
0: ว
1: ่
0: า
1: ดินเราแห้ง
0: โอ้ต้องแห้งแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเบาๆนะคุณผู้ชมคือถ้าเหมือนดินหนักนี่ไม่ได้หรอคะเหมือนกับชื้น
1: ใช่
0: ได้ไหม
1: มีความชื้นจะทำให้โรคราต่างๆที่เราจะปลูกถัดไป
0: มันตาย
1: มันจะเป็นโรคอีกครั้ง

0: ทวนดินให้ร่วนก่อนแล้วก็ดินที่เราจะปลูกนี้มีการหมักเรียบร้อยแล้ว
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราหมักอะไรบ้างคะ
0: เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมูลขี้
1: ว
0: ั
1: ว
0: ใช่
1: ใส่เยอะไหมมูลขี้วัว
0: อันนี้อันนี้10เมตรกว่าเราใช้1กระสอบค่ะ
1: แล้วเราผสมขี้วัวอย่างเดียวหรือว่า
0: ก็แกลบเผา
1: อ๋อใส่ทั้งขี้วัวแกลบเผาแล้วต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะดินที่จะพร้อมปลูกเนี่ยค่ะ
0: หมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห
1: ์อ๋อต้องหมักทิ้งไว้อีกนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี้ยพี่ต้องเข้าใจว่าพอผสมเสร็จปลูกเลยไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าม
1: ันไม่ดี
0: เหมือนกับว่าดินที่เรากำลังหมักนี่มันกำลังมีการปฏิกิริยาเหมือนกับว่า
1: ผสมผสานกันระหว่างดินกับปุ๋ย
0: ใช
1: ่
0: จะทำให้รากของเรารากผักของเราจะเดินไม่ค่อยดีแล้ว
1: เดินแบบไม่ทะลุ
0: ใช่เพราะว่าดินที่เราผ่านการหมักนี่มันเกิดความร้อน
1: มันจะทำให้รากเวลาที่มันเจริญเติบโตไม่สามารถที่แบบช้อนใช้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการแบบหมักไว้ก็คือมีปุ๋ยอะไรนะขี้วัวแกรบแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วก่อนปลูกก็ต้องทำให้มันดินร่วนๆแบบนี้ค่ะ

0: นี้เราก็มาดูในส่วนของการเพาะเมล็ดนะคะจะต้องมีเนี่ยมี
1: ดิน
0: พร้อมปลูกดินเพาะแล้วแล้วก็ตะแกรง
1: ตะกร้าแล้วก็เมล็ด
0: นี่ก็คือเราซื้อมาจากที่ไหนคะ
1: สั่งจากแม่โจ้ค่ะ
0: อ๋อต้องสั่งจากนู่นเลยนะแถวบ้านเราไม่มีหรอ
1: มีค่ะแต่ว่าเมล็ดของมันจะราคาแพงหน่อยค่ะ
0: อันนี้เอาง่ายๆเลยถุงเท่าไหร
1: ่ถุงละ20บาทค่ะ300เมล็ด
0: 300เมล็ด20บาทก็ได้อยู่นะอันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดของมันเราไม่ต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหม
1: ไม่ต้องค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยก็คือว่าทำยังไงคะ
1: อันนี้เป็นดินเพาะ
0: ท
1: ำเองค่ะ
0: ค่ะมีอะไรบ้าง
1: มีดินมีดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกบเผาแล้วก็มูลวัวแล้วก็กากมะพร้าวละเอียดที่บดนะ
0: แล้วต้องตั้งไว้ในถุงอีกไหมอันนี้
1: ต้องหมัก
0: ทิ้งไว
1: ้หมักหนึ่งเดือนค่ะ
0: โอ้หมักเป็นเดือนเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราอ๋อเพื่อที่จะให้มันร่วนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ไ
0: หมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ

0: รียบร้อยอันนี้แล้วก็ใส่เมล็ดเลยไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเพาะเป็นเมล็ดอะไรเดี๋ยววันนี้นี่คุณผู้ชมการปลูกผักแต่ละชนิดอ่ะไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะมันต้องดูสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่เราด้วยว่าผักแต่ละชนิดอ่ะมันชอบอากาศแบบไหนอันนี้เราจะลงเป็นคะน้ากับผักกาดขาวเราโรยเลยไหมหรือว่าเราจะต้องแบบทำหลุมอีก
1: ไม่ค่ะโรยเลยค่ะ

0: อันนี้หลังจากที่เราเพาะทิ้งไว้แล้วอันนี้ประมาณกี่สัปดาห์คะ
1: อันนี้ประมาณ20วันค่ะ
0: 20วันแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงที่กะได้บอกพี่ส้นเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราจะขุดหลุมปลูกลึกกี่เซนกี่นิ้วคะ
1: ประมาณเราจะมีการเดี๋ยว
0: เราต้องวางแปลง
1: เราต้อง
0: วัดก่อนใช่ไหม
1: ขนาดหลุมก็ขนาดเนี้ยค่ะ
0: ประมาณน่าจะ2นิ้วต้องห่างจากขอบคืบนึง
1: ประมาณคืบนึง
0: อ๋อเพื่อที่เวลามันโตมันจะได้แบบบานแบบไม่ต้องมาแย่งกันซ้อนกัน
1: ผักสลัดนี่เขาจะมีการทรงพุ่มแล้วก
0: ็บาน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักคืบนึงใช่ไหมคะต
1: ่
0: อต้น
1: แรงนี้ประมาณได้5แถวค่ะ
0: ได้5แถว
1: แล้วก็เราเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้20วันลงปลูกเลย
0: โอเคเลยค่ะเอาออกมาเลย
1: อันนี้เป็นต้นกล้าน
0: ี่เอาค่ะได้แล้ว
1: อันนี้คือคอสสลัดคอส
0: เป็นได้สองต้น
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็แยกเลย
1: ต้องแยกเลย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ต้นมีหน้าที่เอาออก
1: อันนี้เป็นสลัดคอส
0: นี
1: ่สลัดคอส
0: แล้วต้นนั้นได้ไหม
1: ได้ค่ะต้นที่เล็กๆเราก็ปลูกตรงนี้นะคะเพื่อเราปลูกทำไมตรงนี้เพื่อเราป้องกันบางทีเราปลูกไปแล้วมีการหนอนกินหรือว่าแมลงเขา
0: ไปทำให้มันตาย
1: ใช่ค่ะเราก็ได
0: ้มีต้นสำรอง
1: ใช่มีต้นสำรอง
0: เพียงแต่ว่าต้นเล็กนี่คุณผู้ชมสังเกตนะกาก็จะทำคืบหนึ่งคืบหนึ่งระยะห่างแต่ว่าต้นเล็กอ่ะมันจะอยู่ระหว่างกลางเหมือนเป็นต้นสำรองใช่ไหมคะ
1: ใช่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดของกา
0: อ๋อแนวคิดของกล้าเอง
1: ใช่ค่ะ
0: คืออย่างน้อยก็ไม่ทิ้งอ่ะเอาง่ายๆเนาะไม่ทิ้งต้นกล้า
1: ไม่ทิ้งค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นพี่ส้นเหรอใส่สองต้นในหลุมเดียว ไม่ได้ใช่ไหมแบบนั้นอ่ะ
1: ได้ค่ะแต่ว่าม
0: ันจะไปแย่ง
1: โตผักไม่ได้เป็นที่เราต้องการ
0: คือมันเจริญเติบโตไม่ดีเพราะมันไปแย่งอาหารกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่พี่ส้น
1: อันนี้เป็นเด็ดกรีนโอ๊กนี่เป็นกรีนโอ๊ก
0: ปนกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: ส่วนของการทำปุ๋ยการเพราะปุ๋ยมันก็สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราวันนี้เราดูทุกอย่างเลยเอาปุ๋ยมีอะไรบ้างคะ
1: น
0: ี่เดี๋ยวจะบอกก่อน
1: แกบ
0: น
1: ี่
0: น
1: ะคะ
0: แบร์ซีฮาเจ้าของฟาร์มที่นี่ค่ะที่ได้ชื่อว่าฟาร์มซีฮาฟาร์มใช่ไหมคะเอาเรามีอะไรบ้างนะคะกะกะปะ
1: มี
0: แกลบ
1: แกลบดิบค่ะ
0: ใส่เยอะไหม
1: แกลบดิบ
0: ใส่เลย
2: แกลบ
0: ด
2: ิ
0: บดินใส่ดินก่อน
2: ใส่ดินก่อน
0: ดิน
1: ดินปลูก
0: อ๋อดินปลูก
2: ทำปุ๋ย
1: นะอันนี้ทำปุ๋ย
0: ทำปุ๋ยก็คือแกลบ
1: แกลบดิบ
0: ค่ะแกลบดิบใส่ลงไปเลย
1: แกลบดิบ
0: แกลบดิบแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ปุ๋ย
1: ขี้วัว
0: ขี้วัวเท่ากันไหม
1: จำนวนเท่ากันค่ะ
0: แกลบเท่าไหร่ก็ต้องมูลวัวเท่านั้นใช่ไหมวัวเท่านั้นโอเคค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ
1: มีจุลินทรีย์ค่ะ
0: จุลินทรีย์ใส่เยอะไหมใส่
1: จ
0: ุ
1: ลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: ใส่เท่าไหร่กี่ส่วน
1: อันนี้เราใส่
0: อันนี้เราทำเองด้วยไหมจุลินทรีย
1: ์ทำเองค่ะ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากไข่ประมาณ
0: ผสมน้ำ
1: ขนาดนี้ค่ะ1แก้ว
0: ประมาณ1แก้วใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือหัวเชื้อนะคุณผู้ชมใส่มากไม่ได้ใช่ไหมกะ
1: ถ้าใส่มากก็ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือแล้วแต่เลย
1: แล้วแต
0: ่แล้วก็มีอีกมีอะไรอีก
1: น้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลาพวกพุงปลาใส่ปลาหัวปลาใช่
1: ค
0: ่
1: ะอยู่ตรงนู้น
0: อ๋อ
1: แต่ว่ากลิ่น
0: โอเคเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อน
1: ใช่
0: ใส่เลยแบะเอาจอบมาควนเร็วนี่คือปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมักทิ้งไว้เท่าไหร
1: ่หมักเราต้องกำไว้ค่ะ
0: เราต้องมากำให้มันแน่นอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่
0: ถ้ามันแน่นก็ใช้ได้
1: ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามันร่วนเราต้องเพิ่มอะไร
1: ต้องเพิ่มน้ำค่ะ
0: เราต้องเพิ่มน้ำก็คือว่าพูดง่ายคือปุ๋ยที่เดียวต้องพอเราบีบมันจะเป็นก้อนแบบน
1: ี้
0: ถ้ามันร่วนอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมักทิ้งไว้กี่วัน
1: หมักทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย
1: ใช่ได้เลย
0: นี่คุณผู้ชมเป็นการลดต้นทุนอย่างดีเลยทีเดียวโอเคครับ

0: อันนี้ก็คือว่าในส่วนทุกอย่างที่เราได้พามาดูว่าบอกแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูในส่วนของการทำแบบเกษตรแบบง่ายๆเกษตรแบบชาวบ้านและตอนนี้ก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวซึ่งที่กับพาได้ลงก็จะเป็นพวกผักสลัดผักชีแต่ผักชีเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล
0: ้วมันต้องปลูกเนี่ยกี่วันผักชีเนี่ยค่ะ
1: ผักชีนี่ประมาณ50 วัน
0: 50 วันโอ้ยก็จะเยอะกว่าพวกผักสลัดประมาณ5 วันแล้วเรานำไปขายที่ไหนคะผักทุกอย่างที่กล้าปลูกอ่ะ
1: ผักทุกอย่างที่เราปลูกนี่ส่วนมาก
0: เป็นออเดอร
1: ์ก็จะโพสต์ออเดอร์ใน Facebook มากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าพอเรารู้ว่ามันใกล้เวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็จะรับออเดอร์ตามโซเชียลเลย
1: ใช่
0: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไหนที
1: ่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนมากกว่าแล้วก็มีร้านขายข้าวหมกที่โกตาร
0: ับประจำ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่ากะจะลงเหมือนกับผักชีเนี่ยก็จะลงแบบตามความต้องการของพื้นที่ด้วยว่าเรามีแหล่งรับซื้อแน่นอนขายกิโลละ
1: 150 บาท
0: กิโล150 บาทโอ้คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ว่าถูกเลยนะแล้วผักสลัดเราขายยังไงคะ
1: ผักสลัดเราก็ขายกิโล120 บาทค่ะแล้วก็เราแบ่งขายแบบขีด2 ขีด
0: ก็มี
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นขีดก็อยู่ที่ขีดกี่บาทคะ
1: ขีดละ12 บาท
0: 12 บาทคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนกับพ่อนะคะเราจะเก็บผักกันค่ะกับผลผลิตที่ปลูกขึ้นมาของ C5 Farm

0: ของการเก็บผักสลัดมาฝากกันเพราะบางคนน่ะไปเจอแบบพอเรากินน่ะมันจะออกขมๆมันมีเหตุผลอยู่คุณผู้ชมเพราะว่ากับป้านะคะก็คือว่าต้องเก็บยังไงนะคะที่ไม่ให้ผักขม
1: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
0: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือเก็บหัวรุ่ง
1: ใช่เพราะถ้าเราเก็บเวลาสายยางของผักมันจะขึ้นบนใบจะทำให้มีรสชาติขม
0: ขมแล้วสมมุติว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บตอนหัวรุ่งเช้ามืดได้มันจะมีวิธีแก้ไหมคะที่ไม่ให้ผักมันขม
1: วิธีแก้ก็เราอย่าเพิ่งเราเก็บในตู้เย็นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กินได
0: ้ค่อยทาน
1: ใช
0: ่แล้วสมมติว่าเหมือนเนี่ยพอเราเก็บไปใช่ไหมคะเราก็คือว่าเก็บทั้งถุงแบบนั้นเลยพอจะกินแล้วก็ค่อยล้างเท่าที่จำเป็นเพราะถ้าล้างหมดทีเดียวกินไม่หมดนี่มันจะทำให้ผักเน่าไหม
1: เน่าอาจจะเน่าค่ะเพราะเราอยู่ในพลาสติกนานๆแล้วก็น้ำเยอะมันจะ
0: ไอขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเทคนิคนะคะเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าการเก็บผักที่ถูกต้องเลยก็คือเก็บตอนเช้ามืดแต่ถ้าเราไม่ว่างจริงก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เอาผักไปทิ้งไว้ก่อน1 คืนแล้วเราค่อยกินในวันรุ่งขึ้น

0: ันนี้นะคะเชื่อค่ะว่าเรานะคะได้รับความรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆที่แบบว่าใครดูอยู่พี่ต้นเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะวันนี้เราก็ได้พามาเยี่ยมในส่วนของซีฮาฟาร์มนะคะในบ้านตะโลกค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลาแต่พ่อค้าอยากจะให้กับบ้านได้ให้แง่คิดหน่อยเพราะเนี่ยวันนี้เรามาดูตั้งแต่ตอนต้นจนถึงช่วงท้ายของรายการนี่เห็นเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆนะคะแต่สามารถที่แบบทำเกษตรได้แล้วก็ทำออกมาดีด้วยคือได้กินเองที่แบบปลอดสารเคมี 100% แล้วที่สำคัญอ่ะสามารถที่เป็นอาชีพเสริมให้เราได้อีกด้วยเพราะราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกๆนะเหมือนผักชีเมื่อกี้ก็กิโลละ150ถ้าพวกผักสลัดนี่ก็กิโลละ120บาทถ้าเราแบบศึกษาดีทำออกมาดีให้ผักแบบมีคุณค่าแบบได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการอ่ะพี่ซ่อนก็เชื่อว่ามันสามารถที่เป็นรายได้เสริมให้กับเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะบอกเทคนิคเลย
1: เทคนิคแรกคือต้องมีใจรักค่ะแล้วก็มันต้องดูแลการเอาใจใส่แล้วก็อย่างหนึ่งต้องเป็นมิตรกับลูกค้าเมื่อผักของเรามีรสชาติเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมรสชาติเปลี่ยนไปเราต้องรับฟังลูกค้าด้วยค่ะ
0: นี่เลยค่ะใจรักแล้วก็
1: เป็นมิตร
0: กับลูกค้าพี่ซ่อนว่าสิ่งเหล่านี้อันดับแรกเลยคือมันสำคัญจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใจเราไม่เปิดว่าเราสามารถที่จะทำเกษตรได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นก็คือหลักๆค่ะแค่เปิดใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของกับป้าแล้วก็กะแล้วก็ฝากขอบคุณในส่วนของแบร์ซีฮามากๆค่ะที่พาเยี่ยมชมซีฮาฟาร์มในพื้นที่ของบ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยคุณผู้ชมว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรแล้วก็กับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะไปบุกพื้นที่เกษตรที่ไหนแล้วก็จะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายกับแปลงผักสวยๆที่นี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่บริเวณแห่งนี้นั่นก็คือวัดเทวสังฆารามตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรกค่ะและได้ปลูกต้นไม้ทรงปลูกไว้ที่บริเวณแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506ยังความปลับปลื้มปิติให้แก่ประสบกรณิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะเรื่องราวความประทับใจเหล่านี้จะยังคงตราตรึงชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามได้ในรายการค่ะ

ชื่อประพฤติมลิผลนะครับหรือคนรู้จักกันในนามของครูเล็กบ้านใต้นะครับเป็นข้าราชการบำนาญที่ปลดเกษียณออกมาแล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับพื้นเพวิชาประวัติศาสตร์พื้นถิ่นนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับพวกนี้ตั้งแต่ปลดเกษียณมาก็จะเราก็จะรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆในเมืองกาญจนบุรีทั้งในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมไปลงใน Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook ของที่เราตั้งกันขึ้นมาในนามของภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญอันนี้ส่วนหนึ่งน่ะมันก็จะได้เป็นการเผยแพร่สิ่งที่เรารวบรวมขึ้นมาเนี้ยได้ให้คนบุคคลทั่วไปได้รู้ได้ทราบซึ้งว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีความเป็นมายังไงมีประวัติศาสตร์สืบทอดมายังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รวบรวมขึ้นมาครับครั้งนั้นเราทำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเรียกหนังสือนพมณีกาญครั้งนั้นเรารวบรวมการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้10ครั้งนะครับก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็ไม่มีการจำหน่ายเราก็แจกไปตามหน่วยงานต่างๆการเสด็จพระราชดำเนินของพระปันปีหลวงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเสด็จมาพร้อมกับรัชกาลที่9นะเราพูดกันแบบคำศัพท์ธรรมดาธรรมดานะเสด็จมาพร้อมกับรัชกาลที่9นี่แหละครับก็เราก็จะเริ่มตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยก็คือครั้งที่1เนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2506เนี่ยท่านเสด็จพระราชดำเนินที่วัดนี้นะครับคือวัดเทวสังฆารามนะครับเมื่อวันที่เราจะเห็นป้ายเนี่ยข้างหลังเนี่ย26ตุลา2506เป็นการเสด็จพระราชดำเนินของพระพันปีหลวงครั้งแรกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมาทอดพระกฐินนะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่สะโยกคือบริเวณน้ำตกสะโยกน้อยท่านเสด็จมาจากราชวังสถานีรถไฟจิตรลดามาแล้วก็เลยไปที่น้ำตกสะโยกเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่น้ำตกสะโยกขากลับท่านก็เสด็จกลับมาถึงที่สถานีดอนลักหรือปากแพรกในปัจจุบันดอนลักนะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาทอดกฐินที่วัดนี้นะครับแล้วทรงเททองหล่อพระที่เป็นองค์สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือพระผปร.แล้วก็ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือพระองค์ท่านเสด็จมาทรงปลูกต้นโพซึ่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับในวันนั้นปีนั้นนะครับซึ่งต้นโพตอนนั้นก็มีอายุยืนยาวมาซึ่งคณะทำงานของพวกเราเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำต้นโพตั้งแต่รัชกาลที่9ท่านสิ้นพระชนเราก็จะทำกิจกรรมนี้มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นต้นโพต้นแรกเลยนะครับที่พระองค์ท่านทรงมาปลูกที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่ามันเหมือนเป็นมิ่งขวัญของพวกเราที่ยังน้อยถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่ให้เราเห็นแล้วแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เราระลึกถึงเหมือนกันก็คือต้นไม้ของพ่อต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่สำคัญและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้เสด็จไปปลูกอีกหลายเลยที่แต่ละวัดที่มีต้นโพเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้จัดกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ของพ่อเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จมาไม่ได้ตรงกับวันที่26ของเขาก็จะมาอีกวันหนึ่งเนี่ยนั้นกิจกรรมตามที่พระองค์ท่านไปปลูกมักจะไม่ค่อยมีจะมีที่วัดเหนือเป็นประจำทุกปีที่คณะทำงานของกรุงเมืองกาญเนี่ยเขาจัดกิจกรรมอันนี้อยู่นะครับพระราชกรณีกิจของพระพันปีนะครับตอนแรกก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีการจัดกิจกรรมได้ข่าวมาแว่วๆผมก็เริ่มรวบรวมเลยนะครับว่าพระราชกรณียกิจของพระพันปีนะมีกี่ครั้งเมื่อเรารวบรวมได้แล้วเนี่ยผลอันนี้นะครับ
ก็จะได้ถูกนำไปบันทึกไว้ในหนังสือจดหมายเหตุของวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของป้าพันปีอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่าความผูกพันนะมีมากนะครับเพราะว่าการเสด็จของท่านเนี่ยมาบ่อยมากหลายครั้งมากจนกระทั่งรัชกาลที่9ท่านเสด็จป้าพันปีก็เสด็จมาด้วยอันนี้รวมทั้งรัชกาลที่10นะครับตอนนั้นยังเป็นฟ้าชายอยู่ก็มักจะเสด็จตามมาทีนี้ความผูกพันระหว่างคนกับพระองค์ท่านเนี่ยมันก็มีมากบางคนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดได้พาลูกหลานมากราบฝ่าพระบาทตามสถานที่ที่พระองค์เสด็จรวมทั้งพระองค์เสด็จไปหลายๆที่ที่ทุรกันดารพระองค์ท่านก็เสด็จไปอันนี้ก็คือมันเป็นความผูกพันที่เห็นว่าแม้ว่าที่จะลำบากพระองค์ท่านก็เสด็จชาวบ้านตรงนั้นก็จะเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็เลยความผูกพันของพระองค์ท่านมีมากกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเท้าความไปนิดหนึ่งเนื่องจากรัชกาลที่9น่ะท่านมีพระเรียกพระอภิบาลก็คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านเคยบวชที่วัดนี้นะครับแล้วก็เป็นคนภาคเหนือแล้วก็ได้มีการสถาปนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอภิบาลทีเนี้ยความผูกพันระหว่างพระอภิบาลกับรัชกาลที่9น่ะก็ผูกพันกันมาตลอดนะครับทรงอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาเรื่อยจนกระทั่งพระองค์ท่านได้ตั้งให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ของกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้ความผูกพันของรัชกาลที่9รวมทั้งพระพันปีเนี่ยกับสมเด็จพระญาณสังวรของเราเนี่ยมันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็เป็นคนภาคเหนือนะครับเป็นคนภาคเหนือบ้านก็อยู่ตรงนี้แหละครับจะมีบ้านอยู่ตรงถนนปากแพรกแรกๆก็บวชเนนที่ในโบสถ์หลังเล็กเนี่ยนะครับโบสถ์เก่าเนี่ยท่านบวชในหลังนี้แล้วก็ไปเรียนต่อที่นครถมที่วัดไปจำวัดอยู่ที่วัดเสน่หาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบวรนะครับอันนั้นก็เลยกลายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ทีนี้พอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดไปบวชที่วัดบวรเนื่องจากมีความใกล้ชิดอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชเก่าอยู่แล้วก็และทางสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงของในหลวงที่ขณะที่ในหลวงบวชอยู่ที่วัดบวรสิ่งของภาพก็ยังมีอยู่ในหอพระประวัติอันนี้นะครับเพราะว่าพระราชต้องเรียกว่าพระจริยวัตรของสมเด็จพระสังฆราชเราจะเก็บไว้อยู่ในหอที่หอพระประวัติตรงโน้นตรงริมน้ำนะครับอันนั้นก็สิ่งที่มันเป็นสมบัติของสมเด็จพระสังฆราชเองที่ทางวัดบวรส่งมาให้ทางวัดเนี่ยได้เก็บไว้นะครับและทางวัดเราก็ได้จัดแสดงเป็นนิทรรศการให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปบูชาและก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งวัดนี้ที่มันสำคัญก็คือพระอัฐของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ก็คือมีที่วัดบวรนะครับมีวัด

มณฑปตรงนี้นะครับถ้าจะมาบูชาหรือมาสักการะก็องค์เสด็จพระราชดำเนินมาตรงนี้บริเวณตรงนี้เมื่อก่อนโบสถ์นี้ยังไม่มีก็จะมีตรงหน้าพิธีเนี่ยนะครับพิธีเททองพระพปรก็จะมีเตาจนกระทั่งไปถึงด้านโน้นเลยพระองค์ท่านก็เสด็จเททองก็จะมีภาพบางภาพที่ทางวัดหรือทางพวกผมได้รวบรวมกันไว้ก็จะมีพระองค์ท่านตรงนี้ก็จะเป็นพระนั่งอำรับสวดนะครับตอนที่พระองค์ท่านเททองก็จะมีภาพมีของบุคคลหลายๆคนที่บันทึกภาพเก็บไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไปเรื่อยนะครับเป็นเตาหลอมสำหรับรอพับตอนพระปปรก็ไม่ได้ใหญ่นะครับองค์เล็กๆก็จะเตาจะเยอะนะครับบริเวณเนี้ยทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีภาพบางภาพที่พระองค์เสด็จจากลาบตรงเนี้ยมามีนะครับทั้ง4พระองค์เลยตอนนั้นนะครับพระปปรส่วนใหญ่นะครับเป็นพระบูชาขนาดมันจะมีอยู่4ขนาดซึ่งก็มีขนาด5นิ้ว9นิ้ว12นิ้วแล้วก็48นิ้ว5นิ้วกับ9นิ้วเนี่ยทางวัดทั้งแรกก็จะเปิดให้มีการจองราคาไม่กี่บาทปัจจุบันราคาก็ค่อนข้างสูงจนกระทั่งมีคนนิยมมากพระรุ่นแรกที่หล่อเสร็จแล้วเนี่ยหมดก็ทำเสริมโดยใช้แบบพิมพ์อันเดิมนี่แหละครับเสริมขึ้นมาก็ยังพอมีจำหน่ายที่ส่วน12นิ้วเนี่ยทำไว้หล่อไว้2องค์ถวายให้กับพระพันปี1องค์แล้วก็ในหลวง1องค์ฉะนั้น12นิ้วจะมีแค่2องค์ส่วน48นิ้วเนี่ยมีองค์เดียวนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์หน้าพระประธานองค์เนี้ยจะมีพระพปรอยู่องค์หนึ่งหน้าตัก48นิ้วมันจะมีคล้ายๆกันนะหลายองค์แต่ข้างหน้าผ้าทิพย์เนี่ยจะมีคำว่าพปรองค์อื่นจะมีผ้าทิพย์นะครับจะมีอยู่นี้อยู่องค์เดียวก็จะมี4ขนาดนะครับเป็นพระบูชาขนาดเล็ก5นิ้ว9นิ้ว12นิ้ว12นิ้วไม่มีในท้องตลาดไม่มีเพราะว่าอยู่ในวังและว่ากันง่ายๆถ้า48นิ้วอยู่ในโบสถ์นะครับ5นิ้วกับ9นิ้วเนี่ยเป็นพระขนาดเล็กก็คนก็มาบูชาเอาไปกันเยอะแยะนะครับอันนี้ครั้งแรกครั้งที่2นะท่านเสด็จไปที่วัดพระแท่นวัดพระแท่นก็คือที่อำเภอธรรมกานะครับท่านเสด็จไปเพื่อไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาในปี2512จากนี้6ปีก็ไปที่วัดพระแท่นไปเวียนเทียนนะว่ากันง่ายๆนะวิสาขบูชาอันนั้นเป็นครั้งที่2ของพระพันปีนะครับและหลังจากนั้นก็จะนานปลายปีอีกนะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมืองกาญนี่นะครับแต่ครั้งนั้นท่านเสด็จมาจากพระราชวังไกลกังวลนำมาโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงที่กองกำกับตชด.เขต7ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือกองกำกับตำรวจภูธรตรงนี้นะครับเพราะเขต7เนี่ยย้ายไปอยู่พนมทวนตรงนี้พระองค์ท่านเสด็จมาเอาฮอมาลงทรงมาเยี่ยมตำรวจชายแดนพร้อมทั้งมามอบปืนให้ตำรวจชายแดนไว้นะมาพระราชทานปืนไว้ให้ซึ่งปืนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางกองกับตชด.นะเก็บไว้ที่พนมทวนนะครับอันนี้ก็เคยเข้าไปดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเสด็จครั้งที่3แล้วพอครั้งที่4เนี่ยย้อนกลับไปที่พระแท่นอีกพระพันปีก็มากับรัชกาลที่9เนี่ยที่วัดพระแท่นมาเพื่อทำพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระแท่นดงลังในคราวเดียวกันนะทางกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7ก็ได้มอบเครื่องบินทำฝนเทียมให้พระองค์ท่านแล้วก็ส่งมาเยี่ยมเยียนราษฎรแถวท่ามากา

าด้วยนะครับพร้อมกันในวันนั้นน่ะพอมามอบก่อนมอบเครื่องบินก็หล่อพระประธานที่ในโบสถ์ของวัดพระแท่นอีกด้วยนะครับคือรัชกาลที่9กับพระพันปีเนี่ยครับก็จะทำพิธีในวันนั้นด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งที่4ต่อไปครั้งที่5เนี่ยครับครั้งที่5เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากต้องบอกว่าเป็นครั้งเดียวในประเทศไทยนะครับส่วนที่ว่าเป็นครั้งเดียวในประเทศไทยนี่เรื่องไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครั้งที่5เนี่ยเป็นการเสด็จมาถึง3วันวันที่4วันที่5วันที่6ธันวาคม2516วันที่4พระองค์ท่านเสด็จมาที่ประทับแรมที่เขื่อนแม่กลองนะครับวันที่4พอมาประทับเรื่องส่วนวันที่5เนี่ยมันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็เลยเสด็จมาทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ในพระอุโบสถวัดเทวสังฆรามนะครับอันนั้นเป็นต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวในรัชกาลที่9ที่มีการเฉลิมพระชนมพรรษานอกกรุงเทพมหานครพอวันที่5ก็มาทำพิธีเฉลิมพระพรรษาที่นี่ตอนเช้าที่วัดเหนือพอตอนบ่ายพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่วัดยวนนะครับที่วัดยวนก็มันเป็นของนิกายก็ทำพิธีที่นั่นเหมือนกันทางวัดยวนก็ทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาให้เสร็จแล้วพอตอนนั้นก่อนที่นั่นก็จะมีการเสวยพระกยาหารกลางวันซึ่งการไปเสวยพระกยาหารก็อยู่ที่เขาเรียกศาลาทรงพระเจริญนะครับอยู่ริมน้ำทางลงที่จะไปหอเทียนฐานข้างล่างนะครับก็จะมีศาลาทรงพระเจริญพระองค์ท่านก็ไปเสด็จพระเสวยกยาหารที่ตรงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นวันที่5คือวันนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ชาวเมืองการที่จดจำไว้ได้ก็คือ1ตรงหน้าศาลาทรงพระเจริญมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งสมเด็จพระพันปีท่านก็ถามว่ามีฝักแก่ๆบ้างไหมอะไรบ้างไหมก็เรียกให้นางสนองมาว่ากันง่ายๆนะนางสนองพระโอษฐ์เนี่ยไปเอาเก็บมาสักฝักสองฝักแล้วก็มาชิมชาวบ้านเห็นก็แล้วเออวะสมเด็จพระพันปียังทรงชิมเลยพอพระองค์ท่านเสด็จไปมะขามต้นนั้นนะทางวัดโยนก็เลยทำกรอบล้อมไว้นะครับเป็นสแตนเลสชาวบ้านก็เรียกมะขามต้นนั้นเรียกว่ามะขามทรงเสวยซึ่งต้นนั้นก็ยังอยู่แถวหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับอันนั้นเป็นวันที่5ในครั้งเดียวกันนี้ครับคือวันที่6พระองค์ท่านเสด็จมา4 5 6วันที่6เนี่ยท่านจะต้องเสด็จกลับแล้วท่านก็เสด็จไปทางบ่อพลอยก่อนไปที่วัดรัชดาภิเษกเพราะทางกำนันจุนทางชาวบ้านบ่อพลอยนะมอบที่ดินให้นะครับอันนั้นก็รู้สึกสมเด็จพระญาณก็จะไปด้วยนะครับเป็นผู้รับมอบที่ดินของวัดรัชดาภิเษกพอหลังจากที่รับมอบที่ดินเสร็จท่านก็ไปพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านนะครับต่อจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเยียนราษฎรแถวบ่อพลอยนะครับหลังจากที่ไปที่บ่อพลอยเสร็จแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินกลับเลยไม่ได้มาทางนี้ก่อนที่จะเสด็จกลับท่านก็ทรงแวะที่เจดียุทธหัตถีหลังจากที่พระองค์เสด็จตรงนั้นปั๊บทางจังหวัดกาญจนบุรีก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นตรงนั้นเลยตอนที่พระองค์ท่านเสด็จไปนะมีแค่เจดีย์เก่าๆตรงนั้นกันนั้นหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วเนี่ยทางจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยสร้างพระอนุสาวรีย์ขึ้นทีหลังนะครับอันนี้เป็นผลที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่ดอนเจดีย์นะครับอันนั้นเป็นครั้งที่5คือพระองค์ทรงขับรถไปเองอะว่ากันง่ายๆชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าใครชาวบ้านไปถึงก็ไปถามเขาพระองค์ท่านก็ถามคนโน้นทางไปยังไงชาวบ้านก็ไม่รู้เ
ก็บอกแนะนำน้อง

โดยที่ไม่รู้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมานะครับส่วนพวกรถติดตามตามมาภายหลังพระองค์ท่านไปก่อนก็พระองค์ท่านก็เดินดูพร้อมทั้งรถพระพันปีด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นที่นักประวัติศาสตร์หลายๆท่านก็เริ่มมาศึกษากรณีการยุทธหัตถีที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากสุพรรณบุรีครับคือหลังจากที่ทางที่จริงต้องเรียกว่าสมาคมชาวกาญเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นมานะครับพอสร้างเสร็จก็มีการเฉลิมฉลองทุกปีนะครับตรงกับวันกองทัพไทยซึ่งมันวันกองทัพไทยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็จะมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงเพื่อเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรที่เจดียุทธหัตถีนั้นเป็นประจำทุกปีนะครับครั้งต่อไปนะครั้งที่6เนี่ยครับอันนี้เราก็ไม่ค่อยทราบนะครับครั้งที่6พระพันปีนะครับเสด็จไปที่ค่ายพล9เพื่อวางเขาเรียกวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกที่ค่ายพล9นะครับอันนั้นเป็นครั้งที่6ที่พันปีเสด็จเหมือนกันครั้งที่7ก็คืออันนี้เพิ่งจะได้เจอเมื่อ2วันนี้เองนะครับก็คือเหตุการณ์นี้ก็คือพระองค์ท่านเสด็จไปที่ศรีสวัสดิ์ที่วัดที่ท่ากระดานพลโทรวมศักดิ์มอบให้เด็กคนหนึ่งพระพันปีนะทรงอุปถัมภ์เด็กคนนี้เด็กคนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานอยู่ในเมืองการเป็นอสอยู่ที่สารกลางชื่อบุญสูงคำแย้นะครับอันนี้ครั้งที่7พวกครั้งที่8เนี่ยพระพันปีท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปที่ที่ผู้เยแสดศรีสวัสดิ์เพื่อไปดูการทำฝ้ายทำเสื้อผ้าทำเสด็จพระราชดำเนินไปการส่วนพระองค์นะครับครั้งที่9ท่านเสด็จมาที่เขื่อนศรีนครินทร์เป็นการเสด็จส่วนพระองค์เหมือนกันยังไม่มีหมายกำหนดการมาล่วงหน้าเสด็จมาประทับเป็นเรียบครั้งที่10อันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าท่านเสด็จไปที่ช่องเขาขาดมาพร้อมกับรอ10มาตรวจมาเที่ยวมาชมที่ช่องเขาขาดนะครับส่วนครั้งสุดท้ายที่ผมรวบรวมได้ก็คือเสด็จที่บ้านคริตี้แชร์อีกเหมือนกันนะครับที่ทองผัวภูมิท่านเสด็จมาเนี่ยก็มาทรงมาเยี่ยมเยียนมาติดตามผลการที่พระองค์ท่านเคยเสด็จมาและให้คำแนะนำไว้ชาวบ้านได้สารต่ออะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรารวบรวมได้แค่นี้นะครับว่าพระองค์ท่านเสด็จมาของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยค่อนข้างมากผมกว้างมากหลายๆจังหวัดซะด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นยังรอ10พระองค์ท่านยังเป็นพระบรมสาธิราชอยู่นะครับช่วงนั้นก็จะมากระพร้อมกับพระพันปีเนี่ยบ่อยมากนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราเนี่ยล้ำลึกถึงอยู่เสมอว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่โชคดีมากที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านเสด็จมาหลายครั้งหลายหนนับเป็นความปลื้มปิติของเราชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับ

และทั้งหมดคือพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ประสบกันที่ก่อนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

สวัสดีค่ะรายการคิดดีเวทีของเด็กเก่งและเด็กดีวันนี้จะพาไปชมความสามารถของน้องคนเก่งกับศิลปะสร้างสุขสร้างรายได้ค่ะจินตนาการไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุและสำหรับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ศิลปะไม่ได้มีเพียงแค่ภาพวาดบนหน้ากระดาษแต่มันคือโลกทั้งใบที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองค่ะจากลายเส้นที่เริ่มต้นด้วยความรักและความสนุกค่อยๆสร้างสรรค์เป็นผลงานอันน่าทึ่งจนวันนี้ความฝันเล็กๆของเด็กเก่งคนนี้ได้กลายเป็นผลงานที่มีมูลค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวได้อย่างเหลือเชื่อค่ะ

่ามกลางมุมเล็กๆที่เต็มไปด้วยผู้กันหลากสีสันและกลิ่นอายความคิดสร้างสรรค์ณบ้านหลังนี้คือจุดเริ่มต้นของศิลปินตัวน้อยที่เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะน้องเอมิลี่เด็กหญิงผู้มีความหลงใหลในศิลปะตั้งแต่วันที่เธอเริ่มจับดินสอขีดเขียนสิ่งรอบตัว

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมิลี่ซับซิกอายุ14ปีอยู่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ค่ะ
1: ทำไมหนูถึงชอบวาดรูปเหรอคะมันเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทำให้หนูคลายเครียดแล้วจุดโฟกัสหนูจะไปอยู่ที่รูปเลยคือมันจะเป็นการทำให้หนูรีแลกซ์อะไรอย่างนี้ค่ะภาพแนวไหนที่หนูวาดก็เอาจริงๆนะหนูวาดทุกแนวเลยค่ะจะเป็นทิวทัศน์จะเป็นบ้านสิ่งก่อสร้างหน้าคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถ้ายากก็จะเป็นพวกหน้าคนอนาโตมีอะไรอย่างนี้หน้าคนจะแกะยากหน่อยค่ะถ้าไม่เหมือนถ้าผิดนิดนึงอ่ะมันจะแปลกเลยค่ะแต่ถ้าง่ายก็จะเป็นพวกทิวทัศน์อะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งก่อสร้างก็ง่ายทิวทัศน์กับสิ่งก่อสร้างเพราะว่าเรื่องนี้มันง่ายกว่าอนาโตมีค่ะ

หนูเริ่มวาดรูปมาตั้งแต่3-4 ขวบแล้วค่ะแม่พาวาดรูปค่ะแรงบันดาลใจในแต่ละภาพก็มันมาจากความรู้สึกของหนูเลยค่ะหนูรู้สึกเครียดหรือโกรธอะไรอย่างนี้หนูก็จะระบายมันออกมาในการวาดรูปค่ะก็จะออกมาเป็นรูปอย่างนั้นน่าจะตั้งแต่3 ขวบหนูทำอะไรแม่ก็ชมหมดเลยค่ะจะไม่สวยหรือสวยแม่ก็ชมหมดเลยค่ะน่าจะรูปแรกที่แม่ให้วาดนะคะมันจะเป็นสีป่าเละๆหน่อยค่ะจะอยู่ในกรอบรูปเล็กๆค่ะสำหรับหนูว่าไม่ค่ะการที่หนูระบายสีมันเป็นแค่การคลายเครียดการที่แบบเวลาหนูอยากรีแลกซ์พักผ่อนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าออกไปด้านนอกหนูว่าสนุกกว่าการได้แบบคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เปิดโลกใหม่ๆอะไรอย่างนี้ทำหลายๆอย่างเวลาหนูเครียดใช่ไหมคะหนูก็วาดรูปหนูก็หารูป reference ที่มันตรงตามกับอารมณ์หนูตอนนี้ว่าเวลาหนูเครียดใช่ไหมคะหนูก็จะระบายอารมณ์นี้ลงไปในกับรูปภาพวาดออกมามันก็จะเป็นอะไรอย่างนั้นตามอารมณ์หนูเลยค่ะก็จะแบบสดใสสดใสแฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าหนูอยากอธิบายตัวตนเป็นรูปภาพอะน่าจะเป็นทิวทัศน์ค่ะหนูจะเป็นคนที่สดใสค่ะทุกคนจะคิดว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตว่าหนูไม่ค่อยพูดแต่ถ้าอยู่กับคนที่ใช่คนที่หนูสนิทด้วยอะไรเงี้ยหนูก็จะเฮฮาพูดมากอะไรอย่างนี้ก็หนูก็จะเปรียบกับพวกทิวทัศน์แบบธรรมชาติเพราะมันบ่งบอกถึงความแบบสดใสอะไรอย่างนี้

ที่ยากก็คือการวาดหน้าขนค่ะคือหนูยังไม่ได้เรียนเรื่องอนาโตมีก็คือแบบการวาดกล้ามเนื้อร่างกายอะไรอย่างนี้กระดูกเรื่องหน้าตาอะไรอย่างนี้คือมันยากมากเลยค่ะก็เคยลองฝึกเองค่ะก็ไม่ได้แย่มากแต่หนูก็จะ

0: พยายามฝึกไปค่ะหนูจะพยายามให้หนูวาดได้แบบพอเห็นรูปใช่ไหมคะหนูจะ copy and paste ออกมาเลยค่ะหนูจะวาดให้มันเร็วแล้วสวยที่สุดให้ได้เลยค่ะเวลาหนูท้อค่ะหนูก็จะบอกกับตัวเองว่าถ้าหนูทําเต็มที่ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะออกมาดีค่ะรูปใหม่ก็ทําได้ทําให้ดีกว่านี้ค่ะวันที่คิดไม่ออกหรอคะก็มีบ้างนะคะวันที่หนูแบบมีอารมณ์แบบขี้เกียจแอบขี้เกียจนิดนึงอะไรอย่างนี้หนูก็จะคิดไม่ออกว่าจะวาดอะไรดีแบบเวลาหนูอยากวาดรูปใช่ไหมคะแต่เหมือนอารมณ์หนูมันไปอยู่ที่หนึ่งอะแล้วหนูจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าหนูจะวาดอะไรค่ะมีค่ะก็เพื่อนบางทีก็จะพาแบบชวนไปบ้านแล้วก็ซื้อสีก่อนแล้วก็กลับบ้านไปวาดรูปอะไรด้วยกันไปคลายเครียดซะหน่อยถ้าไม่อยากทำอะไรเยอะแบบรีแลกซ์ถ้าได้มาวาดรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนมันไม่มีอะไรให้เครียดค่ะเหมือนหนูก็เอาความเครียดไปลงกับที่รูปที่หนูวาดค่ะก็จะสบายรีแลกซ์ผ่อนคลายไม่มีอะไรหนูเคยมีความฝันที่จะเป็นนักวาดรูปโด่งดังทั่วโลกอะไรอย่างนี้อาจจะมีแบบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจพันล้านแบบนี้ค่ะหนูเคยมีฟิลอยากจะไปนั่งวาดสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่เวนิสอะไรอย่างนี้ค่ะวิวมันได้แล้วมันเหมาะกับสไตล์ของหนูค่ะหนูก็หวังว่าวันหนึ่งหนูจะได้ไปวาดรูปที่นู่นค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปรับชมการสาธิตการวาดภาพน้องเอมิลี่จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดภาพในครั้งนี้กันก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวหนูจะแนะนำอุปกรณ์ที่หนูใช้วาดรูปครั้งนี้ค่ะก็ จะมีพวกกันอันนี้จะเป็นของRenaissanceว่าแบรนด์นี้ดีมันจะอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็อันนี้ก็ถาดสีทั่วไปเลยค่ะสำหรับสีน้ำก็ดินสอยางลบทั่วไปแล้วก็กระดาษร้อยปอนด์กระดาษร้อยปอนด์จะต้องเป็นสำหรับสีน้ำโดยเฉพาะก็จะต้องใช้ iPad ดูรูปแล้วก็ต้องมีผ้าไว้เช็ดสีน้ำค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็ใช้ในการระบายสีน้ำ

0: ใครจะเชื่อนะคะว่าจากความสนุกในการหยิบกระดาษและสีขึ้นมาวาดรูปในวันนั้นจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นรายได้ที่จับต้องได้จริงในวันนี้ข้อความการสั่งซื้อและรีวิวที่เต็มไปด้วยคำชมจากลูกค้าไม่ใช่แค่การซื้อขายผลงานศิลปะเท่านั้นค่ะแต่คือการยอมรับในฝีมือและจินตนาการของเด็กหญิงที่ชื่อแอมเบอรี่อย่างแท้จริง
1: ตอนที่หนูขายภาพแรกหนูรู้สึกภูมิใจมากที่ความสามารถหนูในการวาดรูปมันพามาได้แบบขนาดนี้ค่ะที่จะถึงขั้นแบบขายได้หนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแม่ก็เอามาบอกว่าหุยแอมมีคนมาซื้อแล้วนะดีใจไหมหนูก็บอกแม่แบบหุยดีใจอ่ะก็ได้ตังค์ทำเงินได้ตั้งแต่14หนูก็ภูมิใจกับตัวเองที่ความสามารถของหนูมันพาไม่ได้ไกลอะไรขนาดนี้หนูก็คงจะวาดรูปพยายามวาดรูปต่อไปอย่างนี้ให้เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ขายหวังว่าจะทำเป็นอาชีพได้ในอนาคตแต่นี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือหนูชอบวาดรูปแล้วหนูรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่ทำได้ขนาดนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเงินแล้วคำชมจากลูกค้าหนูจะเลือกคำชมจากลูกค้าค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเงินการที่ได้เงินการที่คนมาซื้อรูปใช่ไหมคะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความแบบอุ๊ยรูปนี้สวยแล้วได้ตังค์อะไรมาอย่างนี้หนูจะเลือกคำชมเพราะว่าเหมือนถ้ามีคนชมจะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้หนูวาดรูปต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากงานอดิเรกที่เต็มไปด้วยรักค่อยๆขยับขยายเป็นธุรกิจเล็กๆที่น่าภาคภูมิใจแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่ารายได้คือการที่น้องแอมิลี่ได้เริ่มต้นเรียนรู้คุณค่าและความมุ่งมั่นและรู้จักบริหารจัดการเงินในชีวิตโดยมีคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดทั้งในเรื่องการจัดสรรเงินและการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรม

ที่บ้านสนับสนุนทุกแบบเลยค่ะจะสนับสนุนหนูทุกอย่างเลยค่ะจะซัพพอร์ตเต็มที่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะสนับสนุนแบบสมมติว่าหนูชอบวาดรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อก็จะถามอยู่ทุกวันว่าอุ๊ยชอบอย่างนี้หรออุ๊ยชอบอย่างนั้นหรออยากได้อะไรไหมแบบอย่างเช่นสีน้ำใช่ไหมคะพ่อก็จะซื้อที่ตั้งแบบสำหรับวาดรูปมาแล้วก็พวกสีน้ำพวกผู้กันแพงๆมาหนูก็บอกพ่อว่าจะซื้อแพงๆมาทำไมอะไรอย่างนี้พ่อก็บอกว่าก็เห็นหนูชอบไงพ่อก็เลยซื้อให้ทำให้เต็มที่นี่แหละค่ะทำให้หนูเห็นว่าพ่อแม่สนับสนุนหนูมากขนาดไหนค่ะคุณแม่เหรอคะถ้าเห็นหนูวาดรูปอะไรอย่างนี้แม่ก็จะถามเรื่องแบบอุ๊ยอยากไปเรียนนู่นไหมแบบโรงเรียนอินเตอร์อะไรอย่างนี้ที่เขาแบบมีสอนเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะชอบสนับสนุนเรื่องนี้จะแตกต่างจากพ่อหน่อยแต่แม่ก็จะแบบไปทางแบบโรงเรียนอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะก็ทำให้หนูเห็นว่าแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณแม่เจี๊ยบนะคะเป็นคุณแม่ของน้องแอมิลี่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือก่อนประมาณน้องประมาณ2 ขวบน้องจะชอบสีตอนแรกคุณแม่ลองให้ระบายสีนะคะแต่ก็เห็นแววน้องก็คือน้องอยู่กับรูปได้นานมากชอบแล้วก็เล่นแล้วก็ยิ้มขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนทุกครั้งที่คุณแม่พาไปวาดรูปข้างล่างนะคะตรงสนามหญ้าหรือไม่ก็จะเป็นดินสอสีอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ได้นานเขาจะนิ่งใช่ค่ะรูปที่น้องวาดออกมาแรกๆเนาะอนุบาลก็จะเป็นวาดตามจินตนาการเขาอาจจะป้ายสีนู่นนี่นั่นพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจับดินสอได้เขาก็จะวาดเป็นแบบเหมือนเป็นแนวธรรมชาติสนับสนุนน้องในเรื่องของการวาดรูปใช่ไหมคะก็น้องต้องการอุปกรณ์ในการวาดรูปคุณแม่ก็จะเตรียมให้น้องส่งน้องไปเรียนโรงเรียนที่เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ที่ถูกต้องใช่ค่ะก็จะมีไปหาคุณครูก็พาไปเรียนที่โรงเรียนเทคนิคในการสอนให้น้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมคะก็รับฟังเขาดูรับฟังเขาเขาก็จะพูดออกมาม่าม้าอันเนี้ยแอมิลี่เรียนอันนี้แอมิลี่ชอบแอมิลี่อยากไปเรียนอันนี้อยากเรียนวาดรูปน้องก็เรียนหลายอย่างนะคะช่วงเด็กๆเนาะก็ค้นหาก็ไปเรียนทําอาหารอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่น้องชอบก็คือวาดรูปจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ภาพน้องอ่ะก็มีพี่ๆน้าๆหรือเพื่อนๆที่เขาเห็นรูปอ่ะนะคะเขาก็ชอบเขาก็เหมือนแบบน้องมีขายด้วยไหมน้องไม่ขายเหรอสวยนะขายได้นะโอเคเดี๋ยวลองลงขายไหมเดี๋ยวมาม่าลงในเฟซของมาม่าดูเดี๋ยวพอลงไปเขาก็ขายได้ค่ะขายได้แล้วก็มีที่พี่ๆเขาติดต่อมาอยากจะเอารูปครอบครัวมาให้วาดนู่นนี่นั่นน้องก็รู้สึกว่ามีความเหมือนมั่นใจขึ้นว่าภาพของหนูสวยขนาดนั้นเลยเหรอวิธีการจัดการรายได้ในช่วงอายุนี้คุณแม่ก็จะบอกเขานะคะว่ารายได้เข้ามาใช้ได้แต่ก็จะเก็บถ้าหนูมีโอกาสที่จะเก็บก็เก็บนะคะก็เก็บนะคะเพราะว่าถ้าหนูเก็บได้อ่ะวันนึงอ่ะหนูหันกลับมามองอ่ะหนูก็จะเห็นแล้วว่าโหนี่เหรอตังที่หนูทำงานตอนนู้นนะตอนตั้งแต่อายุ14อ่ะแล้วก็คุณพ่อเขาด้วยคุณพ่อเขาก็จะสอนเรื่องนี้ด้วยคุณพ่อเขาจะเข้มข้นเรื่องนี้ว่าให้แบบมองคุณค่าของเงินใช่ค่ะให้เขาทำเองมีรายได้ดูไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นจะแบบมันเป็นเงินที่น้อยแต่ว่าให้เขาเห็นว่าเขาทำด้วยตัวเองเขาทำได้น้องก็จะมีเล่นเปียโนนะคะแต่ตอนนี้น้องก็พักไปแล้วก็มีเรียนเดินแบบซึ่งเขาก็จะมีบุคลิกภาพติดตัวแต่ว่าตอนนี้น้องก็พักไปแล้วก็มีเรียนร้องเพลงใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็มีวาดรูปนี่แหละค่ะที่น้องเห็นแล้วชัดเจนการแบ่งเวลาของน้องกิจกรรมเสริมกับโรงเรียนก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยน้องก็จะมีตารางเรื่องเรียนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอื่นๆอย่างวาดรูปน้องก็ใช้เวลาของวันเสาร์2 ชั่วโมงค่ะในการที่จะไปเรียนวาดรูปอย่างวันศุกร์น้องก็จะอาจจะมีเวลาที่จะไปสนุกสนานกับเพื่อนจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็จะเป็นตารางเรียนซึ่งหลังจากเรียนแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเหมือนเด็กๆทั่วไปใช่แต่น้องเขาก็จะจัดเวลาของเขาได้ดีตรงนี้ค่ะฝากถึงผู้ปกครองแล้วคุณแม่ว่าต้องให้เวลาเขาต้องใกล้ชิดกับเขาแล้วเขาก็จะบอกเองว่าสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบคืออะไรสิ่งที่คุณแม่จะต้องให้ก็คือให้ความใกล้ชิดพูดคุยกับเขารับฟังเขาให้โอกาสเขาได้ทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันสร้างสรรค์มันดีซึ่งไม่ว่าเขาจะทำออกมาณตอนนั้นอ่ะมันจะ รู้สึกว่าไม่ได้สมบูรณ์แต่คุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเราต้องคือต้องซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาคือแบบต้องโอเควันนี้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนที่หนูคิดไว้แต่ถ้าหนูทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่เราต้องตั้งใจก็คือให้โอกาสลูกอยู่ใกล้ชิดเขารับฟังเขาค่ะในมุมของการสร้างรายได้ใช่ไหมคะในสังคมปัจจุบันอาจจะคิดว่าในมุมของศิลปินที่เป็นนักวาดรูปอาจจะทำเงินได้น้อยเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานก็จะแบบอาจจะสร้างรายได้ได้น้อยแต่ในมุมของเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราคิดถึงณตอนนี้ซึ่งเขาบอกเองอย่างลูกอายุ14เขาบอกเองว่าหนูชอบตรงนี้เวลาหนูคลายเครียดมันเป็นคือช่วงจังหวะช่วงนี้ที่หนูได้วาดรูปหนูได้อยู่โฟกัสกับรูปภาพที่หนูวาดแล้วอื่นๆใดๆที่อยู่รอบข้างหนูที่เป็นปัญหาความเครียดหรืออะไรที่อยู่ภายนอกมันทำให้เขานิ่งในจุดนี้คุณแม่ว่ามันสำคัญมากกว่าที่จะโฟกัสว่าอนาคตต้องเป็นยังไงก็คือตอนนี้มันหลายมุมมากที่จะสร้างเงินถ้าจะมองว่าศิลปะมันสร้างเงินยากนะนู่นนี่นั่นแต่มันจะติดตัวเข้าไปตลอดณวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแต่ในมุมของคุณแม่ก็คือนี่เป็นสิ่งที่มันติดตัวเขาไปซึ่งณตอนนี้คุณแม่ว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วก็ดีที่สุดสำหรับลูกแล้ว
1: อีกหนึ่งความสามารถของน้องแอมเบอรี่ที่น่าชื่นชมไม่แพ้การวาดภาพก็คืองานเดินแบบและงานถ่ายแบบเด็กหญิงที่ถ่ายทอดจินตนาการผ่านลายเส้นและสีสันวันนี้น้องแอมเบอรี่ยังได้ก้าวสู่อีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ทั้งงานเดินแบบและการโพสท่าหน้ากล้องด้วยบุคลิกที่สดใสมั่นใจและเป็นธรรมชาติ
2: น อกจากหนูจะชอบวาดรูปแล้วหนูก็เดินแบบเป็นเหมือนกันนะคะหนูเคยเรียนเดินแบบมาช่วงหนึ่งค่ะถึงน่าจะถึงปีค่ะก็นั่นแหละค่ะงานเดินแบบแล้วถ่ายแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแล้วหนูอยากจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนอื่นให้เป็นหนูอยากจะกล้าทำอย่างงู้นทำอย่างนี้หนูก็เลยขอแม่เรียนเดินแบบถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ค่ะหนูเคยเข้าประกวดเป็นเวทีที่อยู่กรุงเทพเป็นเหมือนมันคล้ายๆมิสแกรนหรือมิสยูนิเวิร์สแต่มันเป็นสำหรับเด็กอีกเด็กน้อยมันคืองานมินิพราวมันเป็นของจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะก็หนูไม่ได้เข้ารอบค่ะแต่หนูก็รู้สึกภูมิใจที่หนูได้ไปขนาดนั้นหนูก็ได้เรียนรู้ว่าความมั่นใจความกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งนี้มันเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการวาดรูปก็ตอนเริ่มแรกอ่ะมันอาจจะไม่ตรงตามเพอร์สเปคทีฟของเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะมันแค่ช่วงแรกไม่ใช่เราจะทำได้แบบหูสวยหูทำไมเราทำไม่เท่าคนนั้นอ่ะทำไมเราทำสวยไม่เท่าคนนี้มันไม่ใช่อย่างนี้ก็ตอนแรกมันอาจจะไม่สวยแต่ทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้เองค่ะส่วนเดินแบบเหรอคะที่หนูไปเดินแบบนี่เพราะไม่ใช่หนูอยากจะเป็นนางงามแล้วหนูอยากเรียนรู้เรื่องความมั่นใจแล้วก็การกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนเดินแบบก็ช่วงแรกมันอาจจะยากแต่สิ่งที่ได้รับจากการเรียนเดินแบบก็จะได้รู้ว่าความมั่นใจเป็นยังไงการเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เป็นยังไงค่ะมันจะต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไม่หยุดทำแบบไม่หยุดเลยทำให้ต่อเนื่องคือความฝันมันก็ไม่แน่ว่าสมมติว่าเราฝัน ความฝันเราคือเราอยากเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ว่าตัวไปจะได้เป็นแอร์โฮสเตสหรือเปล่าแต่คือตอนเนี้ยวัยเนี้ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนทำทุกอย่างให้เต็มที่ใฝ่ฝันอะไรยังไงก็ทำต่อไปเลยค่ะทำต่อเนื่องทำให้เต็มที่ค่ะ
1: เรื่องราวของน้องแอมิลี่ในวันนี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าไม่ว่าความฝันจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่ไหนแต่ถ้าใส่ความมุ่งมั่นและการได้รับความเข้าใจจากครอบครัวลายเส้นธรรมดาก็สามารถกลายเป็นโลกที่มหัศจรรย์และสร้างคุณค่าได้อย่างมหาศาลหวังว่าพลังความสร้างสรรค์ของศิลปินตัวน้อยคนนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กเก่งและเด็กดีทุกคนกล้าที่จะก้าวเดินตามความฝันตัวเองต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รายการคิดดีเวทีของเด็กเก่งและเด็กดีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี่
3: อย่าโลกสวยไปนักเลย
5: ผ่านทาง Facebook แล้วกันค่ะ
6: หลายคนบอกว่าฝนตกหนักในแต่ละพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ฝนล่าสุดกันหน่อยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน45จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะให้เตรียมรับมือฝนถล่มหนักในวันนี้ค่ะซึ่งทางด้านของสทนช.เตือนพื้นที่ภาคใต้10ถึง12ตุลาคมให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยมีรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนพิตามและชะอวดจังหวัดพัทลุงอำเภอศรีนครินทร์และจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีทุ่งยางแดงมายอกระเพาะสายบุรีและยะรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีบริเวณจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกบริเวณจังหวัดนราธิวาส
7: และหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลเมืองสะแตงนอกจังหวัดยะลา